0: ขออภัย
1: ผลไม้ตามฤดูกาลจากแหล่งผลิตทั่วประเทศอันนี้เป็นช่วงเวลานี้นอกจากเอาลองกองเนี่ยนอกจากจะรับประทานผลไม้ไทยคุณภาพดีแล้วยังเป็นส่วนสำคัญในการดูดซับผลผลิตและสร้างกำลังซื้อในประเทศส่งต่อโอกาสทางการตลาดไปถึงเกษตรกรโดยตรงนี
0: ่
1: ท่านผู้ชมยกเป็นตัวอย่างทุเรียนนี่ก็มาจากที่ชุมพรก็มีที่ฉวดนครก็มีอันนี้หมายถึงมังคุดสิ
0: มังคุดมาจากฉวดค่ะทุเรียนมาจากหลังสวน
1: ฉวดก็มีแล้วก็ท่ามะพร้าวที่ชุมพรก็มีส่วนทุเรียนเนี่ยมาจากหลังสวนชุมพรมะพร้าวเนี่ย
0: มาจากดำเนินสะดวกราชบุรีค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวนั่น
0: น่ารับประทานมาก
1: เห็นไหมนี่
0: ลูกใหญ่ๆเลยค่ะ
1: เมื่อวานนี้น้องใบไม่ทัน
0: ใช่ค่ะ
1: พี่ได้ลงไปจัดแล้วว
0: ันนี้ยังมีอีกวันนึงวันนี้ยังมีอีกวัน
1: นี่เห็นไหมอ
0: ยากจัดทุเรียนค่ะ
1: อร่อยมาก
0: เดี๋ยวไปซื้อ
1: พี่จะบอกให้
0: ค่ะ
1: อ้าวนี่ไงเชิญชวนนะครับทุกชมที่ช่อง3เราก็รวมถึงอีกกว่า150จุด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในพื้นที่กทม.กับปริมณฑล
0: และปริมณฑล
1: และเราว่ากันต่อไปท่านผู้ชมฮะมาดูประเด็นเกี่ยวกับครัมเบรซึ่งเมื่อวานนี้การประชุมครม.สัญจรครั้งสำคัญหัวข้อที่ผมประมวลออกมาเนี่ยมีหลายหัวข้อนอกพื้นที่ก็จะมีเรื่องพืชสวนโลกถูกไหม
0: ค่ะ
1: ย้ายสถานที่แต่อื่นๆเกี่ยวกับกรณีของการป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่รวมถึงประเด็นที่มีมติครัมเตใช้งบกลางซื้อประกันภัยพิบัติแล้วก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับการอนุมัติรถไฟรางคู่ตั้งแต่ชุมพรยาวไปจนกระทั่งถึงสงขลาต่อเนื่องไปประดังเบซาและยังมีการพิจารณาเสนอว่าให้ลงไปทางสุไหงโกลกรถไฟรางคู่นอกจากนี้ยังเตรียมการจะทำถนนลอยฟ้านี่ฮะเส้นทางภาคใต้รวมถึงมีประเด็นเกี่ยวกับการฟื้นฟูหาดใหญ่อันนี้ภาพใหญ่ๆแจ้งท่านผู้ชมนะครับว่าเมื่อวานนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งแรกของรัฐบาลอนุทินจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่านี่เดี๋ยวนี้ครัมตีเนี่ยเขาจะมีอีเวนต์ต่างๆมาจัดงานหนึ่งที่เป็นอีเวนต์เนี่ยเข้าทางท่านนายกเลยอุลตร้าแมน
0: ค่ะ
1: อุลตร้าแมนถูกไหม
0: ใช่เพราะท่านนายกได้ทำท่านี้ค่ะเรียกว่าเป็นท่าพลัสนี่ค่ะ
1: จะเห็นภาพแบบนี้เลยนี่คือกิจกรรมซึ่งมาทำอีเวนต์ก่อนการประชุมตีเพื่อจะให้เป็นข่าวอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะเป็นบูธเสน่ห์ไทยเสน่ห์สงขาของททมีมาสของอุลตร้าแมนมาโปรโมทการท่องเที่ยวท่านยกเห็นปุ๊บก็ทำท่ากับคณะปล่อยพลังทันทีก็เป็นท่าพักภูมิใจไทยเขาเนี่ยท่าพลัดเหรอใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ขณะที่ททมอบรูปถ่ายท่านนายกถ่ายคู่กับน้องเนเน่วันที่ททพาน้องเนเน่ไปทำเนียบร้องสมซานจำได้ไหม
0: จำได้ค่ะก็มอบให้ท่านนายกด้วยนะคะ
1: ก่อนจะมีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้ว่าราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและผู้แทนภาครัฐเปิดประชุมตอนหนึ่งท่านนายกระบุนะครับตอนที่ให้สื่อเข้าไปไทยเนี่ยวาระสำคัญครม.สัญจรหลายเรื่องการแก้ไขปัญหาในพื้นที่และวางโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวโครงการรถไฟรางคู่ระยะ2พื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมตั้งแต่ชุมพรไปสุราษฎร์ไปหาดใหญ่ไปจบที่ประดังเบซาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้านและนี่คือส่วนหนึ่งของการเติม missing link
0: ที่รัฐบาลต้องการให้การคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อได้ทุกเส้นทางทุกภาคและทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะ
1: ปภ.จะร่วมกับกระทรวงการคลังเสนอโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าประกันภัยพิบัติทั่วหน้าคือชื่อแปลกๆนิดนึง มีคำว่าทั่วหน้าเนี่ยแต่หมายความรัฐบาลจะหมุนเบี้ยประกันภัยสำหรับอุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวให้ประชาชนทุกภาคทั้งประเทศไม่เฉพาะภาคใต้เป้าหมายเนี่ย
0: ครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนค่ะ เมื่อเกิดภัยพิบัติจะได้รับเงินสินใหม่ทดแทนได้เร็วกว่าและมากกว่า

0: ระบบเยียวยาแบบเดิม
1: เรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะร่วมกับกระทรวงการคลังจะเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าแนวคิดนี้ก็คือรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับผมขอย้ำว่าให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาคทั้งประเทศนะครับเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วประชาชนสามารถได้รับเงินสินไหมทดแทนได้เร็วกว่าและมากกว่าระบบการเยียวยาแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐก็จะสามารถบริหารความเสี่ยงและงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องที่ถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางจากรูปแบบเดิมที่รัฐรอให้เกิดภัยเสียก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินเยียวยามาเป็นการเตรียมการรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าน
2: ี่พูดก่อนจะเข้าวาระเหมือนแถลงแล้วก็อนุมัติตามนั้นแหละ
0: ค่ะ
2: หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรก็มีการแถลงโดยคณะของน้ำตรีกับผู้เกี่ยวข้องกับโครงการกรณีของประกันภัยพิบัติคูรน่าเนี่ยสาระสำคัญการแถลงโดยน้ำตรีอนุทินกับคณะเป็นการแจกแจงรายละเอียดนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับโครงการนี้ว่าจะใช้เงินงบประมาณจากงบกลาง 15,000 ล้านบาทสำหรับการนำไปจัดซื้อประกันภาคเอกชนนี่แหละผ่านการประสานงานของคปภ.ที่กำกับดูแลบริษัทประกันภัยแล้วก็มีรายละเอียดกำหนดออกมานะครับว่าเป็นการร่วมกันระหว่างมหาดไทยกับคปภ.สาระสำคัญก็คือว่าคุ้มครองภัย3รูปแบบอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแบ่งเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยบ้านน่ะที่เสียหายต้องซ่อมหรือพังวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งของภัยพิบัติและ
0: ไม่จำกัด
2: จำนวนครั้งต่อปีอาจจะเดี๋ยวโดนวาตภัยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวโดนแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยไม่จำกัดจำนวนครั้ง 2. กรณีคุ้มครองชีวิต
0: กรณีเสียชีวิตจะจ่ายผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทค่ะ
2: การช่วยเหลือกำหนดเวลาให้รวดเร็วก็คือสามารถจ่ายได้เบื้องต้นภายใน15วันและช่วยเหลือเพิ่มเติมในส่วนที่เหลือภายในอีก15วันภาครัฐเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีวงเงินที่คุ้มครองประกันก็คือ 75,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งนายกอนุทินแถลงว่าถ้าเทียบแล้วถือว่าน้อยกว่าจำนวนเงินที่เราต้องจ่ายในเรื่องของการเยียวยาอุทกภัยหรือภัยพิบัติในแต่ละปีเราใช้เงินเยียวยาประมาณ 45,000 ล้านบาทต่อปีนั่นแปลว่าถ้ามาจ่ายแค่ 15,000 ลดลงไปตั้ง 30,000 ซึ่งถ้าเป็นไปตามที่รองนายกเองที่ตีนิทันประภาสคำนวณเอาไว้เราจะจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองประชาชนมากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน
1: ์ในเรื่องโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าเนี่ยคุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ2ภัยที่คุ้มครองมีอยู่3ภัยคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว 3. ความคุ้มครองแบ่งออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยและคุ้มครองชีวิตได้แก่ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งหมายว่าต่อครั้งนะครับไม่ใช่1ครั้งต่อปีนะครับทุกครั้งที่เกิดเหตุความสูญเสียนะครับต่อที่อยู่อาศัยโดยใช้หลักเกณฑ์ของกรมปปนี่นะครับก็จะได้รับความคุ้มครองที่ 100,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์นะครับรายละ2ล้านบาทค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีนะครับถ้าเทียบแล้วน้อยกว่าจำนวนเงินที่เราจ่ายในเรื่องของการเยียวยาอย่างเดียวเยอะนะครับอันนั้นยังไม่รวมเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยางชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารอะไรต่างๆนานานะครับแต่นี่เป็นสิ่งที่เราก็ต้องถือว่าประกันความเสี่ยงนะครับถ้าไม่เกิดพายุเลยก็ถือว่าเราได้มีการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้ในการจำกัดความเสี่ยงวงเงินที่คุ้มครองก็ประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้ประมาณ 40,000

0: ้านบาทต่อปีซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
1: ขณะที่โฆษกรัฐบาลรัชดาธารดิเรกขยายความเพิ่มเติมนะครับว่าหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมอันนี้หมายถึงค่าสินไหมนะโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าเบื้องต้นกรณีรัฐภัยให้จ่ายส่วนที่1 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มตามมูลค่าความเสียหายจริง
2: วงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะ
1: บ้านพังแล้วแหละหรือต้องซ่อมบ้านก็จะแบ่งเป็น2ส่วน15วัน15วันกรณีเสียชีวิตอย่างที่บอกไปว่ารายละ2ล้านคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อมาให้ปภ.ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
2: และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.
1: เร่งไปจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้เสร็จโดยเร็ว
2: และเร่งศึกษาแนวทางยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1: นั่นก็คือรัฐจะได้ไม่ต้องจ่ายเพื่อป้องกันการซ้ำซ้อน
2: กับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมอะค่ะ
1: โดยมติคณะรัฐมนตรีครั้งนี้มีรายงานว่ามอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ถือกรรมธรรม์นะฮะและใช้งบกลางปี69รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินกรณีจ่ายเป็นเบี้ยประกันแทนประชาชนโดยคปภ.สมาคมประกันวิราชภัยเอกชนร่วมบริหารจัดการทั้งนี้จะนำเอาเทคนิคparametric trigger และระบบ AI
2: เข้ามาตรวจจับความเสียหายค่ะ
1: ส่งผลให้เชื่อว่าจะสามารถจ่ายเงินเบื้องต้นได้ทันที
2: ไม่ต้องรอสำรวจหน้างาน
1: อันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่เปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาครั้งสำคัญของประเทศเลย
2: ค่ะ
1: อันนี้มติหนึ่งอีกมติหนึ่งซึ่งใหญ่เหมือนกันท่านผู้ชมรถไฟอันนี้เนี่ยถือเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ทุ่มลงไปพัฒนาภาคใต้การแถลงของน้ำเตร่วมกับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยท่านผู้ชมฮะนายกระบุว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเกี่ยวกับคมนาคมขนส่งรูปแบบรถไฟรางคู่รถไฟรางคู่ระยะ2วงเงิน 106,000 กว่าล้านมี3เส้นทาง
2: ก็คือช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานี
1: ช่วงที่1
2: ค่ะ
1: 2
2: สุราษฎร์ธานีชุมทางหัดใหญ
1: ่3
2: ชุมทางหัดใหญ่ประดังเบซา
1: วงเงิน16,700 ล้าน
2: ค่ะ
1: นี่ฮะทั้งนี้คุณอนุทินแถลงว่าตนเองยังได้ขอให้สภาพัฒน์ไปศึกษาการเชื่อมต่อจากชุมทางหัดใหญ่ไปสุไหงโกลกนราธิวาสด้วยเพื่อให้เป็นไประบบขนส่งเป็นไปด้วยความสมบูรณ์เชื่อมเส้นทางต่างๆตามเจตนารมณ์รัฐบาลคือชุมพรรถไฟรางคู่ไปสุราษฎร์จากสุราษฎร์ไปหัดใหญ่แล้วก็หัดใหญ่ไปดังเบซามันจะฉีกไปทางสะเดาอานายกจะให้ขยายอีกไปศึกษาจากหัดใหญ่เนี่ยลงไปข้างล่างลงไปทางสุไหงโกลก
2: ค่ะ
1: มันจะเป็นชายแดนทางมาเลเซียอีกโซนหนึ่งซึ่งจะเป็นลึกสุดของประเทศทางฝ้าของนราธิวาสอันที่เป็นเฟสต่อไปขณะที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขยายความว่ารถไฟทางคู่ช่วงหาดใหญ่ชุมไหงโกลกอันที่นายกพูดถึงเนี่ยการรถไฟ
2: กำลังเร่งออกแบบค่ะให้เสร็จภายในเดือนมกราคม
1: ก่อนจะเดินหน้า
2: ทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ต่อไป
1: นี่ฮะท่านผู้ชมรถไฟรางคู่มันก็จะมีตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์สุราษฎร์หาดใหญ่สุราษฎร์ฉีกไปที่ทางด้านของประดังเบซาและกำลังดำเนินการที่คุณพิพัฒน์แถลงก็คือจากหัดใหญ
2: ่
1: มุ่งตรงลงไปทางสุไหงโกลกทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีรายละเอียดกำหนดออกมานะครับว่าแต่ละช่วงใช้เงินเท่าไหร่อย่างไรจริงๆเรื่องนี้มันเคยมีมติมาก่อนแต่มีการปรับปรุงเพิ่มจำนวนเงินท่านผู้ชมปรับเพิ่มวงเงินเนื่องจากเดิมเนี่ยมันกำหนดเอาไว้วงเงินนึงแต่ต่อมาเนี่ยมันมีประเด็นเกี่ยวกับกรณีต้นทุนที่ผันผวนรวมถึงแก้ปัญหาจุดตัดทางผ่านให้สอดคล้องกับพื้นที่วางโครงการป้องกันอุทกภัยและต้องปรับราคาก่อสร้างอันนี้สำคัญให้เป็นราคาปัจจุบันตามต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงเพิ่มค่าจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและพืชผล จึงมีการขอเพิ่มรายละเอียดต่างๆเช่นท่านผู้ชมจากเดิมชุมพรสุราษฎร์เมื่อปี68วงเงินเดิมเนี่ย 34,22 ล้านเพิ่มไปอีก 6,000 กว่าล้าน
2: เป็น 36,800 กว่าล้านค่ะ
1: เท่ากับเพิ่มขึ้น
2: มาประมาณ 6,400 ล้านค่ะ
1: ช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซา
2: วงเงินเดิมเนี่ยประมาณ 7,700 กว่าล้านนะคะปรับใหม่ก็เป็น 8,300 กว่าล้านเพิ่มขึ้นมาก็คือเกือบ600ล้าน
1: ส่วนช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาเนี่ย
2: เดิมวงเงิน 66,000 กว่าล้านค่ะปรับเพิ่มเป็น 77,000 กว่าล้านนะคะก็เท่ากับว่าเพิ่มมาประมาณ 11,000 กว่าล้าน
1: ก็มีการปรับเพิ่มวงเงินนั่นแหละแต่สาระสำคัญเป็นโปรเจกต์ใหญ่ขนาดที่ฟังจากคุณพิพัฒน์ที่แถลงเมื่อวานนี้รัฐมนตรีคมนาคมขุนพลภาคใต้ของพรรคภูมิใจไทยบอกด้วยนะครับท่านผู้ชมประเด็นเกี่ยวกับทางถนนนอกจากขณะนี้มีการเปิดใช้มอเตอร์เวย์สาย M82 ให้วิ่งกันฟรี
2: ช่วงบางขุนเทียนบ้านแพ้วค่ะ
1: กระทรวงคมนาคมในรัฐบาลอนุทินเตรียมลุยโครงการมอเตอร์เวย์สาย M8 เป็นทางคู่ขนานกับถนนสายใต้เดิมทางคู่ขนานกับถนนสายใต้เดิมแต่ตั้งแต่ปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์เป็นต้นไปลงไปสู่ภาคใต้จะก่อสร้างเป็นทางยกระดับทั้งหมดวิ่งยาวจากปราณบุรีไปจนถึงจังหวัดสงขลาแล้วแยกไปนราธิวาสคนพิพัฒน์แถลงว่าประชาชนขับขี่รถได้ยาวเลยไม่ต้องผ่านทางแยกไม่ต้องติดไฟแดงเป็นถนนสาย M8
2: คู่ขนานกับถนนสายใต้เดิม
1: จากปราณบุรีเนี่ยท่านผู้ชมนึกภาพคือต่อจากหัวหินก็ปราณบุรีแล้วก็จะตียาวเลย
2: เป็นทางยกระดับยาวไปเลยอะค่ะไปจนถึงจังหวัดสงขลา
1: วิ่งยาวไปถึงนราธิวาส
2: แยกไปนราธิวาส
1: นี่คือมติคำตีเมื่อวาน 7:20 น.เรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมา
3: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่าKAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KA พริกไทยส่วนแท้ตราไร่ทิพย์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้บ้านคุณขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง

0: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
1: Landy Home สร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home
2: Landy Home
3: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
4: ้น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
5: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
6: มึงไม่ให้เงินกูแล้วมึงจะให้กูเอาเงินจากที่ไหน
7: พ่อแม่อย่าเป็นตู้ ATM เคลื่อนที่เลยไงวะ
8: จะขายตัวเป็นคนตายเหรอคุณไม่ชอบให้ฉันเป็นเด็กเอ็นฉันก็ไม่ชอบให้คุณมาดูถูกอาชีพฉันเหมือนกันไม่ต้องมาเจอกันจะได้จบ
9: ๆฉันเป็นคนเอาแต่ใจแล้วใครก็ขัดใจฉันไม่ได้ด้วย
10: เธอทำอะไรได้บ้าง Here we go
9: once again ทำเหมือนที่เธอเคยทำจะทำกับฉันแค่คนเดียว
11: เก่งโง่ถูกหลอกหรือเปล่า
12: ป้า
11: ไอ้คนประเภทนี้มันเลือกเงินใครมีเงินมันก็ไปหมดแล้ว
9: คุณจะทนได้หรอถ้าคนมองว่าคุณเข้ากับผู้หญิงอย่างฉัน
0: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น.เริ่ม11กันยายน
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ปุ๋ยตามงกุฎขยัน
15: จัดเต็ม
14: ว้าว
15: ข้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มไอ้ลำใหญ่โตไวด้วยสูตร15ทับทิมและสูตรฮิต1888
14: ผลผลิตดี
16: เต็มไ
15: ปปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
17: เมื่อไอมีเสมหะ
18: ละลายเสมหะขับออกง่าย
17: บรรเทาไอ
18: ใช้โซงแมท
17: มีคาร์โบซิสเตอีน
19: อันตรายกว่าใช้ยา
20: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
21: จมกับหนี้นอกระบบ
22: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
23: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
24: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็แค
20: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
25: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภาษาแดชไชมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
26: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
27: ยี่สิบสี่นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับตู้ชมมีแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้มอบให้ท่านผู้ชม5ท่าน
28: รุ่นสีบานเย็นนะคะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force SEV ค่ะ
27: All New Mitsubishi X-Force SEV แสดงความเห็นตามปกติเลย ให้วงเล็บว่า Data Center เดี๋ยววันนี้มีประเด็น Data Center เมื่อวานนี้ร้อนขึ้นมาให้วงเล็บว่า
28: Data Center ค่ะ
27: ท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมที่เราเคยนำเสนอก็ข้อมูลจากรัฐบาลนี่แหละมีการไปตั้ง Data Center ตรงข้างโรงพยาบาลพระราม9อ่ะ
28: ค่ะ
27: นั่นน่ะ
28: จำได้ค่ะ
27: แล้วไม่ใช่แห่งเดียวมันเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครในชุมชนหรือในเมืองเมื่อวานนี้มีประเด็นร้อนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันทิ้งท้ายไว้ก่อนเพราะนี่เป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดที่วันนี้กรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องแถลง
28: ค่ะ
27: เพราะอะไร1มันปลดปล่อยความร้อนนะสองมันใช้ไฟฟ้าสูงมากสามใช้น้ำเยอะมากสี่ผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ทำกันหรือเปล่าข้อสำคัญสสพรรคประชาชนสุพนัทมีนชัยนันท์เมื่อวานนี้บอกบางแห่งเนื่องจากต้องใช้ไฟเยอะตุนน้ำมันดีเซล400,000 ลิตรเอาน้ำมันดีเซลไปอยู่ในศูนย์ Data Center กลางเมืองอย่างเงี้ย
28: กว่า400,000 ลิตรอย่างเงี้ยค่ะ
27: รอให้มันเกิดปัญหาขึ้นไหมเนี่ยอันนี้ต้องเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวกลับมาติดตามผมจะไปเรื่องนี้ก่อนเมื่อวันนี้ก็ร้อนหลังจากเปิดให้เริ่มใช้งานกันมา Thailand AI Passport หรือที่เรียกชื่อสั้นๆว่า AI Pass ตั้งแต่วันที่31 เมื่อวานนี้ก็ได้เวลาที่พรรคประชาชนนำโดยประธานกรรมการติดตามงบประมาณและสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรักชนกศรีนอกพร้อมกับทีมงานที่เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการติดตามงบประมาณและพรรคการเมืองฝ่ายค้านไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้โดยระบุนะครับว่าเอาสำนวนการตรวจสอบของกรรมการติดตามงบประมาณนี่แหละมายื่นให้ปปช.ตรวจสอบความโปร่งใสในโครงการ THAI Passport คุณรัชนกระบุว่าตั้งข้อกล่าวหาให้ปปช.สอบประกอบด้วยอ่ะไล่กันดู
28: คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะ
27: 2คุณพัชรอนันตศิลป
28: ์ปลัด
27: กระทรวงดิจิทัล3คุณธีรวุฒิทองพัก
28: ประธานคณะร่าง TOR
27: 4
28: คุณเวทางพ่วงทรัพย์ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.
27: รวมถึง
28: คุณพาขวัญวงพลทวีตัวแทนของบริษัท Human Intelligence จำกัดผู้ชนะประมูลโครงการ THAI Passport
27: คุณรักชนกระบุว่าเบื้องต้นยื่นปปช.ให้ตรวจสอบคุณชัยชนกฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เพราะโครงการนี้มีการตรวจสอบจนเห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามีพิรุธผิดปกติแต่คุณชัยชนกกลับไม่ได้พยายามจะหยุดยั้งหาทางยกเลิกโครงการส่วนข้าราชการคนอื่นๆเป็นผู้รับนโยบายมาผลักดันเป็นคณะร่าง TOR เธอย้ำถึงข้อพิรุธก็คือการล็อกสเปคใน TOR เขียนสเปคเกี่ยวกับจอเป็นประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเช่น
28: ต้องประชาสัมพันธ์บนจอบิลบอร์ดไม่ต่ำกว่า400จุดทั่วประเทศต้องประชาสัมพันธ์ในจอของร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 6,000 จอไม่ต่ำกว่า 1,500 สาขาต้องประชาสัมพันธ์

0: ันในห้างไม่ต่ำกว่า200จุดซึ่งคุณรัชนกบอกส่วนนี้เรากล้าพูดได้เลยว่านับนิ้วได้ว่ามีเจ้าของจอประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศกี่รายที่ทำได
1: ้เธอระบุว่าพรรคประชาชนตรวจพบว่าบริษัทที่ชนะการประมูลกับบริษัทที่ครอบครองจอทั่วประเทศมีผู้รับผลประโยชน์สุดท้ายเป็นบุคคลธรรมดาคนเดียวกันแม้บริษัทจะปฏิเสธว่าไม่มีความเกี่ยวข้องขนาดเดียวกันขอสื่อสารว่าแม้จะยืนยันว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันจะพูดอะไรก็พูดไปแต่เธอยืนยันว่ากรรมธิการมีหลักฐานจุดแรกเริ่มโครงการ 1,600 ล้านเป็นสัญญาแบบเหมาจ่ายหมายถึงรัฐต้องจ่ายเงิน 1,600 ล้านแม้อาจจะมีคนมาใช้ไม่กี่คนก็ตามต่อมาสิ่งที่พรรคประชาชนทำเสร็จไปก็คือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็น Paper Active User แม้จุดหมายปลายทางยังอยากจะให้ยกเลิกกลับไปเริ่มต้นใหม่ก็ตามทีถึงกระนั้นคุ้มค่าคุ้มค่าในแง่ที่ว่าขณะนี้ข้อเท็จจริงก็คือมีคนลงทะเบียน1.3 ล้านคน
0: ใช่ค่ะ
1: และถึงเวลาจะเป็นแอคทีฟจริงๆนะขณะที่ไปยื่นเนี่ยประมาณ 100,000
0: ค่ะ
1: เท่ากับว่าประหยัดเงิน
0: ไปประมาณ 1,500 กว่าล้านนะคะ
1: 1,500 กว่าล้านขนาดเดียวกันปลัด DE ย้ำมาตลอดว่าจ่ายแค่25 ถึง 25 บาทต่อคนเธอก็ไล่เรียงรายละเอียดว่าประหยัดอย่างไร
2: แรกเลยก็คือเราพูดว่าโครงการนี้เนี่ย 1,600 ล้านบาทสัญญามันเริ่มแรกเนี่ยคือเป็นแบบเหมาจ่ายเราต้องจ่ายเงิน 1,600 ล้านบาทแม้ว่าอาจจะมีคนมาใช้ไม่กี่คนก็ตามซึ่งสิ่งที่พรรคประชาชนฉันคิดว่าพวกเราทำสำเร็จก็คือทำให้มันเป็นแบบ paper use ถึงแม้ว่าจุดหมายปลายทางของเราเราย้ำอีกครั้งเราอยากที่จะยกเลิกโครงการนี้ถ้าท่านคิดว่ามันดีจริงมันคุ้มค่าท่านกลับไปเริ่มต้นใหม่ในแบบที่มันถูกต้องกลับไปเขียน TOR ให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าแข่งขันได้แต่ว่าท่านก็ไม่ได้ทำแบบนั้นค่าใช้จ่ายรายหัวตามที่ท่านรัฐมนตรีกับท่านปลัดเนี่ยยืนยันมาตลอดว่าจ่ายแค่25บาทเท่านั้นเองต่อคนถ้ามีคนที่เป็น Active User เมื่อวานเนี่ยประมาณ 100,000 คนก็คูณไปประมาณ 2.4 ล้านทุกท่านนึกภาพตามดิฉันนะคะถ้าเรายังใช้สัญญาแบบเดิมอยู่แปลว่าแม้กระทั่งว่ามีคนมาใช้แค่ 2.4 ล้านเนี่ยเราต้องจ่ายไปทั้งหมด 1,600 ล้านบาทดิฉันเลยตั้งข้อสังเกตเสมอมาตลอดมาและยืนยันว่านี่คือการหากินกับเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณและนี่คือการปั้นโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะผันเงินออกไปนะคะให้กับบริษัทที่เป็นผู้สนับสนุนระบอบสีน้ำเงินหรือไม
1: ่ขณะที่การยื่นต่อปปช.ในครั้งนี้คุณรัชนกกับคณะระบุว่าแม้วันนี้จะไม่สามารถหยุดโครงการได้แต่ต้องผู้รับผิดชอบถูกลงโทษปลายทางถ้าคดีถึงที่สุดอยากเห็นคนติดคุกทั้งนี้ทั้งนั้นเธอระบุนะครับว่าขอตั้งคำถามถึงปปช.ด้วย
0: ว่าเข้ามาตรวจสอบโครงการนี้ช้าไปหรือไม่ค่ะน่าสงสัยว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลในระบอบสีน้ำเงินหรือไม
1: ่
0: ทำให้ปปช.ไม่ทำงานเต็มที่แล้วคุณไอซ์เธอก็บอกว่าที่ผ่านมาในปลัดกระทรวงดีอีโกหกหลายครั้งบอกจะให้ความร่วมมือกับกรรมาธิการ
1: ไปฟังเสียงช่วงที่บอกถึงปปช.เนี่ย
2: คือมาถึงวันนี้เนี่ยมันคงเบรกโครงการไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าดิฉันก็คาดหวังว่าจะเห็นคนถูกลงโทษปลายทางสุดท้ายแล้วถ้าคดีสิ้นสุดดิฉันก็อยากเห็นคนติดคุกในเมื่อกล้าที่จะผลักดันออกมานะคะท้าทายสายตาประชาชนท้าทายการจับตาของสื่อท้าทายกฎหมายมากๆเนี่ยถึงปลายทางสุดท้ายแล้วนะคะถ้าฟ้าสีทองมันผ่องอำไพขึ้นมาสักวันหนึ่งดิฉันก็อยากจะเห็นคนกระทำผิดต้องติดคุกต้องรับโทษค่ะพูดตรงๆเนาะไม่คาดหวังอะไรกับปปช.เลยดิฉันไม่ได้คาดหวังอะไรกับปปช.เลยค่ะดิฉันพูดจริงๆแต่ทำไมเราถึงต้องมายื่นเราก็ยิ่งต้องเรียกว่าอะไรเอามีดไปกรีดที่แผลแล้วต้องเอาเท้าขยี้อีกนะคะให้มันเห็นไปเลยว่าไอโครงการที่มันชัดเจนขนาดนี้ส่อผิดปกติส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยปปช.จะเป่าคดีอีกหรือเปล่าจะทำเนียนๆเหมือนคดีคุณศักดิ์สยามอีกไหมก็ทำไปเหมือนมันเป็นพิธีกรรมที่ต้องทำอะค่ะคือพูดจริงๆคือประชาชนในประเทศนี้เขาก็รู้หมดนะคะว่าใครที่จะ

0: สามารถควบคุมปปช.ได้เราจะคาดหวังดิฉันคิดว่ามันแป๊กไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยมีคนลงทะเบียนทั้งหมด 1,300,000 คนเกินครึ่งเนี่ยเป็นข้าราชการที่ท่านเห็นว่าตัวเลขมันหยุดนิ่งเพราะว่าตัวเลขมันไม่ได้ออร์แกนิกมาจากประชาชนจริงๆที่เขาสนใจโครงการแล้วไปลงทะเบียนมันเกิดจากการที่ท่านเนี่ยให้คนที่อยู่ในระบบราชการเนี่ยบังคับเขาไปลงทะเบียนแล้วก็ล่าสุดเข้าใจว่าจะบังคับนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศลงทะเบียนอีกก็คือถ้าอยากจะมีผลงานสักชิ้นนึงเนาะให้แบบเอาไปเรียกว่าอะไรอ่ะให้คุณพ่อไว้ดูต่างหน้าหรือว่าเอาไว้เคลมได้ว่าฉันเป็นรัฐมนตรีฉันก็ทำอะไรสักอย่างอยากทำอะไรให้สบายใจก็เอาเถอะค่ะแต่ว่าดิฉันคิดว่าโครงการนี้เนี่ยมันเป็นที่แน่ชัดแล้วว่ามันเฉาโฉจะไม่รู้จะเฉายังไงแล้วไส้ในมันก็เน่าจะไม่รู้จะเน่ายังไงแล้วประชาชนทั่วประเทศก็คงได้เห็นแล้วนะคะว่าก็นี่แหละค่ะความสามารถของท่านรัฐมนตรีกระทรวงดีอีของท่านยิ่งคุณชัยชนกเนี่ยพยายามใช้ระบบราชการในการบังคับคนมาลงทะเบียนมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าโครงการนี้เนี่ยหลักคิดมันผิดเพี้ยนตั้งแต่แรกมาตั้งนานแล้วอะค่ะคือดิฉันพูดจริงๆนะต้องบอกว่าในชั้นเริ่มแรกเนี่ยเขาคาดหวังว่าจะไม่ให้มีใครมาลงทะเบียนด้วยซ้ำก็คือมีคนลงทะเบียน1คนเอกชนก็ได้ 1,600 ล้าน
1: ขณะที่ก็พูดถึงประเด็นว่าให้มาชี้แจงสักทีหมายถึงกรรมการติดตามงบคุณรักชนกระบุนะครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการอยากจะขอความร่วมมือให้มาชี้แจงกับกรรมการติดตามงบประมาณ
2: บอกปลัดกระทรวงดีอีก็โกหกหลายครั้งบอกจะให้ความร่วมมือแต่ว่าเอกสารหลายสิบฉบับที่กรรมธิการร้องขอเนี่ยได้รับมาแค่9ฉบับค่ะ
1: ครึ่งนึงเป็นเอกสารสาธารณะที่กรรมธิการไม่ได้ร้องขอแต่ส่งมา
2: แต่เอกสารที่มันสำคัญนะอย่างเช่นข้อเสนอเชิงเทคนิคบริษัทที่เข้าร่วมประมูลเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับล่าสุดเนี่ยยังไม่ได้รับ
1: ก่อนจะทิ้งท้ายว่ามีเหตุจำเป็นจะต้องใช้พรบอำนาจเรียกเธอระบุอย่างนั้นใช่ไหม
2: ค่ะ
1: พรบอำนาจเรียก แล้วก็พูดถึงรัฐมนตรีดีอีชัยชนกว่าควรจะมาชี้แจงสักครั้งด้วยตัวเองมันจะเรียกความเชื่อมั่นให้กลับขึ้นมากับคุณชัยชนก
0: คิดว่าคนที่มีอำนาจโดยตรงที่สุดในโครงการนี้ก็คือคุณชัยชนกเองนั่นแหละนะคะคือบางทีเนี่ยถ้าต้องแสดงความกล้าหาญทางการเมืองบ้างนะในการที่จะออกมาชี้แจงหรือว่าออกมาพูดอะไรตอบคำถามที่มันเป็นการสื่อสารแบบสองทางไม่ใช่สื่อสารแบบทางเดียวก็คือมาพูดพ่นไมค์ใส่สื่อแล้วก็แบบจบไปนะคะในเมื่อโครงการมันเดินมาจนถึงวันนี้แล้วยังคิดว่าคุณชัยชนกเนี่ยก็แสดงความกล้าหาญของตัวเองสักครั้งในการที่จะมาชี้แจงอะไรด้วยตัวเองตอบคำถามอะไรด้วยตัวเองมันก็อาจจะเรียกความเชื่อมั่นคืนมาให้กับคุณชัยชนกได้นะคะถ้าไม่มาเนี่ยส่งรัฐมนตรีช่วยมาก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วฟังก์ชันของรัฐมนตรีช่วยของกระทรวงนี้เนี่ยก็คือก็มาช่วยอนุบาลมาช่วยคุณชัยชนกในกรณีอะไรแบบนี้นั่นแหละก็ส่งรัฐมนตรีช่วยมาก็ได้นะคะถ้าท่านไม่กล้าที่จะมาตอบคำถามกรรมาธิการด้วยตัวเอง
1: นี่ประเด็นที่พรรคประชาชนเขาโชว์เนี่ยคุณรัชนกถึงขนาดไปโพสต์ทีเดียวว่าตรวจสอบไปทำไมเห็นผลแล้วใช่ไหมขออนุญาตเคลมเธอระบุว่าโครงการนี้เดิมเนี่ยสัญญาจ่ายเงินแบบเหมาจ่ายจะมีคนเข้ามาใช้แค่10คนหรือล้านคนก็เหมาจ่าย 1,600 ล้านเมื่อพรรคประชาชนออกมาตีปี๊ดถึงความผิดปกติ
2: ตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาการคิดเงินแบบเหมาจ่ายกระทรวงดีอีก็เลยแก้สัญญาเป็นแบบPaper Active User ก็คือ1 Active User จ่ายโดยประมาณเนี่ย25บาท
1: ณขณะนี
2: ้คนลงทะเบียนประมาณ 1,500,000 คนactive user ต่อวันมีแค่ 100,000 คนเท่ากับว่ารัฐควักเงินจ่ายแค่ 100,000 คูณ25ก็คือประมาณ 2,500,000 บาทต่อเดือนจากเดิมที่ต้องจ่าย
1: เต็มเท้า
2: เธอใช้ค่ะ 1,600 ล้านบาทบอกเนี่ยพวกเราช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินทันทีกว่า 1,500 ล้านบาทบอกมันไม่ใช่แค่การประหยัดเงินแผ่นดิน 1,500 ล้านแต่นั่นหมายถึงการหยุดยั้งเม็ดเงินที่กำลังจะไหลเข้าสู่กลุ่มทุนสีน้ำเงินที่ซัพพอร์ตการคงอยู่ของระบบสีน้ำเงินถามว่าเงินที่เขาใช้ซื้อนั่นซื้อนี่เอามาจากไหนตอบง่ายๆก็คือเอามาจากส่วนต่างอะไรแบบนี้นี่แหละส่วนท่านที่ถามว่าแฉไปแล้วได้อะไรคุณรักษนกบอกนี่แหละค่ะขี้หมูขี้หมาพรรคประชาชนก็ช่วยประหยัดเงินแผ่นดินให้พวกท่านแล้วประมาณ1,000ล้าน
1: ขออนุญาตเคลม
2: แฮชแท็กไว
1: ้ขณะที่คุณชัยชนกเมื่อวานนี้อยู่ที่สงขลา ตอบคำถามนักข่าวกรณีคุณรักชนก

ไปยื่นหนังสือถึงปปช.พร้อมหลักฐานเพื่อเอาผิดคุณชัยชนกกับผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลปมล็อกสเปคโครงการ THAI Passport ว่าทราบเรื่อง

0: ในชั้นกรรมธิการฝ่ายเราก็ปฏิบัติตามหน้าที่ก็ไม่เห็นเหตุจำเป็นจะต้องฟ้องร้องอะไร
1: เนื่องจากฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลก็ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายก็ไม่มีเหตุจำเป็นในการฟ้องร้อง
0: ถึงแม้ว่า
1: จะมีการสื่อสารที
0: ่ไม่ให้เกียรติ
1: มีการข่มขู่แต่ผมก็มองว่าเป็นเรื่องบุคลิกของบุคคล
0: ก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นปลัดดีหรือข้าราชการในกำกับของกระทรวงของตนไม่คิดจะฟ้องเรื่องพวกนี้เมื่อถูกถามถึงประเด็นโครงการนี้ยังถูกเอามาโจมตีบ่อยครั้งคุยเชชรกบอกแล้วแต่มุมมองมุมนึงมองว่ารุนแรงเป็นเป้าแต่สำหรับผมใช้วิกฤตเป็นโอกาสดีกว่าการได้รับความสนใจจะทำให้ประชาชนเห็นและรับรู้โครงการนี้มากขึ้นก็ยังหวังว่าประชาชน
1: จะมาทดสอบมาลองใช้ไม่ว่าจะด้วยเจตนาใดก็ตามค่ะค
0: ือ
1: เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการนี
0: ้ขณะเดียวกันเปิดใช้งานวันแรกไปแล้วผมยังไม่ได้ลงทะเบียนเพราะอยากเก็บฉีดให้ประชาชนที่จำเป็นก็เลยยังไม่ได้ลงทะเบียนนักข่าวก็ถามผลตอบรับคุยชัยชนกตอบว่าที่เกิดขึ้นเยอะๆและเป็นกระแสสังคมหลังเปิดใช้โมที่31ไปถูกเปรียบเทียบว่าของฟรีดีกว่าแต่พอไปตรวจสอบจริงๆแล้วไม่ใช่สิ่งที่เอามาเปรียบเทียบอย่างการประมวลผลคำตอบลักษณะการตอบฟรีที่มีการใช้งานมาตลอดจะตอบไม่เหมือนกับAI passport
1: ซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องไม่เหมือนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าของฟรีมีการใช้งานมานานเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการเรียนรู้บุคลิกการใช้งานของผู้ใช้
0: แต่ TSA passport เนี่ย
1: ยังไม่ได้ถ่ายโอนข้อมูลจากที่เคยใช้มามันก็จะมีการคำนวณโดยที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะได้ไม่มันจะไม่ได้มาตรฐานเหมือนของฟรีย
0: ืนยันว่าการใช้งานยังไงก็ดีกว่าแบบของฟรี
1: เพราะแบบฟรีมันจะมีข้อจำกัดเรื่องของโทเค็น
0: ไม่มีทาง
1: ที่จะ
0: มา
1: ของฟรีไม่ได
2: ้ณวันนี้ท่านรัฐมนตรีได้รับฟีดแบคเรื่อง AI ว่ายังไงบ้าง
3: เท่าที่ผมได้เห็นนะครับที่เกิดขึ้นเยอะๆที่เป็นกระแสสังคมที่เกิดขึ้นหลังจากเปิดใช้งานก็คือคนเอามาเปรียบเทียบว่าเอ้ยของฟรีดีกว่าของโปรใช่ไหมครับของฟรีดีกว่าของ THA Passport ซึ่งพอไปได้ตรวจสอบแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เขาเอามาพูดเนี่ยก็คือในเรื่องของการประมวลผลคำตอบที่ลักษณะการตอบของแบบฟรีที่เขาใช้งานมาตลอดเนี่ยตอบไม่เหมือนกับตัว AI Pass นะครับซึ่งแน่นอนมันต้องไม่เหมือนอยู่แล้วเพราะว่าไอ้รูปแบบฟรีเนี่ยเขาได้มีการทำเทรนนิ่งและมีการใช้งานมานานเพราะฉะนั้นมันก็ได้เลิร์นนิ่งเข้าใจบุคลิกของเขาตอบให้ตรงโจทย์กับเขาแต่พอเราลงไอ้ตัวของ THAI มาเนี่ยแล้วยังไม่ได้ transfer ข้อมูลจากทางฝั่งที่เราเคยใช้มามันก็ต้องประมวลแบบ blank slate เป็นการคำนวณโดยที่ไม่ได้มีการ custom กับบุคลิกการถามตอบของเราอันนี้ไม่ได้หมายความว่ามาตรฐานมันแย่กว่าฟรีนะครับคือมันเป็นแค่ว่ายังไม่ได้ทำเลิร์นนิ่งแน่นอนมันต้องเป็นอย่างนี้เหมือนคุณลงสมัครอะเคาท์ใหม่เลยหรือยังถ้าคุณไม่ทรานสเฟอร์ข้อมูลมามันจะประมวลเหมือนเครื่องเก่าได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าในเชิงของการใช้งานยังไงก็ดีกว่าฟรีเพราะฟรีมันมีข้อจำกัดในเรื่องโทเค็นในเรื่องการถามคำถามพร้อมจะมีปริมาณที่น้อยกว่าเป็นอย่างมากฉะนั้นไม่มีทางครับที่จะสู้ของฟรีไม่ได้
0: เดี๋ยวติดตามดูกันต่อท่านผู้ชม 7:42 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมามีประเด็นร้อนเพิ่มเติมอีกอย่าง Data Center ร้อนขึ้นมาจริงๆก่อนหน้านี้ก็ทราบจากรัฐมนตรีชัยชนกนี่แหละว่ามันเกิดปัญหาไอ้อย่างที่ผมบอกเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือมีการมาตั้ง Data Center กลางเมืองหลังสุดเมื่อวานนี้ร้อนขึ้นมาเมื่อฝ่ายค้านออกมาตีปี๊บเรื่องนี้แล้วโยงยามาถึงกรุงเทพมหานครด้วยคุณแบงค์สุพนัทบอกลักษณะซึ่งมันมีผลต่อสิ่งแวดล้อมมากขนาดนี้เนี่ยคนเข้ามาลงทุน Data Center รัฐบาลเน้นแต่เรื่องการดึงการลงทุนลักษณะไม่ต้องผ่าน EIA เพราะไปขออนุญาตเป็นคลังสินค้าแทนที่จะเป็น Data Center เดี๋ยวกลับมา
4: สนุนโดย Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ Triple Zero เหนือกว่าดัชชี่ 0% สูตรเดิมที่เคยมีแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูฟฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
5: Quick Express 2026อย่างยี่ห้อชั้นนำและสินค้าอื่นๆลดสูงสุด 50% น้ำมันเครื่อง

0: 60,000 กิโลพร้อมไส้กรองเริ่มต้นชุดละ690บาทพิเศษสมาชิกบีเมมเบอร์รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% เฉพาะวันที่ 1-6 กันยายนนี้ที่บีควิกทุกสาขาทั่วประเทศ
1: เพราะทุกคนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเที่ยงจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเที่ยงจือหวัง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
3: ้ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
4: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: บอกได้เลย
6: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
5: จริงใจได้ใจยาวนาน
6: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทอง
7: ต้องเป็นฝีมือเพ่งแน่แน
8: ่โอ้ดอมเราพอแค่นี้ได้ไหม
9: พี่แค่ชี้เป้าก็พอว่าใครเป็นคนทําแล้วมันอยู่ที่ไหน
10: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: แม่คิดว่าผมเป็น
13: หรือเปล่า
12: ผมชอบผู้หญิงครับไม่ได้ชอบผู้ชายครับแม
13: ่แน่นะ
12: ใช่ครับ
13: เจ้น้องทายอยู่ตักเนี่ยก็มั้งหาวันนั่งอยู่สก้อยผู้หญิงคนนี้ยุยงให้ลูกแข่งข้อกับแม่ใช่ไหม
12: ผมไม่ได้ล่วงเกินอะไรคุณเลย
14: เปล่าเข้าใจค่ะ
10: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20:25 น.เริ่ม5กันยายน
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: แม่ไปหาหมอกัน
16: ประโยคนี้ต้องการความใส่ใจหลายด้านเราจึงมี BLA Every Care บริการเสริมพิเศษที่ช่วยให้ทุกการเจ็บป่วยราบรื่นขึ้นใส่ใจมีรถรับส่งโรงพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยถึงบ้านและบริการดูแลผู้ป่วยถึงที่บ้าน BLA Every Care บริการเสริมพิเศษจากความใส่ใจเพื่อลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกคนใส่ใจให้ชีวิตดีกรุงเทพประกันชีวิต
17: Labels I break through themVitamin C breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth.
18: Is that good?

0: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
1: เจ็ดเวลา47นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับกลับมาว่ากันต่ออ่ะก่อนจะไป Data Center ผมเห็นหลายท่านแสดงความเห็นพระราม2ยังเป็น7ชั่วโคตรเลยถ้าปราณบุรีไปถึงนราธิวาสเนี่ยจะกี่ช่วยอายุไขคืออาที่มาพูดใช้คำว่ายกระดับเนี่ยไม่ได้หมายความยกระดับตะทอนทั้งเส้นหรอกท่านผู้ชมให้เลือกดูอันนี้คือ M8
2: ค่ะ M8
1: ปราณบุรีไปจนทั่งนราธิวาสถูกไหม
2: ค่ะ
1: ให้นึกถึงเส้นทางบางปีนโคราชอันนี้เอ็มอะไรพี่ก็จำเอ็มไม่ได้บางปีนโคราชนั่นแหละคือถ้าเป็นที่ราบก็อยู่บนพื้นราบแล้วก็กั้นรั้วพอผ่านทางแยกก็ยกระดับมันก็จะไม่มีจุดตัดอย่างบางปีนโคราชเนี่ยพอผ่านลำตะคองเนื่องจากมันเป็นที่เขาไม่มีที่ก็ยกระดับถ้าเป็นที่ราบมีก็เป็นพื้นราบแต่กั้นรั้วเรียกว่ามอเตอร์เวย์นั่นแหละ จริงๆท่านตีพิพัฒน์ต้องใช้คำว่ามอเตอร์เวย์ M8
2: M8 ค่ะอัน
1: ปราณบุรีนราธิวาส
2: ค่ะ
1: โอ้โหถ้าทำได้จริงนี่เรื่องใหญ่มากยาวที่สุดเลยเนี่ย
2: พุ่งยาวไปทางใต้เลยค
1: ่
2: ะ
1: เพราะฉะนั้นโปรดติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะไม่มาทำบนพระราม2ต่อเนื่องหรอกพระราม2มันไปจบตรงไหนอ่ะวังมะนาวใช่ไหมท่านผู้ชมอันแล้วเราก็ว่ากันต่อ Data Center จริงๆเนี่ยไอ้ที่เคยนำเสนอไปเกี่ยวกับประเด็นไอ้ Data Center บนพระราม9ก็ได้ข้อมูลจากคุณชัยชนกนี่แหละว่ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นหลังรัฐบาลเข้ามาพบปัญหาว่าอุ้ยให้เข้ามาลงทุนดึงดูด

0: กันจนถึงขนาดมาสร้าง Data Center กลางเมืองคุณชัยชนกก็ยังบอกว่าต้องรีบหาทางแก้ปัญหาเลยนี่ไม่รู้มีอยู่เท่าไหร่กระทั่งมีการออกกฎเกณฑ์ไม่ใช่ออกกำลังจะออกให้ BOI คุณเอกนิติเนี่ยตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อจะพิจารณาแต่คงจะหมายถึงอนาคตว่าจะมี Data Center เข้ามาหนึ่งคุณต้องมีหลักประกันเรื่องจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับไฟฟ้าหรือน้ำจะต้องไปอยู่ในพื้นที่ไหนซึ่งมีแหล่งน้ำที่เพียงพอไม่ไปกระทบกระเทือนด้านการเกษตรรวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่นี่มันเกิดขึ้นแล้วไงเกิดขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ นักข่าวเราไปสำรวจย่านพระราม9หลังมีข่าวสร้าง Data Center ที่เราเคยนำเสนอไปเนี่ยใกล้อยู่กับโรงพยาบาลน่ะ
1: เนี่ยค่ะจำได้เลย
0: ก็ปรากฏว่าก่อนหน้านี้สื่อเริ่มลงพื้นที่มาเยอะแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตามข้อมูลอาคาร Data Center เนี่ยมันต้องมีน้ำมันสำรองกับน้ำ
1: เพื่อจะหล่อเลี้ยงระบบของอุปกรณ์ค่ะ
0: ซึ่งพบว่าม
1: ีการก่อสร้างอาคารอยู่ก่อนหน้านี้ค่ะ
0: ตามข้อมูลที่หน้าอาคารเนี่ย
1: ติดป้ายเอาไว้ว่าเป็นการก่อสร้างอาคาร Data Center แต่ว่าเมื่อวานนี้ตอนที่คุณชยศลงพื้นที่ไปไม่มีป้ายนี้แล้วนะคะ
0: ผู้ค้าในพื้นที่คนนึงบอกอาคารนี้คือ Data Center เพราะเขาขายของอยู่ใกล้
1: มาเกือบ20ปีแล้วจุดนี้เขาขาย
0: ได้กลิ่นน้ำมันในพื้นที่แต่ไม่รู้มาจากไหน
1: ก่อนหน้านี้น้ำมันมันรั่วออกมามันมีที่ท่อระบายน้ำอะค่ะลักษณะมันเป็นน้ำมันดีเซลปนกับน้ำออกมาก็ยังคิดอยู่เลยว่ามันอาจจะไหลลงสู่คลองสาธารณะได
0: ้อันนี้คือความกังวลรวมถึงปัญหาด้านสุขภาพตั้งแต่5โมงเช้าถึงประมาณ10ถึง11โมงเนี่ยกลิ่นแรงมาก2เดือนแล้วที่กลิ่นน้ำมัน
1: บอกวันนี้ก็ยังได้กลิ่นอยู่เลยแต่ว่ากลิ่นมันไม่หนักเหมือนกับช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก
0: รกฎาคมร้อยวันนี้สัก 30%
1: แต่ยืนยันว่าไม่ได้ปักปั๊มใครเพราะผมก็ไม่รู้ว่าน้ำมันมันมาจากไหน
0: ชาวบ้านบอกที่กังวลคือน้ำมันที่ดีเซลถ้ามันรั่วออกมาแล้วหรือหมักหมมนานๆมันเกิดแก๊สอะไรเนี่ยมันเกิดระเบิดได้ไหมหรือถ้าเราสูดดองเข้าไปทุกวันนี่ฮะนักข่าวถามว่าก่อนจะสร้างอาคารมีการมาถามคนในพื้นที่ไหม
1: พ่อค้าคนนี้บอกไม่มีค่ะผมทราบมาว่ากฎหมายยังไม่บังคับใช้กับเขา
0: เขาจดทะเบียนเป็นคลังสินค้าซึ่งต้องยอมรับว่ามันใหม่สำหรับกฎหมายบ้านเราทั้งนี้อยากให้หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะกรมอะไรนะที่เกี่ยวกับการควบคุมอากาศควบคุมมลพิษเนี่ยเข้ามาดูสักหน่อยเถอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอากาศเรื่องน้ำเสียไม่อย่างนั้นมันจะเกิดปัญหาขึ้นอย่างไร
2: มันมีกลิ่นน้ำมันรั่วไหลมาซึ่งเราก็ยังไม่ปักปั๊มมานะครับว่ามันมาจากทางไหนแต่เราอยู่มาที่นี่เกือบ20ปีแล้วไม่เคยมีน้ำมันรั่วไหลมาเป็นจำนวนมากตอนนี้น้ำมันที่รั่วไหลมาเป็นน้ำมันดีเซลปะปนกับน้ำมาตามท่อระบายน้ำเราอาจจะไหลลงสู่คลองสาธารณะอันนี้คือสิ่งที่เรากังวลในเรื่องของปัญหาเรื่องสุขภาพกลิ่นน้ำมันดีเซลเลยครับตั้งแต่ช่วงตีห้าถึงประมาณสัก10 โมง 11 โมงแล้วเราเบื้องต้นข้อมูลที่ได้รับมาเขามีเป็นถังน้ำมันสำรองสำหรับเครื่องปั่นไฟนะครับแต่เราไม่ได้ไปว่าเขาว่าน้ำมันรั่วอะไรรั่วเราไม่ได้ไปว่ากันด้านนั้นแล้วก็ปัญหานี่ยังไม่ได้รับการแก้ไขวันนี้ได้กลิ่นครับมันเมื่อเช้ามาทางน้องนักข่าวอีกท่านหนึ่งก็ได้กลิ่นบอกว่าพี่นั่งอยู่ได้ยังไงขายได้ไงผมมาแป๊บเดียวยังเมาเลยสิ่งที่กังวลที่สุดคือน้ำมันดีเซลเนี่ยถ้ามันเกิดการหมักหมมนานๆมันทำให้เกิดแก๊สมีเทนมันจะส่งผลให้เกิดการระเบิดได้อันนี้คือสิ่งที่กังวลเบื้องต้นได้ปรึกษาคุณหมอแล้ววันนั้นผมมีอาการเวียนหัวแล้วก็อาเจียนกินน้ำมันคุณหมอก็แนะนำว่าเอาไปไม่ได้ให้หลีกเลี่ยงซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราขายของตรงนี้นะครับน่าจะใช่ครับเป็นโครงการ Data Center อยู่ที่นี่มานานแล้วเราก็ไปดูอ่านป้ายนะมันเป็นเกี่ยวกับทางธุรกิจอะไรเนาะก็ดูศึกษาข้อมูลในการสร้าง Data Center แต่ละที่ครับมันกฎหมายมันยังเข้าไม่ถึงมันยังใหม่สำหรับเมืองไทยทำให้กฎหมายที่เข้ามาตรวจสอบประชาพิจารณ์ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบข้างเคียงว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไหมณตอนนี้มันยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ทำให้เขาจดทะเบียนเหมือนกับเป็นเรียกว่าคลังสินค้าดีกว่าทำให้ออกใบอนุญาตในการสร้างได้
3: ข้อมูลที่แน่นมากที่เป็นนักประชา
2: แต่ก่อนนี้ผมก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องรับเหมาก่อสร้างเนี่ยแหละครับเกี่ยวกับเรื่องโยธาเกี่ยวกับเรื่องงานในที่อับอากาศทำให้ทราบข้อมูลว่าปัญหามลพิษที่มันเกินค่ามาตรฐานเนี่ยมาส่งผลกระทบอะไรเกี่ยวกับเรื่องชาวบ้านบ้าง
0: ชาวบ้านหลายคนที่ชยศมุกดาหารไปคุยก็บอกตรงกันไม่ได้กลิ่นแรงจริงๆช่วงนี้ลดลงหน่อยไม่เหมือนช่วงกรกฎาคมแล้วตอนนี้เนี่ยความกลัวก็คือไฟไหม้และสุขภาพพิษที่มันสะสมเพราะไม่รู้อะไรเป็นอะไรนักข่าวถามเรื่องประชาพิจารณ์ชาวบ้านบอกไม่รู้ก็อาจจะถามคนอื่นไหมแต่ในความเป็นจริงคือไม่มีเพราะคุณสุพนัทมีชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ตั้งแต่โพสต์แล้วว่ารู้หรือไม่ที่ Data Center กำลังสร้างกระจายทั่วกรุงเทพและหลายจังหวัดแบบไร้การควบคุมเพราะยังไม่มีการนิยามคำว่า Data Center เป็นอาคารประเภทใดนิยามตามกฎหมายควบคุมอาคารตามกฎหมายผังเมืองทำให้เกิดการสร้าง Data Center มั่วไปหมด อ้างว่าเป็นอาคารประเภทเดียวกับคลังสินค้าบ้างสำนักงานบ้างอาคารพาณิชย์บ้างที่น่ากลัวคือ data center
1: จะมีการตุนน้ำมันดีเซลไว้เพื่อเป็นพลังงานสำรองให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าค่ะ
0: แล้วก็ยกกรณี data center แห่งหนึ่งในซอยรำกำแพง28เขตบางกะปิ
1: มีการเก็บน้ำมันดีเซลเอาไว้สูงถึง 429,000 ลิตร
0: เหมือนเอาปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ 3-4 ปั๊ม
1: เอามายัดเอาไว้ในที่เดียวกัน
0: ถ้าเกิดเหตุร้ายคงไม่กล้าคิดคนที่อยู่แถวนั้นจะโดนลูกหลงไปด้วยไหมนี่กลายเป็นภัยเงียบกับคนกรุงเทพตั้งแต่67แล้ว
1: ได้นำเรื่องเข้ากับมาที่การพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ได้เรียกร้องให้กรมโยธาธิการเร่งกำหนดนิยามคำว่า Data Center รวมถึงให้กทมเนี่ยเร่งกำกับ Data Center ผ่านร่างผังเมืองใหม่ที่กำลังจะแก้ไข
0: 2ปีไม่มีความคืบหน้ากรมโยธาธิการและผังเมืองไม่ทำอะไรเลยและกทมเอง
1: แม้จะเอาผังเมืองไปดองเอาไว้นานกว่า2ปีแต่ว่าสุดท้ายร่างผังเมืองใหม่ของกทมก็ปล่อยให้เอกชนยังคงสามารถสร้าง Data Center ได้โดยขาดการกำกับควบคุม
0: ประชาชนแทบไม่รู้เลยว่าจะมีคลังน้ำมันขนาดย่อมตั้งอยู่ข้างบ้านแล้วก็แนบภาพนี่ฮะ Data Center ยังไม่ถือเป็นคลังน้ำมันตามกฎหมายเพราะมีปริมาณต่ำกว่า 500,000 ลิตรที่ต้องใบอนุญาตที่ต้องมีใบอนุญาตแต่ 400,000 กว่า 400,000 ปลายไม่ต้องทำ EIA หรือผลกระทบสิ่งแวดล้อ
1: เพราะ
0: ก็มีการอ้างคำตอบมาเนี่ยว่ายังไม่อยู่ในกำหนดทั้งหลายทั้งปวงเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ที่พรรคประชาชนในเวลาต่อมาเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่ารัฐบาลเดินหน้าดึงทุนต่างชาติแต่ไม่มีกฎเกณฑ์ระเบียบรองรับช่องโหว่ของ Data Center กลางเมือง
1: จดทะเบียนเป็นคลังสินค้าค่ะ
0: เลี่ยงทำ EIA
1: แล้วก็บางแห่งอย่างที่บอกไปเก็บน้ำมันมากกว่า 400,000 ลิตร
0: ปัญหาการขาดการจัดระเบียบขาดการจัดระเบียบเกิดขึ้นตลอด3ปีที่ประเทศไทยเดินหน้าเสนอขายพื้นที่ตั้ง Data Center ให้กลุ่มทุนต่างชาติ
1: ทั้งจีนสหรัฐอเมริกายุโรปรวมถึงกลุ่มทุนไทย
0: แต่รัฐบาลไม่เคยวางระเบียบกฎเกณฑ์รองรับอังกฤษเนี่ยกำหนดโซนนิ่งแล้วเคยทำหนังสือถึงนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยตั้งแต่ปี67แต่ผ่านไปกว่า1ปีไม่มีการดำเนินการเรียกร้อง2หน่วยงานหลักคือ1
1: กรุงเทพมหานครค่ะเสนอให้ผู้ว่ากทม.ใช้อำนาจออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อกำหนดนิยามศูนย์ข้อมูลและแก้ไขข้อบัญญัติควบคุมอาคารเป็นการฉุกเฉินแล้วก็ให้เอาร่างผังเมืองฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการกว่า2ปีไปปรับปรุงเพิ่มเติมค่ะ
0: หน่วยงานที่2กระทรวงทรัพยากร
1: ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: เรียกร้องให้รัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่น
1: เร่งรัดสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดให้กิจการศูนย์ข้อมูลต้องจัดทำ EIA เพื่อให้เกิดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นกับของประชาชนเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ที่แก้ระเบียบให้ห้างสรรพสินค้าทั่วไปก็ต้องทำ EIA สำเร็จมาแล้วเนี่ย
0: กรณีของ Data Center นอกจากความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยคุณแบงค์สุภนัทบอกมันยังมีการปล่อยความร้อนหรือปลดปล่อยความร้อนตลอดเวลาส่งผลให้อุณหภูมิรอบพื้นที่สูงขึ้นและประชาชนโดยรอบต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้นเพราะต้องเปิดแอร์แรงไง
1: ค่ะการปล่อยให้มีการก่อสร้างอย่างไร้ระเบียบไม่มีกฎหมายผังเมืองที่เข้มแข็งจะทำให้เมืองสูญเสียความเป็นระเบียบและความน่าอยู
4: ่หมายเรามีช่องว่างช่องโหว่ทำให้เขาสามารถที่จะไปขออนุญาตได้โดยที่ไม่ต้องทำ EIA ผมมาขอรายละเอียดไปว่าอาคารนี้มีการบรรจุน้ำมันเท่าไหร่อย่างไรนะครับแล้วก็มีการขออนุญาตแบบใดอย่างไรนะครับก็เลยทราบมาว่าเขาเป็นการขออนุญาตแบบคลังสินค้านะครับแล้วก็มีที่เก็บน้ำมันทั้งหมดได้สูงสุดถึง 429,600 ลิตรนะครับซึ่งก็เป็นปริมาณที่เยอะมากนะครับแล้วก็เขาก็แจ้งว่าไม่ได้ทำ EIA มาอันนี้เป็นข้อมูลจากทางกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้สถานให้ Data Center แห่งนี้ก่อสร้างเองนั่นแหละต้องบอกงี้ครับว่าด้วยความที่ว่า Data Center ในมุมผมมันคือกิจการที่มีลักษณะที่จำเพาะแล้วก็กฎหมายเราไม่ได้มีกฎหมายรองรับแบบนั้นเขาก็เลยเหมือนกับเป็นสถานะแบบลูกผีลูกคนหมายความว่าก็เลยต้องไปใช้ช่องตีความตัวเองว่าตัวเองอ่ะเหมือนเป็นคลังสินค้าเพราะตัวเองเป็นคลังเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้างในไว้ทั้งหมดนะครับแต่ด้วยสภาพมันไม่เหมือนการคลังสินค้าคือเก็บไว้แต่อุปกรณ์นั้นอ่ะมันไม่ได้ทำงานใช่ไหมครับแต่ Data Center เนี่ยมันเหมือนอุปกรณ์นั้นมันทำงานในมุมผมมันก็อาจจะเหมือนเป็นโรงงานอิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่านะครับในมุมนึงแต่ทีเนี้ยมันก็ไม่ได้เข้าสู่ในตามพรบ.โรงงานอีกประเทศไทยเนี่ยเรามีการคุยเรื่องนี้กันมาตั้งแต่3ปีที่แล้วที่เราไปเร่ขายภาคเอกชนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจีนกลุ่มต่างประเทศอเมริกาหรืออะไรก็แล้วแต่ยุโรปเนี่ยให้เข้ามาลงทุนแต่เราก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการจัดระเบียบเรื่องเหล่านี้เลยผมเคยทำหนังสือถึงท่านนายกตั้งแต่ปี67แล้วด้วยซ้ำ2567ทำหนังสือเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอให้กำหนดนิยามของ Data Center ช่วงเดือนตุลาคมแล้วท่านใช้เวลาประมาณปีกว่าๆตอบผมมานะครับก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปกำหนดนิยามให้แล้วก็ผ่านมาอีก1ปีจนถึงวันนี้ยังไม่มีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้นเลย
0: ขณะที่รัฐมนตรี

0: EDA ชัยชนกชิดชอบอย่างที่บอกได้ติดตามมาก่อนหน้านี้เจ้าตัวเมื่อวานนี้บอกนะครับว่ารับรายงานบัญชีแล้วได้สั่งเร่งตรวจสอบมาก่อนแล้วเพราะ data center เหล่านี้มาตั้งในพื้นที่ซึ่งไม่ควรได้รับอนุญาตเลยตั้งเป็นหย่อมๆหลายสถานที่ทั้งนี้คุณชัยชนกบอกนะครับท่านผู้ชมประเด็น data center ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องกักตุนน้ำมันก็ได้ทราบเหมือนกันและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการโดยเฉพาะต้องย้อนไปดูว่ามันตั้ง data center ขึ้นมาในจุดที่มันไม่ควรจะเกิดเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งอย่างไรเพราะในทางปฏิบัติก็เหมือนไม่รับอนุญาตนั่นแหละไปหลีกเลี่ยงกฎหมายก็ต้องมาดูกันต่อว่าจะดำเนินการอย่างไรขณะที่คุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจในฐานะประธาน BOI ระบุนะครับว่าหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่สงขลาเดี๋ยวจะพูดคุยกับเลขาสภาพัฒน
1: ์คุณดนุชาพิชยนันท์ค่ะซึ่งจะต้องมีการจัดระเบียบเนื่องจากว่ายังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้มีเอกสารรับรอง
0: ขณะที่มีรายงานว่าวันนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่ากทมจะแถลงด่วน 11:00 น.พร้อมตัวแทนจากสภาพัฒน
1: ์กรมธุรกิจพลังงานแล้วก็กระทรวงพลังงานค่ะ
0: จะมีการแถลงปมร้อน Data Center กลางเมืองเดี๋ยวกลับมาครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: อร่อย
2: ฟินเวอร
0: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
3: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
4: ้หอมฟิน
3: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
5: โปรเดือดทุกดีลกับ Power by Electronic Fair งานแฟร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณต้องไม่พลาด Power by Electronic Fair 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี

0: ในเมื่อเราเริ่มที่นี่พี่ก็อยากให้มันจบที่นี
1: ่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนน้องดีนคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี่เหมือนกันนะ
2: ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้มาอยู่ที่เนี่ย
3: ไม่แน่นะแกกับคุณหนูน้องดีนอาจจะได้กลับมาคบกันแต่งกันอีกรอบนึงก็ได
2: ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีอ่ะดิ
4: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 นตอนจบ
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
3: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
6: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียแล้วครับ
3: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
8: ไปสนุกกัน
9: เฮ้ยงั้นในเวลาอัปเกรดความสุขต้องนี่เลยโอวัลตินมอลพาวเวอร์
10: ว้าวอร่อยกว่าเดิม
11: สุขยิ่งกว่าเดิมด้วยโอวัลตินมอลพาวเวอร์และโอวัลตินซีโร่สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายลองเลย
12: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
13: สนับสนุนโดยชีววิถีโคโคนัทออยเซรั่มยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวทินครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสด
14: ปาดเวกา4นาทีเรื่องเล่าเช้านี้นะครับทุกชมเก็บตกอีกสักนิดนึงเรื่อง data center ในโลกนี้ก็มีประเด็นอยู
15: ่ค่ะ
14: ยกตัวอย่างถ้าไกลบ้านเราก็สหรัฐใกล้บ้านเราก็สิงคโปร์อย่างสิงคโปร์เนี่ยมีการประกาศระงับการก่อสร้าง data center ในปี62เป็นประเทศแรกที่ทำเลยอย่างสหรัฐก็มีนิวยอร์กเป็นรัฐแรกในสหรัฐที่ระงับการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่แห่งใหม่หรือ data centerคือมีรายงานว่าปี62เนี่ยสิงคโปร
15: ์ระงับการอนุมัติการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่และระงับการปล่อยที่ดินของรัฐเพื่อการพัฒนาศูนย์ข้อมูลค่ะการดำเนินการนี้ใช้เวลาประมาณ3ปีนะคะในการระงับการก่อสร้างเนื่องจากว่าสิงคโปร์เขากังวลว่าศูนย์ข้อมูลเนี่ยกำลังใช้ไฟฟ้าและพื้นที่ในสัดส่วนที่ไม่สมดุลจากปริมาณไฟฟ้าและพื้นที่ที่มีจำกัดของสิงคโปร์
14: กรณีของนิวยอร์กในสหรัฐเนี่ย
15: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อ14กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะว่านิวยอร์กกลายเป็นรัฐแรกในสหรัฐที่ระงับการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่แห่งใหม
14: ่
15: โดยประกาศระงับเป็นเวลา1ปีเนื่องจากว่ากังวลเกี่ยวกับการใช้พลังงานแล้วก็น้ำ
14: นี่ฮะท่านผู้ชมทั้งนี้โดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเนี่ยย้ำจุดยืนทำนี่สวนอยู่แล้ว
15: ทำสนับสนุนการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในสหรัฐค่ะ
14: อย่างเมื่อวันที่31สิงหาคมเขาออกมาย้ำเรื่องนี้ระบุว่า Data Center หรือศูนย์ข้อมูลเนี่ย
15: จะนำพาชาวอเมริกันไปสู่ความมั่งคั่งและความสำเร็จที่มากขึ้น
14: และตำหนิ
15: กลุ่มคนที่ออกมาต่อต้านโครงการนี้ค่ะบอกเหตุผลเดียวที่ชุมชนต่างๆในสหรัฐไม่ต้องการศูนย์ข้อมูลก็คือพวกเขาอยากจะกลายเป็นพวกล้าหลังและยากจน
14: ขณะที่รองประธานาธิบดีสหรัฐเจดีแวนซ์ก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าต้นเหตุของการต่อต้าน Data Center หรือศูนย์ข้อมูลกว่า 90%
15: มาจากความกังวลว่าศูนย์ข้อมูลจะทำให้ค่าไฟและค่าสาธารณูปโภคของคนในพื้นที่เนี่ยพุ่งสูงขึ้นค่ะ
14: นี่เป็นประเด็นสำหรับประเทศไทยไม่ได้ต่อต้านไม่ได้ต่อต้านเพียงแต่ให้มันรัดกุ
15: ม
14: ว่าคนจะสร้างที่ไหนผ่านการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและรวมถึงต้องมีการสำรองไฟฟ้าและน้ำซึ่งไม่มากระทบกระเทือนกับการใช้ปกติของประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานเขาก็มีแนวทางอย่างค่าไฟเนี่ยจะเก็บแพงที่สุดถูกไหม
15: ใช่
14: เพื่อจะเอามาหนุนครัวเรือนก็รอดูผลว่าจะใช้เมื่อไหร่คือเราไม่ได้ต่อต้านแต่มันมีประเด็นว่าทำให้มันรัดกุม อย่างที่ว่าเนี่ยคือมันเกิดขึ้นยังไงมาเกิดกลางเมืองหลายแห่งตุนน้ำมันกัน4-5 แสนกว่าลิตร8:07 นผมก็ว่าต่อไปท่านผู้ชมไปดูประเด็นเรื่องนี้สักหน่อยเรื่องเกี่ยวกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถูกหวยไหมน้อง
8: ไม่ได้ซื้อ
14: ฮะ
8: โดนกินมาเยอะแล้ว
14: ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เลขที่ออกท่านผู้ชมรู้อยู่แล้ว
15: รางวัลที่หนึ่งนี่ค่ะ
14: เอาเป็นว่าแอปเป๋าตังค์เมื่อวานนี้แบ่งๆกันไป
15: ค่ะ
14: ถูกมากที่สุดคือ4ใบ
15: 4ใบคนเดียวด้วยนะคะรับไปเลย24ล้าน
14: ที่เหลือเนี่ยก็จะถูก3ใบ18ล้านเนี่ย2คน
15: มี2ใบ12ล้าน1คนแล้วก็มีถูก1ใบได้6ล้านเนี่ยคน19คนค่ะ
14: 19คนเรียกว่าเป็นงวดของแอปเป๋าตังค์แบ่งๆกันรวย
15: ค
14: ่
15: ะ
14: อันนี้ไม่นับกรณีสลากใบนะไม่นับสลากใบผมจะแจ้งท่านผู้ชมทำไปทำมาในยามวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะมันไม่ใช่วิกฤตเดี๋ยวจะโดนด่าในยามวิกฤตหมายถึงรัฐวิสาหกิจที่ส่งเงินเข้ารัฐท่านผู้ชมสุดท้ายมาสะท้อนมาจากเรื่องลอตเตอรี่นี่แหละสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคือรัฐวิสาหกิจระดับหนึ่งที่ส่งเงินเข้ารัฐน้องไบเมื่อวานนี้แถลงโดยผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจสคร
15: คุณทิพย์บดีวัฒนกุลค่ะ
14: ปีงบประมาณ6

0: 9เนี่ยปรากฏว่ามีเป้าหมายในการจัดเก็บเงินรายได้ส่งแผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐที่รัฐถือหุ้นก็ปรากฏว่าณวันที่31สิงหาที่ผ่านมาสามารถจัดเก็บรายได้สะสมรวมทั้งสิ้นเกือบ 200,000 ล้านนะ
1: 197,356 ล้านค่ะ
0: ซึ่งสูงกว่าประมาณการสะสม
1: 163,901 ล้านบาทสูงกว่าอยู่ถึง 33,000 ล้านนะคะ
0: นี่คิดเป็น 120% ทั้งปีก็ประมาณคาดว่าจะส่งรายได้เข้ารัฐสะสมถึง 2.03 แสนล้านเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้รัฐวิสาหกิจท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าอันดับ1แทน
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
0: เงินเราด้วยนั้นเนี่ยที่ไปลงทุนเนี่ย
1: 47,388 ล้าน
0: ไม่ต้องโฆษณาเยอะเดือนละ2ครั้งส่งเงินเข้ารัฐเท่าไหร
1: ่อันดับ1เลยค่ะ 47,388 ล้าน
0: อันดับ2ถึงเป็นปตท.นะ
1: 33,754 ล้านค่ะ
0: แล้วค่อยเป็นกองทุนรวมวายุพัก
1: 19,202 ล้าน
0: จากนั้นก็จะเป็นอีแกตการไฟฟ้าภูมิภาคธนาคารออมสินท่าอากาศยานไทยตามลำดับอย่างนี้เป็นต้นแจ้งท่านผู้ชมรัฐวิสาหกิจพี่ก็ไม่คาดคิดนะ
1: ว่าสำนักงานสลากจะส่งเงินเข้ารัฐได้มากสุดอันดับหนึ่งเลยค่ะ
0: นี่ไงท่านที่ซื้อลอตเตอรี่ถือว่าช่วยชาติอยู่เหมือนกันนะ8เวลา10นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
2: วัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
3: ยังเบื่อง
4: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟีลชาเขียวเนเจอรี
5: ่มิสทีนมาแล้วค่ะใหม่แป้งมิสทีนโปรแอคทีฟครั้งแรกของแป้งมิสทีนที่ทดสอบกับผิวจริงช่วยคุมมันกันน้ำกันเหงื่อผิวสวยหรูได้ลุยได้แป้งหลิงๆมาแล้วค่ะ
6: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
7: ลุกค่ะเทวดา
8: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกได้กันได้ไหมอะลุกค่ะลุกค่ะ
9: เทวดามาแล้ว
6: อย่าลืมลุกค่ะทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
10: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหลอนกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คู่กิมิยะแช่องอาจโบเมลดาและไบเบิ้ลวิชภาสสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
11: ในคาแรคเตอร์ของเสียเนี่ยมีของดีอยู่หน้ากากครับทิมดำ
12: ขอบคุณมากเลยนะคะคุณพายุ
11: ผมสามารถช่วยคุณได้นะครับ
12: ใช่จริงๆด้วยอ่ะนี่มันเดือชาวทะเลดาเกาะสวรรค์สวยสมชื่อเลยอ่ะ
13: คุณปล่อยตัวตอนนี้มา
14: ประวัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20นาฬิกา30นาที
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี
17: ้สนับสนุนโดยใหม่พาซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรเพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสีไม่ถอนต่อ Dcash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วเลือกประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยโทร1519
0: บาทเมกา13นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับคดีพสวเมื่อวานนี้ถามคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ไอลอถามตรงๆเลยคุณยิ่งชีพคุณถูกกกต.ดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องที่เปิดเผยความเห็นของเลขากกต.ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเนื่องจากตัวเลขาคุณแสวงบุญมีขอให้รองเลขาเป็นผู้ทำหน้าที่ซึ่งหมายถึงคุณคันชิตเจริญ
1: ค่ะ
0: ก็ได้ทราบว่ามันมีขั้นตอนคืออนุไต่สวนชุด26ให้ฟ้องเลย229คนแล้วก็มีอนุไต่อนุวินิจฉัยชี้ขาด

0: ชุด36สวนทางเลยไม่ฟ้องใครเลยแม้แต่คนเดียว
1: ใน220
0: แต่มันมีตรงกลางอยู่คือความเห็นเลขากกต.ซึ่งเป็นไปตามระเบียบเลยมันต้องมีซึ่งคุณแสวงบุญมีเนี่ยมอบหมายคุณคันชิตเจริญอินเป็นผู้ทำความเห็นก็หมายถึงเอาสำนวนชุด29มาดูว่ากล่าวหาอย่างไรหลักฐานเป็นอย่างไรข้อชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาเป็นยังไงแล้วทำความเห็นก็ได้ทราบว่า136คนซึ่งปรากฏชื่อในโพยเนี่ยความเห็นเลขากกต.ซึ่งในกรณีนี้หมายถึงคุณคันชิตเจริญอินทำความเห็น136สว.เนี่ยฟ้องหมดเมื่อวานนี้ทราบเพิ่มเติมจากด้านคุณยิ่งชีพว่าความเห็นของเลขากกต.ซึ่งตามกฎหมายคือคุณแสวงแต่มอบหมายให้คุณคันชิตอย่างที่บอกเนี่ยนะมีการไม่ได้ฟ้องครบทั้ง229ที่ไม่ได้ฟ้องไปเนี่ยหมายถึงความเห็นเลขากกต.ที่ไม่ฟ้องเนี่ย
1: เป็นส่วนกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดค่ะ
0: เป็นต้นว่าคุณอนุทิน
1: ค่ะ
0: คุณพระดอนคุณกรวีอย่างนี้เป็นต้นรวมถึงครูใหญ่ของพรรคด้วยนะ
1: คุณเนวินชิดชอบค่ะ
0: กกต.เนี่ยมันจะมีชุดที่26ที่ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนถูกไหมเปา
2: ครับผม
0: แล้วเขาชี้มูลแล้วว่าให้ส่งสารเนี่ย229คนแล้วมันจะต้องผ่านเลขากกต.ซึ่งกรณีนี้เนี่ยคุณแสวงแกให้คุณคันชิตเจริญอินทำความเห็นแล้วถึงไปชุด36ซึ่งยกคำร้องหมดเลยไอรอนเนี่ยตัดสินใจที่จะเผยแพร่ความเห็นเลขากกต.ตามระเบียบที่ว่านี้มาต่อเนื่องถูกไหม
2: ถ้าจะบอกว่ามันเป็นความเห็นเลขาไปเลยในทางการก็ถูกนะครับซึ่งโดยหลักการก็คือคุณแสวงนั่นแหละดังนั้นเนี่ยถ้าที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าคุณแสวงปฏิบัติหน้าที่ได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรเนี่ยคือประชาชนไม่ค่อยไว้ใจว่าจะไปทำหรือเปล่าขณะคุณแสวงก็ยังสั่งฟ้องเลยนะครับโดยสรุปเลยเนี่ยจุดสำคัญของ26กับเลขากกต.เนี่ยมันแตกต่างกันที่ว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยคือท่านอนุทินท่านพลาดอนท่านกรวีคนที่ไม่มีหลักฐานอื่นเลยแค่เป็นกรรมการบริหารพรรคเนี่ยกกต.ให้น้ำหนักว่าพยานเหล่านั้นไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าอาจจะมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนก็ได้ก็เลยยังไม่รับฟัง26เนี่ยก็บอกว่าพยานเหล่านั้นเนี่ยโอเคก็ต้องฟังแบบระมัดระวังนิดหน่อยนะครับอย่างที่ผมบอกเทียร์1พวกนี้เทียร์1นะครับ26ก็บอกว่าแล้วพยานปากที่เหลือเนี่ยไอ้เทียร์2 3 4 5 6ที่มันเล่าเส้นทางเล็กๆหน่อยได้รับเงิน 2,000 บาทได้รับเงิน 5,000 บาทได้รับตั๋วเครื่องบินเนี่ยเมื่อประกอบร่างพยานอีกหลาย10ปากทั้งหมดที่ตอบมาแล้วเนี่ยมันเป็นเครือข่ายที่มีรูปลักษณ์เดียวกันกับที่พยานเทียร์1อธิบายไว้ดังนั้นเนี่ยจึงเชื่อได้ว่าพยานเทียร์หนึ่งพูดเนี่ยเป็นความจริง
0: อ๋อเขาใช้จ
2: ิ๊กซอใช่ใช่เขาใช้จิ๊กซอมันก็ต้องขยันหน่อยคือถ้าจะเอาแบบขี้เกียจก็คืออ่ะโอ้ยคนไม่กี่คนอยู่ๆจะพูดอะไรก็พูดก็ได้ไม่เชื่อหรอกยกนะมันอันนี้ก็ขี้เกียจจะทำได
0: ้ก็เหมือนกับเลขากกต.เนี่ยชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานที่ได้จากชุด26
2: ครับ
0: แล้วก็มีความเห็นดูแนวโน้มนี่ก็น่าจะร้อยไปปลายอ่ะแต่ก็มีจำนวนหนึ่งที่ไม่เห็นตรงกับชุด26ถูกนะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ยังคุณเนวินเนี่ยเลขากกต.เขามีความเห็นสั่งฟ้องไหม
2: ผมจำไม่ได้แต่ถ้าตอนนี้เข้าใจว่าก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกับกรรมการบริหารภูมิใจไทยคือไม่ฟ้องครับ
0: ม
2: ีบางท่านผมได้ยินออกมาโจมตีผมว่าทำไมเปิดแต่ชุด26ทำไมไม่เปิด36ผมก็เรียนเลยนะครับชุด26ผมยังไม่ได้เปิดแต่ชุด36ผมไม่มีนะครับดังนั้นถ้าใครมีก็เชิญเปิดเลยครับผมก็อยากรู้ว่า36ทำงานยังไงทำละเอียด
0: ขนาดที่36คุณสมชัยศรีธวิยากรอดีตกกต.เมื่อวานนี้โพสต์มีเอกสารแนบประกอบด้วยเนี่ยข้อที่1เปิดให้รู้ว่าใครเป็นใครในอนุ36ซึ่งยกคำร้องทั้งหมดใครมีบทบาทในที่ประชุมก่อนจะมีการลงมติยกคำร้องทั้ง229รายโดยระบุทำไมการทำงานการอนุวินิจฉัยคดีหัวสวชุด36จึงขาดความน่าเชื่อถือได้เอกสารมาจำนวนหนึ่งมากกว่า200หน้า
1: ได้รับจากบุคคลภายในกกต.ค่ะ
0: เมื่ออ่านแล้วพบมีหลายเรื่องที่น่าตั้งข้อสังเกต
1: ในการทำงานของกกต.
0: อาจเป็นข้อเสนอในการวินิจฉัยคดีหัวสวต่อกกต.ทั้ง7คนเดี๋ยวจะทยอยเผยแพร่เขียนออกมาให้เกิดประโยชน์ฉบับแรกเปิดออกมาบุคคลที่เป็นองค์ประกอบในอนุกรรมการชุด36จากการอ่านรายงานของอนุหลายครั้งพบว่าผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมคือนายชวนาถไตรมาศ
1: อดีตเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญค่ะ
0: ซึ่งมาจากการเสนอชื่อของกกต.ถิติเชษฐ์นุชนาถ

0: ประธานเนี่ยไม่ใช่ร้อยตำรวจเอกปิยรัชกุลที่มาจากการเสนอชื่อของกกต.เสียงข้างมาก
1: ตามที่
0: ม
1: ี
0: ปรากฏตามสื
1: ่
0: อตกลงประธานคือคุณชวนะในการประชุม
1: ผู้ที่ทำหน้าที่หลักราวกับเป็นประธานในที่ประชุมก็คือนายอนุชาจันสุริยา
0: ซึ่งอดีตประธานกกต.อิทธิพรบุญประคองเป็นผู้เสนอชื่อ
1: บทบาทเป็นผู้นำการประชุมบันทึกให้เห็นในรายงานการประชุมทุกครั้งในขณะที่ผู้ที่เป็นประธานตัวจริงเนี่ยคุณสมชัยบอกไม่มีบันทึกว่าพูดหรือมีบทบาทใดๆ
0: ในรายงานการประชุมส่วนใหญ่คุณสมชัยบอกอนุที่ซักถามให้ความเห็นจะมีอยู่3คน
1: ก็คือคุณอัศไทยรัตนดีโลกณภูเก็ตคุณนันทศักดิ์พูนสุขแล้วก็คุณอนุชาจันสุริยะ

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายด์เซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: เรามาที่นี่เรามาหาจอมนายไม่เกี่ยว

0: พพันธ์ที่มารับ
1: พี่จอมีรถเหรอพรกลับกับพี่บวรเร็วกว่า
0: พี่มีเรื่องอยากคุยด้วยเรื่องบุญตา
1: ทำไม
0: ลุงแบนไม่ค่อยสบายใจที่บุญตาอยากจะเป็นเหมือนพรพันธ
1: ์เป็นยังไง
0: ก็ไม่เหมือนเดิม
1: นั่นก็เป็นปัญหาของบุญตาแล้วล่ะไม่ใช่ปัญหาของฉันกลับกันเถอะพี่บวร
0: พรพันธ์บวรปล่อย
1: พี่จอมถ้าอยากจะมีเรื่องก็ไปมีเรื่องกับไอ้พวกนู้นเลยไปกลับกันเถอะพี่บวรไป
2: ไปก่อนนะเพื่อน
0: พรพันธ์พรพันธ
2: ์ไอ้จอมเราว่าเรื่องพรพันธ์ค่อยๆพูดกันเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองไม่น่าจะมีอะไรหรอก
0: เฉียดที่นายอยากจะมาเจอเรามีเรื่องอะไรเหรออ๋อ
2: เสเฮงอยากฝากของไปให้สัวกิมแล้วเสยังฝากบอกอีกว่าขอบคุณสำหรับกระสุนและยินดีที่ได้ร่วมงานด้วย

0: ื่อวันนั้นเราขอบใจนายนะที
1: ่
0: เราใช้นี่ให้นายหวังว่าครั้งหน้าคงได้อยู่ฝั่งเดียวกันนะเราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น

0: เสี่ยเฮงมันรับคำเราแล้วโอ้จริง
1: ๆสัวไม่ได้คิดจะร่วมมือเสี่ยเฮงหรอกนะ
0: เอาเป็นว่ากันไปเป็นวันๆจะดีกว่านะเออนี่ยังไงก็ต้องขอบใจนายมากความเสี่ยงของนายเนี่ยมันซื้อใจเสี่ยเฮงได้จริง
1: ๆขอบคุณครับ
0: ต้องมาเล่าให้ฟังตอนเสี่ยเฮงเอาปืนจ่อกระบาลนายนายไม่ลองสักแน่นี่ไงคนที่จะเดินตามสัวกิมได้มันต้องอย่างนี
1: ้ตอนกลับบ้านไปผมก็สั่นอยู่เหมือนกันนะครับ
0: เฮ้ยไม่เอานะไม่ถ่อมตัวต้องนับจากวันนี้ไปฝึกให้นัก
2: สัวคะ
0: เฮ้ยนายจะต้องเดินตามฉันทุกอย่างก้าวหนทางข้างหน้ามันจะร้อนระอุขึ้นเรื่อยๆ
3: โทษลือจริงๆนะที่วันนั้นอัวเอาปืนจ่อหัวลือ
1: ไม่เป็นไรครับ
3: แต่ถ้าอัวไม่ทำแบบนั้นอัวจะรู้ได้ยังไงอัวลือจริงใจแค่ไหนจริงไหม
1: ขอบคุณครับเสี่ยแต่ไม่ต้องไปสูญมากก็ได้ครับ
3: จากนี้ไปก็เหลือแค่ดูว่าไอ้กิมมันจะมาไม้ไหนมันจะวางหมากแบบไหน
4: เสี่ยจะร่วมมือกับสัวกิมจริงๆเหรอครับ
3: เฮ้ยไม่ไอ้กิมมันจะมีอะไรวะอีหน่อยฟินมันก็หมดก็คงจะเหลือแต่ไอ้บอลตอกต่อยแต่ยังไงวะต้องเอามันไว้ก่อนดีกว่าให้มันไปหัวกับไอ้บวนจริงไหมเอาหน้าเชียร์วันได้ร้ายของลือมันหมดไปแล้วนับจากวันนี้เป็นต้นไปหัวหันไปต้องเห็นหน้าลือเข้าใจไหม

0: ลอดภัย
1: ท่านรอนต้องการพบผมด่วนมีเรื่องอะไร
0: ผมกำลังจะลงไปนครศรีธรรมราชคุณอาจจะติดต่อผมลำบากหน่อย
1: ท่านรองจะทิ้งผม
0: ผมจะไปพบท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต8อยากจะไปนั่งคุยกับท่านสักหน่อยว่าตำรวจดีๆควรจะทำตัวยังไงอยากรู้ไหม
1: ผมเป็นตำรวจดีอยู่แล้วแต่มีอยู่เรื่องนึงที่ผมต้องการจะรู
0: ้ผมรู้เรื่องที่ใครๆก็สงสัยอยู่ใช่ไหมเรื่องเมื่อ20ปีก่อนสมัยที่หัวหน้าขุนโจรชื่อดังตะเวนปล้นทรัพย์สมบัติทั้งหมดของมันที่ปล้นได้เอาไปซ่อนที่ไหนคุมทรัพย์ทั้งหมดคงเป็นความลับอยู่จนทุกวันนี้

0: พอที่จะกินทั้งชาติก็ไม่หมด
1: ลายแทงขุมทรัพย์หายไปพร้อมกับลูกน้องโจรที่รอดไปได้ในวันนั้น
0: ลายแทงบนแผ่นหนังที่ว่าอยู่ยงคงกระพันยิงฟันไม่เข้า
1: ไม่มีใครเคยเห็นหรอกว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่า

0: ามีครึ่งของมันเนี่ยเราก็คงไม่ต้องลำบากแบบนี้หรอก
1: สวัสดีครับแม่
2: แกไปไหนมาเลย
1: ไปเรียนมาสิพ่อ
2: ที่ผ่านมาเป็นเดือนๆแกออกจากบ้านไปแกไปโรงเรียนหรือไง
1: แล้วพ่อเคี้ยวผมไปไหนอ่ะ
2: ครับใช่นี่คืออาจารย์ผู้ช่วยฝ่ายปกครองของแก

0: กิดอะไรขึ้น
1: ผม
0: แม่ขอให้เรียนจบให้แม่แค่นี้ทำไมถึงทำให้แม่
2: ผมไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอะแม่
3: แกอย่าเอาอดีตมาเป็นข้ออ้างนะ
2: ผมไม่ได้พูดกับพ่อ
3: ไอ้ยอมนี
0: ่พ่อใจเย็นๆจอมครั้งนี้มันเกินไปแล้วจริงนะ
2: สิ้นหวังในตัวผมนะแม่ผมขอร้องล่ะนะแม่นะนะแม่แม่ผมขอร้องล่ะแม่แม่อย่าเห็นผมไม่มีค่าคนนึงนะแม่นะแม่ผมขอเป็นเครื่องพิสูจน์นะแม่นะนะแม
3: ่เฮ้ย
2: นะแม่
3: เฮ้ยแกทำให้ฉันผิดหวังยังไม่พอแกยังทำให้แม่แกเสียใจอีก
2: แม่
0: แม่คงเรียนจบมาไม่ดีเองแม่มันผิดเอง
2: ไม่ไม่นะแม่แม่แม่
3: ไป
2: แม
3: ่พี
2: ่แม่
3: มึงไปมึงจะไปไหนก็ไปมึงอย่า
2: ไปนะพ่อ
3: มึงจะไปเป็นตอนที่ไหนก็ไปไปมึงอย่ามาอีกนะมึงอย่ามาบ้านพ่อ
2: แม่
3: ไปไปมึงจะไปไหนก็ไป
2: แม่

0: ใครไปตามมาเฉียดมาอย่างวะ
1: ให้คนไปตามที่บ้านแล้วครับ
0: ทีหลังให้มันนอนที่นี่แหละเวลาเรียกใช้อะไรมันจะได้ทันใจหน่อย
2: ให้นอนที่นี่เลยเหรอเสี่ย
0: ทำไมวะปอบหรือมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
2: ผมอยู่กับเสี่ยมานานยังไม่เคยได้นอนร่วมรั้วเดียวกับเสี่ยเลยด้วยซ้ำ
0: ทำไมวะปอมหรืออยากทำซ่วมล้างรถอย่างนั้นเหรอได้ทีหลังโอจะให้ทำ

0: ฉียดเสียให้คนไปตามผมมีอะไรหรือเปล่าครับ
1: อาจารย์ลูกศิษย์ของลือออกงานได้หรือยังวะ
2: เด็กมันขยันกระดูกแข็งดีทีเดียวครับ
1: อาเฉียดงานลือสอบเลื่อนขั้นกับอาปอมหน่อยสิ
0: เสียครับแต่ผมยัง
1: ปอมส่งเสริมเด็กมันหน่อย
3: เฮ้ยลองมวยกับเฉียดมันหน่อยไป
1: ไอ้ปอมต้องให้อ้วพูดกับลือกี่ครั้งวะ
3: ครับเสีย
0: ไอ้ปอมผม

ไปพอได้แล้วยังมีใครข้องใจอะไรอีกไหม

0: ำลังไม่มีที่ไปแต่คนที่จะมาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันที่นี่ล้วนแล้วแต่จะต้องสอบเข้าใช่ไหมถ้าแกเอาชนะสิงชนได้แกก็จะมีที่อยู่ที่กิน
1: เอาแค่เสมอกันก็พอมั้งคะ
0: เขาดูถูกแกอยู่นะ
2: ผมเคยโดนดูถูกมามากพอแล้ว

0: ประโยชน์อะไรบ้างไหมวะฮะธุรกิจหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้ยังยาวเวลาไปติดนักร้องอีก
1: ไม่ได้หมายความเหมือนกันนะครับ
0: เองไม่ต้องมาออกรับแทนเลยใครเขาก็รู้กันทั้งนั้นเออาก็ปากนักร้องปากนักร้อง
2: พ่อเคยให้ฉันออกหน้าอะไรบ้างเรื่องใหญ่ๆฉันก็ต้องคอยเชื้อตามไปดูเอาเองเป็นหมาตามนาย
0: เองมีปัญญาเหรอฮะปัญญามีบ้างไหมฝีไม้ลายมือเองอะไม่หรอวะ
2: ฮะพ่อไม่เคยเห็นฉันอยู่ในสายตาแล้วพ่อจะมองเห็นได้ยังไง
0: ไอ้นัท
1: ครับสิหัว
0: เอาเลือดชั่วมันออก
1: ครับแต
0: ่ไอ้นัทถ้าเองไม่เอาเลือดชั่วมันข้าจะเอาเลือดเองออกแทนแล้วชั่วลูกหมาเอ็งมีดีอะไรก็เอาออกมา
2: ขอโทษนะโมน

Come on.

0: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
0: ออร่า Pearl Brush On อุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่า Pearl Brush On ออร่า Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุน

ไรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: กำลังรอโทรศัพท์ใครอยู่หรือเปล่าครับ
1: อะไรทำให้จ่าคิดว่าผมรอโทรศัพท์
0: ผมเห็นสารวัตรมองโทรศัพท์หลายรอบแล้ว
1: ผมไม่ได้รอโทรศัพท์
0: แน่ใจนะครับว่าไม่ได้รอ
1: จ่ามาจับผิดผมเหรออ่
0: ะไม่ได้ครับผมแค่อยากจะช่วย
1: แล้วผมบอกสักคำไหมว่าผมต้องการความช่วยเหลือจากจ่า
0: เปล่าครับผมแค่อยากจะช่วย
1: เงียบเลยมีอะไรก็ไปทำซะ
2: สวัสดีครับผมจ่าชำมารายงานตัวครับ
1: ชำไหน
2: ผมเพิ่งรับคำสั่งย้ายมาจากต่างจังหวัดครับ
1: ออกไปได้แล้ว
3: ต้อนรับสุพรรณนครครับ
1: ออกไปสิ
4: ครับผม

0: เชื่อใจมันได้เหรอ
1: ก็ไม่เสียหายอะไรนี่ถ้าไม่ได้เรื่องก็ไม่เอาด้วย
0: ไอ้พวกผีพนันเนี่ยมันนึกจะพูดอะไรมันก็พูดไปเรื่อยนะ
1: แต่คนเนี้ยมันออกลูกนักเลงได้อยู
0: ่หรือมันจะเป็นตำรวจปลอมตัวไปปีก็ได้นะ
1: บ้าดูหนังกลางแปลงมากไปแล้วออกมาเถอะฉันมากันแค่สองคน
0: พี่ทั้งพี่คุยกับใครอ่ะ
2: โทษทีไว้ใจใครไม่ได้จริง
1: ในเรื่องที่บอกว่าสตางค์เยอะน่ะคือเรื่องอะไร
2: รีดเงินสารวัตรอัศวิน
0: ฮะสารวัตรอัศวินนี่ก็จะบ้าสารวัตรอัศวินน่ะเขาอยู่กับนักเลงรุ่นใหญ่นะอยากตายยังไง
2: ไม่อยากขึ้นชั้นบ้างหรือไงอยากจะเป็นนักเลงอันธพาลกิ๊กก๊อกอย่างนี้ตลอดไปงั้นเหรอ
1: ไหนเรื่องอะไรเรื่องที่เกี่ยวกับสารวัตรอัศวินน่ะ
2: ฉันมีหลักฐานเก็บสวยทุกฝ่ายที่จะทำให้สารวัตรอัศวินเด้งเข้าไปอยู่ในคุกได้
0: แล้วจะไปสร้างศัตรูเปล่าๆทำไม
2: ก็ไม่อยากให้ตำรวจไงฉันมันตัวคนเดียวจะเล่นกับสารวัตรอัศวินเนี่ยมันต้องรอบคอบ
1: แล้วจะแบล็กเมย์มันเท่าไหร
2: ่ครึ่งหนึ่งหรือไม่ก็เกือบทั้งหมดที่มันมีอยู่
1: ฉันหาคนมาช่วยได้แต่ฉันเอาครึ่งหนึ่งของเท่าที่ได้จากสารวัตรอัศวิน
2: 30 70
1: 50 50

0: เสียเฮงให้มันเป็นค่าใช้จ่ายแกใจปล้ำมากเลยนะ
1: เงินนิดพี่ไม่ได้มาฟรีๆแน
0: ่พี่ต้องมาอยู่กับแกจะได้เรียกใช้สะดวก
1: นิดพี่จะทิ้งฉันเหรอ
0: พี่ไม่ได้ทิ้งจะป่าเรายังคงเจอกันได้ปกติแต่แค่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกคืน
1: แล้วพี่ไม่เรียนแล้วเหรอ

0: ายปลายทางเรียนแล้วได้อะไรดูอย่างไอ้จอมมันสิไม่ต้องไปเรียนไปอยู่กับสัวกิมจนได้ดิบได้ดีคืนที่มัวแต่เรียนก็ตามเพื่อนไม่ทันนะสิ
1: เดี๋ยวก่อนนี่พี่คิดอะไรของพี่พี่มองอนาคตของพี่แบบไหนเนี่ย
0: ความสบายไงจำปาพี่มองถึงความสบายในอนาคตจำปาจะได้สบายพี่จะได้สบายไม่ต้องมาเป็นนักเลงต๊อกต่อยให้เขาจิกหัวด่าใช้อยู่แบบนี้ขาใหญ่นะจำปาพี่จะได้เป็นขาใหญ่นะ
1: แต่จำปาไม่ได้อยากเป็นเมียขาใหญ่จำปาแค่อยากเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ได้เป็นเหมือนทุกวันนี
0: ้ก็สิ่งที่พี่ทำอยู่นี่ไงพี่จะทำให้จำปาเป็นเหมือนคนอื่นเขา
1: พี่เฉียดพี่ไม่เข้าใจอ่ะจำปาไม่ได้อยากเป็นเหมือนคนอื่นแต่จำปาไม่อยากเป็นตัวเอง
0: นี่มันอะไรกันอ่ะจำปาพี่เอาข่าวมาบอกแทนที่จะได้เห็นความดีใจเห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มแต่พี่ต้องเจออะไรเนี่ยพี่กลับมาทำไมเห็นหน้าพี่ไหมพี่ต้องเจออะไรมาบ้าง
1: แล้วพี่ล่ะพี่เคยรู้บ้างไหมว่าฉันต้องเจออะไรบ้าง
0: ไม่รู้อ่ะยังไงพี่ต้องไป
2: จะไปอยู่กับสัวกิมว่างั้น
3: ใช่ฉันไม่มีที่ไปจริง
2: ๆเอ็งไม่ต้องพูดหรอกใจเอ็งน่ะมันอยากใหญ่เห็นว่าเป็นอย่างนั้นน่ะดีละเท่
1: แล้วนี่พี่บอกแม่พี่หรือยัง
3: ที่บ้านไม่มีใครฟังพี่เหมือนกับที่นี
2: ่เอ็งบอกว่าเอ็งไม่มีที่ไปแล้วที่นี่อ่ะหมายความว่ายังไง
3: ก็มันไม่มีอนาคต

0: ข้าใจฉันนะบุญตาบุญตาเข้าใจพี่นะพี่ไม่ได้หมายความที่พี่พูด
1: เองไม่ต้องมาพูดมันก็จริงที่เนี่ยมันไม่มีอนาคต
2: ลุงลุงไม่เข้าใจที่พี่จอมเขาพูดเขาไม่ได้ว่าเราหรอกใช่ไหมพี
1: ่อยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครเห็นอนาคตหรอกมันอยู่ที่นี่อยู่ตรงนี
0: ้เอาจริงๆนะลุงลุงเคยเห็นอนาคตไหมคุณตาเคยเห็นอนาคตเหรอไหนล่ะไหนล่ะอนาคตถ้ามันมีอยู่จริงทำไมไม่มีใครเห็น
1: เริ่มคิดว่าพุ่มเนี่ยมีอยู่จริงไหม
0: มีสิใครๆก็รู
1: ้แล้วมีใครเคยเห็นพุ่มนี้มั่งแต่ถึงไม่มีคนเห็นแต่ทุกคนก็รู้ว่ามันมีอยู่จริงวันที่เราอยู่ตอนเนี่ยเมื่อวานมันก็เคยเป็นวันพรุ่งนี้อนาคตมันมีแต่เราไม่เคยเห็นจะบอกว่าอยู่อย่างคนดีแล้วไม่มีอนาคต

0: พ่อลูกกัน
1: อย่าบอกให้นะพี่อย่าเก็บพ่อมาเลี้ยงอีกแล้ว
0: พี่บวรพูดแบบนี้ไม่ดีเลยนะไหนดูซิเจ็บมากไหม
1: เจ็บมากอยากให้พี่เจ็บหรือไง
0: คอนอยู่ใกล้พี่แล้วมันหายเจ็บหรอ
1: พรอยู่ห่างพี่พรอยู่กับจอม
0: คอนกับพี่จอมเราไม่ได้เป็นอะไรกันซะหน่อย

0: แล้วพี่ล่ะ
1: พี่ไปเคลียร์กับเพื่อนพี่ก่อนเถอะ
0: ไหนบอกว่าไม่มีอะไรกัน
1: เพื่อนกับผู้หญิงถ้าต้องเลือกอะยังไงพี่ก็ต้องเลือกเพื่อน
0: แต่ถ้าไม่ใช่เพื่อนมันก็คนละเรื่องกัน

0: ยต่อให้เก่งแค่ไหนถ้าไม่มีพี่เลี้ยงมันก็เท่านั้นแหละ
1: คงเถอะ
0: อยากลองนั่งที่คนขับดูบ้างไหม
1: นั่งได้เหรอ
0: ได้สิเดี๋ยวพี่จะสอนให้ครับ

ราต้องมือขวาจับที่คันเร่งเอาไว้มือซ้ายต้องกำที่คลัตช์ไม่ขาดนะ

0: ว่าแกไม่เคยมีปืนเป็นของตัวเองสักกระบอก
1: ผมเคยจับปืนของคุณรู้จักมาบ้างพรสวรรค์หรือว่าฟุกกันแน่นั่นสิ
0: ไม่หรอกใจมันนิ่งมือมันก็เลยไม่สั่นนับถืออายุแค่นี้เอง
1: ผมว่าฟุกมากกว่าครับ
0: เก็บเอาไว้เอาติดตัวไว้นะ
1: ผมว่าอย่าดีกว่าครับยังไม่ถึงเวลาม
0: ันเกี่ยวกับเวลาของฉันฉันให้แกไว้เพื่อคุ้มครองฉันเวลาขับขัน
2: นายเขาให้ก็เก็บไว้ยังไม่ขอบคุณอีก
1: ขอบคุณครับสัว
0: เก็บไว้ให้ดีๆ

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: คนคนนั่นประหนึ่งดูคอนเสิร์ตที่ Impact แล้วยังคนดูผ่านไลค์อีกเป็นหมื่นเอาละครับอยากดูประกายรักส่องใจกันแล้วใช่ไหมขอเสียงกรี๊ดให้กับคณะเพชรประกายกันหน่อยได้ไหมครับ
1: ผมบอกแล้วคณะเพชรประกายของผมเนี่ยมันดีมากเลยถูกแล้วแกคงมองลงมาอยู่สินะลูกหลานของแกเนี่ยมันเก่งจริงๆเลยวะ
2: ผมว่าโชว์คืนนี้เนี่ยต้องฮิตติดเทรนด์ชัวร์เลยอ่ะเสีย
3: เพราะจังไหนกำนังเบิ่งส่งแล้วจะบ่ได้เป็นเจ้านี่ละมั้งรักเสียอาคนคือหลายแท้เน
1: า
3: ะ
1: อ้าวเสียอาคณะเนี่ยมันเลิศมาตั้งนานแล้วนะแล้วเนี่ยมานี่ยังมาตั้งนั่งเก๊กอยู่ทำไมล่ะเนี่ยเดี๋ยวบอกนะว่ามาตัวเปล่าไม่มีพวงมาลัยติดไม้ติดมือมาเหมือนฉันหรือไงแกบอกนะว่าเนี่ยเป็นเสียหาเนี่ย
3: ต้องมันระดับเสียแล้วอ่ะบอต้องใส่พวงมาลัยมันโซเชียลมันโซเชียลระดับเสียเนี่ยออนไลน์มือถือ
4: หู้อยู่ป่ะ
5: โหวันนี้นี่สวยเหมือนแม่เลยนะนี่พี่รู้ป่ะตอนที่แม่ขึ้นเวทีครั้งสุดท้ายอ่ะแม่ก็แต่งตัวแบบนี้เลยแบบชุดคล้ายๆอย่างนี้เลยแล้ววันนั้นอ่ะผมนั่งอยู่หลังฉากแล้วก่อนที่แม่จะออกไปเล่นอ่ะแม่ก็หันไปยิ้มให้ด้วยอยากให้คนมองพี่วันนี้แบบเหมือนที่เขามองแม่วันนั้นอ่ะแล้วก็แบบมองแล้วสวย
6: พี่ดีใจนะเพลงถ้าพ่อกับแม่รู้ว่าเราสองพี่น้องอ่ะได้เล่นลิเกด้วยกันบนเวทีอ่ะแกคงจะยิ้มไม่หุบแน่เลยอ่ะ
5: ถ้าพ่อกับแม่ยังอยู่นะยิ้มหน้าบานแน่ๆ
6: จริง
5: เออผมจะเอานี่มาให้สเปรย์เย็นเขาอยากให้เราโชว์แบบสบายๆเมื่อกี้เพลงฉีดไปละเอาปะ
6: เดี๋ยวฉีดให
5: ้โอเคมา
6: เนี่ยตรงเนี้ยพี่รอข้างหลังอะตรงเนี้ยมาเราฉีดเยอะๆเลยเหงื่อมันชอบไหลตรงเนี้ย
5: มาเป็นไงชุดพี่ดูร้อนๆอยู่ด้วยมาเย็นไห
6: มไม่มันร้อนอะอันนั้นอะไรอ่ะ
5: สเปรย์เย็น
6: สเปรย์เย็นหนูเพิ่งใช้เมื่อกี
5: ้มันเป็นสเปรย์กาวอ่ะ
6: ไอ้เพลง
5: อะไรมีอะไรอ่ะผมฉีดสเปรย์ผิดอ่ะพี่ไปฉีดสเปรย์กาวใส่อ่ะอยากขยับนะพลอย
7: ทุกคนครับคนเข้ามาใกล้เต็มแล้วนะครับเร่งมือกันหน่อยนะครับทุกคน
5: กายมีน้ำมันไหม
8: อะไรอ่ะพี่เพชร
5: น้ำมัน
8: มะพร้าวใช่ไหมพี่
5: ใช่ถ้ามีน้ำมันมะพร้าวที่ใช้ทาผิวบ้าง
8: ผมมีอยู่ครับเอามาทั้งขวดเลยคุณกาวแบบนี้ต้องใช้น้ำมันซึมเข้าไปในเนื้อกาวเลยพี
9: ่กองถ่ายเขาก็ใช้วิธีนี้กันนะพี่แค่ให้มันซึมแต่ไม่ต้องดึงนะพี
8: ่เยอะๆเลยพี่อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละ
5: คอยลองขยับดูมันอาจจะติดๆอยู่บ้างเลยไหนบ้างพี่ว่าพลอยล้ำได้พี่มั่นใจไม่เจ็บตรงไหนใช่ไหม
10: พี่พลอยคนขอโทษจริงอะผมไม่ได้ตั้งใจอะ
5: วันหลังอะจะพ่นอะไรอะอ่านให้ดีก่อนและยิ่งรีบอะยิ่งต้องระวังเข้าใจไหม
10: ครับพี่เพชร
6: ไม่เป็นไรพี่เพชรเห็นไหมเมื่อกี้ทุกคนรีบมาช่วยพี่เร็วมากเลยนะไม่ต้องห่วงพี่ขึ้นได
8: ้เฮ้ยไม่มีปัญหาแล้วเว้ยมีกูอยู่ทั้งคนกูนี่คอสตูมเก่าของคณะเลยนะชุดแค่นี้กูจะแก้ไม่ได้ได้ไง
9: เพลงไม่มีใครโทษเพลงหรอก
6: นี่พี่เพชรนี่แบบ feel like a MVP and VIP of คณะเพชรประกายเลยนะคะ
5: พี่ว่าทุกคนในคณะน่ะก็เป็น MVP ได้กันทั้งนั้นแหละอยู่ที่ว่า

0: ใครจะเป็น MVP เรื่องอะไรจริงไหมเพลง
1: ครับผมขอโทษอีกครั้งนะครับ
2: ไม่เป็นไรงั้นเปลี่ยนจากคำขอโทษเป็นแสดงโชว์ให้เต็มที่ละกัน
1: ได้ครับ
2: ขอบคุณนะพี่เพชรที่เป็นหัวหน้าทั้ง MVP แล้วก็ VIP ของประกาย
0: เอเจน MVP ส่องประกายมากขึ้นถ้าถูกล้อมไปด้วยพลอยนะรู้ไหม
1: ลินจี้ตอนนี้ไลฟ์เราคนดูเท่าไหร่แล้วอ่ะ
2: 49,000
1: ตอนนี้คนดูไลฟ์เรา 49,000 คนพี
0: ่เล็งเราสองคนทำโซเชียลให้คณะกันมาเนี่ยวันนี้มันเห็นผลเกินค่าแล้วนะและอีกอย่างนึงเราได้ฐานแฟนคลับของกายกับนายด้วยอ่ะ
3: แต่รอบนี้ผมไม่ได้วางแผนอะไรซับซ้อนเลยนะพี่ผมก็แค่ส่งอินไว้ให้คนทั้งวงการมาดู
2: ทั้งวงการ
1: เอ้าผมก็เหมือนกันนะคุณนะ
3: เอ้า
0: ก็เก่งทั้งคู่นั่นแหละขอบใจมากนะ
4: ทุกคนครับทุกอย่างพร้อมทั้งหมดแล้วครับ

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: ากแรกพบกับองค์ราชบุตรเพชรแท้แห่งเมืองอยุธยา
1: เพชรประกาย
0: และด้วยมหาเล็กเพลงชาย

ชบุตรเพ่งเท

ทีเพื่อเธอไม่รู้เอาหน้าไว้ไหนเราไม่เคยมีความสุขมีแต่เรื่องทุกข์พระทัยดูแลองค์ราชบุตรไม่มีจุดด่างพร้อยความรักเคารพเต็มร้อยหน้าที่คือคอยรับใช้ไม่ยอมให้ใครย้ำเหยียดต้องรักษาเกียรติวินัย

0: อะไรกันเนี่ยไอ้ข้าร้องก่อนเพราะข้าหล่อที่สุด
1: ข้าออกมาก่อนข้าก็ต้องร้องก่อน
2: ไม่ได้ข้าเป็นน้องเล็กสุดข้าต้องได้ร้องก่อน
0: ยังไงอ่ะน้องเล็กสุดแล้วยังไงอ่ะ
1: ใช่
0: ไม่สนข้าร้องก่อน
1: ร้องก่อน
0: ข้าร้องก่อน
2: มาจะโอ้ยพวกเองจะทะเลาะกันทำไมวะเรื่องแค่นี้ก็ตกลงกันก่อนเลยสิว่าใครจะร้องก่อนร้องหลัง
0: งั้นไม่ร้องแล้ว
1: ข้าไม่ร้องแล้ว
2: ข้าก็ไม่ร้องแล้ว
3: นั่นเดี๋ยวข้าร้องเอง
4: ร้องไปแล้วไม่ใช่หรอ
3: เบิ้ล
4: เบิ้ลเป็นหวยชนะ
2: แต่ข้ามีเรื่ององค์ราชบุตรทอประกายจะมาบอก
0: จริงเหรอ
1: เฮ้ยป้าองค์ไม่ได้ยินอะไรใช่ไหมพี่ยะค่ะ
0: ไม่มีอะไรพี่ยะค่ะ
4: จะได้ยินอะไรได้ยังไงเล่าเลิกไร้สาระกันได้แล้วยุกยิกยุกยิกอย่างนิ่งอย่างข้างเลยไปนั่งให้เรียบร้อย
5: เป็นไงล่ะ
2: ใช่เหรอ
5: ใช
2: ่โอ้ยเออพระองค์พะยะค่ะอย่าหาว่าหม่อมฉันยุ่งเลยนะพะยะค่ะแต่ช่วงนี้สีหน้าพระองค์ดูไม่ค่อยสู้ดีนักยังกังวลใจเรื่องพระหนุชาทอประกายอยู่หรือพะยะค่ะ
4: ก็คงจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเมื่อวานนี้เราทะเลาะกับทอประกายทอประกายไม่สนใจที่จะฝึกซ้อมเพลงดาบเพลงทวนเอาแต่ไปสนใจเสียงเพลงเสียงดนตรีและก็การแสดงเราเลยทะเลาะกันตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นหน้าทอประกายเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ถ้าพระองค์ไม่สบายใจทำไมไม่ลองปรึกษาพระคุมั่นพอหญิงดูพะยะค่ะ
2: ใช่พะยะค่ะแหมตั้งแต่เป็นเพื่อนกับเองมาเห็นเองฉลาดกับเพื่อนวันนี้แหละ
0: ชมหรือด่าวะ
5: ด่า
2: ก็จริงนะพะยะค่ะพระองค์ลองไปหาพระคู่มั่นดูเผื่อจะเจอทางแก้ไขก็ได้นะพะยะค่ะ
4: ก็ดีเหมือนกัน

รีบตามเรามา

0: หญิงร้องเสร็จแล้วหม่อมฉันขอโชว์เสียงมั่งนะเพคะ
1: จะร้องกับเขาด้วยเหรอเนี่ย
0: ทำไมล่ะก็คนมันมั่นหน้ามั่นใจนี่น่ะ
1: จ้ามั่นมั่นมากนี่ให้หลวงพ่อมั่นมาด้วยหรือเปล่าเนี่ย
2: เอาล่ะเลิกเถียงกันได้แล้วร้องเถอะจ้ะ

0: ียงแห้งอ่ะหมอบอกว่าให้พักเสียงก่อนจ้า
1: สาวเอ้ยช่างสวยจริงสวยกว่าหญิงที่ได้เห็นเหมือนเป็นบุญ

0: ไม่ได้อยู่กันสองคนนะเพคะ
1: ขอโทษทีนะพอดีว่าเพลินไปหน่อย
2: โอ๊ยเนี่ย
0: แฟนของฉันจ้ะ
2: บอสตามหัวผู้ชายก่อน
1: เป็นยังไงบ้างพลอยหญิงพี่คิดถึงเจ้าเหลือเกินจึงได้มาหาเจ้าที่อุทยานหลวงสิ่งใดก็ตามที่เจ้าต้องการบอกพี่ได้ทุกเวลาเลยนะ
3: แหมรักหวานจังนะเพคะว่าแต่วันนี้ลมอะไรหอบพระเจ้าพี่มาถึงแพ้ตำหนักของน้องได้เนี่ยพี่คะ
1: ก็พี่มีเรื่องอยากจะมาปรึกษาเจ้านะสิพลอยหญิง
3: ปรึกษาเรื่องอะไรหรอพี่คะ
1: พี่จะมาปรึกษาเจ้าเรื่องทอประกาย
3: ทอประกายทำไมหรอพี่คะ
1: ก็เมื่อวานนี้พี่มีปากเสียงกับทอประกายพี่ไปต่อว่าทอประกายที่ไม่สนใจฝึกซ้อมเพลงด่าเพลงทวนเพราะหาแม้ว่าทอประกายฝึกซ้อมเพลงด่าเพลงทวนจะได้มีวิชามาปกครองเมืองอยุธยากับพี่แต่ว่าทอประกายกลับไปสนใจเสียงเพลงเสียงดนตรีและการแสดงจนตอนนี้แล้วเนี่ยพี่ยังไม่เจอหน้าทอประกายเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้าง
3: คือ What
0: อะไรหล่นแพคะ
3: ลองอ่านนี่ดูเพคะ
1: ฮะทอประกายหนีออกจากเมืองไปแล้วหรือ
3: ใช่เพคะพระอนุชาทอประกายแอบเอาจดหมายนี้มาไว้ที่พระตำหนักของน้องตั้งแต่เมื่อคืนพอน้องเปิดอ่านจะได้รู้ว่าทอประกายหนีออกจากเมืองไปแต่ถึงอย่างนั้นน้องก็ยังไม่กล้าบอกกับเจ้าพี่ก็เลยเก็บจดหมายนี้ไว้เพคะ
1: ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยพี่ก็ยังได้รู้ว่าตอนนี้ทอประกายกำลังมุ่งหน้าไปที่ใด
4: พระอนุชาทอประกายเสด็จหนีไปที่ใดไหมคะ
1: ในจดหมายนี้เขียนไว้ว่าทอประกายจะมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองธนบุรี
5: หม่อมฉันได้ยินว่าเมืองธนบุรีขึ้นชื่อเรื่องคีตศิลป์มีศิลปินมากมายหลายศาสตร์รวมตัวกันอยู่ที่นั่นพะยะค่ะ
6: พระอนุชาหนีไปก็คงไม่แปลกก็คงไปทำตามความฝันพะยะค่ะ
7: แล้วทีนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีพะยะค่ะ
0: นั่นน่ะสิพะคะ
1: พี่ว่าระหว่างทางที่จะไปเมืองธนบุรีมันอันตรายมากนะโจรป่าชุกชุมถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นมาทอประกายเอาตัวไม่รอดแน่
3: ๆถ้างั้นเรารีบตามไปเลยดีไหมพี่คะ
1: ก็ดีเหมือนกันพี่คิดว่าถ้าเราตามไปตอนนี้เนี่ยน่าจะตามทอประกายทันอยู่นะถ้างั้นทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมเราจะรีบเดินทางมุ่งหน้าไปเมืองธนบุรีเพื่อไปตามหาทอประกาย
8: Thank you.

องจากถิ่นแผ่นดินกาก็เพราะว่าเกิด

0: เรื่องวิชาเราไม่สนชอบแต่เรื่องดนตรีไทย
1: เราชื่อทอประกายเราเป็นราชบุตรแห่งเมืองอยุธยาเมื่อวานนี้เราทะเลาะกับเสด็จพี่มาเรื่องที่ว่าเสด็จพี่พยายามยัดเยียดวิชาเพลงดาบเพลงทวนให้กับเราซึ่งตัวเรานั้นดันไม่ชอบตัวเรากลับไปชอบเรื่องดนตรีและการแสดงเราจึงตัดสินใจออกจากเมืองอยุธยาเพื่อไปยังเมืองธนบุรีแต่มันก็นานแล้วนะหิวก็หิวน้ำสักหยดก็ไม่มีให้กิน

0: เดินมาพบประสบพักหน้าตาน่ารักจริงนะในใจอยากเข้าไปหาอยากจะมองหน้าใสๆจึงเอามือไปหยิบน้ำแล้วถามด้วยความห่วงใย
1: นี่นายเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยท่าทางดูเหนื่อยๆนะ
2: นายเป็นใครอ่ะมาที่นี่ได้ไงไม่ใช่โจรป่าใช่ไหม
3: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
4: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่ Net Shopping

0: 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มาที่นี่ได้ไงไม่ใช่โจรป่าใช่ไหม
2: ถ้าเราเป็นโจรป่าจริงๆนะ
1: เราคงไม่ยืนคุยกับนายดีๆแบบนี้หรอก
2: ป่านนี้อ่ะเราดับจ่อคอนายไปแล้ว
1: แล้วนายเป็นใครมาอยู่นี่ได้ไง
2: เราก็เป็นชาวเมืองธนบุรีนี่แหละพอดีเราออกมาของป่าไปทำอาหารน่ะแล้วเจ้าล่ะมาทำอะไรกลางป่าคนเดียวแบบนี
1: ้แถมดูหน้าซีดเชียวดื่มน้ำก่อนไหมจะได้รู้สึกดีขึ้น
3: น้ำขอบใจนะขอบใจเจ้ามากนะเออเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นคนธนบุรีข้าอยากไปที่นั่นอีกไกลไหมกว่าจะไปถึง
1: นี่จะหาว่าเรายุ่งเลยนะแล้วนายจะไปในเมืองทำไมหรอ
3: เราได้ยินมาว่าที่ธนบุรีมีอาจารย์ทางด้านดนตรีและการแสดงเก่งๆอยู่มากเราจึงอยากเดินทางไปเพื่อศึกษามันเพื่อทำตามความฝันของเรา
2: ถ้ามันเป็นความฝันของนายจริงๆแล้วก
1: ็เดี๋ยวเราพานายไปเอง
3: เฮ้ยจริงป่ะจะพาเราไปจริงเหรอ
1: ก็จริงนะสิ
3: เฮ้ยบอกคุณได้นะ
1: ไม่เป็นไรเราเต็มใจ
3: เฮ้ย
1: โทษทีเราลืมตัวน่ะ
3: เออว่าแต่นายชื่ออะไรอ่ะคุยกันมาตั้งนานยังไม่รู้จักชื่อเลย
2: เราชื่อว่าพระนาย
1: แล้วเจ้าล่ะชื่ออะไร
3: เราชื่อทอประกาย
1: ทีนี้เราสองคนก็รู้จักกันแล้วนะ
2: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรีบออกเดินทางกันเถอะ
1: เดี๋ยวมืดค่ำมันจะอันตรายตามเรามา
4: ขอให้สองคนรู้หยุดมึงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาไอ้ที่เว้ยไม่ใครกำลังจะไปไหนวะ
2: พวกเราสองคนกำลังจะเดินทางกลับเข้าเมืองนะครับพอดีผมกับน้องชายออกมาของป่าไปทำอาหารน่ะ
4: มีเงินทองไหมถ้ามีส่งมา
3: เออพวกเราสองคนเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาไม่มีเงินให้พวกท่านหรอก
4: เล่นเสียงใส่เราสักทีมันล้อเลียนมึงมันล้อเลียนมึงมันเล่นเสียงเหมือนมึงกูไม่เชื่อหรอกกูมีเงินมีเงินไหม
3: ไม่มี
4: ตลกจริงๆเชียวถ้าเกิดว่าไม่มีเงินเราจะเอาอวัยวะของพวกนายทั้งสองคนไปชำแหละขาย
3: อวัยวะ
4: เข้าใจไหมตายเหรอ
3: เฮ้ยทำไงดี
4: ไม่ไหวเลยสังเวงมันเลยมันไม่ยอมไ
2: หม
4: ไม่ยอมจะส่งเจ้าไปสู่ความตาย
3: ร้อนตัวนะร้อนตัวไหมร้อนตัว

0: ไอ้กาดนั่นเอ็งจะยอมข้าดีๆไหมถ้าไม่ยอมข้าจะส่งนายสองคนไปลงนรกตาย
1: ยุ่งเลยเสด็จพี่เสด็จพี่ช่วยทำด้วยพวกมันเป็นโจรป่ามันจะฆ่าผมฉันกับพระนายพระยาค่ะ
2: ไม่เป็นไรพี่ช่วยเจ้าเองทำประกัน
0: เฮ้ย
1: ขำอะไรวะ
0: เราขำตลกตลกนายสามคนมันรู้ตัวไหมมันเป็นตลกอ่ะ
1: มันไม่รู้หรอกหน้าตามันดี
0: เฮ้ยโอ
3: ้พูดนี้มาชอบอะไรวะ
0: เฮ้ยไอ้หนุ่มรูปงามอย่ามาตลกเอ็งเป็นใครวะ
4: ไอ้พวกเราหัวขาดมีตามีแววไหมคนที่เองหาเรื่องอยู่เนี่ยไม่ใช่สามัญชนธรรมดาทั่วไป
0: ใจเย็นคุยกับเราอะ
4: ไม่ใช่สามัญชนธรรมดาทั่วไป
0: อ
4: ัน
0: นี้ถูก
4: แต่นี่คือองค์กษัตริย์แท้ๆแห่งเมืองอยุธยา
0: เฮ้ยมึงไปโกหกคนอื่นเหรอเพราะกูไม่เชื่อหรอกเว้ย
1: ไม่เชื่อเหรอ
0: ไม่เชื่อ
1: มันก็เรื่องของพวกเองไอ้พวกโจรป่า
4: จริง
1: ถ้าไม่อยากตายก็กลับไปซะถ้าว่าจะไม่หลีกทางก็ลองดูได
0: ้ได้เลย
1: ปิงยินดีที่รู้จักอะไรเนี่ยอดามานี่ตลกไหม
0: ตลกจริง
1: ๆเข้ามา
0: ไ
1: ปจอดมา
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
5: ขอเดชะเรื่องที่พระองค์ใช้กระหม่อมฉันสำเร็จแล้วพระเจ้าค่ะ
1: ฮะขอบใจมากนะเทิดศักดิ์ไม่เสียแรงที่เราส่งเจ้าไปฝึกที่ USA
5: USA
1: ใช่
5: แล้วแต่พระองค์จะเรียกขอเดชะด้วยคราวนี้หลวงพ่อบอกว่าจะบินธบาตแล้วผมจันขอลาไปดูหลวงพ่อก่อนพระเจ้าค่ะ
1: ไปดูด้วยว่าให้พวกโจรมันไปตายอยู่ตรงที่ใด
5: หมดตัวซะแล้วบุลา
1: ดังแน่เธอสั่ง
4: เย
6: อยู่กันสองคนหรือเพคะเจ้าพี่เจ็บตรงไหนหรือเปล่าเพคะ
1: พี่ปลอดภัยพี่ไม่เจ็บตรงไหนเลยขอบใจนะที่เป็นห่วงพี่และเจ้าล่ะเจ็บตรงไหนหรือเปล่า
7: ก็ไม่นะหม่อมฉันเกือบจะปราบพวกมันได้แล้วเสด็จพี่ไม่น่ามายุ่งเลย
8: แต่ที่เราเห็นเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะ
7: หุบปากไปเลยนะ
1: และเจ้าล่ะเป็นใครมีชื่อว่าอะไรทำไมอยู่ดีๆมาอยู่กับทอประกายน้องชายของเราได
8: ้หม่อมฉันมีชื่อว่าพระนายแท้จริงแล้วหม่อมฉันคือราชบุตรแห่งเมืองธนบุรีพะยะค่ะ
0: ราชบุตร
8: เราต้องขอโทษเจ้าด้วยนะที่ไม่ได้บอกความจริงกับเจ้าตั้งแต่แรกเรากลัวเจ้าจะตกอยู่ในอันตรายนะ
7: ไม่เป็นไรอย่างน้อยเจ้าก็มีน้ำใจช่วยข้า ว่าแต่เสด็จพี่พลอยหญิงมาที่นี่ได้อย่างไรพี่คะเสด็จมาง้อหม่อมฉันหรอพะยะค่ะ
6: ก็คงอย่างที่เจ้าคิด มีคนที่อยากจะตามเจ้ากลับเมืองน่ะสิ

0: ถึงเวลาแล้วนะเจ้าพี่ปรับความเข้าใจกันเถอะไปคะถ้าพี่ไม่ห่วงเจ้าพี่คงไม่มายืนอยู่ตรงนี้ว่าแต่เจ้าล่ะจะยกโทษให้พี่ได้หรือยัง
1: จริงๆหม่อมฉันก็ยังไม่หายโกรธเสด็จพี่หรอกพะยะค่ะแต่เมื่อเหตุการณ์สักครู่มันทำให้กระหม่อมรู้ว่าเพลงด่าเพลงชวนศิลปะการต่อสู้ที่ท่านพี่พยายามให้หม่อมฉันร่ำเรียนมันมีประโยชน์จริงถ้าท่านพี่มาช่วยไม่ทันป่านนี้หม่อมฉันกับพระนายคงกลายเป็นผีเฝ้าป่าไปแล้ว
0: ก็จริงอย่างที่เจ้าว่านะคนเราทุกคนเกิดมามีความเก่งและก็ถนัดที่แตกต่างกันไปต่อไปนี้พี่จะไม่บังคับเจ้าให้ทำในสิ่งที่เจ้าไม่ชอบอีกต่อไปแล้วพี่สัญญา
1: ขอพระทัยพระยาค่ะ
2: เราได้ยินมาว่าเมืองของท่านมีชื่อเสียงเรื่องดนตรีและการแสดงใช่หรือไม่พี่คะ
3: ใช่พระยาค่ะเมืองของหม่อมฉันมีศิลปินมากมายหลากหลายศาสตร์รวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้กับราษฎรได้มีความสุขไปกับดนตรีและการแสดงพระยาค่ะ
2: อย่างนี้นี่เองถึงว่าทอประกายถึงหนีพวกเรามาที่นี
0: ่และนี่ก็ใกล้มื้อค่ำแล้วนะอีกไกลไหมกว่าจะถึงเมืองธนบุรีของท่าน
3: ไม่ไกลมากหรอกพะยะค่ะเดินทางข้ามเขาอีกลูกนึงเนี่ยก็จะถึงเขตพระราชวังหลวงแล้ว
4: ลูกนึงเลยค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นพวกเราทุกคนจะไปส่งเจ้าที่เมืองธนบุรีเพื่อเป็นคำขอบคุณที่เจ้าช่วยเหลือทอประกายน้องชายของเรา
3: ขอบพระทัยพะยะค่ะ
2: ดีเลยเพคะถือว่าเราได้มาส่งทอประกายได้ทำตามความฝันด้วยเพคะ
0: ได้สิว่าแต่เจ้าเนี่ยอยากให้พี่ไปส่งหรือเปล่า
5: อยากให้ไปพะยะค่ะ
0: เราจะไปส่งทอประกายถึงฝันที่ตั้งใจไว้นะต่อไปนี้ทุกคน

0: เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเก่งมากเก่งมากเยี่ยมเลย
1: ทุกคนครับ

0: คืนนี้ผมมีข่าวดีจะมาประกาศด้วยครับ
1: จะประกาศมั่นกันนี้จริงเหรออ
2: ะไร
0: นี่เราแน่ว่ะคุณตามเฟซอ่ะเล่นๆละครแต่งงาน
1: เนี่ยแล้วมาบอกผูกปรับแบบนี้พี่จะเตรียมสินสอดทันไหมเนี่ย
2: ไม่เป็นไรหรอกพี่ฉันพอมีเงินเก็บอยู่ลินจีอย่าเลี้ยงแพงมากนะ
3: ไม่แพงหรอกค่ะ
0: ลินจีครับ
2: เอ้ยผิดค่ะ
4: ไอ้เขินเนี่ยเราเนี่ย
0: ผมปิดยอดเขาดูไลฟ์ไปด้วยคน 100,000 คน
2: รอดเลยคิดอะไรกันวันนี้ตอนโชว์อ่ะแม่ๆมาให้กำลังใจเยอะมากเลยอ่ะแล้วในไลฟ์ยังได้ขนาดนี้ค่ะสุดยอด
1: ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะทั้งจำนวนคนที่มาดูที่งานแล้วก็คนที่ดูในไลฟ์คือคนจะไม่เยอะขนาดนี้ถ้าหากว่าไม่ได้ทุกคนคอยช่วยเหลือกันมาตลอด
5: ขอเสียงให้กับพี่ชายผมหน่อยค่ะถ้าเพชรประกายไม่มีพี่เพชรแท้นะวันนี้เราคงไม่มายืนถึงจุดนี้ขอเสียงตบมือกับพี่ชายผมด้วยนะครับ
0: ส่งเสียงให้พี่เขยผมด้วยครับ
2: พี่เขย
0: คนดีของบ้านประกาศตัวขนาดนี้อะไรกันเนี่ย
4: บอกแล้วไงว่าเนี่ยของดีของตำบลเลย
6: ดีโบดีโบฮู้ฮู้แต่ว่าขนมต้มเนยเบิกวัดแล้วเลี้ยงเบิกแล้ว
7: คุณเพชรและทุกคนครับผมมีข่าวดีแจ้งให้ทราบนะครับหลังจากจบซีรีส์แล้วเนี่ยเราจะมีงานหนังต่อเลยได้คุณชีวินพุ่มกับชื่อดังมากับให้ด้วย
6: สุดยอด
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วก็ขอบคุณที่มองเห็นว่าลิเกเป็นได้มากกว่าลิเกสามารถเอาไปสร้างเป็นหนังต่อยอดให้คนได้รู้จักลิเกเพิ่มขึ้นอีก
8: ขอบคุณเป็นไปเองนะ
6: งั้นผมขอหลายๆภาคแบบหนังพี่พจน์เลยนะครับ
3: ขอแล้วก็อีพักแขกไ
2: ปเป็นอะไร
7: เออนายและกายที่ขอให้เล่นคู่กันนะ
6: พี่บัวพี่บัว
7: ไม่น่าจะมีนะ
6: โอ้ยังว่า
7: ถ่ายรูปหมู่ไหม

0: วันนี้วันดีที่สุดในชีวิตผมเลยพี
1: ่วันนี้มันอาจจะดีอ่ะแต่พี่เชื่อว่าวันข้างหน้ามันต้องดีขึ้นแน่นอนจนเพลงอาจจะจำได้ไม่หมดก็ได้นะว่าวันไหนอ่ะดีกว่ากัน
2: ดีทุกวันนะ
0: วันไหนไม่รู้อ่ะแต่วันนี้ได้เท่านี้ดีเท่านี้เพลงก็ดีใจมากๆแล้วอย่างน้อยก็จะเล่นเป็นบทพระกับเขาบ้างแล้วอ่ะ
2: ดีใจแล้วสิที่ได้มีลินจีเป็นนางเอกอยู่ข้างๆอ่ะพี่แพทย์พลอยคะเรื่องหน้าลินจีขอเป็นแบบนางเอกหน่อยๆได้ไหม
3: โอ้ดูชุด
2: เลยขาดได้เลย
4: คืนนี้ผมรู้สึกเหมือนผมได้อยู่บ้านจริงๆเลยนะครับถึงแม้ว่าครอบครัวของผมจะอยู่ที่อเมริกาเนี่ยแต่บ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านหลังที่2แต่คืออีกหลังนึงของผมครับ
2: Yes another home
5: เข้าบ้านนี้แล้วห้ามออกนะ
2: อ
5: ๋
2: อ
5: เ
3: ดี๋ยวพี่หยอกไปไหนอ่ะเดี๋ยวพวกผมเปิดประตูบ้านให้เองแล้วพาพวกผมแก๊งสามกุมารไปด้วยนะชอบเลยพวกผมอ่ะยินดีรับใช้พี่นายไปทุกทีเลยมัน
6: ยอด
7: บ้านหลังนี้คือบ้านของทุกคนนะใครที่กำลังเหนื่อยกำลังท้อกำลังเศร้าก็จะมีพี่แล้วก็พี่พลอยหญิงคอยอยู่เคียงข้างทุกคน

0: พรุ่งนี้เนี่ยทุกคนห้ามตื่นสายเด็ดขาดเพราะว่าพวกเราจะซ้อมโชว์เพิ่มตอนนี้มีงานติดต่อเข้ามาเพิ่มอีกหลายเดือนเลย
1: เฮ้ย
0: ตายแล้ว
2: น
0: าง
2: เอกนางเอก
0: ทุกคนเก่งมากเลยนะ
3: ขอบคุณมากนะพี่ถ้าไม่มีพี่ผมคงไม่ได้มายืนณตรงนี
0: ้เฮ้ยไม่ใช่เพราะพี่แต่เป็นเพราะแกไม่เคยทิ้งความฝันต่างหาก
3: ผมเคยคิดว่าถ้าไปจากที่นี่คือทิ้งลิเกแต่ตอนนี้ผมได้รู้แล้วไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนถ้าเรายังซื่อสัตย์กับศิลปะมันก็คือตัวเราเหมือนเดิม
0: ลิเกไม่ใช่ชุดไม่ใช่เวทีแต่ว่ามันคือความรู้สึกของคนที่มายืนอยู่บนเวทีนี้จริง
3: ๆผมดีใจมากเลยนะที่ได้เกิดเป็นน้องพี่
0: พี่ก็เหมือนกันเก่งมาก
4: ทุกคนรู้ไหมว่าตอนที่พี่ยืนอยู่บนเวทีแล้วพี่มองลงไปเห็นทุกคนปรบมือให้กำลังใจพี่คิดอยู่แค่คำเดียวเลย
5: นี่แหละประกายรักสองใจมันไม่ใช่แค่ชื่อโปรเจกต์มันไม่ใช่แค่ชื่อการแสดงมันไม่ใช่แค่ชื่อซีรีส์แต่มันคือความรู้สึกของทุกๆคนที่ได้มายืนอยู่บนเวทีวันนี้และก็เป็นความรู้สึกของคนที่อยู่ข้างๆกันถ้าไม่มีเธอคณะเราคงไม่ได้มายืนอยู่จุดนี้ได้หรอกจริงๆนะ
4: ฉันก็แค่ทำหน้าที่ของคนที่รักคณะรักในเวทีแล้วก็รักพวกเราทุกคนก็แค่นั้นเองอ่ะกายวันนี้กายเก่งมากเลยนะเก่งจนพี่คิดว่าไม่ว่ากายจะอยู่บนเวทีไหนแสงของลิเกก็จะอยู่ในตัวกายเสม
3: อขอบคุณมากนะพี่พลอย
4: มีใครหิวบ้างอ่ะ
6: โอ้โหหิวบ้าง
4: หิวหิวบ้างไปกินข้าวกันปะ
6: หิว
4: น
6: ะ
4: หิว
2: พี่พลอยหามากินด้วยนะ
6: จริง
2: อะไรนะพี่พลอยหามากินกันบ้างนะเราไม่กินไม่ไหวละ
7: อยากกิน
2: เ
7: นาะพี่พลอย
6: จ้าแล้วแกงแค่ร้านจ้า
0: โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันเพราะว่าหัวหน้าคณะตัวจริงเขาหิวมากพี่ไม่รู้นะวันนี้พี่ลองกินอย่างเดียว
2: หนูลอง
6: ผมไม่ล้าง
2: ทำไม่เป็น
6: นอนรอเอาที่หัวหน้าทำนะ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: นี่ทำไมเธอถึงไม่บอกฉันว่าเดียงขวัญตั้งใจผลักเธอตกบันได
3: ทำไมฉันต้องบอกด้วยล่ะพี่ชายทัศน์กำลังจะไปทำงานเหรอคะ
2: ยิงขวัญที่วังทัศนาซ่อมไปถึงไหนแล้วล่ะ
3: พี่ชายทัศน์ถามขวัญแบบนี้เหมือนอยากให้ขวัญรีบกลับไปเลยนะคะ
2: เปล่าเธอจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่ก็ได้ตามใจเธอเพราะที่นี่ยินดีต้อนรับเธอตลอดเวลานะหญิงขวัญแต่พี่ถามเธอนะว่าพี่อยากรู้ว่าช่างที่ซ่อมวังของเธอฝีมือดีไหมถ้าฝีมือดีพี่อยากจะให้มาช่วยซ่อมวังที่นี่หน่อย
3: ซ่อมที่นี่ซ่อมทำไมคะไม่เห็นมีอะไรต้องซ่อมเลยค่ะ
2: มีสิตรงหัวบันไดที่นารีรัตน์เกือบจะพัดตกลงมาเมื่อวันก่อนนี่ไงนี่ถ้าเธอไม่บอกพี่ว่านารีรัตน์จะพัดตกลงมาเองพี่ก็คงคิดว่าต้องมีใครผลักเธอตกลงมาแน่ๆเพราะตรงนั้นก็ไม่ได้ลื่นอะไรแต่ในเมื่อเกือบจะเกิดเหตุร้ายขึ้นพี่ก็ต้องป้องกันไว้ก่อนก็เลยอยากจะให้ช่างเนี่ยมาช่วยขัดพื้นไม้ตรงนั้นใหม่นะถ้ายังไงขอเบอร์ติดต่อช่างที่ซ่อมวังของเธอหน่อยนะหญิงขวัญ
3: ค่ะ
2: พี่ขอตัวนะพี่จะต้องไปส่งภรรยาของพี่ที่กระทรวง

0: ยอะไรแผนที่เธอบอกว่าจะทำให้นางนาริล่ะเหมือนมีชู้เราต้องทำกันวันนี้เดี๋ยวนี้เลยเพราะฉันเกลียดมันเกลียดมากด้วยฉันต้องเขี่ยมันออกจากชีวิตพี่ชายทัดให้ได้มันแน่ๆที่เป็นคนบอกพี่ชายทัดว่าฉันผักมันตกบันได
1: ได้ไหมคะ
0: ว่ายังไงล่ะแผนอะไรก็พูดมาสิ

0: ขอบคุณนะที่เมื่อกี้คุณปกป้องฉันแต่คุณไม่จำเป็นต้องทำเพราะฉันปกป้องตัวเองได
1: ้แต่มันเป็นหน้าที่ฉันที่ต้องปกป้องเธอ
0: ไม่จำเป็นฉันต้องปกป้องตัวเองอยู่แล้วเพราะฉันรู้อยู่แล้วว่าตั้งแต่ฉันเข้ามาอยู่ที่นี่ก็เหมือนเข้ามาอยู่ในรังของงูเห่าแล้วงูเห่าที่นี่ทุกตัวก็พร้อมที่จะฉกกัดฉันตลอดเวลาน
1: ี่เราจะพูดกันดีๆไม่ได้เลยใช่ไหม

0: เดี๋ยวพวกฉันเองจ้ะ
1: เฮ้ยพวกมึงมาทำอะไรที่นี่วะ
0: พวกฉันก็เลยต้องหนีลงพระนครอย่างที่เห็นนี่แหละจ้ะ
1: บันไลแล้วถ้านายรู้ว่าเราเสียฟินล็อตนี้พวกมึงตายแน่
0: แล้วพวกฉันต้องทำไงล่ะ
1: ยังไงก็ต้องบอกนะ

0: จักรเป็นยังไงบ้างเรื่องที่ฉันให้ไปตรวจสอบโฉนดที่ดินของอีตาท่านชายนั่นน่ะ
1: พี่ก็กำลังตรวจสอบอยู่นะครับแต่ว่าน่าใช้เวลาหลายวันอยู่ถึงจะตรวจสอบเสร็จทั้งหมด
0: มาเดี๋ยวฉันช่วย
2: ครับ
3: ช่วยด้วย

0: กี่หนแล้วฮะนายครับนายครับขอร้องครับวักไว้ชีวิตน้องชายผมนะครับผมขอร้องให้นายไว้ชีวิตน้องชายผมนายใหญ่พวกผมทำอะไรนายบอกเลยครับพวกผมทำถวายหัวเลยครับนาย
1: ถ้าพวกมึงอยากให้กูหายโกรธพวกมึง4ตัวเนี่ยไปหาทางฆ่าอธิทัศน์กับอีนางประหลาดนั่นให้ได้ภายใน3วัน
0: เลย
1: แล้วกูจะให้อภัยพวกมึง
2: ไม่ช้าสังนะวิไล

0: ็วสิวิไล
1: ไล่มาแล้วพี่คะ
0: ไหนนี่เหรอ
1: กว่าจะได้มาลำบากแทบตายกว่าจะหลบนางสมรได้โอยนางนั่นน่ะตาหูยิ่งกว่าสับปะรดเพคะเสื้อตัวเนี้ยนางประหลัดนั้นชอบใส่นะเพคะท่านชายเห็นน่ะจะต้องจำได้แน่ๆว่าเป็นเสื้อของนางนั่น
0: ดีแผนนี้แหละที่จะทำให้พี่ชายทัดรีบหย่ากับนางนั่นแล้วก็เฉดหัวมันออกจากที่นี่ให้ไวที่สุด
1: เพคะ

0: ประจักษ
1: ์ประจักษ์ไหวไหมเนี่ย
2: ผมไม่ไหวครับแต่ท้องผมจะไม่ไหวแล้วนี่ก็เที่ยงกว่าแล้วด้วยอ่ะผมว่าวันนี้เราไปลองร้านอาหารตามสั่งที่เปิดใหม่ตรงหัวมุมถนนกันดีไหมครับ
3: พี่อ่ะก็หนูก็สวยของหนูทุกวันนั่นแหละแหมวันนี้เสียเงินถึงป่าเยอะเยอะสิวันนี้มาหนูใส่ชุดใหม่ป่า
4: ไม่ใช่
3: แค่สิให้ไปเงินถึงป่า
4: จริงเงินถึงป่า

0: ว่าไงฉันมีงานให้เธอทำนี่เธอดูรูปนี้นะนี่เห็นไหมเห็นคนนี้ไหมดูสิ
1: หมอจะเลย
0: เธอต้องไปทำงานนี้นะ
1: ให้ทำอะไรเขาอะ
0: ใส่ชุดนี้เลยใส่ชุดนี้เลยชอบไหมล่ะ
1: ชุดสวยผู้ชายหล่อเงินก็ดี
0: จัดการให้สำเร็จนะอย่าให้พลาดเลยนะงานนี้มันสำคัญมากรู้ไหมต้องดูให้ดีนะก่อนที่จะไปทำเนี่ยป้าขอให้มันลั่นเลยนะนี่คือเงินก้อนแรกนะส่วนครึ่งหลังอ่ะฉันจะมาให้ก็ต่อเมื่อได้ของก่อนจัดการให้รู้เรื่องนะ
2: ได้รับอะไรดีครับ
3: ฉันเอาสตูไก
4: ่ขอเป็นสตูหมูครับ
5: หมูข้าวหมูแดงที่นึงครับ
2: เดี๋ยวฉันนั่งเลยครับฉันนั่งเลยครับ

0: เจอบ้างไหมพะลบที่ดินที่ผู้เช่าใช้ชื่อปลอมเหมือนที่โรงน้ำชาเนี่ย
1: ยังไม่เจอเลยแต่ว่ายังมีอีกหลายที่เลยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ

0: ค่สองคำอยู่ดีช้อนมาจากไหนไม่กลับมาแล้ว
1: ครับคุณแดงคุณแดงครับ
0: คุณแดงครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากครับ
2: ไก่ค่ะ
3: หมูครับ
2: โอ้ยหมู
3: ขอบคุณครับ
2: หอมน่ากินมากเลยค่ะเห็นไหมนะ
0: อะไรครับ

0: ท่านชายฉันตาลายไม่ไหวแล้ววะนี่นั่งหามาครึ่งวันแล้วนะเว้ยยังไม่เจอโฉนดอันไหนที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับชื่อผู้เช่าเลยอ่ะท่านชายไปหาอะไรกินก่อนไหมอ่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะเว้ยไอ้ท่านชายนายไม่ไหวแล้วแต่เขาต้องการอาหาร
1: ก็ได้ก็ได้จะกินอะไรร้านไหนล่ะเดี๋ยวฉันขับรถพาไป
0: ไป
2: เฮ้ยเป็นไรเปล่า

0: ฉันรีบกินไปหน่อยอ่ะข้าวเลยติดคออ่ะ
1: โล่งอกไป
2: โอ้โหว่าเป็นอะไรคุณประหลาด
0: ขอโทษนะที่ทำให้ตกใจอ่ะ
2: กินต่อครับ
0: ค่อยๆชิมสิ
2: แหมคุณโอ๊ตไม่ต้องแกล้งทำตามคุณประหลาดเรานะครับ
3: วัดเฮ้ยไม่ใช่นักประหลาดวัดโยนยาพิษ
4: โทษทีพี่ข้าวของคุณสวัสดิ์มันคล้ายกับข้าวนางประหลาด
5: ฉันไม่ใส่จานผิด
3: เฮ้ยไปเนี่ยเฮ้ยทัด

0: ไม่เป็นไร
1: นี่มันเรื่องบ้าอะไรวะ
0: มีใครบางคนตั้งใจจะฆ่าฉันฉันชักเป็นห่วงนริรัตน์แล้วก็เซ
2: วัดอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะถึงโรงพยาบาลแล้วนะวัดอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะถึงโรงพยาบาลแล้วนะวัด
3: ไม่ต้องห่วงนะเล็กพี่จะช่วยวัดอย่างเต็มที่ที่สุด
2: ฝากไว้นะพี่ใหญ
3: ่เข้าเลย
2: วัด
4: สมมติคุณเปิดรีบโทรตามน้องสาวคุณพ่อสวัสดิ์นะครับ
5: อย่าครับ
6: ปล่อยกูจะฆ่าพวกมึงให้ตายวันนี้แหละพวกมึงทำพลาดไปกี่หนแล้วฮะข้าที่ทำไม่ตายสักที

0: บ้าง
1: นี่พวกมึงมีข่าวดีมาบอกกูกันใช่ไหมนี่มึงฆ่าอีนางประหลัดตายโหงไปแล้วใช่ไหมฮะ
2: โทษครับนาย

0: ปลัดนริรัตน์อยู่ไหม
1: ท่านชาย
0: ปลัดนริรัตน์อยู่ไหน
1: อยู่ที่โรงพยาบาลกระหม
0: ่
1: อม
0: เป็นอะไร
1: กระหม่อมยังไม่ทราบรายละเอียดครับ
2: แกคอยดูแลความเรียบร้อยทางนี้นะฉันจะแวะไปที่วังกำนันหงสักหน่อยเกิดเรื่องขึ้นขนาดนี้ถ้าฉันทำเป็นไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรมันคงจะไม่ดี
3: ครับนาย
4: ไม่ท่านชายมันดวงดีจังเลยวะพี
5: ่นั่นสิให้ทนายมันไม่ลืมของยังไงมันสองคนก็คงโดนระเบิดตายไปพร้อมกันในรถแล้ว
4: กูไม่น่าพลาดเลยนายมโหใหญ่เลย
6: ถึงนั่งประหลาดมันไม่ตายแต่ไอ้โพสวัตตายก็ดีเหมือนกันถือว่าชำระแค้นที่มันทำพวกเราเสียเป็นตั้งหลายรถ
4: ให้มันตายไปสักกี่เถอะสาธุ
6: สาธุ
7: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิว

0: ของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบิลซอฟส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
0: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping
2: พี่หวาน
3: อุสา
2: พี่เล็กพี่หวานเป็นยังไงบ้างคะ
3: พี่ใหญ่บอกว่าวัดโดนวางยา
4: ไปนั่งทางตรงนู้นก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปตามพยาบาลให้นะ
2: ไม่เป็นไรค่ะอุตส่าห์ไม่เป็นไรห่วงแต่พี่วัด
4: พี่วัดไปนั่งพักตรงนู้นก่อนเถอะนะเดี๋ยวพี่ใหญ่ออกมาจะได้เห็นเลยนะเชื่อพี่นะ
5: Thank you. เล็กเป็นยังไงบ้าง
6: ท่านชาย
5: เธอไม่เป็นไรใช่ไหม
4: วิวฉันไม่เป็นอะไรว่าแต่คุณมาที่นี่ได้ยังไง
5: ฉันมาที่นี่ได้ยังไงไม่สำคัญเพราะแต่เธอไม่เป็นอะไรแล้วมาที่โรงพยาบาลทำไมใครเป็นอะไร
7: คุณพศวรรษโดนวางยากระหม่อม
5: ฮะ

0: ติดต่อคนเรียบร้อยแล้วเพคะท่านหญิงเราก็แค่รอเวลาขั้นต่อไปเพคะ
1: ดีงานนี้สนุกแน่วิไล

0: บ้างคะ
1: ผมล้างท้อยบนสวรรค์เรียบร้อยแล้วครับบนสวรรค์ปลอดภัยแล้ว
0: ขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบคุณจริงๆค่ะ
1: ให้พศวรรษนอนดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนแล้วครับเพื่อดูให้แน่ใจว่าปลอดภัยจริงแล้วเล็กพอรู้ไหมว่าใครเป็นคนวางยา
2: จะใครซะอีกล่ะคะพี่ใหญ่ก็พวกค้าฝิ่นเถื่อนนั่นแหละพวกมันอยากให้เราตาย
3: ที่เธอคิดว่าเป็นฝีมือฉัน
2: ใช่
4: ไม่ใช่แน่นอนครับคุณเล็กพบเราสองคนเพิ่งรอดตายกันมาอย่างหวุดหวิดนะครับรถของท่านชายก็ถูกวางระเบิดนะครับ
2: ระเบิดเราใช้ดับเป็นยังไงบ้างคะคุณวินัย
5: เด็กที่สำนักงานบอกว่าชัยทัศน์รอดจากรถระเบิดอย่างหวุดหวิดเลยครับ
6: แล้วรถพี่ชัยทัศน์ระเบิดได้ยังไงคะคุณลุง
5: ลุงเองก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: ใครนะใครที่มันคิดร้ายกับลูกฉัน
1: แล้วท่านชายเป็นอะไรมากไหมคะหมอม
7: โชคดีที่ฉันกับพลบไปขึ้นรถช้ากว่าที่คิดระเบิดมันเลยระเบิดไปก่อน
4: แต่ก็ถือว่าเป็นการรอดตายอย่างหวุดหวิดนะครับคุณเล็กครับแบบนี้คุณเล็กยังคิดอยู่ไหมครับว่าการที่คุณพศวรรษถูกวางยาเป็นฝีมือของท่านชาย
2: เรื่องที่รถระเบิดคุณก็อาจจะตัดฉากขึ้นมาก็ได้แล้วคุณก็มาที่นี่เพื่อมาดูว่าฉันตายหรือเปล่าเหมือนที่คุณไปดูในอัมในชายที่ห้องขังวอร
7: ์เล็กไม่ว่าฉันจะพูดอะไรหรือมีหลักฐานมากมายแค่ไหนเธอก็ไม่เชื่อฉันอยู่ดี
1: ก็บอกว่าท่านชายไปทำแผลก่อนจะดีกว่า
7: ไม่เป็นไรแผลเล็กน้อย
1: คืนปล่อยท่านชายออกจากโรงพยาบาลไปทั้งอย่างนี้คงโดนผอ.โรงพยาบาลไล่ออกแน่ๆโทษฐานที่ไม่ดูแลทำแผลให้ท่านชายให้เรียบร้อยต้องกลับไปทำแผลเองที่วังไปเล็กพาท่านชายไปห้องทำแผลกับพี่

0: เล็กเดี๋ยวเอายานี่ค่อยๆทายท่านชายเบาๆนะ
1: เล็กไม่ใช่พยาบาลซะหน่อย
0: เล็กแต่เล็กเป็นหมอของท่านชายนะต้องรู้จักวิธีดูแลท่านชายเอาไว้

0: บ้างพวกเราจะเอายังไงต่อดีพี
1: ่พวกมึงสองตัวอยู่เฉย
2: ๆไม่ต้องไปเสนอหน้าให้นาย
1: รอให้นายอารมณ์เย็นก่อน

0: พศวรรษคงจะหลับอย่างนี้ไปจนถึงเช้านะครับ
1: วัดปลอดภัยแบบนี้ค่อยโล่งอกหน่อย
2: พี่เล็กกลับก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวกูสาครอบพี่วัดเอง
1: ถ้างั้นพี่ไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาใหม่เล็กไปก่อนนะ

0: าท่านไปยังไม่กลับมาอีก
1: ผมว่าท่านหญิงใจเย็นๆก่อนดีกว่านะครับถึงยังไงชายทัศน์ก็ปลอดภัยแล้ว
0: คุณวินัยใจจะใจเย็นอยู่ได้ยังไงลูกชายฉันทั้งคนนะ
2: นั่นสิคะคุณลุงนี่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะคะ
3: ปลอดภัยดีครับ
1: พอที่สำนักงานบอกอาก็รีบมาเลยนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นรถมันระเบิดได้ยังไง
3: ตำรวจบอกว่ารถน้ำมันมันรั่วครับก็เลยเป็นสาเหตุทำให้รถระเบิด
0: น้ำมันรั่วสิ
4: ใครคะ
0: ไปตามแน่หนอมาสิดูแลรถยังไงอ่ะปล่อยให้รถลูกฉันอ่ะหลังทางน้ำมันรั่วจนฉันระเบิดจนลูกฉันเกือบตายอ่ะไปตามมาสิ
4: เพคะเพคะ
3: ไม่ต้องสิไม่ใช่ความผิดของถนอมหรอกครับท่านแม่แม่ใจเย็นๆก่อนนะครับลูกก็ปลอดภัยแล้วครับ

0: ผลสมบัติฟื้นแล้วผมจะมาตรวจดูอาการอีกครั้งนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณปออุตสาห์ครับผมขออธิบายเหตุผลเรื่องเมื่อวานสักครู่ได้ไหมครับ
1: หมอคะออกไปเถอะค่ะ
0: งั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับ

0: หนังเหนียวอย่างนี้วะยิ่งมันตายช้าเท่าไหร่งานของเรายิ่งมีปัญหามากขึ้นเท่านั้น
1: ไหนผมไปตามไปเก็บมัน2คนแทนพวกเสือบางเลยไหมครับ
0: ไม่เรื่องเพิ่งเกิดแบบนี้พวกมันคงระวังตัวขืนแกตามไปเก็บมันตอนนี้อาจจะเป็นแกเองนั่นแหละที่ถูกพวกมันเก็บนิ่งไว้ก่อนคอยจังหวะพวกมันไม่โชคดีแบบนี้

0: นี่เธอคิดจริงๆเหรอว่าฉันจัดฉากเรื่องรถระเบิดนะฉันจะเสี่ยงตายทําแบบนั้นเพื่ออะไร
1: ก็เพื่อให้คนคิดว่าคุณเองก็โดนปองร้ายไม่ต่าง
0: เธอพูดผิดแล้วถ้าฉันปองร้ายเธอทําไมถึงเป็นพลสวัสดิ์ที่โดนวางยาล่ะ
1: มันก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดก็ได้จริงๆแล้วคุณเป็นคนวางยาฉันแต่พลสวัสดิ์กลายเป็นผู้รับขอแทน
0: ในสายตาเธอฉันคงเป็นคนเลวเสมอบางทีถ้าวันนี้ฉันถูกระเบิดตายเธอคงจะพอใจ

0: ไม่รับอาหารเช้าก่อนออกไปหรอคะ
1: ไม่จ้ะฉันจะรีบไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาล
2: จำเริญแท้ๆแม่คุณหัวตัวเองนอนบาดเจ็บแท้ๆไม่คิดจะดูแลแต่กลับจะไปดูแลผู้ชายคนอื่นล่ะ
1: คงจะมีคนอื่นจัดดูแลท่านชายอยู่แล้วมั้งคะ
2: ถ้ารู้อย่างนี้แล้วเธอก็รีบหย่ากับพี่ชายทันสิฉันจะได้เป็นคนดูแลพี่ชายทันเอง
3: ใช่รีบหย่ากันไปเลยชายทันจะได้หมดพันธะกับเธอสักที

0: ไม่ควรทำไมคุณถึงไม่ยอมหย่ากับฉัน
1: ก็เพราะว่าฉันมีเหตุผลของฉัน
0: นี่คุณจะไม่บอกฉันจริงๆใช่ไหมว่าเหตุผลของคุณที่ไม่ยอมหย่าเพราะอะไร
1: ที่ฉันไม่ยอมหย่าจากเธอก็เพราะว่าฉันรักเธอนี่แหละนลีรัตน์ฉันรักเธอทั้งๆที่รู้ว่าเธอไม่เคยรักฉันเลยและอาจจะไม่มีวันรักฉันด้วย
2: ฉันมีงานให้พวกแกครับฉันจะเปิดสโมสรลับรับสมาชิกแค่เฉพาะคนมีเงินที่นั่นเราจะให้บริการทั้งผู้หญิงและก็ฟรี

0: ธอไม่เคยจะมีใจให้กับฉันใช่ไหมเธอในสายตาที่ฉันเจอคงมองเห็นฉันเป็นผู้ร้าย
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มี

0: เทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: พี่เปิ้ลก็เป็นคนที่โรแมนติกแบบต้องหอมแก้มต้อง
2: มีมีเดี๋ยวหอมให้มี
1: หอมอย่าง
3: ถ้าตอนกลางวันอะไรโทรมาทำไมตอนเย็นๆหัวค่ำ
2: ว่าไงครับหัวขา
4: เราเคยรถชนเมื่อหลายปีก่อนหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นในที่สุดฉันก็ได้เห็นผู้หญิงใต้ร่มสีเหลืองที่ฝันถึงมานานสักที
5: ฉันคริสค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะซัน
6: ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะคะ
7: เตี่ยไม่มีวันยอมให้ใครมาเป็นมือที่สามในความสัมพันธ์ของเราเตี่ยจะเอาคริสคืนมา
8: ก็ถ้าเราใจง่ายก็ใจง่ายแค่กับซันนั่นแหละเพราะว่าซันคือคนเดียวที่ทำให้เรารู้สึกรักแล้วก็ถูกรักแบบนี้
9: คุณกลัดใช่ไหมคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะนี่พิสุทธิ์เพื่อนลาล่าเองค่ะ
10: ทำแบบนี้ไม่คิดถึงจิตใจฉันบ้างเลยอ่ะควงนางชนีลูกครึ่งมาเยอะถึงที่เหรอ
11: ผมจะแต่งงานใหม
12: ่กับยายลาล่าหน้าฉ่ำคนนั้นน่ะนะ
13: สามีตีตราสุขตอนจบ
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: Do labels define me? Never. I break through them.Vitamin C, skincare's potent ingredient, breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C, 95% high purity vitamin C. Removes stains in 7 days for visibly whiter teeth. New Colgate Optic White Vitamin C for a sunshine smile.
16: Uy, Kino. Hey.
17: คุณโถเนี่ยใช่อ่ะ
18: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหอนไป
19: แค่หายใจก็สดชื่น
4: ขอโทษครับ
0: ไม่เป็นไรค่ะ
19: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
6: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
13: ยังเบื่อง
19: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟีลชาเขียวเนเจอรี่

0: คิดจะขออนุญาตเจ้าของบ้านสักคำไหมเนี่ยฮะมาหยิบของกินของคนอื่นแล้วไม่ขออนุญาตนี่คือเป็นผู้หญิงประเภทไหนเนี่ย
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยังจะมาขอบคุณอะไรอีก
1: ก็ขอบคุณที่คุณแบกฉันมานอนเมื่อคืนนี้แล้วก็สำหรับขนมปังแฮมแล้วก็ไข่ดาวที่คุณตั้งไว้ตรงนี้โดยที่คุณไม่แตะเลยมันก็ทำให้ฉันรู้ว่าคุณทำให้ฉัน
0: มันไม่ใช่อย่างที่
1: ไม่ต้องเขินหรอกค่ะฉันรู้ว่าคุณเป็นคนมีน้ำใจ
0: คุยด้วยแล้วเหนื่อยอ่ะที่สบายใจเลยอยากจะคิดอะไรก็คิด
1: คุณชัดไปไหนคะรอด้วยค่ะ
2: ล็อตนี้แก้ไขไปรอบที่3แล้วค่ะมีการปรับแก้งานละเอียดขึ้นแล้วก็ฝีมือคงที่ขึ้นด้วยค่ะคิดว่ารอบหน้าเนี่ยก็จะผ่านมาตรฐานของวิทยากรผู้สอนแล้วค่ะ
3: ให้ชาวบ้านผลิตมาเรื่อยๆเลยก็ได้ครับเดี๋ยวทางฮิรัญญิการับซื้อไว้ทั้งหมดนะครับนี่โอเคเลยเนี่ย
2: ค่ะ
3: ป้าผมไปดูงานที่ชาวบ้านทำหน่อย
2: ได้ค่ะเชิญเลย
1: อ้าวคุณชัดไม่รอกันเลย

0: ินชนฉันด้วยฮะ
1: ก็มาบ้านเนี้ยงานระวังหลังต้องมาร้ายตั้งแต่คุณยายยันคุณน้ายันเด็กในบ้าน
2: ตอนนี้เพื่อนคุณไม่อยู่บ้านเชิญกลับไปค่ะ
1: นี่ไงเจนว่าละแล้วไม่คิดจะถามหรอว่าพวกเรามาหาใคร
2: ไม่เห็นจะต้องถามเลยอย่างพวกคุณน่ะก็มาหาได้แค่คนเดียว
0: ถอยไป
2: คุณสีท่านสั่งไว้ว่าอย่าให้คนนอกเข้ามาเพ่นพ่านในบ้านเพราะของมีค่ามันเยอะ
1: อุ๊ยพี่แซมได้ยินเสียงอะไรมั้ยอ่ะ
0: เสียงอะไรหรอ
1: เสียงบ๊อกบ๊อกบ๊อก
2: ฉันไม่ใช่หมา นี่ถ้าพวกคุณไม่ออกไปฉันจะฟ้องคุณสี
1: จะฟ้องคุณสี
0: นี่ถ้าเธอไม่หุบปากแล้วถอยไปฉันจะทำให้เธอตกงานเข้าใจไหม
2: คุณสีเป็นคนดูแลบ้านนี้ไม่ใช่ผู้อาศัยเหมือนเพื่อนคุณ
1: คุณสีนี่คือน้าของคุณชัดใช่ไหม
2: ใช
1: ่พวกเรามาหาคุณกนิกาคุณผู้หญิงของบ้านนี้ใหญ่พอที่จะทำให้เธอตกงานได้ไหม
2: อ้างแบบนี้ได้คิดว่าฉันจะกลัวเหรอ
3: กลัวหน่อยก็ดีนะฉันเป็นคนเชิญคุณเซฟคุณเจนจันมาเองมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
2: หนูก็ไม่ได้อยากมีปัญหาหรอกค่ะแต่หนูต้องทำตามคำสั่งคุณสีว่าอย่าไว้ใจคนนอกบ้านเพราะว่ามีแต่คนอยากจะเข้ามาหาผลประโยชน์ที่บ้านนี
3: ้งั้นเธอก็รู้ไว้ว่าคุณแซมกับคุณเจนจันไม่ใช่คนนอกเขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวของฉันถ้าเขามาเธอก็ต้องต้อนรับเขาอย่างมีมารยาท
2: แต่คำสั่งคุณสี
3: แต่นี่คือคำสั่งของฉันหรือเธอจะมีปัญหาอะไร
2: ไม่มีค่ะ
0: เข้าใจนะ
1: แจ่มแจ้งนะน้องนะ
3: มีงานอะไรทำก็ไปทำเถอะ
1: โอ้โหคุณแม่ค่ะงานแรงทุกคนเลยนะคะอยู่ที่เนี่ยจะต้องจิตแข็งมากๆเลยวางใจใครไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะ
3: คนที่นี่วางใจไม่ได้อะไม่เป็นไรหรอกขอให้คนที่แม่รักอย่างลูกหลานอย่าทำให้แม่เสียใจก็แล้วกันเราสองคนรู้ใช่ไหมว่าโยมไปไหน
4: คือโยมไปพักผ่อนนะแม
3: ่ไปที่ไหนเจน
1: ไปเชียงรายค่ะ
4: โอ้ไอ้นี่ไอ้เจนจะไปบอกทำไมล่ะ
3: แล้วไปกับใคร
4: มันไปคนเดียว
3: ไปกับคุณชัดใช่ไหมแม่ถามว่าใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
4: โอ้ไอ้เจนขึ้นแม่จ้ะ
1: จะขึ้นเลยนั่งดีกว่า
4: คือแม่ใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะคือโยมมันรู้สึกผิดมันก็เลย

0: ามไปขอโทษคุณชัดไงจ๊ะ
1: แล้วทำไมโยถึงไม่บอกแม่มีเรื่องอื่นที่แม่ไม่ควรรู้ใช่ไหม
2: เนี่ยคะโยมันไม่ทำอะไรไม่ดีหรอกนะคะแม่เชื่อเจนนะคะ
0: ใช่จ้ะแม่โยมันไม่เคยนอกลู่นอกทางมันวางตัวดีมาตลอดเลยนะจ๊ะแม่
3: จนกระทั่งที่จะจับผู้ชายไงก็เลยดีแต่ได้ยินชัดแล้วสินะว่าลูกสาวเธอมันวิ่งไปหาคุณชัดทั้งที่มันก็รู้ว่าคุณชัดกับหนูกิ่งกำลังจะมั่นกันความระลึกระลึกมันสืบทอดมาทาง DNA สินะโกรธใช่ไหมเรื่องที่ฉันพูดเป็นเรื่องจริง
0: เหม็นวะ
2: เหม็นอะไรอะพี่เซม
0: เหม็นรถดูดส้วมที่คว่ำอยู่ในปากอีป้านี่แหละเหม็นเน่า
2: คนเราใจสกปรกก็เป็นแบบนี้แหละ
3: เพราะว่าใคร
2: คนเรานะคะพูดแบบไหนจิตใจกับความคิดก็เป็นแบบนั้นถ้าพูดดีจิตใจก็ดีแต่ถ้าพูดชั่ว
0: จิตใจก็ชั่วพูดง่ายๆเลยนะพูดจาแบบไหนสันดานก็เป็นแบบนั้นแหละครับคุณป้าน
1: างเลี้ยว
4: ค่ะคุณสี
1: ร้องพวกมันออกไป
4: ค่ะ
0: มามาสิมา
4: ขอโทษนะคะคุณสีจัดการเองเลยค่ะ
1: นางเลี้ยวนางบ้า
4: ที่จะหมาหมู่กับฉันเหรอ
2: ไม่ได้หมาหมู่ธรรมดานะคะคุณป้าหมาบ้าเลยล่ะค่ะ
1: ฉันจะแจ้งความ
0: อุ๊ยตายแล้วเชิญเลยค่ะพอดีว่ารวยมีตังจ่ายค่าปรับเชิญโทรเรียกเลยยืมโทรศัพท์ไหม
1: แจมแจมจะแจ้งความว่าพวกแกบุกรุกแล้วก็ทำร้ายร่างกายฉันแจ้งเลยค่ะ
0: อ้าว
1: ฉันก็จะแจ้งความคุณเหมือนกันข้อหาจ้างวานคนมาทำร้ายฉันที่งานคืนนั้นหลักฐานมีทั้งรูปหรือว่าจะเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดก็ได้นะคะ
3: ถ้าเธอแจ้งเธอก็จะเฉาโฉ
1: แต่มันก็คุ้มนะคะฉันเฉาคุณติดคุกมันแลกกันไหมล่ะ
3: คนที่จะเป็นหลานสะใภ้ของเวลิสลักมีแค่คนดีๆอย่างหนูกิ่งเท่านั้นลูกสาวเธอมันเป็นได้แค่เมียเก็บจำไว้

0: คือแม่จ๊ะแม่ใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะแม่ไม่ต้องไปฟังพวกเขานะมันโยมไม่ใช่อย่างนั้น
1: คุณชัดก็ดูจริงใจกับโยนะคะแม่
0: ไอ้เจมแม่จ๊ะคือไอ้เจนนี่มันก็พูดไปเรื่อยเปื่อยอ่ะมันแม่ใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะ
2: เราทั้งคู่รู้เรื่องสองคนนั้นใช่ไหมเขาคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วไปถึงขั้นไหนแล้ว
0: คือเซมว่าแม่ใจเย็นก่อนดีกว่า
2: เซมเจนคุณชัดกำลังจะแต่งงานโยจะกลายเป็นมือที่สามการเป็นมือที่สามนะมันไม่มีความสุขแม่รู้ดีโยมีค่าเกินกว่าที่จะเป็นของเล่นของใครแม่ไม่อยากให้โยเจ็บเหมือนแม
1: ่แม่อย่าร้องไห้นะคะถ้าแม่อยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวพวกเราจะบอกให้หมดเลยนะคะแม่แม่อย่าร้องนะ

0: ฉันไม่ให้ชบาไปหรอก
1: ถ้าลุงไม่มีเงินใช้หนี้นางชบาก็ต้องไปทำงานใช้หนี้แทนลุง
2: ใช่ให้เด็กไปทำงานกับฉันฉันจะส่งเรียนด้วยนะปลดหนี้ได้แถมเด็กยังมีอนาคตให้เด็กไปกับฉันเถอะลุง
0: ไม่ได้ฉันมีหลานอยู่คนเดียว
2: นดฉันไม่มีเวลานะลูกค้ารอสินค้าอยู
1: ่นางชบามานี่ฉันต้องไปงานนี่
0: ไม่ได้ข้าไม่ให้ไป
3: น
0: ี
3: ่พอได้แล้วตอนยืมเป็นเงินแต่ตอนใช้คืนจะเอาเป็นคนเนี่ยนะกำไรเกินไปหรือเปล่า
4: ฉันทำตามสัญญากู้ยืมเป็นหนี้ก็ต้องชดใช้คุณไม่เกี่ยวไม่ต้องมายุ่ง
5: แต่ถ้าผมจะจ่ายหนี้ให้ผมยุ่งได้ใช่ไหมลุงเป็นหนี้เท่าไหร่
4: 100,000
0: อะไรกัน20,000เอง6เดือนวิจการมาเป็นแสนไปได้
1: อ
0: ้
1: าวลุงนี่มันมีดอกเบี้ยนะลุงลุงเป็นคนเซ็นเองนะเห็นไหม
5: ไปตกลงกันที่โรงพักต่อหน้าตำรวจดีไหมแต่ถ้าเกิดสืบย้อนกันไปจริงๆว่าลุงเป็นหนี้เท่าไหร่ไม่ต้องกลัวผมตุกติกคุยกันแบบโปร่งใสเลยต่อหน้าตำรวจเนี่ยผมจะใช้ให้ทุกบาททุกสตางค์เลยถ้าสรุปกันได้เนี่ย
3: ว่าไงคะไปกันเลยไหม
6: คุณอุษาคุณอุษาแล้วเงินฉันล่ะยังมีหน้ามาถามอีกฉันต้องการเด็กคนนั้นแกจะทำไงก็ได้ฉันไม่สนฉันต้องการเด็กคนนั้นส่งเขาคืนนี้แต่ถ้าไม่ได้นะแกก็เอาตัวรอดจากเจ้าหนี้ในบ่อนแกเองก็แล้วกัน คุณอุษาโถ่ไว
7: ้ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยแล้วผมจะรีบหาเงินมาชดใช้ให้เร็วที่สุด
5: ไม่ต้องรีบหรอกครับลุงมีเมื่อไหร่ค่อยเอามาใช
3: ้แล้วลุงก็ต้องรักษาตัวเองให้ดีนะคะเพื่อชบาค่ะ
7: โอ้ขอบคุณมากเลยครับชบาดูขอบคุณพ่อชัดสิลูก
8: ขอบคุณนะคะพ่อชัดแม่โย
5: คุณนี่มันตัวยุ่งจริงๆเลย
3: เอ้าฉันยุ่งตรงไหนนี่ฉันพยายามจะช่วยชบาอยู่นะ
5: ช่วยให้ยุ่งเลยสิไก่ตื่นหมด
3: เอ้านี่คุณรู้เรื่องพวกนั้นด้วยเหร
5: อผมหาหลักฐานอยู่แล้วคุณมาทำอย่างเงี้ยเกิดพวกมันไหวตัวทันพวกมันหนีกันไปหมดเนี่ยจับไม่ได้เลยเนี่ยเด็กอีกตั้งเยอะต้องเป็นเหยื่อ
3: ที่คุณทุ่มเทกับที่นี่มากขนาดเนี้ยเพื่อแม่ของคุณใช่ไหมคุณวิมลเขาเล่าให้ฉันฟังแล้วว่าเขาเนี่ยได้ทุนจากแม่คุณไปเรียนแล้วพอเรียนจบเนี่ยเขาก็กลับมาเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่แล้วคุณก็สานต่องานที่แม่คุณตั้งใจไว้ตั้งฮิรัญญิกาเพื่อมารองรับผลผลิตของที่นี่ถ้าแม่คุณรู้เนี่ยแม่คุณจะต้องภูมิใจที่คุณสานต่อเจตนารมณ์ของท่าน
5: มาแค่ไม่กี่วันนี่รู้ทุกอย่างเหมือนรู้ไปหมดเลยนะ
3: เอ้าฉันก็ทั้งสวยทั้งเก่งปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆใช่ไหมอ่ะคุณชัดเดี๋ยวกลับมาชมกันก่อนสิคุณชัด
9: ชัดกับคุณโยไปเชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
3: พอแล้ว
5: นิดเดียว
3: ดื้อนะเจ็บนะ
10: ดูละครแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
11: ข้านั้นชื่อสุสาครมุนีน้อย
9: น้องชื่อสุสาครด้วยอ่ะ
10: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 นาที
9: พี่สัญญา
10: เสาร์อาทิตย
9: ์
10: เวลา 1:35 นาที
9: พี่คนเดียวนี่แหละจะเป็นคนส่งสุสาครกลับบ้านเอง

0: สนุนโดยทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์และตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะเที่ยววันทันเหตุการณ์2กันยายน2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกันชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยร่างภาษามือคุณวิไลพรปัจฉิมเพชรค่ะ
1: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3นะครับแล้วก็เที่ยววันทันเหตุการณ์รบกวนกดไลค์กดแชร์เรา2คนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเอาไปดูข่าวแรกวันนี้คุณผู้ชมครับก็กรณีของชายเจ้าของห้องแฟลตดินแดงครับโดนเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดงมาเคาะประตูบ้านตามตัวนะครับให้ไปย้ายชื่อคนต่างด้าวออกจากทะเบียนบ้านเจ้าตัวนี้ก็งงนะว่าไปอนุญาตให้ย้ายเข้าตอนไหนยังไม่เคยทำเลย
2: ค่ะ
1: เอาลองดูครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะเรื่องนี้เนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไป18สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจเนี่ยร่วมกับทางฝ่ายปกครองรวมไปถึงเจ้าหน้าที่อีกหลายหน่วยงานนะครับเปิดปฏิบัติการที่ชื่อว่ากวาดบ้านกลางกรุงทำลายกระบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูแฟลตดินแดงนะครับไปจับในหน้านะฮะเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตแล้วก็เป็นเจ้าบ้านนะครับที่ร่วมกันลักลอบนำชื่อแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะครับมาเข้าทะเบียนบ้านเพื่อให้ได้บัตรสีชมพูหมายเลข7คือเท่ากับได้ไปเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์เหมือนคนไทยเลยครับโดยจะมีการแลกกับเงินค่าจ้างหัวละ 5,000 ถึง 5,800 บาทหลังจากนั้นครับทางกรุงเทพเองเนี่ยก็ได้มีการขยายผลตรวจสอบนะฮะทั้ง50เขตว่ามีทะเบียนบ้านไหนพบความผิดปกติมีต่างด้าวเนี่ยแอบเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยจำนวนมากยังไงหรือเปล่านี่ครับคือไปตรวจดูแบบนี้อันนี้คือย้อนกลับไปตอนนี้เป็นข่าวดังเลยนะ
2: ใช่ค่ะล่าสุดค่ะมีผู้ชายคนนึงโพสต์ข้อความค่ะบอกว่าต่างด้าวเข้าบ้านกู33คน
1: ฮะตั้มฮะนี่เห็นไหม
2: ใช่ค่ะเข้าบ้านกู33คนแล้วก็มีอีโมจิค่ะเข้ามาได้ไงคะงงมากนะคะสาวหลังจากนั้นอ่ะแล้วก็มีการแนบเอกสารนะคะเป็นเอกสารจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตดินแดงระบุวันที่คือ1กันยายนหัวข้อเรื่องก็คือเชิญมาให้ถ้อยคำกรณีพบรายการบุคคลอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเป็นจำนวนมากก็เชิญมาให้ถ้อยคำซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่มีคนมาอยู่ที่บ้านเยอะแบบนี้หรือมีผู้ย้ายไม่ได้ย้ายมาอาศัยอยู่จริงเป็นประจำเพราะฉะนั้นก็เชิญไปให้ปากคำภายใน15วันลงชื่อคุณวิษณุสีทองพาณิชย์เป็นผู้ช่วยในทะเบียนท้องถิ่นเขตดินแดนปฏิบัติราชการแทนในทะเบียนท้องถิ่นเขตดินแดง
1: ครับซึ่งทางทีมข่าวเองก็ติดต่อไปที่เจ้าของโพสต์นะครับก็คือคุณเนี่ยฮะคุณณัฐพงษ์รุ่งเรืองนะครับแกเล่าแบบนี้บอกว่าตัวแกเองเนี่ยมีห้องพักในแฟลตดินแดงนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหากระทั่งเช้าวันนี้ครับ1กันยายน69เจ้าหน้าที่เขตดินแดงนะครับไปเคาะประตูเรียกที่หน้าบ้านเลยครับเอาหนังสือเกี่ยวกับกรณีที่มีบุคคลต่างด้าวเนี่ยเข้าไปอยู่ในทะเบียนราษฎรนะฮะคือเอามาส่งให้เขาครับคุณผู้ชมครับพอเขาถามรายละเอียดว่าอ้าวแล้วชื่อคนต่างด้าวเขาอยู่ทะเบียนบ้านเขาได้ยังไงล่ะเจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงครับว่ารายชื่อดังกล่าวเนี่ยปรากฏอยู่ในระบบทะเบียนราษฎรนะจึงเกิดข้อสงสัยว่าหากทะเบียนราษฎรหรือเจ้าบ้านเนี่ยนะคือไม่ได้มอบเอกสารให้ใครไปแล้วทำไมถึงมีบุคคลพวกนี
2: ้
1: เข้ามาอยู่ในบ้านคุณได
2: ้ค่ะ
1: นะถามแบบนี้คุณผู้ชมครับตัวเขาเองก็เลยยืนยันนะครับว่าไม่เคยนำทะเบียนบ้านหรือเอกสารไปให้บุคคลอื่นเลยและในทะเบียนบ้านเองเนี่ยมีชื่อคนในครอบครัวทั้งหมดแค่7คนนะฮะทุกคนนามสกุลเดียวกันหมดเลยก่อนหน้านี้เนี่ยเคยจะเอาชื่อหลานที่เพิ่งเกิดจะเข้าทะเบียนบ้านนี้เหมือนกันแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาแจ้งว่าเอาเข้าไม่ได้เพราะทะเบียนบ้านเนี่ยมันเต็มไปแล้วก็เลยต้องเอาชื่อหลานเนี่ยไปเข้าที่บ้านอีกหลังหนึ่งครับแถวมินบุรีแต่วันนี้เนี่ยผมมารู้ทะเบียนบ้านเต็มเพราะมีชื่อใครก็ไม่รู้เข้ามาอยู่ในบ้านเขาและเข้ามายังไงก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปยิ่งเกิดคำถามนะครับว่าไอ้ชื่อคนเหล่านี้เนี่ยมันเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของเขาได้ยังไงเนี่ยฮะเมื่อวานนี้ครับก็เลยไปถามที่สำนักทะเบียนเขตดินแดงนะครับก็ได้รับคำตอบมาว่าไม่สามารถให้คำตอบได้นะเพราะเป็นข้อมูลที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่คนเก่าซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีส่วนทะเบียนบ้านของเขามีชื่อชาวเมียนมาเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านถึง33คน33รายชื่อคุณผู้ชมครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ที่เขาโดนนะยังมีเพื่อนบ้านอีกหลายคนครับที่อย่างน้อยเนี่ย3ห้องฮะที่มันมี รายชื่อของคนอื่นเนี่ยเข้ามาอยู่

0: ในบ้านตัวเองลองฟังดูครับ
1: บุคคลในบ้านของท่านมีจำนวนเกิดมีบุคคลต่างด้าวเข้ามาเป็นจำนวนมากนั่นแหละก็เลยบอกว่ามีได้ไงพี่เขาบอกว่าก็มันขึ้นอยู่ในทะเบียนราษฎร์เข้ามาได้ยังไงโผล่เข้ามาได้ยังไงเป็นโผล่30คนพี่มันเยอะมากอ่ะมันเยอะแบบเรายังบอกว่าพี่มันเข้ามาได้โดยที่ว่าเยอะกว่าคนไทยคนไทยยังเข้าไม่ได้ก็อย่างเปรียบเทียบว่าคนไทยเราอ่ะจะเข้าทะเบียนบ้านอ่ะยังบอกเต็มอ่ะหนูก็เลยบอกว่าพี่เนี่ยรายชื่อทั้งหมดเนี่ยที่ให้หนูเซ็นออกเนี่ยใครเป็นคนอนุมัติเขาบอกว่าเป็นชื่อของเจ้าหน้าที่ที่ถูกดำเนินคดีอยู
2: ่เราไม่เคยเอาเอกสาร
1: ไม่เคยค่ะมั่นใจได้เลยทะเบียนบ้านมันอยู่กับหนูมั่นใจได้เลยว่าหนูไม่เคยเอาทะเบียนบ้านให้ใครมั่วซั่ว
2: ส่วนใหญ่เป็นชาวเลย
1: เมียนมาทั้งหมดเลยหนูก็ถามนะพี่บอกพี่เนี่ยพวกเนี้ยมาเพียงคนไทยเนี่ยเข้ามาได้ไงมันญาติพี่น้องก็ไม่ใช่นามสกุลก็ไม่ใช่
2: อยากฝากอะไรถึงหน่วยงานตอนที่
1: โหพี่มันก็แดกกันหมดแหละเอาพูดจริงหนูพูดเรื่องจริงเลยสังคมสมัยเนี้ยแก้ไขไม่ได้มันกินกันเป็นทอดแต่พี่ผมไม่มีความปลอดภัยเลยพี่เอาอยู่ตัวรอดเป็นยอดดีแล้วชั่วโมงเนี้ยเรื่องจริงเลยค่ะ
0: เนี่ยฮะคือก็ตอบคำถามน้องนักข่าวนะเนี่ยมันเขาบอกไงเมื่อกี้ตอนนี้ก็แดกกันหมดนั่นแหละ
3: ใช่
0: โอ้โหนี่คุณผู้ชมครับ
3: ยังมีผู้หญิงอีกคนนึงค่ะที่โพสต์ Facebook อันนี้เป็นเมื่อวานนี้นะคะก็คล้ายๆกันเลยค่ะอยู่ดีๆเขตโทรมาบอกว่าสะดวกจะมาเอาคนต่างด้าวออกจากทะเบียนไหมตกใจเข้ามาอยู่ในบ้านได้ยังไงไม่เคยไปทำเรื่องหรือเอาเอกสารไปทำอะไรเลยทะเบียนบ้านก็อยู่ที่ตัวลูกหลานไปขอย้ายเข้าทะเบียนบ้านยังไม่ได้เลยแต่คนข้างในยัดต่างด้าวเข้ามาบ้านกูเฉยใครโดนเหมือนกันบ้างพอย้อนไปดูโพสต์ของเธอค่ะ18สิงหาคมปี69ช่วงที่มีปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงเนี่ยแหละค่ะก็มีการแชร์ข่าวแล้วก็เขียนข้อความบอกว่ายัดเข้าไปได้ไงตั้ง64คนตอนเราไปเอาหลานเข้าทะเบียนบ้านเจ้าหน้าที่บอกคนในบ้านเยอะแล้วนะมี12คนมันบอกเยอะแล้วพวกนี้ยัดเข้าไปในบ้านเดียวเกือบร้อยคน
0: oh.
3: คนในทั้งนั้นถึงทำได
0: ้
3: oh. ทีมข่าวโทรไปคุยกับเจ้าของบ้านผู้หญิงคนนี้ค่ะเธอบอกว่าเช้าเมื่อวานนี้ก็คือเช้าวันที่1กันยายนก็มีเจ้าหน้าที่ของเขตดินแดงโทรมาบอกว่าให้ช่วยไปเอาชื่อคนต่างด้าวออกจากทะเบียนบ้านหน่อยเธอถามกลับไปนะคะบอกว่าอ้าวแล้วรายชื่อเหล่านี้มันเข้ามาอยู่ในบ้านเธอได้ยังไงเจ้าหน้าที่บอกก็ไม่รู้เหมือนกันหลังจากนั้นเธอไปลงบันทึกประจำวันที่สน.ดินแดงค่ะยืนยันว่าเธอไม่รู้เรื่องนี้เลยพอมาถึงเขตเจ้าหน้าที่อ้างว่ารายชื่อต่างด้าวเข้ามาอยู่ในระบบได้เอง
0: นะ
3: เธอเองก็ยิ่งสงสัยจะเข้ามาระบบได้เองได้ยังไงปกติแล้วก็คือต้องมีเจ้าบ้านไปแสดงเอกสารยืนยันว่าจะย้ายคนไหนเข้ามาที่บ้านแล้วก็ถึงมีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านเธอบอกว่าชื่อต่างด้าวเหล่านี้มีในระบบทะเบียนราษฎร์แต่ว่าไม่มีในเล่มทะเบียนบ้านคือเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีในเล่มแต่อยู่ในระบบแต่เข้ามาในระบบเองไม่รู้เข้ามาได้ยังไงเธอบอกว่าไม่รู้เลยว่าชื่อเหล่านี้มาจากไหนจะเฝ้าระวังจะตรวจสอบได้ยังไงแม้เคสของเธอจะเจอชื่อต่างด้าวในทะเบียนบ้านแค่หนึ่งคนแต่ก็มีอีกหลายคนที่มีชื่อคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านมากกว่า30คนบางคนมีเป็น50คนเลย
4: เจ้าหน้าที่โทรมาเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของเขตดินแดงเขาโทรมาแจ้งว่าจะให้มาที่เขตเขาบอกว่าจะให้เราไปเอาคนต่างด้าวออกจากทะเบียนบ้านพอได้ยินตอนนั้นเราก็ตกใจเราบอกว่าเออโทษนะคะแล้วมันมีคนต่างด้าวมาอยู่ในบ้านหนูได้ยังไงเขาเลยว่าเออไม่ทราบเหมือนกันครับเดี๋ยวจะรบกวนให้มาที่เขตมาทำเรื่องเอาคนต่างด้าวออกที่พี่ไปใช่ไหมพี่ก็ถามเขาว่าเออทำไมถึงมีคนต่างด้าวมาอยู่ในทะเบียนบ้านหนูได้เขาบอกว่าอ๋อมันเป็นระบบมันเข้าไปอยู่เองแล้วก็เอ้าแล้วมันจะเข้าไปอยู่ได้ยังไงเพราะว่าถ้าหนูจะเอาคนเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านจริงๆแล้วอ่ะมันต้องเป็นเจ้าบ้านใช่ไหมคะถึงจะมีชื่ออยู่ในเล่มซึ่งในเล่มพี่ไม่มีชื่อคนนี้อยู
5: ่มันเข้ามากี่คนนะคะ
4: คนเดียวค่ะแต่ตอนที่เขาโทรมาเขาแจ้งที่ว่ามีประมาณ10กว่าคน
5: อุ้ย
4: เขาบอกว่ามีคนน่ะที่โดนเยอะกว่าพี่อีก30กว่าคนห้องนึงแล้วก็50กว่าคนห้องนึง
5: อันนั้นที่เราไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลย
4: ใช่ๆๆค่ะ
3: ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่เขตดินแดงเลยค่ะอยากจะไปพูดคุยกับทางผอ.เขตผอ.ปณิสราเนตรฐานทรคือผอ.ไม่อยู่ที่สำนักงานเขตค่ะ

0: ารกิจราชการที่รัฐสภาทีมข่าวได้รับแจ้งว่ายังไม่มีกำหนดนะคะว่าผอ.จะเดินทางกลับมาที่เขตเมื่อไหร่ทีมข่าวใช้วิธีโทรศัพท์ไปหาทางผอ.แทนไม่ได้รับสายค่ะก็พยายามติดต่อทางผอ.เขตดินแดงตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้ทีมข่าวพยายามจะถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ค่ะได้รับการชี้แจงบอกว่าไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ตามระเบียบราชการโดยผู้ที่สามารถให้ข้อมูลได้มีเพียงผอ.เขตคนเดียวเท่านั้น
1: ครับงงไง
0: ค่ะมีชื่อมาอยู่ในบ้านเรา
1: บ้านตัวเองไงคือคุณผู้ชมคิดดูดิอยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้ว่าอยู่ในบ้านเราอ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปได้รับสิทธิ์ด้วย
0: ใช่ทั้ง33คนบางคนทั้ง50คน
1: เป็นบัตรสีชมพูหมายเลข7
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วคนเหล่านี้เนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าเขาได้บัตรนี้ไปถือปุ๊บเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์เหมือนกับเราๆนี่แหละครับ
0: ค่ะสิทธิ์รักษาพยาบาล
1: รักษาพยาบาลนู่นนี่นั่นได้หมดเลย
0: ค่ะ
1: แล้วไปซื้อกันแบบนี
0: ้
1: แล้วก็มีเจ้าหน้าที
0: ่ค่ะแล้วก็คำตอบของเจ้าหน้าที่ก็คือชื่อมันเข้ามาในระบบได้เอง
1: มาไงวะ
0: รายชื่อเข้ามาอยู่ในระบบเองค่ะ
1: มันเดินมา
0: ค่ะ
1: มันเดินเขาอยากอยู่บ้านไหนมันก็เดินเข้าไปอยู่บ้านนั้นเองอย่างเงี้ยนะ
0: แต่ปกติเราต้องเช็คได้ว่าใครเป็นคนที่
1: เอาเข้าม
0: าที่บ้านเราใช่ไหมคะ
1: นั่นแหละก็เป็นเรื่องตลกนะอันนี้นะ
0: ค่ะ
1: มันเข้ามามันอยู่เองมันเข้ามาได้เอง
0: ค่ะ
1: เอาโอเคคุณผู้ชมครับลองไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะฮะเรื่องนี้นี่มาหนุ่มคนหนึ่งครับเขาโพสต์เศร้าสั่งลานะครับแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะไลฟ์พุ่งชนรถตู้รับส่งนักเรียนหลังเครียดหนักนะฮะเขาตัดพ้อครับหมดไฟแบกภาระไม่ไหวแล้วบอกขอไปอยู่โลกหน้าดีกว่าขณะที่ชาวเน็ตเองก็วิจารณ์เดือดเลยครับบอกว่าคุณทำแบบนี้ได้ยังไงคุณทำแบบนี้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะทำไมคุณถึงไม่ขับไปชนต้นไม้เนี่ยฮะคุณผู้ชมเอาลองดูครับนี่ตอนขึ้นไลฟ์นะครับคุณผู้ชมครับลองฟังดูครับ

เนี่ยฮะผู้ชมเนี่ยครับผู้ชมครับโอ้นี่เลยครับผู้ชมครับเพจ Facebook ซอเปาเรื่องนี้ต้องใส่ใจนะครับได้นำเอาคลิปภาพของผู้ชายคนหนึ่งครับกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วอยู่บนถนนในโพสต์เนี่ยระบุนะครับบอกว่าหนุ่มไลฟ์สดโพสต์ข้อความสั่งลาก่อนขี่รถมอเตอร์ไซค์พุ่งชนรถตู้รับส่งนักเรียนดับในที่เกิดเหตุนี่ครับเหตุเนี่ยไปเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอขามทะเลสอนะครับที่นครราชสีมาก่อนเกิดเหตุครับประมาณสัก2ชั่วโมงผู้เสียชีวิตเนี่ยได้มีการโพสต์ระบายความรู้สึกหมดกำลังใจพร้อมขอบคุณและขอโทษครอบครัวเพื่อนรวมไปถึงคนสำคัญในชีวิตเหมือนกับเป็นการบอกลาคุณผู้ชมครับต่อมาครับเจ้าตัวเองได้มีการไลฟ์นะฮะขณะที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วพุ่งชนรถตู้รับส่งนักเรียนทำให้มีเด็กนักเรียนเนี่ยบาดเจ็บไปหลายรายเลยนะครับส่วนเจ้าตัวเองเนี่ยเสียชีวิตตามความต้องการในที่เกิดเหตุเมื่อช่วงเย็นวานนี้เลยครับคุณผู้ชมหลังโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปปรากฏว่ามีความเห็นของชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาแสดงกันเยอะเลยแต่ส่วนใหญ่นะครับจะมีการต่อว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ครับอย่างเช่นว่าทำไมไม่ทำแบบอื่นต้นไม้ก็มีทำไมต้องทำให้คนอื่นเดือดร้อนเด็กนักเรียนที่อยู่ในรถไม่ได้รู้เรื่องอะไรเขาก็ต้องมาบาดเจ็บไปด้วยเพราะความคิดสั้นของคุณสงสารห่วงเด็กๆในรถตู้เพราะลูกฉันนั่งรถตู้ไปโรงเรียนด้วยเหมือนกันเนี่ยฮะจากโพสต์ที่เห็นในผู้สื่อข่าวเองมีการตรวจสอบนะครับว่าใน Facebook ของผู้ตายเองเนี่ยก่อนเกิดเหตุ2ชั่วโมงครับได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าขออนุญาตรบกวนทุกคนเป็นครั้งสุดท้ายหากโพสต์นี้ได้ลงสำเร็จนั่นแสดงว่าเจ้าของเฟซนี้ได้เสียชีวิตลงไปแล้วจากอุบัติเหตุโดยเจตนาจากความต้องใจของข้าพเจ้า 100% ขอบคุณพ่อแม่ที่สอนผมให้เป็นคนดีพ่อแม่ไม่ต้องเสียใจนะที่วันนี้ไม่มีผมแล้วขอบคุณมากๆที่ให้ชีวิตผมมาไม่รู้สิผมรู้สึกหมดไฟไร้ทางออกไปหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้อย่างว่าแหละเวลามันย้อนกลับไม่ได้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วคงทำได้แค่เสียใจกับสิ่งที่เสียไป

0: ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆบางคนที่ผมขอความช่วยเหลือตอนเย็นผมแย่อะไรเนี่ยนะอ๋อช่วยเหลืออ๋อขออภัยนะฮะตอนผมแย่นะขอบคุณมากๆซึ่งตอนนี้ความรู้สึกก็อยากจะหายไปจากโรคนี้ให้เร็วที่สุดเนี่ยฮะ
1: แล้วก็พูดถึงเพื่อนคนนึงอะค่ะบอกว่ามึงคือเพื่อนคนเดียวที่รับฟังปัญหาความเจ็บปวดความผิดหวังของกูขอบใจมึงทุกเรื่องราวขอโทษนะที่กูผิดสัญญาที่จะไปทำงานไต้หวันกับมึงกูทำไม่ได้กูรับสิ่งที่กูพยายามรับไว้มาตั้งนานรับไม่ได้มันหนักเหลือเกินแล้วก็มีข้อความที่บอกว่าขอลาจากมึงไปก่อนนะเพื่อนขอโทษนะพี่สาวพี่เต้ยแล้วก็มีการโพสต์ด้วยนะคะบอกว่าคือจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่จะอยู่ในกรอบรูปเล็กๆมีธูปตั้งอยู่ด้านหน้าแล้วเขียนข้อความบอกว่าคือโคตรเท่ไม่ต้องหาธูปมาขอเลขนะระบายบอกว่าตัวเองแบกรับไม่ไหวแล้วก็อย่างที่บอกนะคะบอกว่าเลือกแบบนี้ก็ต้องรับมันให้ได้แล้วก็พูดถึงแฟนนะคะแฟนคนสุดท้ายในช่วงชีวิตที่ทางผู้ตายบอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะหนีหายไปไหนอยากจะบอกว่ารักหนูมากๆการที่พี่เลือกในสิ่งที่ทำก็คือพี่รับภาระในใจไม่ไหวแล้วจริงๆ
0: เนี่ยครับต่อมาครับชายคนดังกล่าวนะครับได้ไลฟ์ครับขณะที่ตัวเองนั้นขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งชนรถตู้แล้วเนี่ยฮะกระดก
1: โ
0: อ้เนี่ยคุณผู้ชมนี่ฮะแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปใหม่นะฮะว่า
1: ความเร็วของรถ
0: มิดไมล์หรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้โห140กว่าแล้ว144เนี่ยแล้วถอนละถอนอันนี้ยังไม่เจอน่าจะยังไม่เจอเป้าหมายเนี่ยครับแล้วรถนักเรียนมาเนี่ยฮะออกไปแล้วฮะแล้วชนเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเนี่ยครับคุณผู้ชมครับคือเด็กนักเรียนเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บหลายคนนะครับจากการที่นั่งมาในรถนักเรียนส่วนตัวเขาเองครับคุณผู้ชมครับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุภายหลังทราบชื่อต่อมาครับชายคนนี้ชื่อว่ารัชตะอายุ24ปีครับเป็นชาวอำเภอขามทะเลสอที่นครราชสีมาขณะนี้ผู้สื่อข่าวกำลังเดินทางไปที่บ้านของนายรัชตะนะครับเพื่อตรวจสอบถึงสาเหตุในการปลิดชีพตนเองรวมไปถึงอาการของเด็กนักเรียนที่รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยเนี่ยครับโอ้โหนี่ครับคือสงสารเด็กนักเรียนอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วนี่ดีนะเห็นรถตู้เขาหัก
1: พยายามหักหลบด้วย
0: ครับแล้วยังดีที่เขาประคองรถเอาไว้ได้นะถ้าเขาประคองรถไม่ได้เนี่ยโอ้โหเด็กนักเรียนในรถตั้งกี่คนไม่รู้พลิกไปยังไง
1: เนี่ยเขาหัก
0: เขาหักอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดพุ่งชนแบบเต็มๆเลยก็ไม่รู้ว่าเหตุมันจะทำให้รถพลิกอีกหรือเปล่ารถตู้อ่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
1: ตอนนี้ทราบว่าทีมข่าวกำลังเดินทางไปที่บ้านของรัชตะค่ะก็ค่อนข้างไกลเหมือนกันขามทะเลสอ
0: ครับคุณผู้ชมครับไปที่ชลบุรีกันต่อคุณผู้ชมครับคือมีหญิงผู้เสียหายนะครับวางแผนล่อจับหนุ่มรถรับจ้างทักแชทคุกคามทางเพศจ้างลูกค้ากินบวบฮะแต่ลูกค้าสาวไม่ทนครับคือล่อออกมานะฮะให้เพื่อนเนี่ยรุมกระทืบซะเลยลองดูครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะนั่นนะคุณผู้ชมครับโดนกระทืบไปแล้วนะคุณผู้ชมสภาพนี้ครับนี่คือสภาพของนายทานี่ฮะนายทาเนี่ยอายุ28ปีนะครับเป็นหนุ่มขับรถรับจ้างที่ถูกทำร้ายร่างกายหลังไปส่งแชทคุกคามทางเพศลูกค้าสาวคนหนึ่งซึ่งลูกค้าคนนั้นเนี่ยเป็นลูกค้าประจำนะครับจนกระทั่งผู้เสียหายเนี่ยเขาไม่ทนแล้วเขาไปแจ้งความครับที่สภ.เมืองพัทยาแล้วทักแชทครับล่อนายทาคนนี้ออกมาจับกลุ่มจนถูกเพื่อนผู้เสียหายเนี่ยรุมกระทืบนะคือเรื่องนี้นะครับนางสาวเอครับอายุ24ปีครับเป็นผู้เสียหายเปิดเผยบอกว่าตนเองเนี่ยนะจ้างนายทาเนี่ยให้รับส่งเป็นประจำเลยเนื่องจากก่อนหน้านี้เคยเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันมาแล้วและมักจะเป็นนายทาเนี่ยแหละที่มารับตัวเธอเองเสมอจึงเรียนใช้บริการกันมาตลอดเรียกใช้บริการมาตลอดนะฮะก่อนหน้า

0: อันนี้ครับไม่เคยพบพฤติกรรมคุกคามทางเพศมาก่อนเลยกระทั่ง31สิงหาคมในทาคนนี้ครับทักข้อความไปหาเธอเสนอเงินจำนวนหนึ่งครับโดยบอกว่าหนูกินบวบไปพี่หน่อยได้มาบอกแบบนี้ฮะกินบวบพี่มาแล้วเดี๋ยวพี่ให้ตังค์แล้วน้องเนี่ยครับตนเองเนี่ยก็เลยถามกลับไปว่าทำไมถึงทำแบบนี้หลังจากนั้นครับตัดสินใจไปแจ้งความวันถัดมาครับตนก็ติดต่อในทาอีกครั้งหนึ่งบอกให้ในทานั้นมารับเธอหน่อยเธออยู่ที่ซอย6/1ถนนเรียบชายหาดพัทยาในทาไปนะฮะในทาไปรับครับตนเองก็อ้างบอกว่าสายชาร์จแบตเนี่ยมันตกขอเดินไปเก็บก่อนนะจากนั้นครับก็เลยแจ้งกลุ่มเพื่อนที่รออยู่ให้รู้ว่าเนี่ยคือไอ้ทาคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นครับก็ไปแจ้งตำรวจนะฮะเมืองพัทยาว่าจับคนร้ายได้แล้วแต่เรื่องเนี่ยมันบานปลายครับจนสุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆของทางน้องเอคนนี้ครับเขาไปจับไม่จับเปล่าครับเขาแค้นแทนน้องเขากระทืบซะคุณผู้ชมครับโอ้จริงๆแล้วน้องเอบอกว่าหนูเนี่ยแค่อยากเขาถูกจับเท่านั้นเองเพราะหนูรู้สึกไม่ปลอดภัยนะแล้วก็ไม่คิดเลยว่าอยู่ดีๆเนี่ยจะมากองตีนแบบนี้ลองฟังดูครับ
1: เขาทักอันนี้มาก่อนแล้วเขาก็บอกว่าจ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนูก็เลยบอกว่าจะมาตามแบบนี้ไม่ได้นะเพราะหนูก็แบบมีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ย
2: เขาจ้างเราทำอะไรอ่ะ
1: จ้างอมเขาทักมาเลยอันนี้เขาทักแล้วทีเนี้ยหนูก็มาให้เขามารับหนูแบบรู้สึกเมาๆอยู่หนูก็เลยจะให้เขามารับแล้วก็ออกมาทางนี้พอดีแล้วเพื่อนหนูก็ไม่ได้เชื่อว่าเพื่อนหรอกก็แบบแค่คนรู้จักกันเฉยๆเจอใช่เพราะว่าหนูแบบ
3: เคย
1: บอกเพื่อนว่าหนูไม่ปลอดภัย
3: เคยเราไปบอกเพื่อนเรา
1: แค่บอกว่ารู้จักคนนี้ไหมแม่หนูกลัวอะไรอย่างเงี้ย
4: เจอพอดี
1: ใช่
4: เลยจัดการซะ
1: น่าจะประมาณ
0: มีคนส่งมาแล้วครับว่าอ๋อในทาชื่อจริงชื่อบาทา
5: ค่ะ
0: แหมขยันนะเราเนี่ยนั่งดูแล้วส่งเข้ามาเนี่ยขอบคุณมากจะได้รู้ชื่อจริงเขาน
5: ะ
0: ต่อมาครับผู้ชมครับแฟนของบาทาครับชื่อว่านางฟ้านะอายุ25ปีเป็นผู้บาดเจ็บเนี่ยนะครับคือมาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็ด่าผู้เสียหายเลยด่าผู้หญิงคนนี้ฮะว่าทำไมต้องทำร้ายพี่บาทาขนาดนี้ด้วยยอมรับนะแฟนของดิฉันเองเนี่ยมีพฤติกรรมไม่ดีหรอกแล้วก็เคยห้ามปรามพี่บาทาไปแล้วแต่การหลอกให้เขาเองเนี่ยออกมารุมทำร้ายมันเกินกว่าเหตุหรือเปล่าลองดูช่วงนี้ครับ
6: น้องชายมาแล้วทำไมแฟนพี่ถึงมาโดน
7: ก็แฟนพี่ทำอะไรไ
6: หม
7: ทำอะไรไว้คะน้องบอก
6: คือเขาส่งรูปมาแล้วเขาก็ทักมาในไอจี
7: ถ้าจ้างองค์ปฏิเสธที่จะรับหรือไม่รับก็ได้
6: ไม่หรือก็ทำไม่ได้เขาก็ยังทักมาซ้ำอีก
7: แค่ทักมาซ้ำอีกเราก็แค่ไปแจ้งพรบ.คอมแคปแคปประจานอะไรก็ใช่แต่ไม่ใช่วิธีการ
6: หนูไม่กล้าโพสต์ประจานไงเพราะว่า
7: แต่น้องกล้าเรื่องที่จะให้คนมาทำแบบนี้หรอใช่ปะ
6: อันนี้คือหนูผิดหรอว่าหนูไม่ได้ให้ใครมา
7: อ๋อแล้วเขามาทำได้ไง
6: ก็หนูทำสายชาร์ตตกแล้วเขาก็เห็นกันพอดีเพราะว่าหนูว่าเหมือนถามว่าเราเคยเห็นคนนี้มากมายอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่คนบอกไม่เคยเห็นนะ
7: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยว
4: เราจำได้
7: ก็คุยกันตามกฎหมายเพราะพี่ก็มีแชทที่น้องทักมาเพราะว่าขนาดเขาบอกว่ากลัวแปลกกลัวโดนกระทืบขนาดมันพูดแล้วพี่แคปแชทไว้หมดทุกอย่างนะน้องก็ยังบอกว่าหนูจะหลอกทำไมจะโกหกทำไม
6: แชทหนูก็ไม่ได้ลบเหมือนก
7: ันตั้งแต่ก็คอยเจอกันที่มีหลักฐานนะคะถึงมันจะเป็นคนอย่างนี้ก็จริงแต่ไม่สมควรมาทำแบบนี
0: ้ถึงมันจะเป็นคนแบบนี้ก็จริงแต่คุณไม่ควรมาทำแบบนี้
5: ในมุมของแฟน
0: แฟนนี่โกรธมากนะฮะว่าทำไมถึงต้องไปล่อซื้อออกมาให้ถูกกระทืบ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ทำไมไม่ไปแจ้งความเฉย
5: ๆ
0: ทางฝั่งคุณเอก็บอกเขาก็ไม่ได้ตั้งใจเขาไม่รู้ว่าตอนไปจับกันเนี่ยมันจะมีเหตุวิวาทหรืออะไรยังไงกันจนสุดท้ายมันก็จมบาทาอยู่ตรงนั้น
5: ค่ะ
0: เนี่ยครับ
5: ฟ้ายังบอกด้วยนะคะบอกว่าคือรู้พฤติกรรมของทาเป็นอย่างดีก็รู้ว่าเขามีพฤติกรรมแบบนี้แอบทำลับหลังเธอค่ะวันเกิดเหตุทาบอกว่าจะออกไปรับลูกค้าช่วงเวลาประมาณ2:00ฟ้าบอกว่ามันก็เลยสงสัยเพราะว่าปกติแล้วทาไม่ได้ออกวิ่งรถไปรับส่งลูกค้ามานานในช่วงประมาณเดือน2 เดือนนี้เธอเองก็เลยตัดสินใจตามมาดูแล้วก็ไปเจอว่าทาถูกรุมทำร้ายโดยฟ้ายังบอกด้วยว่าทามีประวัติการรักษาด้านจิตเวชตอนนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่อย่างต่อเนื่องพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของแฟนตนเองไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร
7: ไปรับลูกค้าประจำตอนตีสองหนูก็แบบไม่ได้ขับรถรับลูกค้านานแล้วอยู่
2: แล้วเขามีประวัติการรักษาไหม
7: มีค่ะมีหมด
2: เขาหมอยืนยันว่าเขาป่วย
7: ยืนยันค่ะ
3: ป่วยทางจิตเว
7: ชล่
3: า
7: สุดรู้อยู่แล้วค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบแอบไปส่งเคยแอบไปส่งแชทแบบลูกอนาจารให้ผู้หญิงคนนี้หนูเข้าใจความรู้สึกน้องน้องก็คงแบบไม่โอเคที่โดนทุกข์ทามแบบนี้ค่ะเข้าใจอยู่แต่ก็แบบอยากให้แก้ปัญหาด้วยกันแบบ
2: แจ้งคงแจ้งความไป
7: แจ้งความอะไรก็ว่าไปหรือว่าจะประจานอะไรให้มันอับอายก็ว่าไปแต่ไม่ควรไปทำร้ายร่างกายขนาดนี้ค่ะเพราะว่ามันก็สู้ใครไม่ได้มันก็ร่างกายอ่อนแอค่ะไม่ใช่ว่าจะปกติน
0: ี่แหละคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวนะครับได้มีโอกาสสอบถามในทาครับคุณผู้ชมครับถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเจ้าตัวยอมรับเลยครับบอกว่าผมก็ยอมรับนะเคยก่อเหตุแบบนี้แหละจนมีผู้เสียหายเนี่ยเกิดขึ้นแบบนี้มาแล้วคน2คนเมื่อถามว่าทำไมถึงทำล่ะในทาเงียบไปนะครับแล้วก็บอกว่าผมขอยังไม่พูดได้ไหมพี่ผมยังเจ็บอยู่เลยตอนนี้เจ็บปากเอ้าลองดูครับ
3: เราทำมากี่คนละแบบนี
8: ้คน2คนครับพี่
3: คน2คนแล้วทำไมเราถึงทำแบบนี้พี่อยากถามหน่อย
8: ผมขอยังไม่พูดใช่ไหมครับผมเจ็บอยู่
3: โดนใครทำร้ายมาหรอ
8: ผมไม่เห็นครับผมไม่รู้ครับ
3: ประมาณกี่คนจำลักษณะได้ไหม
8: จำไม่ได้
0: เบื้องต้นตำรวจสภ.เมืองพัทยานะครับคุมตัวในทาไปส่งโรงพยาบาลนะครับเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บก่อนจะสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยแยกเป็น2คดีครับคือคดีทำร้ายร่างกายแล้วก็คดีคุกคามทางเพศนะครับซึ่งต้องรอในทานั้นรักษาการบาดเจ็บก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเรียกตัวมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับโอเคนะพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
9: ยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
10: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
9: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
11: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
12: ว้าวว้าวว้าว
11: ว
12: ้
11: าวอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
13: เล็กเกอร์ไซ
14: ส์ Be your original300 milliliters. Like the soy original. Number one brand Thailand. Like the soy, อร่อยคุ้มค่า It's real.
15: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
16: จะไปจ้างช่างที่ไหน
17: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
18: เนสกาแฟริชอโรมา
19: สูตรใหม่
18: เพิ่มกาแฟ
19: เติมนม
18: อร่อยไปอีก
19: เพิ่มกาแฟ
18: สูตรใหม
19: ่ลองหน่อยนะ
20: ต้องเป็นฝีมือเพ่งแน่แน
21: ่โอ้ดอมเราพอแค่นี้ได้ไหม
22: พี่แค่ชี้เป้าก็พอว่าใครเป็นคนทำแล้วมันอยู่ที่ไหน
23: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 นาที
24: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
25: ในเมื่อเราเริ่มที่นี่พี่ก็อยากให้มันจบที่นี่น้องดีนคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี
26: ่ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้มาอยู่ที่เนี่ย
27: ไม่แน่นะแกกับคุณหนูน้องดีนอาจจะได้กลับมาคบกันแต่งกันอีกรอบนึงก็ได
26: ้ดีอะดิ
23: วาดฝันวันวิวาห์ศุกร์20:30 นาทีตอนจบ
24: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: สนับสนุนโดยไบมีโยเกิร์ตสมูทตี้ฟรีสไดร์การฝึกของพิงค์คือทำทุกเรื่องให้เป็นเรื่องสนุก

0: ใครก็สดชื่นกับทุกเรื่องดับเพลิงได้ด้วย Royal D เครื่องดื่ม Royal D ดื่มดีได้ทุกกิจกรรม
1: ตกใจอะไรมันแค่กรอบโลดละกรอบมาก
2: มิสทีนมาแล้วค่ะใหม่แป้งมิสทีนโปรแอคทีฟครั้งแรกของแป้งมิสทีน

0: ับสนุนโดย True Cyber Safe Easy กรองก่อนกดช่วยสกัดภัยคอนเทนต์ป้องกันได้ง่าย
1: ๆชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
2: คุณผู้ชมครับไปที่อุบลราชธานีนะครับคุณผู้ชมครับก็มีกรณีนะฮะคือ3ศพนะครับเสียชีวิตคุณผู้ชมครับคือหลานเนี่ยยิงอาเสียชีวิตแล้วก็หนีข้ามวันนะฮะกลายเป็นศพในรถกับแฟนสาวเผยปมสลดนะครับขัดแย้งเรื่องของที่ดินมรดกนะฮะลองดูเรื่องนี้หน่อยครับเนี่ยแหละครับโดยเหตุการณ์สลดในครั้งนี้นะครับเริ่มต้นขึ้นเมื่อนายไพบูลย์ครับอายุ65ปีแกเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านโพนเมืองผู้ชมครับแกหายตัวไปนะฮะขณะที่ออกไปเกี่ยวหญ้าให้วัวต่อมาครับช่วง3ทุ่มของวันที่31สิงหาคมปรากฏมีคนไปเจอนะครับว่าทางฝั่งของนายไพบูลย์เองเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับถูกยิงคุณผู้ชมครับกระสุนเนี่ยเข้าที่บริเวณท้อง2รูนะฮะแล้วมีรอยถูกแทงอีก1แผลด้วยเสียชีวิตอยู่บริเวณริมลำน้ำนะฮะอยู่ที่เป็นเหมือนกับริมห้วยสาธารณะคุณผู้ชมครับคืออยู่ในพื้นที่บ้านโพนเมืองครับตำบลโคกจานที่อำเภอตระการพืชผลนะครับจังหวัดอุบลราชธานีทีเนี้ยก็เลยมีการไปสอบถามนายนิวาอายุ46ปีนะครับเป็นลูกชายของทางนายไพบูลย์เนี่ยแหละครับทางนายนิวาบอกแบบนี้บอกว่าพ่อเนี่ยออกจากบ้านตั้งแต่ 5:00 นแจ้งบอกว่าจะเอาหญ้าไปให้วัวจนค่ำจนมืดแล้วก็ไม่กลับบ้านโทรไปหาก็ไม่รับสายไอ้ผมเองเนี่ยก็เลยออกไปตามหาก็ปรากฏว่าพอไปหาเนี่ยเจอวัวครับยังไม่ได้เอาเข้าคอกกระทั่งเดินตามเสียงโทรศัพท์ของน้องสาวที่โทรหาพ่อไปเพราะพ่อเนี่ยเอาโทรศัพท์ติดไว้นะฮะแล้วก็เปิดเสียงไว้ด้วยก็เดินตามไปปรากฏว่าไปเจอร่างพ่อเสียชีวิตอยู่ในร่องน้ำครับส่วนสาเหตุตอนแรกเลยก็ไม่ได้ชัดเจนนะตัวเองก็ฟันธงไม่ได้จริงๆว่ามันมาจากเรื่องอะไรทำไมถึงต้องฆ่าต้องแกงกันขนาดนี้และการเมืองเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่ด้วยลองฟังเสียงลูกชายดูครับ
3: มันเย็นมากแล้วมืดแล้วแกยังไม่กลับทีนี้แม่โทรมาตามแกไม่รับสายแกไม่รับโทรศัพท์ก็เลยขึ้นมาตามก็พบว่าวัวยังไม่เข้าคอกหญ้าก็ยังไม่ได้ให้วัวกินก็หาไปเรื่อยๆจนทั่วก็เหลือแต่ในลำน้ำนี่ในร่องน้ำนี้ยังไม่ได้มาผมก็เลยเดินเลาะเลาะเลาะลงมาตามลำน้ำแล้วพอมาสักพักหนึ่งผมได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังผมก็วิ่งมาพบแกนอนอยู่ตรงจุดที่พบครับ
2: ต่อมานะครับตำรวจสืบสวนสภ.โคกจานครับไปพบเบาะแสก็คือผู้ก่อเหตุ

0: บุญนะฮะตำบลนาคำอำเภอศรีเมืองใหม่ที่อุบลราชธานีคันนี้ครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะตำรวจไปตรวจสอบภายในรถคุณผู้ชมครับปรากฏตกใจเลยฮะไปเจอผู้เสียชีวิตอีก2รายครับก็คือนายตัวนายเกรียงศักดิ์เองรวมไปถึงยังมีอีกคนนึงครับก็คือนางฤทัยรัตน์เป็นหญิงสาวคนสนิทหรือแฟนนะคุณผู้ชมครับจุดนี้นี่ห่างจากจุดที่พบร่างของอดีตผู้ใหญ่บ้านไพบูลย์สัก40กิโลเมตรนะฮะ
1: ค่ะเพราะว่าหนีข้ามอำเภอมาเลยค่ะจากตะการพืชผลขับรถมาที่อำเภอศรีเมืองใหม่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบในรถนะคะสภาพศพก็พบศพอย่างที่พี่หนุ่มบอกค่ะ2ศพแล้วก็มีอาวุธปืนขนาด9มม1กระบอกภายในดังเพลิงบรรจุกระสุน1นัดแล้วก็เหลือกระสุนในแมกกาซีนอีกจำนวน1ร่างของนายเกรียงศักดิ์พบรูกระสุนเข้าที่บริเวณขมับด้านขวาทะลุออกข้างซ้ายส่วนนางฤทัยรัตน์กระสุนเข้าขมับด้านขวาทะลุออกซ้ายกระสุนยังทะลุกระจกทางซ้ายด้วยก็เป็นหลักฐานสำคัญที่ชี้ว่าเป็นการเกิดเหตุตอนที่อยู่ในรถเบื้องต้นทางตำรวจสันนิษฐานว่าเกรง

0: รายค่ะ
1: ครับส่วนทางคดีเนี่ยคุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับพันตำรวจเอกเทวินกองพรครับท่านเป็นผู้กับการสภ.ศรีเมืองใหม่นะฮะท่านก็เปิดเผยถึงเหตุการณ์ยิงกันจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3รายเนี่ยบอกว่าหลังเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วเบื้องต้นนะครับพบปมสาเหตุน่าจะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดสรรแบ่งที่ดินมรดกระหว่างคู่กรณีซึ่งไม่สามารถตกลงกันได้นะครับจนสุดท้ายนำไปสู่เหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวทั้งนี้นะครับถ้ามีผู้เสียหายพยานหรือบุคคลใดที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถนำพยานหลักฐานเนี่ยไปแจ้งความได้เลยนะครับกับทางพนักงานสอบสวนซึ่งทางพนักงานสอบสวนพร้อมรับข้อมูลและดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่แล้วนะครับเพื่อทั้งหมดเนี่ยมันจะได้มีข้อเท็จจริงปรากฏขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วย
0: ค่ะ
1: เนี่ยฮะโอ้นี่กำลังไปตรงนี้ใช่ไหมจุดที่ไปพบศพทางพ่อไพบูลย
0: ์ค่ะที่ริมห้วย
1: ริมห้วยตรงนี้คุณผู้ชมครับริมลำห้วยคือเขาบอกตายอยู่ริมเนี่ยริมน้ำแบบนี้คุณผู้ชมครับแล้วถูกยิงที่ท้อง2นัดแล้วโดนแทงด้วยแต่ว่าตัวลูกชายกับลูกสาวไปตามหาโทรไปโทรศัพท์ติดได้ยินเสียงเดินตามไปก็เจอพ่อเสียชีวิตอยู่แบบนี้ครับโอ
0: ้พ่อออกไปเกี่ยวหญ้าให้วัวตั้งแต่ตอนเย็นนะคะ
1: พอไปสืบไปสืบมาตำรวจบอกเลยว่าไปเกี่ยวข้องกับทางเกรียงศักดิ์แน่เพราะเกรียงศักดิ์เนี่ยน่าจะก่อเหตุแล้วหนีก็เลยตามล่าพอตามล่าปรากฏไปเจอรถสีดำของเกรียงศักดิ์จอดอยู่ไปดูข้างในรถปรากฏว่าเกรียงศักดิ์กับฤทัยรัตน์เสียชีวิตอยู่ในรถนี
0: ่3ศพนะคะ
1: ครับเอ้าคุณผู้ชมครับลองไปดูเรื่องนี้กันหน่อยฮะคุณผู้ชมครับที่ชลบุรีพ่อค้าทุเรียนแพ้ปลาร้า
0: ใช่ค่ะ
1: แพ้ปลาร้าคุณผู้ชมครับคือพ่อค้าทุเรียนแพ้ปลาร้าปากบวมหายใจไม่ออกนะครับบอกมีให้พาไปหาหมอเจอพูดประชดประชันโมโหฟิวขาดคุณผู้ชมครับคว้ามีดปอกทุเรียนกระหน่ำแทงเมียซะเลยคุณผู้ชมโอ้เ
0: สียชีวิตนะคะ
1: คือเหตุนี้ฮะไปเกิดบริเวณแผงขายทุเรียนครับใกล้ตลาดหนองปลือเก่าริมถนนสาย344บ้านบึงแกลงนะครับหมู่ที่1ตำบลหนองไผ่แก้วอำเภอบ้านบึงชลบุรีที่จุดเกิดเหตุคุณผู้ชมครับไปพบร่างของนางสาวบุญรัตน์อายุ37ปีได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสเลยนะครับเธอเนี่ยนอนหมดสติเสียเลือดจำนวนมากนะครับมีน้องสาวของสามีผู้บาดเจ็บประคองร่างไว้บนตักเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาล CPR ช่วยชีวิตและประสานรถกู้ชีพโรงพยาบาลบ้านบึงเนี่ยนะฮะมาช่วยเหลือต่อมาครับกู้ชีพโรงพยาบาลบ้านบึงเดินทางมาถึงก็ใช้เครื่อง AED นะครับกระตุ้นหัวใจแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับผู้บาดเจ็บเองเนี่ยทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นครับไปพบมีบาดแผลชะกันหลายแห่งทีเดียวบริเวณต้นแขนขวาพบมีดเนี่ยเสียบคาอยู่นะฮะต้นแขนขวามีดเสียบคาอยู่บริเวณหัวไหล่มีบาดแผลลึกบริเวณชายโครงด้านขวามีบาดแผลลึกและกว้างส่งผลให้เธอเองเนี่ยเสียเลือดเป็นจำนวนมากนะครับส่วนผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นสามีของผู้ตายครับทราบชื่อต่อมาว่าอิสราคนนี้ฮะอิสราเนี่ยอายุ39ปีมีอาชีพค้าขายทุเรียนครับหลังเกิดเหตุมีพลเมืองดีเนี่ยช่วยคุมตัวไว้ได้แล้วก็ให้ตำรวจนั้นจับตัวไปดำเนินคดีอิสราผู้ก่อเหตุบอกแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผมไปหาเมียผมนั่นแหละเพื่อซื้อทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จะนำกลับมาขายที่แผงบริเวณจุดที่เกิดเหตุระหว่างเดินทางกลับผมเนี่ยแวะกินข้าวเมียเนี่ยก็สั่งส้มตำมาให้กินผมก็บอกเมียไปแล้วว่าผมกินปลาร้าดิบไม่ได้นะผมแพ้แต่ระหว่างกินข้าวปรากฏว่ามันมีชิ้นปลาร้าอยู่ในส้มตำด้วยหลังจากนั้นก็พากันกลับไปที่แผงและผมเองเนี่ยเริ่มมีอาการผิดปกติผมมีผื่นขึ้นตามร่างกายปากเบิกบวมหมดหายใจไม่สะดวกผมก็เลยไปซื้อยาแก้แพ้มากินอาการไม่ดีขึ้นเลยผมก็เลยบอกเมียว่าเฮ้ยเนี่ยเธอพาฉันไปหาหมอหน่อยแต่เมียบอกว่าแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวขอลงทุเรียนที่ร้านให้เสร็จก่อนได้ไหมสุดท้ายเนี่ยก็เริ่มมีปากเสียงกันบอกว่ากูจะตายอยู่แล้วมึงจะมาลงทุเรียนอะไรผมเองเนี่ยเห็นว่าอาการแพ้มันไม่ดีขึ้นจริงๆผมก็เลยคิดจะขับรถไปหาหมอเองแต่จังหวะนั้นเนี่ยได้ยินเมียพูดประชดประชันขึ้นมาบอกว่าก็ถ้ารู้ว่าแพ้ปลาขนาดนี้แล้วจะให้แม่ค้าเขาใส่มาเยอะกว่านี้อีกด้วยคือเมียประชดแบบนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ถ้ารู้ว่าแพ้แบบนี้เนี่ยนะแหมลูกนี้ให้แม่ค้ามันใส่มาเยอะๆก็ดีนี่แล้วก็พูดทำนองว่าถ้าจะไปก็ไปเลยแล้วไม่ต้องกลับมาอีกแล้วนะมึงอ่ะ
0: ค่ะ
1: แบบนี้ครับคุณผู้ชมครับพอได้ยินแบบนั้นเขาบอกเขาฟิลขาดน้อยใจโมโหคิดว่าเมียเนี่ยไม่ได้สนใจนะคว้ามีดครับสำหรับใช้ปลอกทุเรียน

0: แล้วแทงเมียไปหลายครั้งฮะจนเมียได้รับบาดเจ็บสาหัสเบื้องต้นตำรวจสภบ้านบึงครับคุมตัวนายอิสราไว้ดำเนินคดีคือตอนนี้สอบสวนอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็เจ้าตัวเองก็เซ็นชื่อรับทราบข้อกล่าวหาร้องไห้เสียใจนะฮะกับสิ่งที่ทำลงไปลองดูครับ
1: พอเขาโดดลงมาแล้วก็เอามีดที่แผงทุเรียนเนี่ยมาแทงซ้ำอีก
2: ประมาณ3ทีได
1: ้มีดมันสีเล่มเลย
2: ต้องมีดกำไอ้เนี่ยมีดมันกองอยู่ด้วยกัน
3: แฟนรู้ไหมว่าเราแพ
2: ้รู้พอผมกินไปหลายคำไปเห็นตัวผมก็เดินไปซื้อยามากินปากผมไม่กระบวมแขนนี่ก็ขึ้นผื่นเต็มหาที่มันใกล้ที่สุดจะมาฉีดยาไม่ได้ขับรถมาเขาเลยโทรถามเมียผมว่าเอาแล้วทำไมบอกว่าบัตรประชาชนไม่อยู่ผมโทรกับคนไปมันก็บอกว่าถ้าไปแล้วเป็นนิสัยแบบนี้ก็ไปแล้วไปเลยไม่ต้องกลับคืนมาก็ไปเคลียร์มันท้ายรถ
3: แขนจบคำว่าคือไปแล้วก็ไปกับม้า
2: ครับ
3: น้อยใจตรงนี้
2: ครับ
0: แต่เอาจริงๆก็ต้องบอกเลยว่าคนตายก็พูดไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่ามันจริงอย่างที่ทางฝั่งของตัวสามีพูดหรือเปล่านะเพราะคนตายไปแล้วไงมันไม่มีใครได้ยินเหตุการณ์นั้นใช่ไหมพี่หมวย
4: ใช่ค่ะล่าสุดวันนี้ทางทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่แผงทุเรียนค่ะไปเจอกับพี่สาวของผู้เสียชีวิตคุณพิมพกาเดินทางมาจากบุรีรัมย์ค่ะทางพี่สาวบอกว่าตัวเองไม่รู้จักน้องเขยคนนี้ไม่เคยเห็นหน้ากันรู้แต่ว่าน้องสาวคบหากับผู้ชายคนนี้ได้3เดือนแค่นั้นเองแล้วเหตุที่เกิดขึ้นทราบว่ามาจากเรื่องปลาร้าก็คือสงสัยว่าแค่ไม่กินปลาร้าหรือว่าแพ้ปลาร้าไม่น่าจะต้องฆ่ากันถึงขนาดนี้อยากจะให้ทางน้องเขยมาขอขมามาขอโทษญาติๆที่ทำแบบนี้กับน้องสาวแล้วอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
5: จริงๆแล้วผู้ชายนี่เขาเป็นคนใจร้อน
6: ก็อาจจะประมาณนั้นแหละค่ะเพราะว่ายังไม่เห็นหน้าเห็นตาไม่รู้จักเพราะว่าเขาเพิ่งได้กันน้องสาวก็บอกว่าเดี๋ยวลงทุเรียนให้หมดก่อนนะคะก็ทีนี้นอกนั้นเขาทะเลาะอะไรกันก็ไม่รู้ก็ว่าไล่แทงแล้วก็แทงเท่าไหร่ก็ล้มก็ซ้ําอยากจะพูดถึงอ่ะแต่อยากให้เขาออกมาขอขมาอะไรเนี่ยอยากจะเจอน่ะจริงแขนมากมันไม่คาดคิดว่ามันจะเร็วเกินขนาดนี้แค่เรื่องแค่น้ำปลานิดเดียวทำไมต้องฆ่ากันตายขนาดนี้ไม่เคยคิดแม้แต่นิดเดียวเพราะสาวคนนี้เป็นคนเก่งมากทำมาหากินไม่เคยอะไรใครเลยนะแบบเก่งสุดยอดเลยสามารถโอรสได
5: ้เป็นขยันทำมาหากิน
6: ใช่
0: โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมครับแล้วคบกันแค่3 เดือน
4: ค่ะในทางคดีทางร้อยเวรของสภ.บ้านบึงร้อยตำรวจเอกณัฐพงษ์ใจกว้างเจ้าของคดีบอกว่าเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาวันนี้จะนำตัวอิสราไปฝากขังที่ศาลจังหวัดชลบุรีก็คัดค้านการประกันตัวค่ะผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าสรุปสุดท้ายแล้วอิสราไปที่โรงพักก็ไม่ได้ไปหาหมอนะคะเรื่องที่แพ้ปลา
0: ครับ
4: ก็คือถูกดำเนินคดีไปเลย
0: เอาโอเคคุณผู้ชมครับไปที่ราชบุรีคุณผู้ชมครับมีเรื่องราวของหัวอกเมียสุดช้ำนะฮะจับได้ครับว่าผัวเนี่ยไปแอบแซบน้องเมียวัย17 ปีครับถูกทำร้ายและบังคับให้อยู่ด้วยกันแบบ3 คนผัวเมียแต่เมียไม่ทนนะฮะขอแยกบ้านเลยครับหัวตัวดีตามไปง้อพอไม่คืนดีด้วยถูกกระทืบครับ
4: ค่ะ
0: อ้าวลองดูครับคุณผู้ชมครับผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับโพสต์เรื่องราวของเพื่อนสาวพร้อมหลักฐานนะฮะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดระบุว่านอกใจเพื่อนกูนะฮะไปได้น้องสาวแท้ๆของเพื่อนกูมาทำเมียทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยกันเพื่อนกูเนี่ยออกมาเช่าห้องอยู่มึงก็ยังตามมาทำร้ายถึงที่ห้องรอบแรกไม่เป็นไรนะฮะคือมันอาจจะแค่ปวดบวมแต่นี่มาทำร้ายถึงที่ทำงานทั้งที่เลิกกันไปแล้วทักแชทมาหาเพื่อนกูบอกว่าคิดถึงพอเช้ามาก็มากระทืบมาตีมันทำได้ไม่กระทั่งแม่ของลูกไอ้ อะไรไอ้อะไรนั่นน่ะไอ้อะไรจุดเมื่อกี้เนี่ยไอ้อะไรอ่ะเนี่ยไอ้อะไรอ่ะ
4: เลอว
0: ะอ๋อไอเฮีย
4: ค่ะ
0: ใช่ไหม
4: ค่ะ
0: อ๋อนี่ครับคุณผู้ชมครับต่อมาครับเจ้าของโพสต์ได้พาเพื่อน

0: ีทำร้ายร่างกายขอให้อยู่ด้วยกันได้มาแบบ3คนผัวเมียไหนๆเธอเป็นพี่แล้วก็เสียสละให้น้องหน่อยแล้วกันจะให้น้องมันออกไปอยู่ที่อื่นก็ไม่ได้เราต้องอยู่ด้วยกันตอนแรกตนเองไม่รู้จะทำยังไงเครียดจริงๆก็ต้องจำยอมเพราะไม่งั้นจะโดนตบโดนตีบังคับไปถ่ายรูปหอมแก้
1: ม
0: ก็ต้องทำแต่พอมาอยู่ด้วยกันเกือบเดือนมันไม่ได้มันไม่ใช่ขอแยกตัวครับไปอยู่บ้านเช่าเพื่อปล่อยให้ตัวผัวตัวเองเนี่ยอยู่กับน้องสาวไปกันแล้วกันส่วนทางฝั่งของตัวลูกเนี่ยนะฮะตัวญาติของสามีเขาก็รับไปดูแลสามีไม่ยอมเลิกรากับเธอนะครับพยายามตามง้อขอคืนดีขอให้กลับไปอยู่ด้วยกันแบบ3คนผัวเมียเหมือนเดิมเถอะนะพร้อมอ้างว่าให้เธอเองเนี่ยกลับไปดูแลลูกเพราะตนเองไม่ยอมทำตามเอามีดมาขู่ที่บ้านเช่านะฮะตนเองเนี่ย

0: แล้วก็ส่งไปขู่ทั้งเพื่อนด้วยคนใกล้ชิดเธอโดนตามราวีหมดครับทำให้ตอนนี้เนี่ยกลัวมากๆนะครับไม่กล้าออกไปไหนเพราะกลัวถูกทำร้ายอีกนะครับคุณผู้ชมครับ
1: เธอบอกว่าอยากให้ตำรวจเรียกสามีมาพูดคุยค่ะขอให้เลิกรากันไปให้สามีไปอยู่กับน้องสาวอย่างมีความสุขอย่าได้มาตามราวีเธอเลยอย่ามาทำร้ายเธออีกเลยแล้วขอให้เธอได้มีโอกาสเจอกับลูกบ้างตอนนี้เธอบอกว่าไม่กล้าจะไปหาลูกชายคือพลาดไปหาก็กลัวว่าจะถูกสามีทำร้าย
0: ลองฟังฮะ
2: เมื่อไม่นานมาเนี้ยประมาณ3เดือนที่แล้วคือหนูจำได้ว่าเขามีความสัมพันธ์กับน้องสาวแท้ๆของหนูซึ่งรับไม่ได้ก็เคยทดลองอยู่นะพี่เขาให้อยากให้อยู่ด้วยกัน3คนซึ่งหนูก็ทดลองอยู่แล้วแต่ว่ามันรับไม่ได้พี่ก็เลยแยกตัวออกมาอยู่ห้องเช่าหนูเขามาหาที่ปั๊มเหมือนแบบว่าหนูมีคนคุยเขาถามว่ามีความสุขมากหรอมีความสุขมากใช่ไหมเขาแล้วแบบเขาก็ตีกันตามคลิปเลยพี่
3: ที่เราทำร้ายร่างกายเรา
2: ใช่

0: กุญแจ
1: ค่ะ
0: ใส่ในนิ้วอ่ะเป็นเหมือนสนับมืออ่ะคุณผู้ชมเป็นกุญแจนะกุญแจรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็มันก็เป็นเดือยออกมาก็ต่อยเข้าไปเนี่ยทะลุ
1: เป็นรูเลย
0: เป็นรูเมื่อกี้เนี่ยเห็นไห
1: ม
0: โอ้โหเฮ้ยมันโหดขนาดนั้นเลยมันดีไม่ทะลุเข้าไปในกระโหลกกระโหลกเขานั่นอ่ะ
1: เย็บสองเข็ม
0: ไอ้ที่เย็บเพราะแผลมันเล็กใช่ไหมฮะแต่ไอ้ความลึกเนี่ยคุณผู้ชมคิดดูดิเดือยกุญแจมันโผล่มาอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วต่อยเข้าไปเนี่ยปักเข้าไปเนี่ยโอ้โหโหดจริง
1: ค่ะตอนนี้ผู้กำกับสภ.สวนผึ้งพันตำรวจเอกสมบัติโพงงามบอกว่าทราบเรื่องหมดแล้วค่ะสั่งการให้พนักงานสอบสวนเร่งดำเนินการในคดีให้เร็วที่สุดเพื่อให้ผู้เสียหายสบายใจ
0: นี่นะ
1: สภ.สวนผึ้ง
0: แต่ตอนแรกเขาว่าไงนะ
1: เงียบกริบค่ะ
0: เป็นข่าวแล้วเนี่ยตอนนี
1: ้ค่ะ
0: เป็นข่าวแล้วเนี่ยนะครับตอนแรกบอกเงียบกริบเลย
1: ค่ะ
0: ไปแจ้งความครั้งแรกครั้งแรกบอกไม่รับเรื่องของผัวเมีย
1: ให้คุยกันเอง
0: ไปคุยกันเองเลยมันทำร้ายร่างกายก็ไปคุยกันอะไรครั้งที่สองไปแจ้งอีก
1: เงียบ
0: เงียบรับเงียบ
1: ค่ะ
0: ครั้งที่สามเป็นข่าวเลยปุ๊บพุ่มกลับบอกให้ลูกน้องจัดการแล้ว
1: ค่ะ
0: นี่นะได้รับเรื่องทั้งหมดแล้ว
1: ค่ะให้ดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดพุ่มกลับบอก
0: พุ่มกลับผมขออนุญาตฝากนิดนึงฝากไอ้คนที่เขาไปแจ้งคนนั้นแหละให้จัดการที่บอกไม่รับอ
1: ่
0: ะให้ตำรวจในนั้นอ่ะไปจัดการ
1: ค่ะ
0: นะฝากพุ่มกลับที่สวนผึ้งหน่อย
1: ค่ะ
0: นะครับเอาพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
3: แม่จะทำอะไรอะคะ
2: ก็จะสอยมะม่วงสิ
3: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
2: สั่งลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
3: มันไม่เหมือน
4: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
5: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
2: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
4: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
6: ค่อยๆเดินนะแม
2: ่อุ้ยหลางหลาย
4: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
7: ยังไหวอยู
4: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
7: อ้าวมาแล้วเด็ก
8: ๆ
2: แกนี่ดีเนาะล้มก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช
7: ้ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
4: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065533ไทยประกันชีวิต
9: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยะทั่วไป
10: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
11: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
12: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
13: ขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
14: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
15: ทั้งบ้านงานเดียวคุ้มสุดเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่92เลือกดีไซน์เลือกแต่งบ้านครบจบในงานเดียว 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี

0: นี่แม่คิดว่าผมเป็น
1: หรือเปล่า
0: ผมชอบผู้หญิงครับไม่ได้ชอบผู้ชายครับแม
1: ่แน่นะ
0: ใช่ครับ
2: เจ้น้องทายอยู่ตักเนี่ยก็มั้งหาว่าน้องอยู่สก้อย
1: ผู้หญิงคนนี้ยุยงให้ลูกแข่งข้อกับแม่ใช่ไหม
0: ผมไม่ได้ล่วงเกินอะไรคุณเลย
3: เปล่าเข้าใจค่ะ
4: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20:25 น.เริ่ม5กันยายน
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ในคอลเลคชันของเสียงเนี่ยมีของดีอยู่หน้ากากครับทิมดำ
7: ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพายุ
6: ผมสามารถช่วยคุณได้นะครับ
7: ใช่จริงๆด้วยอ่ะนี่มันเดือชาวทะเลดาว
1: เกาะสวรรค์สวยสมชื่อเลยอ่ะ
4: บัตรรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ทริปเคชั่นทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่าราณีที่จะไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้สนับสนุนทริปเดินทางสุดแสนพิเศษโดย
8: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
9: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
10: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
8: ้ Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
11: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี
12: ้นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
13: สนับสนุนโดยลดเหนื่อยนิ่งทุก30 นาทีขยับ3 นาทีจากสสส.

0: น้ำนมถั่วเหลืองและข้าวซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
1: ผู้ชมครับไปดูข่าวนี้หน่อยฮะคือวันนี้มันมีกรณีของความคืบหน้าของคุณแตงโมนิดานะฮะเป็นอดีตนักแสดงสาวที่ล่วงลับไปครับคือเธอเองเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วกว่า4ปีนะครับปรากฏว่านักแสดงสาวคนหนึ่งผู้ชมครับก็คือคุณขวัญอุษามณีล่าสุดเนี่ยนะฮะคือเธอเองเนี่ยออกมายืนยันนะครับว่าตัวเธอเองเนี่ยไปลงเรือในวันนั้นด้วยเหมือนกันเนี่ยครับวันนี้ตัวเธอเองก็เลยเดินทางไปที่สน.นะครับผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้หน่อยครับคืออาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ครับประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินนะฮะพร้อมด้วยคุณขวัญอุษามณีรวมไปถึงคุณแม่คุณขวัญครับคุณพนิดานะครับขอโทษนะครับเป็นคุณแม่ของคุณแตงโมสิคุณแม่คุณแตงโมขออภัยนะฮะคุณแม่คุณแตงโมเนี่ยคุณแม่พนิดานะครับก็นำพยานหลักฐานเกี่ยวกับภาพถ่ายเรือในคืนวันที่24กุมภาพันธ์65ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับทางกติกครับก็คือนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์ในข้อหาอ้างหรือนำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สำนวนคดีนะครับคุณผู้ชมครับนั่นนะฮะลายจุดนั่นนะคุณผู้ชมเห็นไหมลายจุดในคุณแม่คุณแตงโมนะ
2: ค
1: ่ะอาจารย์ปานเทพนะนี่คุณขวัญนะคุณผู้ชมครับอาจารย์ปานเทพแกชี้แบบนี้ฮะบอกว่าจุดสำคัญที่ไปถ่ายภาพใบหนึ่งในเวลา2 ทุ่ม 32 นาทีซึ่งมีการนำไปใช้ในชั้นของตำรวจและนำสืบประกอบคดีความในชั้นศาลเป็นภาพของคุณกระติกนะที่อ้างว่าคุณกระติกนั้นอยู่บนหัวเรือแต่จากการตรวจสอบพบว่าไม่ใช่เรื่องจริงเพราะเวลานั้นคุณอัฟฟานแจ่มใสไปยืนถ่ายภาพสะพานพระราม8ในระยะไกลแล้วถ่ายติดภาพใบนั้นมาเมื่อมาซูมดีๆและปรับแสงจะพบว่าเรือลำนั้นไม่ใช่เรือของคุณแตงโมแต่เป็นเรือของคุณขวัญอุษามณีหลักฐานที่ชี้ชัดก็คือชื่อข้างเรือและรูปแบบของเรือที่แตกต่างกันอันนี้ใช่ไหม
2: ค่ะ
1: อันนี้นะอันนี้คือเป็นคุณขวัญใช่ไหมคุณขวัญบอกเป็นคุณขวัญใช่ไหมอันเนี้ยคุณขวัญบอกว่าเนี่ยเป็นคุณขวัญเองแล้วบอกเรือเนี่ยมันก็คนละลำด้วยนี่ครับคุณผู้ชมครับแต่คุณกระติกกลับไปอ้างว่าภาพที่เห็นภาพผู้หญิงยืนอยู่บนหัวเรือเนี่ยก็คือตัวเธอเองก็คือถ่ายตอน3 ทุ่ม 56 นาทีแต่ที่จริงแล้วคุณอัฟฟานถ่ายไว้2 ทุ่ม 32 นาทีซึ่งตอนนั้นเรือของแตงโมเพิ่งจะออกจากร้านครัวตานิดและคุณกระติกกลับไปเซ็นยืนยันในหลักฐานชิ้นนี้ว่าคนในภาพนี้คือตัวเธอถือว่าให้การเท็จและนำเอกสารเท็จไปใช้ในชั้นศาลลองฟังเสียงอาจารย์ปานเทพดูนะครับ
3: มีภาพหนึ่งที่ถูกถ่ายเอาไว้ในเวลา 20.32 นแล้วก็มีการให้การในชั้นตำรวจนะครับแล้วก็มีการนำสืบในชั้นศาลซึ่งระบุว่าเอกสารเหล่านั้นนะครับเป็นเอกสารที่เป็นภาพของคุณกระติกอยู่หัวเรือเรือของคุณกระติกแตงโมอยู่ที่หัวเรือแล้วก็มีคนถ่ายภาพเป็นคุณแตงโมซึ่งพบว่าไม่ใช่ความจริงนะครับเพราะว่าคนที่ถ่ายภาพเป็นคุณซับ
2: คุณอัฟฟาน
3: อัฟฟานนะครับซึ่งเป็นน้องชาย
2: น
3: ้องชายของคุณดาด้าเป็นคนถ่ายภาพนั่นเองคุณดาด้าแจ่มใสเนี่ยได้เป็นคนโพสต์ภาพนี้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครั้งแรกแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเป็นใครอยู่ในเรือรู้แต่ว่าเวลานั้นเป็นเวลา 20.32 นซึ่งในขณะนั้นเรือของคุณแตงโมและคุณกระติกยังไม่ถึงลิเวอร์เดลเลยจึงแน่ใจได้ว่าเป็นเรือคนละลำเฉพาะแค่นี้ก็ถือว่าจบแล้วนี่คือข้อที่1 นะครับประการที่2แล้วใครอยู่ในเรือเพราะเป็นหัวเรือที่อ้างว่าเป็นคุณกระติกเราได้ตรวจสอบภาพอย่างรายละเอียดนะครับก็พบว่าเป็นคุณขวัญอุษามณีซึ่งวันนี้คุณขวัญก็มาในฐานะผู้ที่ยืนยันภาพว่าตัวเองไปในเวลาดังกล่าวนะครับเรือดังกล่าวและตัวเองอยู่ที่หัวเรือแต่ถูกแอบอ้างนำมาใช้ในชั้นศาลซึ่งคุณแม่เป็นผู้ฟ้องจึงอยู่ในฐานะพยานที่เล่าความจริงกับเรื่องภาพของตัวเองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าครบองค์ประกอบนะครับ
1: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับ
4: อาจารย์ปานเทพยังบอกด้วยว่านอกจากนี้ยังมีภาพที่คุณกระติกถ่ายคู่กับแตงโมถูกพิสูจน์โดยคุณเอกราชนามโพคินผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบเอกสารและภาพถ่ายว่าภาพนี้ผ่านการตัดต่อถมดำแล้วก็เคยถูกลบออกจากเครื่องก่อนจะนำไฟล์ภาพที่ตัด

0: ต่อเป็นภาพของคุณกติกกับคุณแตงโมใส่กลับเข้าไปในเครื่องภายหลัง
1: ก็คือภาพเมื่อสักครู่นี้ที่ขึ้นนะทีมงานเราขึ้นดูสิฮะไม่ใช่
0: ภาพที่คู่กันคุณแตงโมกับคุณกติก
1: นี่ใช่ไหม
0: ที่บอกว่ามีการตัดต่อและมีการถมดำแล้วก็มีการอธิบายเรื่องภาพถ่ายในช่วงเวลา 4:13 นาทีในชั้นศาลมีการอ้างว่าเป็นภาพของคุณกติกเดี่ยวขณะที่เดินทางกลับจากสะพานพระราม8โดยอ้างว่าแตงโมเป็นคนถ่ายแต่จากการตรวจสอบไฟล์ในเครื่องพบว่าภาพนี้ถ่ายในเวลา 3:57 นาทีไม่ใช่เวลา 4:13 นาทีตามที่ถูกกล่าวอ้างซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าคุณแตงโมยังมีชีวิตแล้วก็ถ่ายภาพให้ในเวลาดังกล่าวทั้งที่เหตุการณ์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริง
2: มีภาพที่ถูกนำมาใช้ในชั้นศาลว่าเป็นภาพคุณกระติกเดี่ยวคืออ้างว่าเป็นขากลับจากสะพานพระราม8นะครับแล้วอ้างว่าคุณแตงโมถ่ายภาพเราพบในเครื่องพบว่าไม่ใช่เป็นเวลา 22.13 นแท้ที่จริงเป็นเวลา 21.57 นซึ่งทำเช่นนั้นก็ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าแตงโมมีขาไปเป็นภาพคู่กระติกแตงโมขากลับเป็นผู้ภาพกระติกเดียวแตงโมถ่ายภาพให้และแตงโมยังถ่ายภาพให้อยู่ในเวลา 22.13 ซึ่งไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นถ้าสมมุติว่าพิสูจน์ได้ว่าเอกสารทุกอย่างที่นั้นมันเท็จเป็นขั้นตอนนะครับขั้นตอนต่อไปมันก็จะยื่นต่อตามกระบวนการว่าปปช.มีความจะต้องมีความเห็นอย่างไรในสิ่งที่ DSI ได้ทำการยื่นไปแล้วนะครับว่ามีเอกสารอะไรที่ไม่ถูกต้องมีการนำข้อมูลอาจเป็นเท็จบ้างในส่วนของภาคเอกชนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเราก็ยื่นวันนี้แล้วมันจะเป็นลูกโซ่แน่นอนครับผมยืนยันได้เพราะมันจะลามต่ออีกหลายกรณีครับคืออุทธรณ์เนี่ยเราอุทธรณ์ไปนะครับแต่เราอุทธรณ์จากปัญหาที่กัดกระดุมเม็ดแรกไปอ้างว่าข้อหานะครับประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่ว่าเราไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ได้ยื่นอีกแบบนึงว่าขอให้ไต่สวนความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเราเห็นความผิดปกติทั้งกระบวนการ
1: นี่ครับผู้ชมครับซึ่งแน่นอนครับคุณขวัญอุษามณีก็บอกแบบนี้บอกว่าตัวเธอเองเนี่ยเพิ่งจะทราบนะครับเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากอาจารย์ปานเทพโทรศัพท์ไปสอบถามเธอตัดสินใจนะครับไปเป็นพยานในฐานะที่เป็นลูกตำรวจจึงต้องการที่จะมาพูดข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ถูกต้องแม้สุดท้ายแล้วต้องขึ้นอยู่กับการรวบรวมพยานหลักฐานของทางตำรวจอีกทีนึงก็หวังว่าข้อมูลในวันนี้เนี่ยก็ถือน่าจะเป็นประโยชน์ลองฟังดูครับ
3: วันนี้ขวัญเชื่อว่าเราก็มาเป็นอีกหนึ่งในข้อมูลที่เราจะสามารถทำให้พี่ๆพนักงานสอบสวนท่านอัยการศาลหรือพี่ๆตำรวจเนี่ยได้ข้อมูลที่เป็นระบบและชัดเจนมากขึ้นค่ะแล้วก็สุดท้ายขวัญก็เชื่อว่าตำรวจก็จะพดุงความยุติธรรมคือเรามาเราก็ขวัญมาในฐานะที่เราเป็นลูกตำรวจเนาะเราไม่ได้มาเพื่อจะมาโจมตีว่าใครคนใดคนหนึ่งทำผิด
4: คือขวัญเพิ่งมาทราบเมื่อไหร่ว่ารูปเราถูกเอาไปใช้ในสำนวนนะคะ
3: หนูเพิ่งทราบเมื่อวันอาทิตย
5: ์ที่ผมโทรไป
3: ใช่ที่อาจารย์โทรมาคือวันอาทิตย์ค่ะเพราะว่าอย่างที่คนไทยไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศนะคะก็จะได้เอาใจช่วยเรื่องของพี่โมตลอดแล้วก็เรื่องขวัญก็ด้วยเหมือนกันแต่เราไม่เคยเห็นในเรื่องของเอกสารหรือตรงนี้ว่าเอาข้อมูลว่าเรือของขวัญที่ขวัญไปลงนั่งอะค่ะไปให้ข้อมูลบิดเบือนหรือไปให้ข้อเท็จจริงอะไรที่มันคลาดเคลื่อนมันผิดไปอะ
0: อาจารย์ปานเทพยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าเรื่องนี้เจ้าหน้าที่รัฐมี2ทางเลือก1ก็คือเจ้าหน้าที่ถูกบิดเบือนหลอกลวงจนหลงเชื่อ2เข้าร่วมในขบวนการบิดเบือนคดีคือเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเองนะคะที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาขณะที่ Facebook ของอาจารย์ปานเทพได้มีการโพสต์ภาพของคุณขวัญลงเรือในวันที่24กุมภาพันธ์ปี65ระบุว่าเป็นหลักฐานว่าคุณขวัญลงเรือไปสะพานพระราม8จริงพร้อมกับข้อความว่า4ปีผ่านไปเพิ่งได้ภาพหลักฐานยืนยันขวัญอุษามณีอยู่ในเรืออีกลำในคืนเดียวกันโดยในเรือดังกล่าวมีคนบนเรือ6คนและขวัญอุษามณีใส่ชุดสีชมพูเหมือนกับแตงโมไปถ่ายภาพที่หน้าสะพานพระราม8ในคืนวันเกิดเหตุตอน 2:32 นาทีแต่ถูกกติกนำไปแอบอ้างจึงให้ความร่วมมือเต็มที่พร้อมจะไปเป็นพยานให้กับคุณแม่แตงโมที่จะแจ้งความกติกในข้อหาอ้างและนำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สำนวน ก็เดินทางไปวันนี้นะคะที่จะมีการแจ้งความเอาผิดกติกค่ะข้อหาให้การเท็จ
1: ครับก็ต้องไปว่ากันนะฮะว่าตกลงแล้วจะยังไงกันต่อไป
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่ถูกบิดเบือนจนหลงเชื่อหรือว่าเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในขบวนการบิดเบือนคดีความซะเอง
1: ท่านผู้ชมครับเอ้าไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวแหมคุณผู้ชมอันนี้คุณผู้ชมต้องลองดูเลยนะอยากให้ดูจริงๆอันเนี้ยแล้วเรื่องนี้เดี๋ยววันนี้จะมาออกโหนกระแสด้วยมันเป็นเรื่องราวนะครับของทางสาวคนหนึ่งนะฮะป่วยเป็นโรคไตร้องขอความเป็นธรรมมานะฮะกับทางฝั่งของตัวท่านธนกฤตบอกตัวเองเนี่ยโดนหมอคุกคามครับแล้วก็ข่มขู่หลังขอไปส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นคือเรื่องนี้นะครับผู้เสียหายเนี่ยฮะบอกว่าเธอเองเนี่ยป่วยเป็นโรคไตนะ
0: ค่ะ
1: คือเธอส่งมาให้รายการโหนกระแสเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับแล้วทางรายการโหนกระแสก็เลยส่งต่อให้ท่านธนกฤตให้ท่านธนกฤตเองเนี่ยลองไปตามดูซิว่าเป็นยังไงเนี่ยนะครับคือปรากฏว่าคุณผู้ชมครับมันกลายเป็นว่าตัวเธอเองเนี่ยป่วยเป็นโรคไตเนี่ยนะฮะแล้วบอกว่าถูกแพทย์คลินิกแห่งหนึ่งคุกคามข่มขู่หลังเดินทางไปขอใบส่งตัวนะครับไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลแต่สุดท้ายเกิดปัญหาเรื่องของแนวทางการรักษาทั้งการไม่จ่ายยาความดันที่รับประทานเป็นประจำและแพทย์เนี่ยเสนอจ่ายยาชนิดหนึ่งที่ผู้ร้องเนี่ยอ้างว่าหยุดใช้ตัวนี้มาหลายปีแล้วเพราะเคยแพ้ยาก่อนเกิดเหตุโต้เถียงและแพทย์เนี่ยเดินเข้ามาประชิดตัวจนเหมือนแบบหน้างานในคลินิกเนี่ยพนักงานในคลินิกเนี่ยต้องเข้ามาห้ามนะฮะคุณผู้ชมครับพร้อมกับอ้างนะว่าตัวเองนั้นถูกข่มขู่จะตามไปถึงที่บ้านไม่ออกไปส่งตัวให้หากจะกลับมารักษาอีกครั้งหนึ่งขณะที่ผู้ร้องก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้เป็นฝ่ายโวยวายหรือข่มขู่เลยนะฮะแล้วก็เดินทางไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับคืออันนี้เขาเขียนมางงๆหน่อยคุณผู้ชมผมเล่าเองดีกว่าคือจริงๆแล้วอย่างนี้คือผู้หญิงคนนี้ที่เขาส่งไปที่โหนกระแสเนี่ยตัวเธอเองเนี่ยไม่สบายก็ไปหาคุณหมอนะฮะปรากฏว่าตัวเธอเองเนี่ยนะฮะเธอต้องเป็นโรคตรงโรคไตทีนี้เธอเองเนี่ยได้รับยามาเธอก็บอกว่าคุณหมอคะยาอันนี้หนูทานไม่ได้เพราะหนูแพ้คุณหมอก็เหมือนกับมีปัญหามีประเด็นนะครับทีนี้เธอเองก็เลยรู้สึกว่าเธออยากจะไปรักษาตัวที่อื่นต่อเพราะอยู่ที่นี่แล้วมันไม่น่าจะไปไหวละก็เลยมีการไปพูดคุยสุดท้ายเนี่ยก็มีประเด็นกันเกิดขึ้นปรากฏคุณหมอเองเนี่ยนะฮะโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ใช้คำพูดที่มันแบบคุณผู้ชมต้องฟังอ่ะเอ้าลองฟังดูแล้วกัน
5: ฮัลโหลค่ะ
6: มีอะไรลูก
5: คุณหมอเป็นคนโทรมานะคะมีอะไรเอ่ย
6: ก็บอกแล้วไงก็ตามนั้นแหละจ้ะเป็นคนไข้ชั้นต่ำก็อยู่ชั้นต่ำไปเถอะ
5: อ๋อค่ะแล้วยังไงต่อคะ
6: มาใช้สวัสดิการรัฐก็อย่างนี้แหละ
5: แล้วยังไงต่อจ้ะ
6: ก็กระเด็นไปเรื่อยๆนั่นแหละ
5: ไม่แล้วยังไงต่อคะ
6: อ๋อสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่เป็นคนหรอกฉันก็เห็นตายไปหลายเคสแล้ว
5: คือยังไงคะคือคุณหมอต้องการอะไรคะ
6: รำคาญว่ะ
5: คุณหมอโทรมาทำไมล่ะคะ
6: ด่าเธอไปจะเตรียมตังค์มาด้วยแล้วกัน
5: ต้องการอะไรคะ
6: ไม่เป็นไรตามนั่นแหละจ้ะประกันตัวด้วย
5: โกรธอะไรอะจ๊ะ
6: ที่สุดไม่มีโกรธหรอก
5: โมโหอะไรหรือเปล่า
6: ตายเร็วๆนะเดี๋ยวก็ตายแล้วใช้ยา30บาทยาหวยอ่ะพัน
1: เมื่อกี้เนี้ยเป็นตัวคนป่วยที่คุยนะฮะทีเนี้ยคุณหมอเองก็ยังโทรตามมาราวีอีก
0: โทรเยอะมาก
1: เธอก็ไม่รู้จะทำยังไงคุณผู้ชมครับสุดท้ายเธอให้น้องสาวเธอเนี่ยเป็นคนรับสายนะฮะปรากฏว่าตอนนั้นรับไม่ทันก็เลยโทรกลับไปคุณหมอใส่ยับอีกฮะแต่น้องสาวไม่ได้เหมือนพี่สาวนะลองฟังดูนะ
6: ตายเร็วๆนะเดี๋ยวก็ตายแล้วใช้ยา30บาทยาหวยอ่ะ 1,500 เขาจะรักษามือได้เท่าไหร่เดี๋ยวก็ตายแล้วไม่ได้เป็นคนแล้ว SLE อ่ะมันลงไตลงหัวใจก็ตายหมดแล้วผมร่วงอัปลักษณ์หัวก็ทิ้งเงินก็ไม่มีใครเขาเกาะก็ไปจะเป็นขอทานแต่ไปมาคนอย่างมึงอ่ะขายบ้านพ่อเหอะตระกูลรับรองไม่มีตังค์หรอกอย่างเงี้ยได้30บาทก็คนชั้นต่ำอ่ะ
5: เห็นมันพูดอยู่ดีมันจะพูดคนเดียวได้นานแค่ไหน
6: แมงดาเกาะด้วยไม่ต้องเสียตังค์ฟรีแล้วก็บ้านก็เสียหลอกเงินอีกให้เขาไปทำเมียเป็นโรคเงี้ยเดี๋ยวก็ตาย
1: จริงๆอ่ะมันจะมีเสียงที่น้องสาวพูดอีกเขารับแทนพี่สาว
0: อ
1: ันนั้นก็ใส่กันยับเหมือนกัน
0: ค่ะบาง
1: ทีมงานผมไม่รู้เขางงอะไรกันตอนนี
0: ้บางสายก็พอโทรมาก็คือเปิดบทสวดให้ฟังก็มีบางทีก็คือทางผู้เสียหายเปิดบทสวดเจ้าแม่กวนอิมให้ฟังคือหมอโทรมาเยอะมาก
1: คือมันก็เลยกลายเป็นประเด็นนี่แหละคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้จะไปทำในรายการโหนกระแสเดี๋ยวผู้ชมตามนะมันไม่ได้มีแค่คลิปนะมันมีข้อความมีแชทต่างๆนานาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวลองไปฟังดูแล้วกันเพราะวันนี้เนี่ยทางผู้เสียหายเข้ามาผู้เสียหายเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะกับหมอท่านเนี้ยแล้วหมอเนี่ยด่าแบบแรงมากบอกคนใช้บัตร30บาทเนี่ยเป็นพวกชั้นต่ำ
0: ค่ะแล้วก็บอกทางน้องผู้เสียหายบอกว่าเนี่ยเป็นโรคเนี้ยเดี๋ยวก็ตายอายุอยู่ได้ไม่เกิน40อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่น่าเชื่อว่าหมอจะพูดแบบนี้กับคนไข้แล้วก็ลามไปถึงหาว่าสองพี่น้องไปทำงานไปทำอาชีพอย่างนู้นอย่างนี้คือไม่คิดว่าจะเป็นหมอจริงๆที่พูดจาแบบนี้กับคนไข้อะค่ะ
1: หมอดุแล้วกันนะแล้วที่สำคัญหมอบอกเลยว่าเดี๋ยวหมอจะตามไปถึงบ้านนะจ๊ะหมอจะตามไปถึงบ้านนะแล้วเดี๋ยวจะเอาตำรวจไปด้วยแล้วบางคนเนี่ยโดนหมอฟ้อง
0: ใช่แล้วบอกให้เตรียมรอรับหมายศาลได้เลย
1: หมอฟ้องคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: ปรากฏคุณผู้ชมเชื่อไหมไม่ใช่แค่นั้นนะพี่หมวยเขาฟ้องแล้วไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะมีหมายศาลไปจับนะเขาฟ้องเลยแต่ศาลยกฟ้องหมอนี่กระเด็นเลย
0: ค่ะ
1: โอ้โหสู้ไม่ได้ตู้ไม่ได้นะฮะเอาพักก่อนเนาะ
0: ค่ะ
1: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลดละกรอบมาก
1: มึงไม่ให้เงินกูแล้วมึงจะให้กูเอาเงินจากที่ไหน
2: พ่อแม่อย่าเป็นตู้ไอเทมเคลื่อนที่เลยไงวะ
3: จะขายตัวเป็นคนตายคุณไม่ชอบให้ฉันเป็นเด็กเอ็นฉันก็ไม่ชอบให้คุณมาดูถูกอาชีพฉันเหมือนกันไม่ต้องมาเจอกันจะได้จบ
4: ฉันเป็นคนเอาแต่ใจแล้วใครก็ขัดใจฉันไม่ได้ด้วย
2: เธอทำอะไรได้บ้าง
4: ถ้าเหมือนที่เธอเคยทำจะทำกับฉันแค่คนเดียว
1: เก่งโง่ถูกหลอกหรือเปล่า
2: ป้า
1: ไอ้คนประเภทนี้มันเลือกเงินใครมีเงินมันก็ไปหมดแหละ
4: คุณจะทนได้หรอถ้าคนมองว่าคุณคบกับผู้หญิงอย่างฉัน
5: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น.เริ่ม11 กันยายน
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ลดเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์แครบมีรถอะไรอีกอ่ะ
8: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
7: โอเค
9: เนสกาแฟ Rich Aroma
10: สูตรใหม่
9: เพิ่มกาแฟ
10: เติมนม
9: อร่อยไปอีก
10: สูตรใหม
11: ่ลองหน่อยนะ
12: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโคลนอัพช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B-Fort Tablet ให้ B-Fort Tablet ดูแลคุณโอเต้ปาปริก้าคอนเนทกรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
13: คุณผู้ชมครับ
14: ไ
13: ปดูเรื่องของการตลาดเราสักนิดคุณผู้ชมครับใครที่กำลังมองหาทางออกเรื่องภาระหนี้สินนะครับโดยเฉพาะคนที่มีหนี้เสียกว่า 100,000 บาทนะฮะต่ำกว่า 100,000 บาทนะครับวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับเรียกว่าเป็นโอกาสครับที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ทางการเงินและก็ช่วยลดภาระด้วยโครงการดีๆที่มีอยู่จริงนะครับเป็นโครงการของกระทรวงการคลังหรือว่าธปท.แล้วก็สถาบันทางการเงินนะครับกับโครงการที่ชื่อว่ากริดหนี้ไวไปต่อได้ครับคุณผู้ชมครับโครงการนี้นะครับดำเนินการโดยแซมนะครับหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยครั้งนี้นะครับแซมเองเนี่ยออกมาเรียกว่ามีมาตรการพิเศษนะฮะเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยครับที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายและเป็นหนี้ที่แซมเป็นผู้ดูแลอยู่นะครับก็คือจะเป็นหนี้ไม่มีหลักประกันทั้งประเภทบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลรวมไปถึงสิ่งที่เรียกว่าติ่งหนี้ครับ
14: หรือส่วนต่างยอดหนี้ที่ยังค้างชำระหลังจากที่มีการจัดการหนี้แบบมีหลักประกันไปแล้วต้องเป็น

0: ้เสีย NPL ค้างชำระเกินกว่า90วันณวันที่30กันยายนปี2568รวมทุกประเภทสินเชื่อและทุกสถาบันการเงินและไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ในรายชื่อแซงชั่นลิสต์ของทางปปง.สำหรับแนวทางการแก้ไขหนี้ในโครงการนี้แซมมีทางเลือกให้ถึง2รูปแบบค่ะแบบแรกก็คือจ่ายปิดจบจะเหมาะสำหรับคนที่มีเงินก้อนแล้วก็อยากจะปลดภาระให้เร็วที่สุดเพราะว่าจะลดเงินต้นให้ทันทีถึง 50% แล้วถ้าชำระเสร็จสิ้นภายในวันที่31ธันวาคม2569ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเรามีหนี้เงินต้น 10,000 บาทจ่ายเพียง 5,000 บาทก็สามารถปิดบัญชีหนี้ใบนั้นได้ทันทีค่ะแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมชำระเป็นเงินก้อนใหญ่ก็สามารถเลือกแบบที่2แบบที่2ก็คือผ่อนชำระหนี้เป็นงวดแบบนี้จะได้รับส่วนลดเงินต้นทันที 30% และที่สำคัญคือไม่มีดอกเบี้ยโดยสามารถเลือกผ่อนชำระได้แบบยาวๆถึงวันที่30มิถุนายนปี2572ตัวอย่างเช่นคุณเป็นหนี้ 100,000 บาทจ่ายเพียง 7,000 บาทหรือว่าคิดเป็น 70% ของเงินต้นค่ะแล้วถ้าเริ่มผ่อนตั้งแต่กันยายนปีนี้ก็จะผ่อนเพียงเดือนละประมาณ206บาทเท่านั้นและสำหรับใครที่สนใจอย่ารอช้านะคะขั้นตอนง่ายมากๆทำได้ด้วยตัวเองผ่านมือถือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้แซม Plus ค่ะก็รองรับทั้งระบบ iOS และ Android หรือว่าจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอก็ได้ค่ะ
1: 10,000 นะ
0: เมื่อเข้าแอปแล้วให้ทำตาม4ขั้นตอนง่ายๆก็คือเช็คสิทธิ์แล้วก็ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนและสแกนใบหน้าเลือกแผนชำระเงินจะจ่ายแบบจ่ายปิดจบหรือว่าผ่อนชำระก็เลือกได้ตามสะดวกนะคะจากนั้นทำสัญญาผ่านระบบค่ะและสุดท้ายก็คือการจ่ายเงินตามแผนที่เลือกไว้ค่ะ
1: ครับ
0: นอกจากแอปพลิเคชันแล้วนะคะทางแซมยังมีช่องทางอื่นๆให้ติดต่อก็คือทาง LINE ก็ได้ก็แอดไลน์ค่ะแอดแอดไซน์นะคะ
1: แอดไซน์นะฮะเป็นแอดนำหน้านะครับแซมโซเชียล AMC ครับผู้ชมครับหรือเว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่า เป็นเว็บไซต์แบงก์ชาติเนี่ยแหละฮะเว็บไซต์ bot.or.th ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ยังมีเว็บไซต์ของแซมโดยตรงนะครับที่เว็บไซต์ sam.or.th นะครับหรือหากท่านใดนะครับไม่สะดวกในการใช้ช่องทางออนไลน์อยากพูดคุยสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงโทรไปได้เลยนะครับที่หมายเลข1443นะครับกด6ย้ำนะครับ1443กด6นะครับรีบตัดสินใจกันได้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อเราปิดหนี้ได้สำเร็จประวัติทางการเงินในเครดิตบูโรเองเนี่ยก็จะรับการปรับปรุงตามข้อมูลการชำระหนี้ถือเป็นโอกาสหนึ่งนะครับในการเริ่มต่อชีวิตใหม่ในทางการเงินเพื่อให้ทุกคนนั้นปิดหนี้ไวไปต่อได้และไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับและอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับอย่าลืมนะครับว่าอันนี้เนี่ยนะครับคือถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมชำระเป็นเงินก้อนใหญ่นะฮะสามารถเลือกแบบที่2ก็คือผ่อนชำระหนี้เป็นงวดๆได้เลยนะครับแบบนี้จะลดเงินต้นได้ทันที 30% เลยครับและที่สำคัญคือไม่มีดอกเบี้ยนะฮะโดยสามารถเลือกผ่อนชำระได้ยาวๆถึง30มิถุนายน72เลยครับตัวอย่างนะฮะคุณผู้ชมครับอย่างเช่นว่าหนี้เนี่ย 10,000 บาทจ่ายคืนเนี่ยนะเพียง 7,000 บาทนะฮะหรือคิดเป็น 70% ของเงินต้นนะครับถ้าเริ่มผ่อนตั้งแต่กันยายน69นี้จะผ่อนเพียงเดือนละประมาณสัก206บาทเท่านั้นเอง
0: ค่ะแต่ว่าถ้าเลือกแบบแรกก็คือจ่ายปิดจบนะคะคนที่มีเงินก้อนแล้วก็อยากจะปลดภาระหนี้ให้เร็วก็จะลดเงินต้นให้ 50% ทันทีเลยถ้าเกิดว่าจ่ายจบภายในวันที่31ธันวาคมปีนี้อย่างเช่นถ้าหนี้เงินต้น 10,000 บาทจ่าย 5,000 ก็ปิดหนี้ได้เลย
1: โอเคนะคร
0: ับ
1: ตามนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็อย่าลืมนะคุณผู้ชมครับเอายังมีอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายทำทันที Action Fight Plus คุณผู้ชมครับโดย MEA นะครับการไฟฟ้านครหลวงได้ร่วมกับ3จังหวัดนะครับก็คือกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการลงนาม MOU นะครับการบริหารจัดการอัคคีภัยและสาธารณภัยยกระดับความปลอดภัยของประชาชนติดตามรายละเอียดเลยนะครับลองดูครับ
2: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ยกระดับความปลอดภัยของประชาชนจับมือกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการลงนามบันทึกความเข้าใจบูรณาการระบบสั่งการตัดกระแสไฟฟ้าฉุกเฉินด้วยการเชื่อมโยงโครงข่ายสื่อสารและระบบควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะของ MEA เข้ากับศูนย์สั่งการกู้ภัยของทั้ง3จังหวัดเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรวดเร็วและแม่นยำทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถเข้าฉีดน้ำระงับเหตุได้อย่างปลอดภัยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมุ่งขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยทำทันที

0: Action 5 Plus เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระงับอัคคีภัยให้รวดเร็วและปลอดภัยสูงสุด
1: ในบันทึกลงนามข้อตกลงของภาคีเครือข่ายในวันนี้ก็บูรณาการความร่วมมือว่าถ้าเกิดปัญหาไฟฟ้าดับในพื้นที่เนี่ยก็จะมีการบูรณาการกันในการแก้ไขปัญหาให้ไฟเนี่ยสามารถกลับมาใช้ได้โดยเร็วในทันทีนะครับซึ่งก่อนที่จะไปถึงกระบวนการตรงนั้นก็อาจจะมีการซักซ้อมแผนร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการซักซ้อมแผนบนโต๊ะหรือการวางกรอบอัตรากำลังในการที่จะเข้าไปแอคชั่นในทันทีเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ
2: ในตัวระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงเองนะครับที่เรามีใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเข้าไปช่วยควบคุมนะครับลดพื้นที่การดับไฟให้น้อยลงที่สุดหรือเล็กลงที่สุดนะครับด้วยเทคโนโลยีทั้งระบบสกาด้านะครับระบบDMS นะครับแล้วก็เชื่อมโยงถึงแอปพลิเคชันนะครับที่เรามีอยู่ในการประสานงานกับหน่วยงานที่จะเข้าดำเนินการนะครับเรามีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีนะครับก็จะช่วยทำให้การประสานงานนี้รวดเร็วนะครับการเข้าพื้นที่แล้วก็การเกิดไฟดับนั้นน้อยที่สุดนะครับ
0: ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดจากการปฏิบัติงานร่วมกันต่อเนื่องตลอด2ปีที่ผ่านมาเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารจัดการภัยพิบัติและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้าทั้ง3จังหวัดอย่างไร้รอยต
3: ่ออ้าวโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราไปโหนกระแสกันนะครับเป็นเรื่องราวของคนไข้นะฮะคือไปหาหมอที่คลินิกแห่งหนึ่งสุดท้ายแล้วโดนหมอปากแซบครับตามด่ายับเลยด่าบอกจะตามไปที่บ้านมีการฟ้องนู่นฟ้องนี่แต่ครั้งนี้คนไข้ไม่กลัวนะ
4: ค่ะ
3: สู้กลับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองไปดูครับคุณผู้ชมครับที่โหนกระแสครับ
4: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับ

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลเมื่อมีอาการคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากอาการแพ้ด้วยออกซิโนตัวยาออกซิเมทาโซรีนรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้ต้องบอกนะครับว่ามันยังไม่ได้เป็นข่าวเลยยังไม่ได้เป็นประเด็นอะไรเลยคือเรื่องนี้ผู้ชมครับคือเขาร้องมาที่โหนกระแสนี่แหละผู้ชมครับแล้วทางโหนกระแสเองก็เลยมีการประสานกับทางท่านธนกฤตจิตอารีรัตน์นะครับว่าแหมเรื่องนี้คงต้องเป็นท่านธนกฤตแล้วล่ะเพราะว่าท่านเองก็แน่นอนครับว่าเคยเป็นอดีตและขันธุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็น่าจะจัดการเรื่องนี้ได้นะครับแล้วท่านก็บอกเดี๋ยวท่านรับเรื่องนี้ไว้แล้วเดี๋ยวเดินเรื่องให้เลยผมเชื่อว่าเรื่องนี้ผู้ชมฟังไปเรื่อยๆนะมันเป็นเรื่องที่แปลกแล้วมันเป็นเรื่องที่เหยียบย่ำความเป็นมนุษย์ของคนป่วยหรืออาจจะเป็นของตัวคุณเองด้วยคุณใช้บาท30บาทเปล่าถ้าคุณใช้บาท30บาทคุณฟังดีๆวันนี้นะมันมีหมอคนนึงเขาบอกเลยว่าคนที่ใช้บัตร30บาทเนี่ยเป็นพวกชั้นต่ำโอ้โหคุณผู้ชมมันเจ็บปวดฮะฟังแบบนี้มันเจ็บปวดจริงๆเดี๋ยวลองฟังคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของทางคุณปริมเป็นผู้เสียหายนะครับมีคุณโยเป็นแฟนของคุณปริมมาออกอากาศกับเรานะครับมีคุณอิงมุกเป็นผู้เสียหายอีก1เคสนะครับสวัสดีนะครับทั้ง3ท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็แน่นอนครับอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้เราร้องไปที่ท่านธนกิจจิตอารีรัตน์นะครับอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับสวัสดีครับ
2: ธ
0: นก
2: ิจครับสวัสดีครับ
0: แล้วก็วันนี้ครับเรามีทางฝั่งของตัวทนายตุ๋ยพรศักดิ์วิพาทอาพันธ์นนท์มานะครับพี่ตุ๋ยสวัสดีครับ
3: พี่ธนกิจสวัสดีครับ
2: นิดเดียว
0: ครับ
2: เรื่องนี้บังเอิญไม่ใช่อดีตเลขาอย่างเดียวมันตรงกับหน้างานพี่โดยตรงก็ค
0: ือ
2: ว่าพี่เป็นประธานอนุกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
0: เป๊ะเลย
2: นี่คือหน้าที่โดยตรงที
0: ่โดยตรงเลยแสดงเลือกคนถูกเลย
2: ก็มาถูกทางพอ

0: ดีครับ
1: เดี๋ยวพี่จัดการเรื่องนี้ทั้งหมด
0: อ๋อเดี๋ยวต้องลงพื้นที่ไปตรวจคลินิกตรงนี้แหละครับ
1: ท่านผู้ชมฟังเรื่องนี้ดีๆนะผมบอกงี้ก่อนเลยทางฝั่งคุณปริมเองเนี่ยเป็นผู้เสียหายก่อนเลยนะคุณเป็นคนป่วยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ผมขออนุญาตคุณป่วยเป็น
2: โรคไตค่ะเป็นโรคไตระยะสุดท้ายเป็น ITA ค่ะ
1: ครับแล้วเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นคุณลองเล่าให้เราฟังหน่อยครับ
2: คือเบื้องต้นน่ะหนูไปที่คลินิกเพื่อไปขอใบส่งตัวคุณหมอทางโรงพยาบาลจะนัดทุก3เดือนอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนนะเราขอใช้คำว่าคลินิกแห่งหนึ่งก่อนนะไม่ต้องไปเอ่ยชื่อคลินิกเขาน
2: ะ
1: เพราะว่าไอ้คลินิกที่ผมทราบมาเนี่ยมันไม่ใช่คลินิกของทางหมอด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะไม่ใช่คลินิก
1: ไม่ใช่คลินิกของหมอคนนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่ามันจะไปเสียหายถึงหมอคนอื่นเอาเฉพาะตัวบุคคลแล้วกันนะแต่ว่าไปที่คลินิกแห่งเนี้ยเสร็จแล้วยังไงต่อ
2: หนูไปขอใบส่งตัวแล้วทีเนี้ยหนูก็นั่งรอแป๊บเดียวเขาออกมาจากห้องหมอเลยก็ไม่ได้พูดคุยอะไร
1: วันที่เท่าไหร
2: ่วันที่18ค่ะ
1: 18
2: เดือนสิงหาค่ะ
1: สิงหานะฮะโอเคปีนี้นะ
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้เราไปหาประจำอยู่แล้วไหมที่เนี่ย
2: ไปหาประจำอยู่แล้วค่ะ
1: หาประจำอยู่แล้วนะ
2: ค่ะหนูจะไปขอใบส่งตัวทุกๆ3เดือนที่คลินิกนี้อยู่แล้ว
1: ไปขอใบส่งตัวเพื่อที่จะไป
2: หาคุณหมอที่โรงพยาบาล
1: อีกที่นึง
2: ใช่ค่ะ
1: ถูกป่ะเพราะนี่เป็นคลินิก
2: ใช
1: ่จากนั้นยังไงต่อ
2: แล้วพอหนูไปอ่ะหนูก็ทราบจากพยาบาลว่าหนูไม่ได้ใบส่งตัวนะเขาก็เดินมาบอกว่าน้องหมอไม่ให้ใบส่งตัวหนูก็เลยบอกว่าหนูขออนุญาตถามคุณหมอได้ไหมทําไมหนูถึงไม่ได้ใบส่งตัวเขาก็พาหนูเข้าไปคุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอก็พูดกับหนูแบบโวยวายขึ้นมาเลยแบบตามนั้นละจ้ะตามนั้นละจ้ะไม่พอใจก็ย้ายไปจ้ะ
1: ฮะจริงเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: ตามนั้นละจ้ะตามนั้นละจ้ะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วยังไงต่อ
2: ไม่พอใจก็ย้ายไปค่ะอย่ามาโวยวายที่นี
1: ่
2: หนูก็เลยบอกว่าหนูยังไม่ได้โวยวายเลยคุณหมอหนูแค่อยากทราบสาเหตุว่าทำไมอย่างเธอรักษาแค่กินยาพินิซิลลินตรวจเลือดมาก็พอแล้วหนูก็เลยคุณหมอหนูไม่ได้ทานยาตัวนี้มานานมากแล้วนะคะเขาก็บอกว่าไม่ค่ะตามนั้นละจ้ะอย่ามาโวยวายนะอย่ามาโวยวายหนูก็เงียบหนูก็เดินหนีสักพักเขาก็เดินมาประชิดตัวหนู
1: คุณหมอนี่อายุประมาณเท่าไหร
2: ่40ค่ะ
1: 40นะโอ้ก็ยังเด็กอยู่มากนะ
2: ใช
1: ่แล้วเป็นคุณหมอผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้ชายค่ะ
1: เป็นผู้ชายนะเป็นผู้ชายแล้วทำไมเขาพูดยะอะไร
2: หนูไม่รู้เหมือนกันเหมือนเขาจะเป็น
1: อ๋อเป็น LGBTQ โอเคแล้วยังไงต่อฮะ
2: แล้วทีนี้เขาก็มาประชิดตัวหนูแล้วก็ทำท่าแบบว่าเหมือนจะต่อยหนูอะค่ะแล้วก็แบบจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหม
1: จริงเหรอ
2: ใช่เพราะว่าเพียงแค่หนูเดินไปถามพยาบาลว่าหนูขออนุญาตดู OPD หนูหน่อยได้ไหมว่าประวัติการตรวจของหนูอะมันอัปเดตไปถึงไหนแล้วทำไมคุณหมอถึงไม่ทราบว่าหนูจะต้องส่งตัวอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกอย่ามาโวยวายนะแล้วเขาก็กระชาก OPD จากพยาบาลไปเลย
1: ดึงออกไปเลย
2: แล้วก็ถ่ายประวัติหนูค่ะ
1: ถ่ายไว้
2: หมดเลยทั้งบ้านหนูเบอร์โทรอะไรเงี้ย
1: ธรรมดาคุณปริมเองรักษากับหมอคนนี้หรือเปล่า
2: หนูทราบจากพยาบาลว่าหนูเคยเจอเขาครั้งนึงแต่หนูจำไม่ได้แต่ว่าเขาเคยส่งตัวให้หนูครั้งนึงค่ะ
1: อืม
2: ใช
1: ่จากนั้นยังไงต่อครับพอเหตุการณ์ว่าเขาเดินมามันก็จะต่อยเลยเหรอเขาเงื้อไหม
2: กำหมัดค่ะแล้วก็แบบ
1: อย่างนี้เหรอ
2: หายใจลดหน้าใส่หนู
1: ใกล้ๆเลยเหรอ
2: คิดเลยแทบจะจูบกันเลย
1: ว้า
2: ใช่ค่ะแทบจะชิดแบบ
1: อย่างนี้เลยนะ
2: ใช่ๆค่ะ
1: ทำไมยังไงเอาไปเลย
2: จะเอาไหมจะเอาไหมถามหนูอย่างเงี้ยแล้วคนในคลินิกเขาก็ตกใจโวยวายขึ้นมาใช่ค่ะ
1: มันได้หรือ
3: ได้ไหม
1: มันได้หรือ
3: ที่สาธารณะ
1: เหรอฮะ
2: ใช่จะเอาไหมจะเอาใช่ไหมอย่างเงี้ย
1: จะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วคุณตอบไง
2: หนูก็เงียบค่ะแล้วก็หนูร้องไห้เพราะว่าหนูกลัวมากแล้วก็คนในคลินิกก็โวยวายแบบคุณหมอจะทำอะไรน้องอ่ะ
1: มีคนเห็น

0: เดินออกมาด่าหนูตลอดจนหนูเสร็จจากที่คลินิกเลย
1: เขาเดินออกมาด่าว่าอะไร
0: แกชีวิตอะถ้ายังเป็นคนอยู่อะอย่าหวังว่าจะอยู่สงบสุขเลยแล้วก็เดินเข้าไปใหม่แล้วก็เดินออกมาพูดคำเดิมแล้วก็พูดกับหนูว่าเดี๋ยวคอยดูนะฉันจะไปหน้าบ้านแกฉันจะเอาตำรวจไปหน้าบ้านแกอะไรเงี้ยค่ะ
1: นี่เรื่องจริงเหรอเนี่ย
0: ใช่คำเดิมๆซ้ำๆค่ะจนกว่าหนูจะเสร็จจากคลินิก
1: จะจำไว้นะถ้าแกยังเป็นคนอยู่เนี่ยสักวันนึงเนี่ยแกจะต้องเจอฉันแน่
0: ใช่ใช่ใช่
1: ฉันจะไปหาแกถึงบ้าน
0: ใช่
1: รู้ไว้ด้วยนะอะไรเงี้ยเหรอ
0: ใช่ค่ะพูดตลอดทุกๆจนกว่าหนูจะเสร็จแต่คลินิก
2: รอหมาย
0: ใช่ให้หนูรอหมาย
1: บอกให้รอหมาย
0: ใช่ค่ะรอหมายได้เลยแบบฉันจะไปหน้าบ้านแก
1: แล้วถามคุณหมอเกลียดอะไรหนูเนี่ยเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเคยเจอกันครั้งหนึ่งแล้วมาครั้งนี้นะแล้วหนูเป็นโรคไตอยู่เนี่ยถามเขาไหม
0: หนูถามเขาในโทรศัพท์ว่าคุณหมอโกรธอะไรเขาบอกไม่โกรธหรอก
1: ไอ้นั่นคือเหตุการณ์หลังจากนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมแต่เอวันนั้นให้จบก่อน
0: ไม่ถามหนูร้องไห้เลย
1: โอเค
0: แต่ก็ไม่พูดอะไรกับเขาอีกเลย
1: อืมแล้วยังไง
0: แล้วก็จบกันที่คลินิกหนูก็หนีออกมาก็คือเสร็จสิ้นแล้วหนูคิดว่ามันจะคงจบแล้วล่ะ
1: จบแล้วล่ะเราก็ออกมาช้ำใจแล้วตกลงเขาจะให้ยาให้จ่ายยาอะไรไหม
0: ไม่จ่ายอะไรเลยค่ะ
1: ไม่จ่ายอะไรเลยนะ
0: ใช่ค่ะนัดให้หนูไปตรวจเลือดวันที่31ก็คือถัดไปอีกแต่ไม่มีการจ่ายยาความดันไม่มีอะไรเลยไม่ได้ตรวจอะไรเลยค่ะ
1: ครับสุดท้ายแล้วเป็นยังไงกลับมาถึงบ้านก็คิดว่าเรื่องมันจบแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ก็กลับมาช้ำใจมาบอกแฟนไหม
0: บอกหนูโทรร้องไห้ตั้งแต่ที่คลินิกแล้วค่ะเพราะว่าหนูบอกแฟนว่าให้แจ้งตำรวจให้หน่อยเพราะว่าเขาจะทำร้ายร่างกายหนูกลัวมากอะไรอย่าง
1: ต่อเลยครับ
0: แฟนก็โทรแล้วก็เขาก็บอกว่าไหวไหมแบบใจเย็นๆนะอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ออกมาจากหลังจากที่หนูออกมาจากคลินิกหนูคิดว่ามันทุกอย่างมันจบแล้วหนูก็เลยโทรหาสปสช.ว่าแบบหนูไม่ได้ใบส่งตัวนะช่วยหนูหน่อยแบบคุณหมอทำแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็ประสานให้ว่าให้หนูมาเอาวันศุกร
1: ์
0: เพื่อให้หนูไปหาหมอวันจันทร์เลื่อนนัดโรงพยาบาลให้หน่อย
1: ครับ
0: เดี๋ยวเขาจะประสานให้เขาก็ประสานให้หนูก็เลยตอนนั้นหนูก็กลัวว่าคุณหมอจะอยู่อีกไหม
1: จะอยู่อีกไหมเดี๋ยวฉันจะโดนอีกนะ
0: ใช่ว่าวันศุกร
1: ์ไปคลินิกแห่งนี้ไม่เคยโดนแบบนี้มาก่อนเลยใช่ไหม
0: ไม่เคยเลย
1: จนกระทั่ง18สิงหาที่โดนนะครั้งแรกกับหมอคนนี้เลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราก็ไม่เคยเจอเขามาก่อนเคยเจอครั้งหนึ่งซึ่งเราจำไม่ได้
0: จำไม่ได้ค่ะ
1: จากนั้นยังไง
0: แล้วจากนั้นน่ะหนูก็ออกมา
1: ก็น่าจะจบแล้วนี่
0: จบใช่หนูนึกว่าจบแล้ว
1: เออแล้วมันไม่จบเพราะอะไรอ่ะ
0: ไม่จบเพราะเขาโทรมาค่ะ
1: เขาโทรมา
0: ใช่เอาเบอร์ที่เขาโทรถ่ายวิดโอพีดีเราอ่ะ
1: ไอ้ที่เขาหยิบไปแล้วก็ถ่ายเนี้ยนะ
0: ใช่เขา
1: จะเจอฉันแน่ปุ๊บ
0: ใช่
1: ถ่ายไปเลย
0: ใช่
1: ปุ๊บแล้วไงโทรมา
0: แล้วเบอร์นั้นน่ะมันเป็นเบอร์ของแฟนหนูแล้วหนูอ่ะให้เบอร์ใน OPD โชคดีตรงที่หนูให้เบอร์แฟนไว้เขาก็โทรเข้าไปแฟนหนูก็ไม่คิดว่าจะเป็นคุณหมอเขาก็คุยสายแรกก็ไม่ได้บันทึกเสียงอะค่ะก็คุยเขาก็ข่มขู่
1: ว่า
0: เขาพูดว่า
3: จำหมอได้ไหมจ๊ะ
1: จำหมอได้ไหมจ๊ะนะแล้วยังไง
3: หนูก็เลยถามว่าติดต่อจากไหนคะติดต่อใครติดต่อปิ่นประภาหนูเลยว่าไม่ใช่ปิ่นประภานะคะหนูเลยแจ้งว่าหนูเป็นพี่สาวเพราะว่าหนูอยากรู้ว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะคุณหมอโทรมาใช่ไหมคะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าหนูเลยแจ้งไปว่าหนูเป็นพี่สาวเธอไม่ต้องมาโวยวายที่คลินิกฉันนะอย่ามาทำพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็อย่ามาโวยวายที่คลินิกฉันอีกฉันจะเอาตำรวจกับใบโนติสไปลงที่บ้านเธอบ้านพ่อเธออยู่ที่ไหน
1: อันนี้อัดเสียงไว้ไหม
3: อันนี้ไม่ได้อัดครับ
1: ไม่ได้อัดนะ
3: ใช่ค่ะ
1: ไม่ได้อัดนะ
3: เป็นสายแรก
1: จากนั้น
3: หลังจากนั้นก็เลยโทรกลับไปหาเขากวางจากคุณหมอใช่ไหมคะโทรกลับไปหาเขาว่าเกิดอะไรขึ้น
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยหมอก็โทรมานะ
3: เป็นอะไรแล้วก็ถามเขาว่าที่เขาโทรมาแจ้งหนูว่าตอนที่ร้องไห้นะคะว่าเป็นอะไรหมอสายตรวจไปหาแล้วหรือยังอะไรเงี้ยก็เลยได้ทราบว่าสายตรวจยังไม่ไปแล้วก็ตอนนี้ออกมาแล้วคือเสร็จจากธุระตรงนั้นออกมาแล้วแล้วหนูก็เลยโทรไปหาคุณพ่อว่าเนี่ยพ่อได้ไปหาทางปิ่นประภาไหมตอนนี้เขาร้องไห้นะอยู่ที่คลินิกเป็นแบบนี้แบบนี้คุณหมอตวาดอย่างงี้แบบนี้ค่ะก็เลยวางไปจบไปคือแจ้งเรื่องกับคุณพ่อแค่นั้นไปแล้วสักพักหนูก็โทรไปหาตัวคุณหมอเองค่ะว่า
1: โทรกลับไปทีนึง
3: ใช่ค่ะว่า
1: โทรไปเพื่อ
3: แจ้งเรื่องทางคุณพ่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าคุณหมอจะเอาตำรวจกับใบโนติสไปที่บ้านแจ้งให้คุณพ่อทราบ
1: เขาจะเอาตำรวจกับใบโนติสไปที่บ้านเพื่ออะไร
3: จะแจ้งข้อหาว่าเป็นมาพาไปโวยวายที่คลินิกเขา
1: แล้วคุณโวยวายเหรอ
0: ไม่ได้โวยวายค่ะหนูแค่ถามว่าขอโทษนะคะทำไมถึงไม่ให้ใบส่งตัวหนู
1: ทำไมถึงไม่ให้ใบส่งตัวหนูเพราะหนูต้องไปรักษาตัวต่ออีกที่นึง
0: แล้วเขาไม่พอใจตรงที่หนูอ่ะไปคุยกับพยาบาลตรงหน้าเคาน์เตอร์ว่าข้อมูลหนูอัปเดตถึงไหนทำไมถึงไม่ส่ง
1: แล้วคุณโวยวายไหมคุณไปโวยวายนู่นนี่อย่างนี้ไหม
0: ไม่เลยค่ะหนูแค่ถามว่า
1: ท้าเอาคลิปมาเปิดได้เลยถูกไหม
0: หนูอยากได้มากกล้องวงจรอ่ะมันจะ
1: ขอให้มาเปิดเลยจะได้เห็นว่าเราโวยวายหรือเปล่า
0: ใช่หนูอยากได้มาก
1: เ แต่มันอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในคลินิกเขา

0: ใช่ก็ไม่ได้
1: อ๋อด้วยเหตุนี้เขาเลยบอกเขาจะเอาโนติสมาตำรวจมาจากนั้นคุณโทรกลับไปบอกเขาบอกคุณพ่อทางฝั่งของตัวคุณปริมให้แล้วนะ
2: ใช่ค่ะก็โทรไปแจ้งดีๆเนี่ยแหละค่ะพูดดีๆกับเขา
1: เขาว่าไง
2: เขาก็จ่ะตามนั้นแหละจ่ะ
1: นั่นแหละจ่ะตามนั้นแหละจ่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยแล้วยังไง
2: ก็เป็นดั่งตามคลิปที่ส่งให้พี่
1: ๆอันนี้อัดเลย
2: ใช่อัดแล้วเพราะหนูรู้แล้วว่ามันน่าจะต้องมีปัญหาแน่ๆเพราะน้ำเสียงสายแรกที่เขาโทรมาคือฟิลเหมือนเขาแบบ
0: โห
2: เริ่มแบบคนเหมือนเริ่มโมโหแล้วค่ะพี่หนุ่มเหมือน
1: อันนี้คือที่คุณอัดครั้งแรกนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ทีมงานขอ
3: เดี๋ยวนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเขาบอกว่าน้องเนี่ยไปรบกวนส่งไลน์ไปหาเขาเนี่ยบ่อยๆซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีไลน์กันแต่เขาเป็นข้อความท้ายที่สุดเนี่ยพอผมมาตรวจสอบดูนะไม่รู้กี่หน้าเนี่ยเป็นแต่ข้อความของหมอเนี่ยส่งมาด่าน้องหมดเลยแล้วด่าแต่ละอย่างเนี่ยสุดจริงๆ
1: อันนี้คือเดี๋ยวก่อนนะเอาหมอส่งข้อความมาก่อนหรือโทรมาก่อน
2: โทรมาก่อน
1: โทรมาก่อนนะแล้วส่งข้อความที่หลังถูกไหม
3: ข้อความรัว
1: ๆเดี๋ยวเอาฟังโทรก่อนขอเสียงที่เขาอัดเป็นครั้งแรกก่อนเอาอันนั้นก่อนนะไล่ดีๆนะทีมงานอย่าไปเปิดมั่วนะเอาอันนี้ก่อนเอาเชิญครับ
4: สวัสดีค่ะคุณหมอ
5: มาวุ่นวายแบบนี้ในสถานพยาบาลมันไม่ถูกต้องนะเธอ
4: หนูตอนนี้หนูกำลังสืบสาวเล่าเรื่องอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเบื้องต้น
5: เขาไปเจาะเลือดเขาตามระบบเขาตามนั้นเขาก็เคยจะมาวายนี่มันไม่ใช่แล้ว
4: แต่ถามทางเบื้องต้นน้องไม่มีการไม่ได้มีวายเลยนะคะคุณ
5: หมอดูในกล้องวงจรปิดไหม
4: คะคุณหมอมีกล้องวงจรให้หนูดูไหมหนูอยากเห็นเหมือนกันว่าอันไหนเท็จอันไหนจริง
5: เขามาวายไม่น้องที่แบบน้องพยาบาลอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยจ้ะทำไมไม่ส่งตัวนี่ให้ไปเจาะเลือดไม่ส่งตัวคือต้องให้ไม่ใช่เจาะเลือดที่นี่ก่อนแล้วค่อยส่งตัวไปรักษาได้เขาประวัติการรักษามาการรักษาได้รักษาไม่กับรักษาไม่ได้เขาไปสอบตรงกันแล้ว
4: แต่คือเบื้องต้นที่สอบถามน้องเมื่อกี้คือน้องไปตามที่หมอนัด
5: นั่นเลยจ้ะไม่เป็นไรอย่ารอหมายแล้วกันรอหมายไปฉีดหน้าบ้านแล้วกัน
4: อันนี้คุณหมอหนูขออนุญาตนะคุณหมอต้องใจเย็นๆนิดนึงเน
5: า
4: ะ
5: ก็นั่นแหละก็เดี๋ยวให้ตำรวจเขาดำเนินการทางกฎหมายไปแล้วกันครับ
4: ได้ค่ะแต่เบื้องต้นคุณหมอมีหลักฐานแต่ว่าหนูไม่เห็นสถานการณ์จริงตรงนั้นไง
5: โอเคค่ะบอกน้องเธอว่าอย่าทำอย่างนี้อีกแล้วฉันมีเบอร์ฉันสามารถเช็คในคอมได้ตลอด
4: แล้วถ้าเกิดว่ามันมีวันนึงเขาต้องเข้าไปเอาใบนัดจริงๆคุณหมอ
5: ก็จะจัดการเอง
4: จะคือทำตามจรรยาบรรณแพทย์ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
4: จรรยาบรรณแพทย์นี่คือหมายถึงก็รักษาตามปกติหรือว่า
5: ต้องจ้ะถ้าไม่สะดวกก็คือย้ายไปคลองสามวานะจ๊ะ
4: ได้โอเค
5: ไม่งั้นสะดวกถึงบ้านนะไม่งั้นหมอบุกถึงบ้านนะครับตำรวจบุกถึงบ้านนะพร้อมหลักฐานนะครับผม
4: เย็นๆนะคะ
5: น้องหมอเป็นอัยการนะครับ
4: อ๋อค่ะค่ะคุณหมอต้องใจเย็นๆนะคะตอนนี
5: ้ถ้าเดี๋ยวอย่างนี้ก็เอาเรื่องถึงที่สุด
4: ได้ค่ะเดี๋ยวจัดการให้นะคะ
5: ไม่ก็ย้ายสิทธิ์ไปคลองสามวา
4: ค่ะ
5: ไม่ย้ายสิทธิ์ก็เจอกัน
4: โอเคค่ะ
5: ตามนั้นแหละจ้ะโอเค
1: นะฮะนี่คือเราบีบเสียงไว้ให้เราบีบเสียงไว้ให้แต่บีบเสียงแล้วมันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะมันแหลมไปนิดนึงอ่ะลองฝากดูให้มันแบบฟังมันเคลียร์กว่านี้หน่อยได้ไหมไม่งั้นมันฟังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะเอาแต่ที่แน่ๆคือพอฟังจับใจความได้แหละเขาบอกน้องหมอเนี่ยเป็นน้องที่เป็นอัยการนี่ยะตกใจไหมตอนนั้น
2: ก็ตกใจนิดนึงค่ะ
1: โอเคพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเพราะหลังจากเหตุการณ์ที่โทรมาเนี่ยมันยังไม่จบนะเดี๋ยวมีเรื่อยคลิปคุณอ่านไปทั้งหมดกี่คลิป
2: ประมาณ5ค่ะ
1: 5คลิปแล้วแต่ละคลิปยาวๆเดี๋ยวทีมงานขอแบบไม่ต้องตัดเลยได้ไหมผมอยากได้แบบยาวๆแบบ5นาที3นาทีที่เขาด่ายาวๆนั่นน่ะแล้วมันมีอันนึง5นาทีป่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเตรียมไว้ให้อยากให้ลองฟังแล้วยังมีไลน์นะ
3: เต็มเลยมันไม่ใช่ไลน์ไอ้ที่เป็นข้อความเมสเซจ
1: ข้อความเมสเซจส่งเมสเซจเข้ามาทางโทรศัพท์
3: เยอะเลย
1: เป็นเท็กซ์เข้ามา
3: ใช่
1: นะฮะโอ้ในนี้เดี๋ยวให้เปิดให้ดูบันเทิงว่านี่หมอจริงๆหรือเปล่าแน่ใจก็เป็นหมอนะ
0: หมอค่ะหนูขออนุญาตพยาบาลขอชื่อกับอะไร
1: ขอชื่อเข้ามาด้วย
0: ใช
1: ่ขอพี่ดูหน่อยสิ
3: ก็เป็นหมอ
1: ขอพี่ดูหน่อยสิชื่อนี่ชื่อนี้หรออ
0: ันนี้นี่ค่ะ
1: คนนี้เหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: คนนี้ใช่ไหม
0: ต้องดูในใบแจ้งความ
1: ไม่เป็นไรไม่ละผมขี้อยากนี่หน้าเขาเหรออ
0: ันนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: นี่หน้าเขาเหรอ
0: ใช่ค่ะเป็นเบอร์ที่เขาโทรมา
1: สวยนะตัวเธอไม่ธรรมดานะจ๊ะนี่พี่บอกเลยนะหนูดีนี่นะคนนี้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ปากให้ได้นะจ๊ะเอ้าพักสักครู่

0: เดี๋ยวกลับมาครับเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
2: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
1: ยาสีฟันวิปฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
2: ่เบกกิ้งโซดา
3: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
4: ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
5: โปรเดือดทุกดีลกับ Power by Electronic Fair งานแฟร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณต้องไม่พลาด Power by Electronic Fair 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
6: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหล่อกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่ยศพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คูกิมิยะแช่องอาจโบเมลดาและไวเบิ้ลวิชภาสที่สมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
7: ในเมื่อเราเริ่มที่นี่พี่ก็อยากให้มันจบที่นี่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนน้องดีนคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี่เหมือนกันนะ
8: ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้มาอยู่ที่เนี่ย
9: ไม่แน่นะแกกับคุณหนูน้องดีนอาจจะได้กลับมาคบกันแต่งกันอีกรอบนึงก็ได
8: ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีอะดิ
10: วาดฝันวันวิวาห์ศุกร์20:30 นตอนจบ
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: พี่ได้ใส่ป่ะ
13: ชุดนี้เนี่ยนะ
12: โป๊น่ะ
14: หยุดแพนิค
15: นี่ Sleep to Sleep
14: กระเป๋าเสื้อ2ข้างหนาพิเศษโนบราได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวโป๊ชุดนอนโนบราจาก Sleep to Sleep
16: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
17: สวัสดีค่ะวันนี้เจเนฟเฟอร์คิมจะพามากินของอร่อยที่จังหวัดภูเก็ตถ้ามาภูเก็ตต้องร้านนี้ตู้กับข้าวตามมาค่ะ
18: แกงปูน้ำซุปหยำก็มีห่อหมกปูห่อหมกปลานะคะและตัวนี้คือเบื่อทอด
17: และสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับร้านตู้กับข้าวก็คือหมูฮ้องค่ะ
19: หมูฮ้องมาเสิร์ฟนะครับ
17: โอ้โหนี่คือพี่คิมนะคะ
19: ครับสวัสดีครับผมครับ
17: เอาลิ้นกดกดเอา
19: ใช่ไหม
17: เกือบกดกดเอาได้
19: จะไม่มีฟันก็ได้ใช่ไหมนี่แต่ว่าพี่อ่ะเจอหนูมาหลายรอบนะเพราะว่าหนูมาภูเก็ตบ่อยมากแต่รอบนี้มาผิวแบบเนี่ยนั่งใกล้ๆเนี่ยผิวสวยมากเลยอ่ะแล้วถามจริงๆไอ้พี่เคยดูไอ้กระปุกแดงๆที่หนูใช้อยู่เนี่ยอันนั้นมันได้ผลจริงไหมมันใช้ได้จริงไห
17: มนี่พี่พี่คิมไตลาจิน่าเนี่ยเขาเก่งเรื่องผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วภายใน14วันริ้วรอยต่างๆมันจะแลดูเบาบางและจางลงพี
19: ่อันนี้จริงนะเพราะว่าดูหน้าหนูใกล้ๆแล้วดูผิวแหละมันสว่างมากกว่าเมื่อก่อนที่พี่เจอหนูเลยนะ
17: แล้วจริงนะพี่คิมถ้ามันไม่ดีจริง มันไม่มีอยู่มาตั้ง17ปี
19: มาภูเก็ตทีเนี่ยพี่ว่าน้องคิมจัดโปรให้ผู้คนภูเก็ตหน่อยจะได้ไปซื้อกัน
17: โปรเด็ดภูเก็ตเอา5นาทีทองไปเลยค่ะพี่คิม
19: 5นาทีใช่ไหม
17: มีแค่5นาทีหมดแล้วหมดเลยใครไวใครได้
19: ได้ละงั้นพี่ลานะน
17: ะ
19: พี่จะไปรีบกดก่อน แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม
17: ่โทรมาที่1577หรือ Line @dragina brand คุณจะได
20: ้2กระปุกใหญ่2กระปุกพกพาและ1แฮนด์ครีมทั้งหมดนี้5ชิ้นปกติ1200บาทวันนี้จ่ายเพียง2,900บาทเท่านั้น
17: ถ้าหมูฮ้องอาจจะยกให้ที่ร้านตู้กับข้าวแต่ถ้าเรื่องผิวดีต้องตราซีน่าค่ะคุณถ้าใช้ไม่ดีจริงเนี่ยนะคนอย่างนี้ฉันไม่มานั่งการันตีแนะนำให้คนนั้นคนนี้ใช้จนถึงทุกวันนี้แน่นอนนะโทรมาที่1577หรือ Line @dragina brand คุณจะได
20: ้2กระปุกใหญ่2กระปุกพกพาและ1แฮนด์ครีมทั้งหมดนี้5ชิ้นปกติ1200บาทวันนี้จ่ายเพียง2,900บาทเท่านั้น
17: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569

0: สนับสนุนโดยดีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์ชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอเฟนนิรามีอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: การโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้ไม่ได้เป็นกระแสเลยครับเพิ่งจะเป็นประเด็นเขาร้องมาที่โหนกระแสแล้วก็ส่งต่อท่านธนกิจเดี๋ยวท่านธนกิจจะเป็นคนไปจัดการเรื่องนี้นะครับประเด็นก็คือหลักๆน้องคนนี้นั่งข้างๆผมเนี่ยนะฮะแกเป็นโรคไตนะครับแล้วเป็นโรคไตระยะสุดท้ายแกเองใช้บัตร30บาทในการรักษาตัวนะฮะแกก็ไปหาคลินิกแถวบ้านเพื่อจะไปขอเอกสารเพื่อจะส่งตัวต่อในการไปรักษาอีกที่นึงก็คืออีกโรงพยาบาลนึงนะฮะแกก็ไปอยู่อย่างเงี้ยเดินทางปรากฏว่าในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเจอหมอคนนี้เลยสุดท้าย18สิงหาคมที่ผ่านมาไปเจอหมอคนนี้แหละครับอยู่ในคลินิกแห่งนี้ตัวเธอเองไปคุยกับพยาบาลบอกว่าทำไมใบส่งตัวถึงยังไม่ได้คะแล้วเนี่ยคือเอกสารต่างๆเนี่ยไปถึงไหนแล้วดิฉันจะได้เอาใบส่งตัวเนี่ยไปรักษาตัวต่อปรากฏว่าคุณหมอท่านเนี้ยเดินออกมาแล้วก็พุ่งเข้ามาประชิดตัวเลยแล้วก็ประมาณว่าทำไมจะอะไรยังไงนักหนาโวยวายอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือก็กลัวตกใจร้องไห้มีคนเห็นเหตุการณ์เยอะแยะมากมายสุดท้ายมีคนพาเธอเนี่ยหลบออกมาแล้วก็ไปนั่งเฉยๆจนกระทั่งเธอออกมานะครับจากทางคลินิกกลับไปบ้านไปเล่าให้ทางเพื่อนฟังนะฮะทางแฟนฟังทางแฟนก็โอเคคิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็อ่ะปลอบกันไปว่ากันไปสุดท้ายก่อนที่เธอออกจากคลินิกแห่งนั้นมาคุณหมอได้มีการใช้โทรศัพท์มือถือของหมอเองเนี่ยถ่ายใบทะเบียนประวัติของเธอเอาไว้แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ของตัวแฟนเธออยู่ในนั้นด้วยปรากฏหมอเนี่ยไม่เลิกลานะครับโทรศัพท์มาหาทางฝั่งของตัวเบอร์โทรศัพท์นั้นปรากฏว่าเป็นแฟนของตัวคุณปริมเนี่ยรับคือคุณโยเนี่ยรับแล้วก็บอกว่าที่มาเนี่ยรู้เดี๋ยวไหมว่ามาโวยวายเนี่ยเดี๋ยวรอได้เลยนะฉันจะเอาตำรวจไปฉันจะเอาหมายสารไปเอาโน้ติสต่างๆนานาไปยื่นทางนี้ก็ตกใจก็เลยโทรกลับไปบอกทางนี้ว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะหมอโทรมาพอคุยกันเสร็จปุ๊บเธอก็โทรกลับไปหาหมอใหม่แล้วเธอก็บอกหมอบอกว่าบอกคุณพ่อไปแล้วนะบอกคุณปริมไปนะว่าคุณหมอเนี่ยจะเอาตำรวจมาเพราะพวกเราก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายบันทึกเสียงเอาไว้ไว้เป็นพยานหลักฐานผมใช้คำนี้ไว้เป็นพยานหลักฐานนะฮะคุณผู้ชมทีเนี้ยพอหลังจากนั้นไอ้คลิปแรกเมื่อกี้ที่เปิดไปเนี่ยจบแล้วเป็นยังไงต่อ
2: เขาก็มีการส่งข้อความเป็น SMS มาค
1: ่ะครั้งแรกเสร็จส่งมาเป็น SMS นะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็โทรมาอยู่เรื่อย
1: ๆครับช่วยลบเบอร์ของหมอด้วยนะเดี๋ยวเกิดเบอร์มันขึ้นอยู่มันจะเขียนเลยพยายามติดต่อคุณเลยนะลบยังลบแล้วนะอ่ะโอเคขึ้นมาดูสิเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะพยายามติดต่อนี่ไม่รับสายคือเอาตำรวจไปจับที่บ้านนะนี่หมอส่งมานะฮะแล้วก็ส่งใบเวชระเบียนของคุณมานะ
3: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยนะฮะส่งมาให้ดูเลยว่าฉันมีอยู่ในมือนะจ๊ะพุธ16:03 PMไม่รับสายคือเอาตำรวจบุกถึงบ้านนะคะนี่นะมีอีกนะเอาไปตอนต่อไปอันนี้ไม่ใช่เบอร์ของปริมประภาทางเราแจ้งไปแล้วนะคะว่าเป็นเบอร์ของพี่สาวและทางพี่สาวไม่สะดวกไม่ว่างนะคะพอดีทำงานค่ะก่อนจะเลิกงานเนี่ยก็เย็นแล้วนะฮะถ้าคุณหมอสะดวกดำเนินการแบบไหนเอาตามที่คุณหมอเห็นสมควรเลยค่ะหลังจากนั้นก็ตอบมาฮะขออนุญาตให้น้องชายอัยการดำเนินคดีตามกฎหมายไม่รับกระเช้านะครับขอเป็นเงินสดและคำพิพากษารอรับโนติสหมายศาลที่บ้านได้เลยตามที่อยู่บัตรประชาชนเตรียมเงินไปวางศาลเสียค่าปรับประกันตัวในคุกเถอะยื่นโนติสไปแล้วนี่มามีอีกเนี่ยเห็นไหมฮะหลังจากนั้นครับมีการส่งบอกว่าส่งเอกสารตามที่อยู่ได้เลยค่ะพอดีที่บ้านน้องสาวกระดาษซับมันหมดพอดีขอบคุณล่วงหน้านะคะอันนี้ก็กวนเหมือนกันนะ
2: หนูเริ่มไม่ไหวแล้ว
1: เริ่มไม่ไหวแล้วนะบอกกระดาษซับมันหมดงั้นส่งมาเลยตอบกันไปเลยฮะบอกเนี่ยนะฮะไปเป็นกะหรี่แถมกะหรี่โง่แถมเง่านี่นะฮะเสียตัวเลี้ยงผู้ชายพี่น้องกะหรี่ลำคาญโดนแมงดาเกาะสูญพันธุ์ทั้งคู่โรคนี้ทรมานจนตายผมร่วงทรมานโดดตึกตายโรคกรรมแค่นี้ชีวิตก็จันไรพอแล้วนี่ฮะมีอีกครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะเป็นกะหรี่แมงดาเกาะทำบุญเยอะๆ40ปีตายแล้วสันดานจันไรจะได้ไม่เป็นสัตว์นรกผลิตลูกสาวเป็นกะหรี่ SLE

0: โรคกรรมไงเพราะสันดานมึงจันไรไงธรรมชาติโรค40ก็ตายแล้วไม่มีใครอายุยืนปานนั้นโรคกรรมเกิดมาจนเป็นผู้หญิงมีแมงดามาเกาะรอความตายปีละ1,500เขาจ่ายยาอะไรให้มึงรอตายไปเถอะโรคกำเริบรอตายเนี่ยฮะก็เห็นใช้30บาทตายทุกโรคนี่เขียนอนุมัติมากๆแล้วก็เป็นหมอจุดๆนะฮะหมอจุดก็โดนไล่ออกเพราะภาพการรักษารถขึ้นสมองเป็นบ้าผมร่วงลงไตไตวายตายไม่เกิน40ส่วนใหญ่โดดตึกตายในหอผู้ป่วยเราจะรอดูวันนั้นในชีวิตอนาถแบบเธอ IGA ภูมิมันใหญ่อายุไขสั้นทรมานก่อนตายอีกเยอะหลังจากนั้นก็นี่นะฮะต่อมาครับไปไหนก็เป็นเสนียดคนไล่แบบบึงกลุ่มมาคลองสามวาเนี่ยครอบครัวสันดานกะหรี่ไปไหนก็สร้างความสวยที่นั่นครอบครัวพ่อเลี้ยงลูกสันดานกะหรี่โอ้โหผู้ชมมันเยอะมากนะนี่หมอจริงๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ผมขออนุญาตอ่านตามข้อเท็จจริงที่เขาเขียนเนี่ยนะฮะไปอยู่โรค SLE รอวันตายเถอะมึงเถอะอายุ40โรคก็ขึ้นสมองลงไตตายหมดแล้วหาทำเลตึกโดดฆ่าตัวตายเถอะนี่ครับเป็นพ่อคนมีปัญญาเลี้ยงลูกออกมาเป็นกะหรี่กับขอทานโอ้โหมีอีกนะฮะไปครับผมขออภัยที่ต้องอ่านประทบความรู้สึกคุณอีกนะอยากให้ประชาชนได้เห็นพ่อก็เฮงซวยเลี้ยงลูกเป็นกะหรี่กับขอทานขอใบส่งตัวผู้ป่วยอนาถาแฮชแท็กคนไข้ชั้นต่ำเสนียดโรงพยาบาลเสนียดคลินิกคนดีๆที่ไหนใช้สิทธิ์ขอทาน30บาท
2: เนี่ย
0: ไปไหนก็เป็นตัวซวยที่นั่นคนจันไรกะหรี่2พี่น้องโอ้โหเฮ้ยคุณผู้ชมมันมีอีกเยอะมากนะมีอีกไหม
2: มีอีกนิดเดียวจะ
0: ได้อีกนิดเดียวจะจบแล้วอ่ะหาทำเลปึกโดดคอตอตอเถอะเป็นพ่อคนที่มีปัญญาเลี้ยงลูกออกมาเป็นกะหรี่กับขอทานพ่อก็เซ็งสวยเลี้ยงลูกเป็นกะหรี่กับขอทานแฮชแท็กขอใบส่งตัวผู้ป่วยอนาถาคนไข้ชั้นต่ำสนิทรบยนต์เนี้ยคนนี้ไหนน้อยสามที่บาทอ๋ออันนี้ก็สามเกินสามเดิมคุณผู้ชมที่ผมงงเลยเนี่ยนี่เชื่อไหมผมอ่านไปผมยังอายปากตัวเองเลย
2: พี่เห็นครั้งแรกเฮ้ยนี่มันเป็นหมอเหรอพูดแบบนี้ได้ยังไงมันหนักเกินไปอ่ะ
0: โอ้โหเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอ
3: เขาพูดถึงพ่อน้องนี่เขาส่งเมสเซจเข้าเครื่องเราใช่ไหมเขาพูดถึงพ่อพ่อเป็นผู้เสียหายเรื่องหมิ่นประมาทอันนี้หนึ่งเรื่องนะ
0: หนึ่งเรื่องนะ
3: ครับ
0: บอกพ่อพูดถึงลูกอะไรเนี่ย
3: ใช่
2: คือจะบอกว่านี่คือเมสเซจที่เขาอ้างว่าคนนี้ไปเมสเซจรบกวนเขาแต่ความเป็นจริงที่พี่หนุ่มเห็นทั้งหมดเนี่ยเขาแทบจะตอบอยู่ประมาณไม่เกินคำสองคำเองที่เป็นการตอบกลับไป
1: ตีสามนะคะพี่หนุ่มที่เขาส่งมา
0: ที่ส่งมาตีสามเหรอ
1: ใช่
3: เที่ยงคืนตี
1: อันสุดท้ายคือตีสาม
0: เฮ้ย
1: แผ่นสุดท้าย
0: เดี๋ยวขอขยายรูปดูอีกทีที่รูปหมอนี่ผมข้องใจมากเลย
1: หนูมีรูปเต็ม
0: ขอดูรูปเต็มสิไหนดูสิโอ้โหนี่ตกใจมากนะเนี่ยหลังจากส่งอันนี้มาคุณทำยังไงเนี่ยคุณทำยังไง
4: ช็อกอะก็คุยกันว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเอายังไงดี
0: คนนี้เหรอ
1: ค่ะ
0: สวยนะตัวเธอเดีฮะ
2: ดูแล้วแซ่บไหม
0: แซ่บมากเธอโอ้โหยังไงวันเนี้ยแล้วคุณทำยังไงหลังจากนั้นอ่ะผมก็ส่งมาแบบนี้คุณมีการประสานหรือคุณอะไรยังไงไหม
4: ก็คุยกันนะคะว่าจะเอายังไงดีทางแฟนเขาก็เลยติดต่อทางสปสช.แล้วก็ติดต่อทางพิธนกิจไป
0: ครับ
4: แล้วก็แจ้งเรื่องว่าเรื่องเป็นแบบนี้หลังจากช่วงที่เขาแจ้งก็ยังมีการโทรมาอยู่นะคะ
0: ยังโทรมาอีกนะ
4: ใช่
0: ยังโทรมาอยู่นะ
1: แต่เราไม่รับ
0: เป็นการแล้วหลังจากนั้นเห็นว่ามีการรับครั้งที่สองใช่ไหมหลังจากที่อัดครั้งแรกมา
4: ใช่ค่ะ
0: เป็นไว้เป็นหลักฐานนะไว้เป็นหลักฐานนะ
4: ใช่ค่ะ
2: ยาวๆเลย
0: ยาวๆนะ
2: ยาวๆเลย
0: ตอนนี้มันอาจยังได้อยู่อ่ะ
4: เขาน่าจะขึ้นเพราะว่าไอ้คำว่ากระดาษซับมันนะคะ
0: กระดาษซับมันที่คุณบอกว่าอ๋อส่งไม่ได้เลยค่ะไอ้โนติสนั่นน่ะจะได้กระดาษซับมันที่บ้านหมดพอดี
2: ทั้งหมดกดคำว่าก
4: ระดาษ
2: ซับมัน
1: ใช่
0: จริงป่ะเนี่ย
2: จริง
1: ใช
2: ่กดแค่คำว่ากระดาษซับมันคำเดียวนี่แหละ
4: เสียงสั่นๆเวลาเขาพูด
0: ครั้งที่2นะ
4: ใช่ค่ะ
0: เอ้าขออัดครั้งที่2มา
4: อันนี้แค่นี้ของเธอแล้วใช่ป่ะ
1: ค่ะ
5: คนมีอะไรลูก
6: คุณหมอเป็นคนโทรมานะคะมีอะไรเอ่ย
5: ก็บอกแล้วในตามนั้นแหละค่ะเป็นคนไข้ชั้นต่ำก็อยู่ชั้นต่ำไปเถอะ
6: อ๋อค่ะ
5: มาใช้สวัสดิการรัฐก็อย่างนี้แหละ
6: แล้วยังไงต่อคะ
5: เดินไปเรื่อยๆนั่นแหละ
6: ไม่แล้วยังไงต่อคะ
5: อ๋อสุดท้ายก็

0: ฉันก็เห็นตายไปหลายเคสแล้ว
1: คือยังไงคะคือคุณหมอต้องการอะไรคะ
0: มาควนตีเลยละกันว่า
1: คุณหมอโทรมาทำไมล่ะคะ
0: ด่าเดี๋ยวเธอไปเธอเตรียมตังค์มาด้วยแล้วกัน
1: โกรธอะไรอ่ะจ๊ะ
0: ที่สุดไม่มีโกรธหรอก
1: โมโหอะไรหรือเปล่าคะ
0: จะรับเงินแล้วก็รับไปติดคุกหรือไปประกันตัวศาลเอา
1: อ๋อค่ะ
0: อย่าทำตัวฉันต่ำแถวนี้ฉันไม่เอา
1: ฉันต่ำอะไรคะแล้วทำไมคุณหมอต้องเอาอะไรอะคะ
0: เออพิมพ์มาเหอะลำคาญ
1: คุณเป็นคนพิมพ์มานะคะ
0: ก็มึงพิมพ์บอกว่าไม่ใช่เบอร์น้องมึงไง
1: ก็ใช่ค่ะ
0: เออพี่กับน้องคงฉันต่ำเหมือนกันนะมึงพิมพ์มาสกัดซับมันนะโอ๊ยไร้สาระถ้าสมมติว่าฉันสูงจริงอะคงไม่ใช่30บาทหรอกเธอ
1: ก็แสดงว่าคนที่ใช้30บาทคือฉันต่ำหมดเลยใช่ไหมคะ
0: ต้อง
1: อ๋อ
0: ยามันก็ห่วยแตกอะยาที่ได้มาก็คือที่เขาให้มาคือเป็นยาแบบเกลียดห่วยมากเลยอะ
1: อ๋อค่ะ
0: มันก็ตายตามอายุอย่างเดียวนั่นแหละถ้ามีตังค์ป่านนี้เขาก็จะไปเอกชนหมดแล้ว
1: อ๋อค่ะ
0: อย่ามากวนทางเดี๋ยวไปขายตัวไป
1: ขายตัวอะไรล่ะคะคุณหมอ
0: เฮ้ยเธอมาอะไรวะเนี่ย
1: กวนตีนอะไรหรอก็พูดดีๆเลยนะคะก็คุณหมอโทรหาพี่สาวหนู
0: หนูอะไรเหรอฉันอยากรู้อ่ะพี่เธอกับเธอทำอาชีพอะไรเหรอหรือไม่มีงานทำตกงาน
1: ทำอาชีพอะไรแล้วเกี่ยวอะไรกับคุณล่ะคะ
0: ไอ้30บาทก็คือคงพวกไอ้พวกตกงานไม่มีงานทำอ่ะเนาะ
1: แล้วหนูไปรบกวนคุณหมอหรือเปล่าคะ
0: อ้าวก็มึงมาละว่าเราว่าขี่กูไง
1: หนูไปละว่าตอนไหนคะมีแต่คุณหมออ่ะค่ะวุ่นวาย
0: เข้าชัดอยู่แล้วจะเอาอะไรอีก
1: ไหนคะกล้องวงจรปิดหนูไปวายตอนไหนคะมีแต่คุณหมออ่ะเข้ามาประชิดตัวหนูเลยนะ
0: เอาคนตีแบบนี้ก็สันดานเดียวกันแหละ
1: อุ้ย
0: พูดก็รอดูสายหมายสายแล้วกัน
1: คุณหมอพูดจาไม่น่ารักเลยนะคะ
0: คนใช้ผลแบบมึงก็โดนแบบนี้แหละ
1: คุณหมอ
0: เออ
1: ใจเย็นๆนะคะ
0: เป็นโรคขนาดนี้ใครเขาจะเป็นเมียก็หมดไปตระกูลแล้วพวกนี้
1: โทษค่ะหนูมีแฟนค่ะคุณหมอ
0: ฉันต่ำไงไม่มีอะไร
1: แล้วก็ไม่ต้องส่งข้อความมานะคะรบกวนพี่สาวมากเลยค่ะ
0: ขายตัวแล้วไปขายตัวไป
1: ไม่ขายค่ะ
0: เออมันให้30บาทก็คงชนอ่ะ
1: ค่ะเชิญคนรวยขึ้นสวรรค์ไปเลยค่ะ
0: เอาเรื่องจริงเปล่าล่ะเอาเธอฉันต่ำก็อย่างนั้นแหละฟ้องไปเขาแบบนั้นน่ะ
1: ค่ะ
0: ไปขอเปล่าๆเออฉันต่ำตกงานไม่มีงานถ้าไม่มีหาเหล่อะไรเงี้ยหัวขับไรเดอร์อย่างเงี้ยชัวร
1: ์คุณหมอดูถูกคนเหมือนกันนะคะ
0: ถูกไหมล่ะถ้าถูกเขาไม่ใช้30บาทเหรอ
1: ไรเดอร์เขาก็ยังมีสัมมาคารวะนะคะคุณหมอ
0: ใช่เขาไม่มีกระดาษซับมันอะไรอย่างงี้หรอก
1: อ๋อคือโมโหตรงกระดาษซับมันใช่ไหมคะ
0: ไปอยู่ของมึงไป
1: หนูก็อยู่ของหนูนะคะมีแต่คุณหมอเนี่ยค่ะที่โทรมาก่อกวน
0: ว่าไงมันก็รอหมายศาลแล้วกัน
2: ฮัลโหลค่ะ
3: นะคุณผู้ชม
4: หมอกินหวาน
3: หมอกินหวาน
4: ขู่เอง
5: แพ้กระดาษซับมันไม่แต่ว่าพี่ก็ถามปิมนะบอกปิมไอ้กระดาษซับมันเนี่ยมันคืออะไรปิมก็บอกว่ามันเอาไว้ลองเฟ้นไฟมั้งพี่ไอ้ที่ลองเฟ้นไฟอ่ะมันเอาไว้ประมาณนี้แหละแต่ทำไมถึงโกรธได้ขนาดนี้เพราะจะเห็นได้ว่าในคลิปเนี่ยแกย้ำอยู่แค่กระดาษซับมันเนี่ย3ครั้ง
6: ใช
7: ่คือมันขนาดนั้นเลยเหรอคุณไม่เคยเจอกันมาก่อนใช่ไหม
6: หนูก็อึ้ง
3: แล้วพี่หนุ่มเข้าใจไหมกระดาษซับมันคืออะไรพี่ก็ไม่เข้าใจ
7: รู้สิพี่กระดาษซับมันพี่ไม่รู้เหรอ
3: ไม่ใช่มันเป็นคำ
7: กระดาษซับมันคือกระดาษที่มันซับหน้าป่ะ
3: ใช่
7: ซับมันอ่ะแปะๆอย่างเงี้ยซับมันกับอันนึงกับกระดาษซับมันก็คือซับไอ้อะไรนะ
4: ของมันๆ
7: ของมันๆ
3: อ
7: ่ะ
3: แล้วไม่แต่มันมีคำด่าแล้วมันก็ไม่ใช่นะ
7: ไม่ใช่กระดาษซับมัน
4: ไม่ใช่
3: แล้วทำไมต้องโกรธขนาดน
7: ี้ไม่คือผมว่าครั้งนี้อาจจะไปกวนตีนไงลักษณะเหมือนเขากล่าวหาทางที่กวนตีน
4: ไม่ได้กวนเลยน้องเขาสติดีมากนะครับแล้วใจเย็นมากหมอขึ้นเอง
3: ต้องอย่าลืมว่าหนึ่งคือหมอเนี่ยโทรหาเขานะเขาไม่ได้โทรหาหมอแล้วเขาก็ขึ้นมาว่ามึงไปส่งเมสเซจซึ่งความเป็นจริงอ่ะเราไปดูแล้วเนี่ยมันก็มีแต่แมสเซจหมอเนี่ยแหละส่งกลับมาให้ใช่ไหมก็เลยถึงกลับไปสงสัยว่าไอ้กระดาษซับมันเนี่ยมันไปทำให้เกิดอารมณ์
4: โมโหตรงไหน
3: โมโหได้ขนาดนี้เลยเหรอ
7: คือหมอเนี่ยน่าจะโกรธตรงที่ว่าจะเอาหมายสารหรือไอ้อะไรเอาโนติสอ่ะหรือเอาหมายที่เขาจะมาแปะกับอัยการที่จะมาน้องชายเขาอ่ะไปใช้เป็นกระดาษซับมัน
4: เขาอาจจะคิดเองแต่หมอนี่คือหมอเขาขู่คุณหลายครั้งมากนะอันนี้ก็อีกข้อหานึงนะข่มขู่ให้คุณเกิดความกลัว
6: แต่หนูแจ้งไปทางที่หนูไปแจ้งความอ่ะเขาบอกว่ามันยังไม่เข้าหนูก็เลยไม่ทราบว่าไม่เข้ายังไง
7: ไม่เข้าเนี่ย
6: ใช่
7: ตำรวจสน.อะไรเนี่ย
6: สน.มีนบุรี
7: มีนบุรีเหรอ
6: แต่ว่าหมิ่นประมาทเขาทำให้
7: อ๋อหมิ่นประมาททำให้

0: ใช่แล้วอันไหนที่ไปแจ้งอะไรอีก
1: ขู่ข่มขู่ค
2: ่
1: ะ
2: ก็นี่ไงข่มขู่คุกคามมันผิดทั้งข่มขู่ให้เกิดความตกใจกลัวข่มขู่คุกคามรังแกอันนี้ใช่แต่หมิ่นประมาทพี่มองว่าการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทมันโทรศัพท์หรือเป็นข้อความเนี่ยมันยังไม่ผิดตามองค์ประกอบของกฎหมายแต่ถ้าเขาพูดถึงพ่อคุณพ่อเป็นผู้เสียหายพอเขาว่าเราแล้วพูดถึงคุณพ่ออันนี้ก็ไปแยกกันดำเนินคดี
0: ผมไม่เคยเจอหมอด่าอย่างขนาดนี
3: ้พี่ฟังตอนแรก
0: นี่หมอด่าผมนี่ผมร้องไห้เลย
3: นี่ที่คือฟังอย่างนี้นี่คือตกใจนะ
0: ตกใจ
3: แล้วพยายามถามน้องเขาอีกเหมือนกันว่าแล้วหนูอะไปคลินิกอะหนูไปโต้ตอบหรือหนูไปกวนอะไรเขาหรือเปล่าคือน้องก็เปล่าเลยนะที่จะมีเหตุการณ์นี้ก็เลยไม่รู้ว่าทำไมแกขึ้นง่ายหรือแกเป็นอะไรเพราะพยายามถามหลายๆอย่างนะก็ถึงได้สงสัยไงว่าวนกลับมาคือคำว่าไอ้กระดาษซับมันเนี่ยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ใครไปพูดกระดาษซับมันนี่
0: ขึ้น
3: ไม่ได้นะขึ้นเลยนะ
0: ขึ้น
3: กดเลยไอ้กระดาษซับมันเนี่ย
0: อ้าวโอเคพักสักครู่ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวมีคลิปอีก
3: ยังไม่จบ
0: ไม่จบนะด่าอีกเดี๋ยวมีด่าอีกแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมครับผู้เสียหายนี่มีนะอยู่วันเดียวกันไหม
1: วันเดียวกันค่ะ
0: วันเดียวกันนะแล้วยังมีในโทรศัพท์อีกนะเดี๋ยวจะโฟนอินเข้ามานะฮะ อันนั้นถึงขั้นโดนฟ้องไปแล้วนะคือผู้เสียหายคนนั้นอะที่จะโฟนอินเข้ามาโดนฟ้องไปแล้วแล้วศาลยกนี่คือที่มาของคำว่าหมอสู้ไม่ได้หมอกระเด็นเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียว
4: ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์

0: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
2: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
1: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
3: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
4: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
5: ชนะแล้ว
6: อีกสักเกมไ
4: หม My Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
7: ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
8: ในคอลเลคชันของเสียงเนี่ยมีของดีอยู่หน้ากากทับทิมดำ
9: คุณมากเลยนะคะคุณพายุ
8: ผมสามารถช่วยคุณได้นะครับ
9: ใช่จริงๆด้วยอ่ะนี่มันเรือชาวทะเลดาเกาะสวรรค์สวยสมชื่อเลยอ่ะ
10: คุณไปตัวกันนะมา
11: ปักรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น.
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
14: ส์เดี๋ยวขอเช็คสายเซนดีก่อนว่า
15: ช้
14: าหร
15: ือ
14: ย
15: ัง
14: ใครตะโกนแบบวันแม
16: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
17: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
18: โอ้โหพิเศษลูกชิ้น
17: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
19: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
20: สนับสนุนโดยไก่ทอด KFC เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทิน6 มิลลิกรัม

0: ไม่น่าเชื่อเลยงงมากเลยอ้าวโอเคทีเนี้ยพอหลังจากที่เขาส่งข้อความมาเขาโทรมาครั้งที่สองครั้งที่เมื่อกี้ครั้งที่สามนะอัดครั้งที่สองถูกไหมหลังจากนั้นโทรอีกเหรอ
1: โทรอีกค่ะ
0: ทำไมอ่ะมันไม่จบอ่ะเขาด่าไปแล้วตอนแรกเขาพูดไปแล้วมันไม่จบเพราะอะไรอ่ะ
1: เหมือนเขายังขึ้นอยู่ค่ะ
0: คาใจ
1: ใช่
0: คาใจก็โทรมาเป็นวันเดียวกันไหม
1: วันเดียวกันค่ะ
0: เขาโทรมาว่าไงอีกครั้งนึง
1: ก็อันนั้นน่าจะใส่เลยฟิลแบบด่าเลย
2: เต็มแม็กเลย
0: เต็มแม็กเลยเหรอ
3: เต็มละเต็มคาราเบลเลยรอบนี้
0: ถ้าเต็มแม็กผมว่าเดี๋ยวไปดูในโซเชียลดีกว่าไหม
3: มันกว่า
0: เพราะในโซเชียลมันน่าจะลองเดี๋ยวลอง
3: เปิดได้ยาว
0: ๆพี่ตุ๋ยอย่างเงี้ยคือมันมีความผิดไหมฮะเท่าที่พี่ตุ๋ยดู
4: ความผิดจากข้อความเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกว่าถ้าเขาพูดว่าถึงพ่อเราอย่างเงี้ยก็คือเป็นการหมิ่นประมาทคุณพ่อนะให้คุณพ่อเป็นผู้เสียหายไปแจ้งความมีกี่ข้อความทีนี้วันนึงถ้าเกิดเขาส่งมาเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยก็ดูว่าเป็นต่างกรรมต่างวาระอันนี้คือส่วนหนึ่งส่วนเรื่องของเราสองคนน่ะพี่มองว่าเป็นเรื่องของข่มขู่คุกคามนะครับ392 397อะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวตำรวจเขาจะปรับข้อหาเองโดยเราข้อได้จริงไปก็ต่างกรรมต่างวาระเหมือนกันแล้วก็ไปเรียกค่าเสียหายส่วนแพ่งด้วยเพราะเราเสียหายชื่อเสียงนะครับ
0: แต่ในมุมของคลินิกนะพี่จะดำเนินการยังไง
3: คือเรื่องนี้ต้องให้ทางเดี๋ยวสปสช.ทีมพี่จะเป็นทีมที่ลงพื้นที่เอง
0: คร
3: ับเข้าไปตรวจเพราะว่ามีการร้องเรียนมาแล้วตั้งแต่ต้นเนี่ยว่า
0: แต่ได้ยินว่าคลินิกแห่งนี้เคยโดนตรวจไปแล้วนะ
3: ก็มีคนร้องเรียนเยอะครับ
0: เอาร้องเรียนเยอะด้วยฮะ
3: ใช่เพราะ
0: จากหมอคนนี้หรือเปล่าฮะ
3: ใช่ครับหมอเนี่ยแหละครับ
0: คุณหมอกระเด็นเนี่ยนะ
3: ใช่หมอกระเด็นเนี่ยแหละคือตอนนี้จะกระเด็นละเพราะว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่ตรวจจริงๆเพราะว่าลักษณะของการที่พูดในเชิงคุกคามข่มขู่ทั้งหลายเนี่ยก็ว่ากันไปในเรื่องคดีอาญาแต่ว่าในส่วนของทางสปสช.เนี่ยก็เป็นเรื่องพิจารณาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรในเรื่องของการที่เปิดคลินิกลักษณะอย่างนี
0: ้
3: ด้านต่อมาคือการไม่ส่งตัวผู้ป่วยเนี่ยนะครับมันมีเหตุผลอะไรที่ไม่ส่งตัวถ้าหากว่าไม่ส่งตัวและในขณะเดียวกันคุณไม่สามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้เขาเรียกว่าเกินศักยภาพเนี่ยโดยหลักการต้องส่งตัวอยู่แล้วนะครับอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของการใช้วาจาพูดจาข่มขู่ลักษณะดูหมิ่นทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายทั้งหลายเนี่ยมันก็จะไปเรื่องของจริยธรรมแพทย
0: ์ครับ
3: เรื่องนี้ก็จะต้องไปที่แพทยสภาอีกเหมือนกันเพื่อจะมาดูว่าหมอคนนี้เนี่ยได้ปฏิบัติตามนี้ด้วยหรือไม่ก็เดี๋ยวคงจะตรวจหมดเพราะว่ามันมีหมอบางรายที่เป็นหมอร่วมตรวจด้วยเนี่ยมันมีหมอร่วมตรวจด้วยหรือไม่เดี๋ยวคงจะต้องตรวจตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็คงจะลงทีมใหญ่เลย
0: ครับผมถามนิดนึงพี่ตุ๋ยอันเนี้ยนะฮะที่เขาส่งข้อความเข้ามาในเท็กซ์ของเขาเรียกเมสเซจเนี่ยนะฮะของทางผู้เสียหายเนี่ยในเนี้ยเขามีการเอาภาพของเวชระเบียนของผู้ป่วยเองเนี่ยส่งมาให้ดูด้วยนะฮะแล้วบอกว่าไม่รับสายคือจะเอาตำรวจเนี่ยไปบุกถึงบ้าน
4: ครับ
0: ไอเนี่ยคือการข่มขู่ไหมครับหนึ่งอันดับแรก
4: ชัดเจนเลยคือเรื่องแรกนี่อันนี้ข่มขู่ข้อมูลที่สองคือคลินิกก็มีความผิดในกรณีที
0: ่เอาเวชระเบียน
4: ปล่อยเวชระเบียนของคนไข้เนี่ยไปให้คุณหมอ
0: คุณหมอก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะ
4: คุณหมอก็ไม่ได้หมายว่าคุณหมอไม่มีสิทธิ์เอาเวชระเบียนคนไข้ออกมาครับ
0: ไม่มีสิทธิ
4: ์ไม่มีสิทธิ์ครับเว้นแต่คนไข้ยินยอมกรณีนี้ออกมาคลินิกมีความผิดเมื่อสักครู่ผมฟังคลิปเสียงครับท่านธนกิจเหมือนเขามีการกล่าวหาสปสช.ว่าเหมือนกับแบบ30บาทหรือเหมือนพูดเพราะสปสช.เนี่ยเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญเขากล่าวหาสำนักงานสปสช.เนี่ยผมว่าสำนักก็เสียหายนะครับ
3: เรื่องนี้ขอโทษนะที่ต้องเอ่ยถึงนะวันก่อนอ่านน้าแอดคาราบาวไปใช้30บาทแอดยังบอกว่าดีเลยแล้วคุณหมอมายืนยันได้ยังไงว่า
0: หมอเขาบอกว่าเป็นของผู้คนชั้นต่ำ
3: ก็นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หน่วยงานที่ถูกหมิ่นดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ทางฝ่ายกฎหมายดำเนินการพี่นะ
0: แล้วก็หมอเมื่อกี้หมอเขาบอกเลย30บาทอะไรตายทุกโรคอะไรนั่น
3: ชั้นต่ำยาไม่ดีย
4: าไม่ดี
0: ใช่ยาก็ไม่ดี
3: เดี๋ยวเราจะเอาอย.ตรวจหมดเลยเดี๋ยวผมเอาอย.ไปตรวจว่ายาประเภทไหนที่มันเป็นยาที่ไม่ถูกต้องมั้งหรือเปล่านะครับก็คงจะต้องไปตรวจทั้งหมดนี่แหละครับที่พูดมาก็คงเป็นหน้าที่ของทางสปสช.โดยตรงนะครับแล้วก็ข้อสำคัญอีกก็คือว่านอกจากการที่ไม่ส่งตัวตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับมันมีบางรายที่บอกว่าเป็นผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่ส่งตัวเนี่ยกรณีอย่างนี้เนี่ยต้องมองเลยว่าคลินิกถ้าเป็นคลินิกธรรมดาทั่วไปมันน่าจะเกินศักยภาพในการที่จะทำเนี่ยโดยเงื่อนไขก็ต้องส่งตัวต่อครับกรณีไม่ส่งตัวอย่างนี้ก็ถือว่าทำไม่ถูกนะครับถ้าเกิดว่าเป็นถึงขั้นที่มีการร้องเรียนมากๆแล้วมันผิดมากๆเนี่ยอาจจะมีการถึงเรื่องของไม่พักก็อาจจะเพิกยกเลิกการเป็นคู่สัญญากับทางสปสช.
4: อันนี้คือผิดจริยธรรมแพทย์ชัดเจนเลย
3: จริยธรรมแพทย์นี่แน่นอนครับเรื่องนี้ชัดเจน
0: คุณผู้ช
3: ม
0: แล้วเนี่ยนะฮะนี่ที่หมอนี่หมอโทรเข้ามาหาคุณ

0: ใช่
1: แล้วคุณไม่รับเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะโทรหาทางแฟน
1: คุณผู้ชมผมนับให้นะสายที่เขาโทรมาเนี่ยนะฮะ1 2 3นะฮะนี่นะ
0: ค่ะ
1: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23พี่24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
0: สามสิบสามสาย
1: 33สายคือจะให้รับให้ได้
2: อย่างเงี้ยคุกคามชัดเจนนะครับ
1: คุกคามไหมฮะ
2: ชัดเจนเลยครับ
0: แล้วว่าพอไม่รับก็ส่งเขาค่ะ
2: ถ้าคุณหมอเขาจะคุยกับคนไข้เรื่องแจ้งคนไข้ถึงอาการป่วยหรือให้คำปรึกษาเงี้ยมีนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่อย่างเงี้ยผิดปกติ
1: ครับซึ่งพี่ตุ๋ยแล้วในเนี้ยในระหว่างที่เขาโทรมาเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมผมญาตินะในระหว่างที่เขาโทรเข้ามาเนี่ยนะฮะเนี่ยเอกสารที่ผมถืออยู่เนี่ยนะที่เขาโทรมาเนี่ยรึบเนี่ยนะฮะคือเขาก็ส่งเมสเซจเข้ามาด้วยเขาไม่มีไลน์ไงเขาส่งเมสเซจเข้ามาแล้วในเนี้ยระหว่างที่โทรเนี่ยนะฮะเขาส่งบอกเลยบอกว่าคุณภาพการรักษาลดขึ้นสมองเป็นบ้าผมร่วงลงไตวายตายไม่เกิน40ซึ่งคุณป่วยเป็นอะไร
0: เป็นโรคไตค่ะ
1: ระยะที
0: ่ระยะสุดท้าย
1: ระยะสุดท้ายแต่หมอพิมพ์มาแบบนี้โอ้โหน่าตกใจมาก
2: ทำให้เกิดความกลัว
1: พักสักครู่คุณผู้ชมครับคืนวันสถานีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาผมเปิดคลิปแบบเต็มๆให้ฟังเพราะอันเนี้ยเป็นคลิปที่3ที่เขาเก็บไว้ได้แล้วอันเนี้ยพายุทอร์นาโดเลยใช่ไหมหนักเลยใช่ไหม
0: ด่ากัดโดยที่หนูไม่ได้พูดเลยค่ะหนูก็ฟังเขาพูดอย่างเดียว
1: ด่าเลยนะ
0: ใช่
1: ของคุณโดนอะไร
3: คุกคามพูดคำพูดประมาณเดียวกันค่ะ
1: ประมาณเดียวกัน
3: ชิดหน้าแล้วก็ด่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน
1: จริงเพื่อนเนี่ย
2: ตอนเขาประชิดหน้าใส่แมสหรือเปล่าครับ
3: ไม่ได้ใส่เลยค่ะ
2: เขาใส่แมสไหมคร
3: ับ เขาไม่ใส
2: ่
3: แล้วเขาก็แบบ
1: ทำไมพี่ไม่เอาตีนยันมันออกไปอย่างเงี้ย
3: รอค่ะว่าเขาจะทำอะไรเขาก็พูดซ้ำๆเหมือนที่พูดกับน้องว่าจะลองไหมล่ะ
1: อย่างนี้ถ้าเกิดมาประชิดหน้าเราแล้วจมูกสมมติมาโดนจมูกเราอย่างเงี้ย
3: เขาสูงกว่า
1: เข้าใจสมมติว่าเขามาอย่างเงี้ยเขามาติดตัวเราโดนตัวเราอย่างเงี้ยเราสามารถเอาตีนถีบเขาป้องกันได้ไหมฮะ
2: คือเรายันได้แต่ต้องดูว่าใช้อะไรครับพี
1: ่ตีนนี่แหละ
2: เออล่ะครับ
1: ยันออกไปอย่างนี้ได้ใช่ไหม
2: มันจะยกไม่ได้พี่มันก็ติดตัวแล้ว
1: อ๋อโอเคคือมาสถานีสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับกับแบรนด์นิสิตนะฮะกับจ๊ะจ๋าพิมพ์ระตานะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวเปิดคลิปให้ฟังแล้วเดี๋ยวฟังเรื่องของคุณแล้วก็เดี๋ยวฟังเรื่องของผู้เสียหายอีกคนหนึ่งนะฮะคนนี้หนักเหมือนกันถึงขั้นที่มีการฟ้องร้องกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวลองพยายามติดต่อหมอดูสิว่าหมอจะพูดไหมไม่รู้ตอนนี้หมอเป็นยังไงบ้างพังงาบอยู่หรือเปล่าไม่รู้ตอนนี
4: ้รอกระเด็น
1: รอกระเด็นอยู่นะเอ้าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับในช่องทางโซเชียลครับวันนี้นะครับพบกับคุณจ้าจ๋าพิมพ์ระตานะครับกับแบรนด์นิสิตครับสวัสดีครับ
5: สว
1: ั
5: สดีค่ะพี่หนุ่ม
1: โอ้โหจ้าจ๋าไม่เจอกันนานมาก
5: นานค่ะพี่หนุ่ม
1: เหมือนเดิม
5: จริงเหรอคะ
1: จริง
5: โอ้ยขอบคุณค่ะ
1: แต่ต้องดูแลตัวเองดีมากนะ
5: โอ้ยขอบคุณพี่มากเลยค่ะ
1: ครับ
5: ถามอะไรพี่หน่อยได้ไหม
1: เชิญครับ
5: พี่หนุ่มสงสัยไหมคะว่าทำไมเนี่ยดาราผู้หญิงนะหรือผู้ชายหลายคนเนี่ยดูดีขึ้น
1: เพราะ
5: มีคำตอบอีกแล้วไม่ใช่แค่นั้นพี่หนุ่มคะแต่ว่าทุกแพลตฟอร์มในโซเชียลค่ะพูดถึงแบรนด์หนึ่งพี่หนุ่ม
1: ก็คือ
5: นั่นคือแบรนด์นิสิต
1: เนี่ยยิ่งสวยจะนี่ชอบมาก
5: เป็นพรีเซนเตอร์เลยอ่ะพี่คิดดูจนเจ้าจ๋าได้เจอกับเจ้าของแบรนด์ค่ะแล้วเขาก็เลยบอกเจ้าว่าเบื้องหลังเนี่ยเขาตั้งใจมากๆนะคะตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาสูตรร่วมกับโรงงานนะคะมีการคัดเลือกสารสกัดคุณภาพพี่หนุ่มแล้วก็นำเข้าวัตถุดิบเนี่ยมาเองเลยแปลว่าทุกขั้นตอนของเขาเนี่ยคือตั้งใจแล้วก็ใส่ใจมากเป้าหมายคืออยากให้คนไทยทุกคนนะคะได้ใช้ของที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้และสิ่งที่ยืนยันได้เลยนะคะว่าคนไทยเนี่ยไว้ใจจริงๆก็คือนิสิตค่ะได้รับรางวัลสินค้าขายดีที่วัดสรร4ปีซ้อนพี่หนุ่มค่ะรวมถึงล่าสุดค่ะพี่หนุ่มได้รับรางวัลระดับเอเชียด้วยพอรู้แบบนี้เนี่ยเจ้าสาวรู้สึกภูมิใจดีใจที่ตัวเองใช้ของดีแล้วก็วันนี้ค่ะนำของดีมาบอกต่อกับทุกๆคนเลยค่ะ
1: คร
5: ับ นี่เลยพี่หนุ่มอยู่ตรงหน้าของเจ้าสาวนี่นะเจ้าสาวใช้มาหมดแล้วค่ะแต่ที่ชอบมากนี่คือคู่จิ้นคู่นี้ค่ะ
1: คร
5: ับ นี่คือนิสิต CG นะคะเป็นเซรั่มกดซิลิโคนแบบนี
1: ้
5: แล้วก็นี่คือนิสิตครีมค่ะเจ้าสาวจะเริ่มด้วยนิสิต CG ก่อนตัวนี้ช่วยบำรุงผิวให้แลดูเรียบเนียนอิ่มฟูพวกริ้วรอยเล็กๆเนี่ยแลดูจางลงค่ะแล้วตามด้วยนิสิตครีมนะคะที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำพอใช้คู่กันค่ะต่อเนื่องกันเลยเนี่ยเจ้าสาวรู้สึกว่าผิวเนี่ยแลดูสม่ำเสมอขึ้นนะคะ

0: ก็ดูกระจ่างใสเรียบเนียนชอบมากๆค่ะและที่เป็นกระแสล่าสุดค่ะทำให้เจ้าสาวต้องมาหาพี่หนุ่มในหนกระแสวันนี้นะคะเพราะว่านิสิตเขามีนิสิตครีมซอง4สูตรวางขายแล้วนะคะที่ CJ ทั่วประเทศแฮปปี้มากๆทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงนิสิตได้ง่ายมากขึ้นค่ะนี่เลยค่ะเป็นครีมซอง4สูตรซื้อได้ที่ CJ ทั่วประเทศนะคะไม่ดีจริงนะเจ้าสาวไม่กล้าเอาชื่อเสียงมาพูดกับพี่หนุ่มตรงนี้แน่นอนค่ะให้พี่หนุ่มทายดีกว่าว่าทั้งหมดเนี่ยเซตรางวัลระดับเอเชียแบบนี้ถ้าขายแยกนะราคาประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณสัก 4,000 กว่าบาท
0: โอ้โหเป๊ะมากจริงเป็นหลักพันเลยค่ะแต่วันนี้จ้าจ๋าจะเอามาขายทุกคนค่ะไม่ใช่ทั้งหมดนี่990บาทได้แก่นิสิตวิบวับ1กระปุกนิสิตวิบวับพิงซอลเอ็กซ์แทรควิตซีจีเปปไทด์แอนทายเอจจิ้งเซรั่ม1ขวดนิสิตวิบวับไฮยาโกลอัพเจล5ซองนิสิตวิบวับพิงเพิร์ลลูมิน่าครีม5ซองนิสิตวิบวับโซฟพิงซอล4ก้อนทั้งหมดเนี่ย990บาทคิดว่าพอไหมคะพี่หนุ่มคิดว่าพอไหม
1: จะให้อีกเหรอ
0: ให้อีกค่ะแล้วจ๋ามาผลกระแสวันนี้มาเจอกับพ
1: ี่
0: จ๋
1: า
0: เอาใบนี้ไปเลยค่ะนี่เลยแทนคำขอบคุณจากนิสิตนะคะนี่เลยกระเป๋าใบนี้เรียกว่าใหญ่มากโฮโลแกรมวิบวับแบบนี้นะคะเป็นโปรสินค้า16ชิ้นบวกกระเป๋าอีก1ชิ้นรวมเป็น17ชิ้น
1: 990
0: บาทพิมพ์คำว่าโปรจ๋านะคะแอดไลน์ไปที่แอดนิสิตค่ะ @NISIT นะคะหรือว่าโทรไปที่028523636ให้พิมพ์คำว่าโปรจ๋าโหนกระแสใครอยากเก็บเงินปลายทางก็เก็บได้และส่งฟรีทั่วประเทศแล้วที่สำคัญโปรนี้มีเฉพาะช่วงรายการเท่านั้นค่ะทุกคนสามารถหาซื้อสินค้าแบรนด์นิสิตนะคะได้ที่ 7-Eleven วัดสรร CJ ทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยค่ะ
1: ครับผมวันนี้ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้เวลาหมดผู้ชมครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: จ๋วแจ๋วแจ๋วนี่ก็แจ๋วนะคะปากค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พบกับมาวินนะคะและรายการบางกอกกระซิบขอสิบกระซิบวันนี้มาวินจะมาสัมภาษณ์พี่ๆจากรายการผู้หญิงยกกำลังแจ๋วค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ละคนเนี่ยสตรองมากยิ่งแม่แพทย์นะคะโอ้ยอุ้มท้องน้องเซย่ามาอยู่ป่านนี้คลอดแล้วค่ะตอนที่รายการนอนแล้วแต่วันนี้ความน่ารักของสามสาวเนี่ยมันน่ารักจริงๆเขาทำงานกันมานานอยากรู้ว่าเขารักกันดีไหมในรายการมาไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะ
1: น้องเซย่าลูกสาวชีแพ้ละลืมตากลมใสกิ๊กกิ๊กขึ้นมาดูโลกแล้วจ้าเลี้ยงง่ายรีบตัวแล้วรีบมาเสียบงานพิธีกรผู้หญิงยกกำลังแจ๋วแทนแม่แพทเลยนะ
0: แล้วบอกเลยผู้หญิงยกกำลังแจ๋วแต่ตอนนี้หลายแจ๋วแล้วเพราะน้องเซย่าน
2: ี่ไง
3: แจ๋วอยู่ตรงน
2: ี้ไม่กดปุ่มกดปุ่มเปิดปิดได
3: ้ใช่
0: สะดึง
3: สะดึง
0: เป็นยังไงบ้างตอนที่คุณแพทนี่ยังป่องอยู่คุณดูแลคุณแพทยังไงบ้าง
2: ส่วนมากเขาดูแลตัวเอง
3: ไม่
0: ขายหน่อยขายตัวเองหน่อย
2: สามีดูแล
3: ในรายการเนี่ยแย่งกินอยู่นะเฮ้ยเหลือให้เราหน่อยหักกันไปนิดหมด
0: เสียงในหัวมาแล้ว
3: เสียงในหัวคือบางทีเรา5 4 3 2เราจะพูดอะไรออกไปเพราะว่าตาเราหันไปอ่ะเราแจ้งเพื่อนแต่ก่อนเข้าแล้วว่าอันนี้เราอยากกินนะเราหันไปเพื่อนเรากัดแล้ว
2: กินไปแล้วก็ชิมให้ก่
0: อ
2: นเดี๋ยวเผื่อมันสกปรกหรือเปล่าทีมงานใช้มือหรืออะไร
3: แต่จริงๆมูก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่แพทไม่ท้องแล้วนะ
0: ถามนิดนึงผู้หญิงยกกำลังแจ๋วความพิเศษเนี่ยมีช่วงอะไรให้ดูบ้าง
4: เช่นเหมือนเรื่องของอร่อยแล้วยังมีถูกจริตเช่น
3: ก็คุยกับหมอ
4: สูงวัยยัง
0: ครบเนาะมีพวกมีแพทย์ด้วยมีหมอโรคประสาทไหมอยากถามเป็น
3: ท
0: ุกสาว
3: ทุกช่วงมันบอกอะไรสูงวัยยัง
4: สูงวัย
3: กับหมอ
0: ต้องติดตามนะครับเพราะว่ายกกำลังแจ๋วจริงเพราะทุกคนเนี่ยหลากหลายเจนเอ้ยไม่สิ
3: หลายเจนหลายเจนอันนี้เจนซีอันนี้เจนซีเนียอันนี้ซีมาเลย
0: คุณแพทนี่ตั้งแต่ Power Pub ทีอ่ะตั้งแต่ Power ทีอยู่แต่รุ่นแบบ
3: ได้ไหมไม่ครับ
5: เครมิล
6: ลดกรดขัดลมแบบทูอินวันบรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดินเครมิลทูอินวันไม่ต้องเขียว
7: เคไหมอ
6: าจารย์ใช่ยา
8: บลูสโคปแซกคุ้มค่าถึงอนาคต
9: คุ้มจริงเหรอดูที่ราคาดีกว่ามั้ง
10: คิดให้ดี
8: คิดเผื่ออนาคตด้วย
10: ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมซ้ำซ้อน
8: เลือกเมทัลชีตบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต

0: ปิดใจลองใช้ดูสิคะแล้วคุณจะหลงรักเซรั่มไก่วรา
1: เครมิล
2: ลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเขียว
1: เคไหมอ
2: ันสลักใช่ยา
3: บางกอกก็สิกระซิบ
4: แกง3แจ๋วแล้วตอนนี้แจ๋วปอแล้วก็มีลูกแล้วล่ะแจ๋วแพทก็ขึ้นแท่นคุณแม่ลูก2แล้วล่ะแล้วแจ๋วบูมล่ะคะล่ะเมื่อไหร่จะตามเพื่อนๆมา
5: ทีนี้คุณเห็นเพื่อนคุณเนี่ย2แล้วเมื่อไหร่คุณจะ
6: อันนี้ไปทำถามคือตอนน
7: ี้เองก็เป็นฝั่งเป็นฝ
6: า
7: ลูกก็โตแล้ว
6: ลูกอันนี้ก็เป็นฝั่งเป็นฝาลูก
5: ใช
6: ่อันนี้เป็นฝั่งใครคะ
5: เมื่อไหร่จะมีเป็นฝั่งเป็นฝาเพราะ
6: ไม่เป็นไรเราอ่ะมีโปรดิวซ์รายการเป็นไอดอลไม่มีฝั่งเหมือนกันพูดไปผมรู้นะคะว่าคุณน่ะเตรียมไปฝากของฝากไข่นะคะไข่ฝากตั้งแต่อายุ30กว่าแล้วเหลืออสุจิมาผสม
5: นี่ดิฉันบริจาคได้นะ
6: คิดไว้อยากมีลูกปีไก่เกิดปีมังกรถ้ามีลูกปีไก่แม่จะรวย
7: ไม่แต่
6: ปีม้าแต่หน้าปีแพ
7: ้แพ้แล้วไปแล้วเมื่อไหร่ไก่อ่ะ
6: หนู
5: รักเพื่อนไงรักเพื่อน
6: เราอุ้มบุญอยากคนนู้นน่ะอุ้มมาตั้งแต่3วันนี่แล้วผมอุ้มคนนี้มาตั้งแต่อายุ3วันจนตอนนี้9ขวบ
7: เธอจะไม่มีอุ้มเองแล้วเธอไม่ควรจะไปอุ้มของคนอื่นเขาบ้าง
6: เราอยากอุ้มแต่เราไม่อยากเลี้ยงโอเคป่ะ
5: ย่า
6: ย่าออกมาหนูจะร้องเพลงกอบเขาคือ
7: ยังไง
6: เอ๊ะสะกดุงสะกดิงปลาดงดงดงดงดงเด้งเอ๊ะสะกดุงสะกดิงเลี้ยงไหมแต่หลานเสียงในหัวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอย
5: ู่
6: ไม่ไหว
5: ชอบมากแต่นี่อยู่
6: นะมันน่ากลัวกลัวกลัวโอ้ยมันต้องคุยกับลูกเพราะพอดีเสียงบูปุ๊บอะหนังดิ้นพรวดพราดเลยอะ
7: จริง
6: หนูแค่ตีอย่างงี้ด่า
7: ดิ้นเลยนะ
6: ตบหัวลูกทำไม
7: ไม่ก็แพทก็พูดอยู่ว่าลูกหัวกลับแล้วมันก็ตีอยู่ตรงเนี้ย
5: อยากให้มีละครซิทคอมของสามนางอะจริงๆน่าจะตลกนะเพราะว่าไม่ค่อยเต็มกันทุกคนเลยอะ
8: หยอกหยอกหยอก

0: ครัวคุณปอย
1: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
2: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
3: ดาวนี่ลัก
4: ซ์โอป้าพาจิมา
5: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
6: ไม่มี
7: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
8: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
9: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
10: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
9: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
11: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
12: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
13: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้า
14: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
15: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ชิมซะหมดเลย
16: เปรี้ยวปากเสาร์นี้เต๋อจอยแจกพิกัด3ร้านไวรัลที่ต้องกดเซฟเริ่มที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟรสชาติจัดจ้านถึงใจและไปต่อกับร้านอาหารใต้สุดนครศรีปิดท้ายขนมหวานหม้อใหญ่ที่ตลาดพระนกบอกเลยดีทุกร้านค่ะ
17: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือฟันสึกกร่อน
18: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่โคเกตโทเทิลแอนามิลสเตรนท์ช่วย

0: เสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
1: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
2: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
1: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
3: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
4: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิ่งเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
5: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
6: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวิลด์แก๊ส
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
7: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับ
7: มาแล้วจ้า
1: เราวันนี้มาแล้วก็นำอาหารอร่อยๆมาให้ท่านได้ทานกันเพราะว่าวันนี้มันเป็นช่วงของไม่กินถือว่าผิด
8: ไม่กินถือว่าผิดครับ
1: เวลาที่เราไปเที่ยวที่ต่างๆเราก็จะหาโน่นหานี่หานั่นมาโดยตลอดแต่คำว่าอร่อยของเราเนี่ยไม่กินถือว่าผิดมันเป็นอาหารพื้นถิ่น
8: ใช่ครับ
1: มันเป็นอาหารที่เขาอยู่ที่นั่นอยู่แล้ว
7: จังหวัดนั้น
1: ๆแล้วก็อยู่กันมาเป็นเวลานาน
8: ครับ
1: เราไม่ได้อยู่ดีๆไปถึงแล้วพอใจร้านนี้ก็บอกว่าไม่กินถือว่าผิดร้านนี้เลยเขาอาจจะอร่อยก็จริงในจังหวัดเขาแต่ว่าไม่ถึงกับที่พวกเราเรียกว่าไม่กินถือว่าผิด
8: ครับ
1: แต่ถ้าคำว่าไม่กินถือว่าผิดของเรานี่ก็คือมันมีตำนาน
7: มันต้องมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ถามลุงไปยายแดงป้าร้านนี้อะไรอุ้ยมันต้องไปกินร้านนี้นะ
1: คือมันต้องมีความเก่าแก
7: ่อร่อยอร่อย
1: ตอนนี้เก่าแก่ขนาดไหนยังไงเราไม่ทราบนะแต่วันนี้ร้านที่มารายการเราเก่าแก่ประมาณเกือบ90ปีครับ
7: โอ้โหอ
1: ันนี้คุณคิดว่าคนเราทำงานมาได้ไง1ตระกูลเลยนะฮะ90ปีเนี่ย
8: ครับ
1: 3รุ่นน่ะอย่างน้อยอ
8: ่ะ3รุ่นฮะปัจจุบันนี้เป็นรุ่นที่3
1: รุ่นที่3ใช่มั้ยรุ่นที
7: ่3อีก10ปีก็1ศตวรรษอ
1: ่
7: ะ
1: ใช่แล้วนี่ผมบอกเค้าอย่างเดียวใจแข็งนะลูกใจแข็งนะลูก
8: อึดไว้
1: ท่านคิดดูไม่ว่าจังหวัดไหนก็ตามแล้วร้านเราขึ้นป้ายต่อไปนะถ้าเกิดผมไปทำเนี่ยถ้าผมมีโอกาสนะผมจะขึ้นป้ายให้เลยว่าครัวคุณต่อยร้อยปี
7: จริง
1: จะขึ้นให้เลยจริงถ้าเกิดมามีจริงผมจะทำให้เลยว่าไม่กินถือว่าผิดอันนี้เป็นครัวคุณต่อยร้อยปีต
7: ั้
1: งใจจะทำ
7: ได้ยังไงอ่ะร้อยปี
1: แต่ที่ต้องสำคัญคือผมไม่ต้องอยู่ไปให้ได้อีกสิบปีก่อนมันถึงจะเป็นครัวคุณต่อยร้อยปี
8: เดี๋ยวอยู่ให้ได้อีกสิบปี
1: ก็ไม่ใช่ไงเขาเก้าสิบไงอีกสิบปีก็เขาร้อยปีแต่จะเล่นกันคิดนานคิดอะไรก็ไม่รู้เธอให้ผมตายท่านผู้ชมมันจะแช่ผมท่านผู้ชมครับถ้าท่านไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วท่านไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิด
8: ร้านขนมจีนคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเจ้าเก่าดั้งเดิมครับเกือบ90ปีของคลองวานเลยครับรุ่นคุณยายเนี่ยหาบขายตามบ้านเลยครับขายจานละไม่ถึง1บาทนะครับเครื่องแกงทำเองทั้งหมดหอมถั่วหอมกะทิปักหมุดตามมากินกันได้เลยนะครับพอมาถึงรุ่นที่2ก็คือรุ่นของคุณแม่เนี่ยท่านขายจานละ5ถึง10บาทแล้วก็มีการปรับสูตรน้ำพริกเนี่ยให้เป็นมังสวิรัติหน่อยแต่รสชาติความหอมอร่อยไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับปัจจุบันนี้รุ่น3ครับคุณน้ำผึ้งขายจานละ40บาทครับผักมีวางให้เลือกแบบไม่อั้นเลยนะฮะเขามีน้ำยาให้เลือกทั้งหมด5ชนิดด้วยกันนะครับน้ำยากะทิครับน้ำยาป่าไตปลาเขียวหวานไก่และน้ำพริกสูตรโบราณครับเคล็ดลับของคนที่คลองวานนะเขาจะกินน้ำยากะทิอะครับกับน้ำพริกเนี่ยผสมกันเลยมันจะได้อรรถรสได้รสสัมผัสแบบคนพื้นถิ่นเลยครับคุณต้องลองให้ได้นะครับขนมจีนเนี่ยเขาทำแบบเส้นสดแล้วทำกันเองในครอบครัวครับเส้นเขาจะเล็กๆหอมแล้วก็นุ่มๆโปะด้วยผักพื้นถิ่นนะครับมีให้เลือกอย่างจุใจเลยปลูกเองด้วยและซื้อจากเพื่อนบ้านด้วยปลอดสารแน่นอนงานนี้ฟินครับร้านขนมจีนคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเปิด6โมงเช้าถึงเที่ยงเที่ยงนี้ก็เริ่มหมดแล้วนะมากันไวหน่อยนะครับแต่วันนี้อยู่ในรายการแล้วครับ
1: yeah. และที่น่าชื่นชมไปกว่านั้น
7: นอกจากของที่ในรายการเจ้าของร้านนะ
1: มาด้วยครับ
7: บุกป่าฝ่าดงมาจากประจวบ
1: มาคนเดียว
7: ที่ขันอยู่ใน
1: นี่เลยครับ
7: ผม
1: นี่เลยครับ
8: ที่น้ำผึ้ง
1: ที่น้ำผึ้งน้ำผึ้งเป็นรุ่นที่3ใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะน้ำผึ้งภูมิใจในตระกูลไหม
9: ภูมิใจค่ะ
1: เนาะน้ำผึ้งทันรุ่นแรกไหมลูกทัน
9: ไหมรุ่นแรกไม่ทัน
1: ไม่ทันอ่ะแล้วมึงไปไหนมาไม่ทัน
7: ยังไม่เกิด
1: ยังไม่เกิด
7: ถามคำเดียวไหวไหม
8: อะไรอ่ะ

0: ไหว
1: อีก10ปีพี่ไหวใช่ไหม
0: ได้นะ
2: สบาย
1: า
3: สบายนี่น้ำผึ้งแล้วน้ำผึ้งมาเอาครัวกูต่อย100ปีจากเรานะ
2: ได้เลยค่ะอ
3: ย่าลืมนะน้ำผึ้งมานะแต่เรามีข้อแม้อย่างเดียวนะเราต้องอยู่ด้วยนะ
1: อยู่อยู่อยู่ไปไหนล่ะ
4: อยู่ดิ
3: อย่าแช่งทุกวันเลยครับท่านผู้ชม
4: ไม่ได้แช่งเลยอาแข็งแรงกันตายวิดพื้นนั่งวันละ1ที
3: ถ้างั้นไม่ต้องวิดก็ได้นะอันนี้เวลากินเนี่ยท่านผู้ชมดูนะอย่างบนโต๊ะผมเนี่ยจะเห็นมีผักเยอะแยะเลยอันนี้น่าจะเป็นมะละกอ
4: มะละกอดองครับ
3: มะละกอดอง
1: แ
3: ล้วก็อันนี้
1: ผักกาดดอง
3: อันนี
4: ้ใส่โต๊ะ
1: ไม่ใช่หัวปี

0: เลยนะไอ้น้ำพริกกับน้ำยา
1: แล้วผมถามพี่พึ่งทีเด็ดทีเด็ดพี่อยู่ไหนเส้นของพวกพี่นี่นะเส้นพวกพี่ที่ทำเองเลยมันจะแบบว่าเป
2: ็นไม่ได้พูดนะ
1: ขนมจีนก็จะเส้นเล็กๆคุณผู้ชมแล้วเขาทำเองทำทุกวันเลยเพราะฉะนั้นเราจะได้กินแบบเส้นสดเลยโอ้โหแล้ววันนี้มาไกลเลยบุกมาเองเลยเป็นไงครับเป็นไง
0: อร่อยจริง
1: ๆหือ
0: โอ้โหนึกถึงความเก่าแก่โบราณจริงๆท่านผู้ชมนึกถึงผมเคยนะผมอายุก็พอสมควรอ่ะผมเคยกินแบบนี้จริงๆแล้วมันอร่อยแบบนี้แล้วมันทำเป็นรสชาติเก่าๆมันทำให้เรารู้สึกจริงแล้วเวลาไปอยู่ประจวบอยู่ที่อย่างนี้ไปคลองวาแล้วไปกินเราขับรถไปเช้าๆหน่อยนะออกจากกรุงเทพทันโทษนะผมไม่ได้ดัดจริตนะออกสักตีสี่ตีห้าต
1: ี
0: สี่ตีสี่แล้วกันถึงตีห้าหกโมงเจ็ดโมงสักประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งถึงนะเจ็ดโมงครึ่งก็จะถึงบ้านเขาแปดโมงเปิดขายกี่โมงอ่ะ
1: หกโมง
3: หกโมงค่ะ
0: ออกตีสามนะผู้ชมเขาเปิดหกโมงออกตีสามมาเลย
1: เรากินแปดโมงก็ได้
3: เก้าโมงกินได
0: ้กินได้เหรอท่านไปเถอะ
1: หัวอร่อยอ่ะ
0: มันเท่มากแล้วมันอร่อยมาก
1: หวานด้วยเผ็ดด้วย
0: มันล้ำลึกถึงความหลังเก่าๆจริงๆไอพริกขั้วนี่ยังขั้วเองอยู่ป่ะยังทำเองป่ะ
3: ทำเองทุกอย่างค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากเลยพึ่งไม่กระเด็นเลยเหรอจ๊ะไม่กระเด็นเลยนะท่านผู้ชม
1: ควบคุมคุณภาพ
0: เขาไม่ได้ต้องการเขาไม่กระเด็น
3: ทุกอย่างทำเองหมดเลย
0: จะพลาดลูกภูมิใจมากนะหนูภูมิใจจริงๆนะลูกจำหน้าได้นะไปถึงแล้วขอกินหน่อยนะ
3: จำได
0: ้เออโอ้ตายนึกว่าบอกว่าได้ค่ะ
4: อย่าพลาดนะครับ
0: มันเป็นความอร่อยมันเป็นความภาคภูมิใจที่รายการนี้ได้ทำคำว่าไม่กิน
5: ถือว่าผิด
0: พักตรงนี้สักครู่พบกับสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับแกงส้มพริกนกปลากระพงจากซุปในสวนครับ
6: รสจัดถึงเครื่อง
0: จัดจ้านมากมาก
6: รสบ้าน
1: ๆพอดีเลยนะสำหรับเรานะ
6: เนี่ยระหว่างที่หนูพูดเนี่ยน้ำลายแตกคนลิ้นแบบโต๊ะแจ๊ะโต๊ะแจ๊ะ

0: เดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
1: Magic Clean Labels I break through them Vitamin C breaks through from my skin into my smile New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth
2: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
3: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
4: ้ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
5: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
4: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
6: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
7: ทิพรส
8: จริงๆเนี่ยอาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับว่าการรับประทานยาเยอะๆจะส่งผลทำให้เกิดโรคไตหรือว่าโรคตับหรือเปล่าการที่รับประทานยาตามข้อบ่งชี้ตามที่แพทย์สั่งเนี่ยอันนี้เป็นส่วนช่วยป้องกันการคุมในเรื่องของความดัน
9: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
10: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
13: โอเคเฮอร์เบอร์เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
14: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
5: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
4: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
15: รับชุดไหนดีครับ
16: เอาชุด
17: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัตรแค่299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี้

0: เสนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำมาจิกคลีน
1: เอาไป10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนน
2: ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับกลับมาสู่รายการของอีกครั้งหนึ่งนี่คือรายการครัวคุณต่อย
3: ครับ
2: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำกันในวันนี้มาจากอัมพวา
3: เจ้า
2: ร้านนี้ชื่อร้านซุ้มในสวนอัมพวาเมนูที่มาสอนชื่อว่าแกงส้มพริกนกปลากระพงวันนี้ที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยกับรสชาติที่ทำเนี่ยสำหรับใครก็ตามที่รักรสชาติแบบเขาเรียกอะไรดั้งเดิมไหม
4: รสบ้านบ้าน
2: บ้านบ้าน
4: รสจัดถึงเครื่อง
2: จัดจ้านมากมากถึงเครื่องมากๆก็มาร้านนี้ได้เพราะซุ้มในสวนนี้จัดจริงๆคนนี้ถอนหายใจแล้วพอได้ยินคำนี้ขนาด2คนนี้พูดว่าจัดจ้านคนนี้ถึงตายแต่ว่าความอร่อยของเขาเพราะมันเป็นแกงส้มพริกนกม
4: ัน
2: ต้องทำแบบนี้ถ้ามันไม่ได้รสนี
4: ้คือ
2: หนูก็
4: งงเหมือนกันนะเมื่อกี้คุณผู้ชมก่อนเข้ารายการหนูชิมไปแล้วนี
2: ่นะไม่เป็นไรไม่ผิดเราร
4: ักงาน
2: เรารักงาน
4: ใช่ๆว่าเอ้ย
2: แต่ว่าหลังรักงานไม่ต้องเป็นจานนะไม่ต้องเป็นจาน
3: ขอชิมแบบเป็นจานใหญ
2: ่รักมากรักมาก
4: จริงๆคุณผู้ชมนะมันถึงใจมาก
2: ๆใช่มันถึงใจขนาดไหนขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณเจริญศรีคำจากร้านซุ้มในสวนอัมพวาครับ
5: น้ำครับน้ำสวัสดีครับ
2: น้ำสวัสดีลูกน้ำเป็นคนอัมพวาเลยหรือเปล
6: ่
2: า
6: ใช่ค่ะเป็นคนสมุทรสงครามค
2: ่
6: ะ
2: เนี่ยวิธีพูดเห็นไหมออกมาใช่น่ารักพูดจานะครับจริงใจไหมเรา
6: จริงใจค่ะ
2: เห็นไหมคนที่นี่ไม่ได้เลย
5: อัมพวาน้ำคงขึ้นลงๆ
2: ไม่ใช่อันนั้นบางบ
5: กุ
2: ล
5: คนละที
2: ่นะคนละที่แล้วขอโทษนะผมเล่นไปก่อนแล้วผมเล่นข้างนอกเดินเข้ามานะฮะเอาไปของผมไปเลย
5: ครับผมขโมยมาเลยคร
2: ับ ขโมยเลยนะฮะจริงๆแล้วทำไมถึงมาทำร้านอาหาร
6: ชอบทานอาหารค่ะ
2: เลย
6: เป็นคนชอบทานอาหารชอบลองนั้น
2: เธอชอบทานอาหารอะไรเดี๋ยวดูหุ่นเธออย่างนี้ได้ไงเธอหุ่นดีดีชอบทานอาหารแล้วแล้วไงต่อ
6: ก็ไปทานแล้วแบบบางร้านไม่ถูกปากเราเราก็เลยอยากจะทำให้คนที่เรารักทานก็เริ่ม
5: แล้วพี่มีคนที่รักยังพี่
2: เขามีแล้วไงถึงทำให้ทานเนี่ยล่ะไม่น่าถามเลย
5: โอ้ตายแล้วอดเลย
2: เพราะฉะนั้นก็เลยทำร้านขึ้นมาชื่อร้านซุ้มในสวนอยู่ที่ตรงไหน
6: อยู่เลยวัดจุฬามณีประมาณ2กิโลค่ะ อยู่ใกล้ๆกับวัดจุฬามณีค่ะ
4: ใกล้วัดจุฬามณี
2: ประมาณ2กิโลเท่านั้น
5: รู้เรื่องเลย
6: รู้ได้ค่ะ
2: ร้านเรามีจุดเด่นอะไร
6: ที่ร้านก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ค่ะแล้วก็ประดับด้วยร่มค่ะที่เป็นจุดเด่น
5: เดี๋ยวนั้นมันเป็นสวน
6: แล้วก็เป็นบ้านทรงไทยด้วย
5: ส่วนเท่านั้นมันต้องน้ำเยอะถ้าอัมพวา
4: ใช่มันก็ต้องมีร่องน้ำในร้านถูกไหมฮะ
6: ค่ะติดริมคลอง
4: ง่ายไปละ
2: เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะคือเวลาเห็นเนี่ยความรู้สึกจริงๆเลยถามนิดเดียวเรือนไทยที่กำลังจะได้เห็นเนี่ยมันเป็นเรือนไทยจริงๆหรือเปล่า
6: เรือนไทยจริงๆค่ะ
2: ท่านผู้ชมว่ามันหาน้อยมากที่จะได้เห็นบ้านเนี่ยพื้นที่เท่าไหร
6: ่เกือบ2ไร่ค่ะ
2: 2ไร่แล้วเดี๋ยวดูนะมันความรู้สึกว่าถ้าเกิดท่านจะไปและอยากจะได้ความรู้สึกสบายๆไปที่อัมพวาแล้วก็อยากกินอะไรอร่อยๆนี่เป็นอีกที่นึงที่ท่านสามารถจะไปได้เมนูวันนี้ที่เอามาสอนเป็นเมนูที่เธอภูมิใจพร้อมเป็นเมนูเหมือนกับซิกเนเจอร์ของเธอเป
4: ็
2: นแกงส้มพริกนกปลากระพงเราดูกันว่าทำยังไงอยากให้ดูบรรยากาศไปด้วยผมให้มันนิดเดียวเท่านั้นเองต้องขอโทษนะครับเพราะว่าไม่ใช่รายการนำเที่ยวแต่ก็ตั้งใจที่สุดแล้วที่อยากจะเสนอบรรยากาศด้วย
4: ทั้งดื่มด่ำอาหารตาอาหารปากและอาหารใจ
2: นี่ครับได้หมดเลยครับซุ้มในสวนเสนอแกงส้มพริกนกปลากระพงนี่ครับร้านเขานะครับดูนะฮะนี่ฮะพื้นที่ทั้งหมดแล้วดูเรือนไทยเรือนนี้นี่ปรุงเรือนไทยจริงๆนะฮะและนี่คือบรรยากาศข้างในทั้งหมดมันน่านั่งไหมล่ะ
6: ติดลำติดริมคลอง
2: ติดริมคลองอีกต่างหากแล้วดูพนักงานนะครับที่เหลือนี่ลาออกไปหมดแล้วนะครับว
5: ัน
2: น
5: ี้
2: มา
5: เ
2: ขาอยู่หมดเลยนะฮะนี่คือเรื่องเริ่มต้นจาก
6: พี่ขี้หนูสวนค่ะ
2: ครับ
6: สีเขียวและสีแดงค่ะ
2: ครับดูเขาใส่นะฮะดูฮะดูเครื่องเขา
6: แล้วก็กระชายซอยค่ะประมาณ1ช้อนครึ่งค่ะ
2: ครับ
6: หกรวมกันนะคะ
2: ครับผม
6: ตามด้วยหอมแดงค่ะ 6-7 หัวค่ะ
2: หอมแดง 6-7 หัวนะครับ
6: ค่ะหกรวมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราจะเอาดอกกะเพราแดงบ้านๆเนี่ยค่ะเติมลงไปเพราะ
2: กลัวไม่เผ็ดร้อนกลัวไม่เผ็ดร้อนเติมดอกกะเพราให้มันเผ็ดร้อนเข้าไปอีกกะปิจากไอ้กะปิ
6: กะปิจากชุมพรค่ะแท้ๆเลยนะคะครึ่งช้อนค่ะหกรวมกันแล้วก็เสร็จค่ะเครื่องแกงของเราอันนี้เรามาตั้งน้ำลวกปลาเพื่อดับกลิ่นคาวเลือดค่ะประมาณ 3-40% ค่ะ
2: ครับให้มันสุกประมาณ 3-40%
6: ค่ะแล้วก็พักไว้ค่ะ
2: ครับผม
6: นำน้ำมาตั้งแล้วก็นำเครื่องแกงที่โขกไว้นำลงไปต้มค่ะ

0: ด้วยน้ำขำเปียกค่ะ4กระบวยค่ะ
1: ครับ
0: น้ำปลาค่ะประมาณ2กระบวยค่ะ
1: ที่นี่จัดจ้านหมดทุกอย่างนะครับ
0: แล้วก็น้ำตาลมะพร้าวแท้ๆเลยนะคะของชาวสมุทรสงครามค่ะประมาณ2กระบวยเหมือนกันค่ะนำปลาที่พักไว้เติมลงไปได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: ใส่ใบกะเพราและดอกกะเพราเพิ่มเติมลงไปเพิ่มความหอม
1: ดูการใส่ฮะดูการใส
0: ่ค่ะบีบพอปิดไฟนะคะเราจะบีบน้ำมะนาวตกท้ายเพื่อให้รสกลมกล่อมยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับ
0: เสร็จค่ะแกงส้มพริกนกซุปในส่วนค่ะ
1: เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับแกงส้มพริกนกปลากระพงจากซุปในส่วนครับท่านผู้ชมดูเห็นตาแล้วก็เห็นไปพร้อมๆกันอย่างที่คุณโก้บอกแล้วเราเห็นอาหารตาแล้วคือเราเห็นร้านเขาเป็นยังไงแต่เครื่องแกงเนี่ยเป็นอาหารจริงๆเครื่องแกงที่เขาโขลกใส่ลงไปมันสำคัญคือความสดมันสดจริงๆนะครับพริกนี่ต้องไม่ช้ำอันนี้เขาพูดเองนะไม่ได้ผมพูดเขาบอกมาเลยบอกว่าร้านเขาถ้าพริกช้ำเขาไม่ทำเดี๋ยวมันเหม็น
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวมันเหม็นเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบหนูไม่ชอบว่าง่ายๆนะพริกหนูเลยต้องสดสีเขียวหอมสีแดงก็จะได้ความเผ็ดอะไรเขาต้องคิดแบบของเขานะครับ
0: เราจะโขกเครื่องแกงหม้อต่อหม้อค่ะ
1: แล้วก็หม้อต่อหม้อด้วยซึ่งสำคัญมากเดี๋ยวนี้คนไปกินของลักษณะนี้มันจะกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นเชฟเมนูมันก็เลยกินโขลกหม้อต่อหม
0: ้
1: อมันเป็นความรู้สึกที่ดีกว่าที่ว่ามันมีเครื่องแกงสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการทำของร้านนี
0: ้
1: พริกขี้หนูมันต้องสดอย่างที่บอกแล้วสีเขียวสีแดงอะไรก็ตามแต่ที่สำคัญคือการหอมดอกกระเพราซึ่งใส่ลงไปด้วยกลัวไม่ร้อนพอหรืออะไร
0: ได้คำแนะนำจากทางทีมงานว่าต้องใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความหอมไปนิดนึงอันนี้บางของรายการเขาคุณใส่แนะนำเพิ่มเติมมาเลยค่ะ
1: เรามีโปรดิวเซอร์ของเราครับท่านผู้ชมเวลาที่เราทานอะไรก็ตามเขาจะดีขนาดไหนยังก็ตามเราจะเอาความรู้ของเราที่มีบอกเติมไปด้วยเขาเชื่อก็เชื่อไม่เป็นไรเขาไม่เชื่อไม่เป็นไร
0: แต
1: ่งานนี้เขาลองทำดูแล้วแล้วมันดีไม่ดี
0: ดีค่ะลงตัวค่ะ
1: มันลงตัวจริงท่านผู้ชมฮะถ้าท่านใส่ดอกกระเพราลงมาท่านจะรู้จริงเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงส่วนน้ำมะขามเปียกก็ตามน้ำมะนาวก็ตามความเปรี้ยวความหอมความกลมกล่อมอยู่ที่ตัวท่านละว่าท่านต้องการอย่างไรนะครับคุณอ๋อครับ
2: ผมกินได
1: ้ไม่จริงฮะผมไม่เห็นคุณพร่องอะไรเลยฮะ
2: ผมกินได้จริงคือมันจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมมันมีความเปรี้ยวของมันพอดีเลยนะสำหรับเรานะสี่กระบวยเนี่ยพอดีเลยแล้วก็ตัวกะเพราครับมันมีความหอมที่มันขโมยซีนขึ้นมานิดๆส่วนตัวพริกเนี่ยมันมาตอนท้ายเลยมันเผ็ดมาเลยแต่ว่าอร่อยมากแล้วก็โดยภาพรวมปลาเปอร์มันถูกทำใหเกิดความไม่คาวครับเพราะฉะนั้นในจานนี้มันเลยแบบสดแล้วแบบสดได้เรื่อยๆเลยแต่ถ้าคนกินเผ็ดได้ผมว่าเขาน่าจะสนุกกว่านี
1: ้คุณอ้อพูดไปแล้วคุณโก้ครับ
3: อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับรสชาติจัดจ้านแล้วก็ไม่รู้นะสำหรับหนูกับอาเนี่ยน้ำนี่สดได้เรื่อย
2: ๆครับ
3: คือคุณผู้ชมดอกกระเพราที่เขาใส่ไปเนี่ยคือมันค่อยๆร้อนขึ้นมามันไม่ได้แบบมันไม่ได้เผ็ดแบบแต่ว่ามันรู้สึกว่าเหมือนเผ็ดร้อนนะก
1: ็
3: คือแบบว่าเผ็ดร้อนอ่ะถ้าใครนึกภาพไม่ออกต่างจังหวัดสมมติว่าผัดกะเพรางูเห่าอย่างเงี้ยกะเพราหนูเงี้ยหรือผัดเผ็ดหนูผัดเผ็ดงูเห่าเขาจะใส่พวกสมุนไพรอย่างเงี้ยแล้วมันจะค่อยร้อนขึ้นมาเดี๋ยวพอกินสักพักเหงื่อเราจะแตกแต่คุณผู้ชมเนี่ยระหว่างที่หนูพูดเนี่ยน้ำลายแตกคนลิ้นแบบโจ๊ะแจ๊ะโจ๊ะแจ๊ะอยากให้ไปกินคุณผู้ชมนะฮะเมนูนี้ตุ้มในสวนอัมพวานะครับกับเมนูแกงต้มพริกนกปลากระพงเมนูนี้รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
2: อากินแล้วเป็นไงครับ
1: คือผมเนี่ยมีความรู้สึกถึงอาหารไทยตลอดเวลาแล้วโดยเฉพาะที่อาหารไทยที่ติดทะเลลักษณะนี้จังหวัดที่ติดทะเลลักษณะนี้แล้วทำเครื่องแกงแบบลักษณะนี้ผมเพียงอยากจะบอกจริงว่าอาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวนิดนึงแต่เชื่อว่ามันน่าจะเป็นความเห็นที่ถูกต้องเพราะทำงานมาพอสมควรอย่าลดเครื่องแกงแบบเด็ดขาดอย่าลดความเผ็ดอย่าลดอะไรเขาทานไม่ได้ไม่เป็นไรเขาก็ทานน้อยๆไปถ้ากินน้อยเอาแล้วจริงๆเวลาที่คุณทำแกงนี้อร่อยขนาดนี้คุณต้องทอดไข่ให้อร่อยด้วย คุณต้องเป็นคนที่ทอดไข่เจียวให้อร่อยสุดๆได้ด้วย
3: ไข่เจียวนะด้านนี้นะจ
1: ๊ะใช่แล้วคือถ้าสมมติว่าคุณจะสร้างเสน่ห์มันคุณมีปลาเค็ม
2: ใช่
1: ปลาเค็มนะจะเป็นปลาเค็มอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าให้มันเค็มไม่มากนักอ่ะแล้วอยู่ด้วยกันมันจะเลิศประเสริฐสีหมดเลยนั่นทีมงานของเขาขอบคุณมากทุกคนครับขอบคุณเชฟนะครับขอบคุณมากเชฟหัวทองนั่นนะครับนั่นเป็นเชฟนะครับท่านผู้ชมครับตอนแรกๆก็ไม่ได้เป็นงี้ครับโดนน้ำมันลวก
4: เขาไปทำสีมา
1: เขาไม่ใช่เหรอเขาไม่ใช่โดนน้ำมันลวกเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะพักผ่อนอยากจะมีความสุขเล็กๆน้อยๆนะฮะลองไปอัมพวาแล้วถ้าเกิดไปแล้วอยากจะไปร้านแบบนี้ลักษณะนี้แล้วสั่งได้ด้วยหมายถึงสั่งได้ด้วยก่อนไปท่านบอกเลยไอ้นี่มีไหมไอ้นี่

0: ีไหมเพราะว่าเวลาเราเข้าไปดูอ่ะเราก็จะเห็นเลยว่าเมนูมันมีอยู่แล้วถ้าอยากจะกินอะไรบอกก่อนได
1: ้ครับ
0: ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นใช้ชีวิตอย่างนี้ครับอย่าใช้ชีวิตแบบชนิดที่เรียกว่าทันโทษนะฮะไม่ได้หมายความว่าอย่าหมายความแนะนำให้เฉยว่าใช้ชีวิตอย่างนี้แล้วท่านจะมีความสุขฉันจะกินนี่ฉันจะกินนี่นี่มีไหมถ้าเขามีเขาทำให้แล้วเวลาท่านไปถึงท่านไปถึงกี่โมงกี่โมงได้กินมีความสุขสุดๆ
2: ใช่
0: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณน้ำขอบคุณคุณเจริญขอบคุณซุ้มในสวนอัมพวาขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอด
2: ครับ
0: เสน่ห์ในการทำร้านอาหารไม่ใช่แค่ความอร่อยอย่างเดียวมันต้องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างความมีน้ำใจการปรุงรสทางด้านจิตใจก็สำคัญการบริการยิ่งสำคัญนะ
2: ครับ
0: อย่าพลาดนะครับลองดูเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับทำข้าวผัดแต่มันข้าวผัดน้ำพริกกะปิ
2: บางครั้งเนี่ยเราทานน้ำพริกกะปิไม่หมดครับวันนี้เราจะเอาวัตถุดิบอันนี้ครับกลับมาทำใหม่เพิ่มเติมให้เป็นจานใหม่ที่อร่อยแล้วก็น่ากิน
0: ที่คุณพูดทั้งหมดนี่คือการเสียดายน้ำพริกเท่านั้นใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: โอ้โห
3: อันนี้เชื่อ
0: ต้มแซ่บเนื้อครับมันไม่เยอะหรอกแต่มันทำให้มีรสชาติของเนื้อแท้ออกมาได
2: ้โอ้โหอร่อยมากเลย
0: ใช่ไหม
3: หนูให้เลยว่าถูกข้อ
0: พูดอีกที
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: ของน่าใช้แม่น่าช็อป by Happy Shopping
6: ดวงใจมั่นใจน้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถ
7: กระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้250แคปซูลใส่ใจกับน้ำมันงาดำผสมน้ำมันรำข้าวสกัดเย็นของสุภาพโอสถคัดสรรน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวแท้จากธรรมชาติกินง่ายๆวันละ2แคปซูลมาตรฐานการผลิตอย่างดีมีฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมกินได้น้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถ1กระปุกใหญ่บรรจุ250แคปซูลราคา 2,290 บาทเฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้แถมฟรีชนิดซองไปอีก2ซองรวม12แคปซูลคุณจะได้ไปถึง262แคปซูลยังไม่หมดแถมฟรีเครื่องดื่มรังนกเบล1แพ็คบรรจุ4ขวดจากมูลค่ารวม 2,828 บาทแต่วันนี้พิเศษสุดๆให้คุณจ่ายเพียง 1,190 บาท1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยโทรมาเลยครับที่เบอร์02-161-3233ย้ำ02-161-3233ครับหรือว่าแอดไลน์มาได้นะครับที่ @happych3 ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมขอมาตอกย้ำนะครับกับการเป็นสินค้าขายดีครับกับยอดสั่งซื้อที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องมากมายเลยทีเดียวครับเพราะทั้งคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมหลายคนนะครับได้ลองกินแล้วรู้สึกประทับใจครับกับน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถโปรแม่อีกระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้นั่นเองนะครับที่ให้มาเยอะแล้วก็คุ้มถึง262แคปซูลครับเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้ต้องขอต้อนรับแม่อีทดวงใจหทัยการครับ
8: สวัสดีครับแม่อีทครับ
9: สว
8: ั
9: สด
8: ี
9: ค
8: ่
9: ะน้องแชมป์สวัสดีค่ะคุณผู้ชม
7: โอ้โหวันนี้ดีใจมากๆได้เจอแม่อีทอีกครั้งนึงนะครับแม่อีทครับจากที่แม่อีทเป็นผู้ใช้จริงตอนนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแม่อีทมาพร้อมกับโปรโมชั่นโปรแม่อีทกระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้ที่ให้เยอะและคุ้มมากๆเลย
9: ค่ะใช่ค่ะย้อนกลับไปก่อนปกติแม่อีทเนี่
7: ย
9: จะจัดนี้โปรนี้ให้คุณผู้ชมนะคะ4แถม3รวมทั้งหมด7กระปุก210แคปซูลแต่วันนี้แม่อีทมาทั้งทีแม่อีทก็เลยอยากจะมาจัดโปรนี้เลยค่ะกระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้นี่ค่ะปริมาณมากถึง250แคปซูลนะคะใน1กระปุกและแค่นั้นยังไม่พอแม่อีทแถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไปอีก2ซองได้รับเพิ่มไปอีก12แคปซูลนะคะรวมทั้งหมดคุณผู้ชมจะรับไปถึง262แคปซูลเลยเยอะมากและคุ้มค่ามากๆค่ะสั่งซื้อตอนนี้นาทีนี้เท่านั้นนะคะกับโปรแม่อีทกระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถ1กระปุกใหญ่บรรจุ250แคปซูลราคา 2,290 บาทเฉพาะ100สายแรกนี้ที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นนะคะแถมฟรีชนิดซองไปอีก2ซองรวม12แคปซูลคุณจะได้ไปถึง262แคปซูลยังไม่หมดนะคะแม่อีทแถมเพิ่มเครื่องดื่มรังนกเบล1แพ็คบรรจุ4ขวดจากมูลค่ารวม 2,828 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจะจ่ายเพียง 1,190 บาทย้ำนะคะ 1,190 บาทเท่านั้นเองส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลยนะคะ02-161-3233 02-161-3233 หรือว่าแอดไลน์มาได้ที่ line @happych3 ค่ะ
7: คุณผู้ชมครับตอนนี้ไปไหนมาไหนนะครับต้องบอกฮะว่าเห็นรูปแม่อีทเนี่ยตามป้ายโฆษณาทั้งบนรถเมย์บนรถไฟฟ้านะครับเป็นพรีเซนเตอร์ของงาดำรำข้าวสุภาพโอสถเนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียว
9: ตัวแม่อีทเป็นผู้หญิงขับรถเองไปไหนมาไหนจนกระทั่งมาพบกับผู้ชาย2คนท้ายรถเมย์นะก็เลยโทรสั่งซื
7: ้อ
9: ตอนแรกแอบกินคนเดียวค่ะทดลองเองหลังจากนั้นก็เลยบอกคุณสามี คุณลูกชายแม่จะวางไว้บนโต๊ะกินข้าวก่อนออกไปถ่ายละครก
7: ็
9: 2แคปซูลเริ่มแจกเพื่อนๆคนใกล้ตัวแม้แต่ไปกองถ่ายก็แจกตั้งแต่ผู้กำกับลงมาจนถึงแม่ครัวเด็กสวัสดิการเนี่ยแจกหมดนะคะ
7: น่ารักมากๆ
9: จริง
7: ๆแล้วแม่อีทได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์น้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถตัวนี้ได้ยังไง
9: แม่เป็นคนชอบแจกให้คนอื่นเนี่ยคือมันแนวทางของแม่อีทอยู่แล้วก็ซื้อซ้ำซื้อซ้ำซื้อเยอะจนเจ้าของเขาติดต่อให้เป็นพรีเซนเตอร์อันนี้คือ
7: ต้องเยอะมากๆ
9: ใช่เยอะมากๆเพราะเป็น คนสวยชอบแจกเพราะตัวแม่อีทนั้นทานเองทานจริงและทานมาเกือบ5ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าไม่ดีจริงแม่อีทไม่กล้าเอาชื่อเสียงของตัวเองที่สะสมมายาวนานมายืนยันและการันตีแน่นอน
7: แม่อีทครับผมแอบได้ยินมาว่าแม่อีทนี้โตมาพร้อมกับแบรนด์สุภาพโอสถ ใช่ไหมคร
9: ับ ใช่ใช่ค่ะลูกใช่เพราะว่าคุณป๋อก็เล่าเหมือนกันว่าโรงงานเขาเนี่ยอยู่คู่คนไทยมา70กว่าปีแล้วอายุเท่ากับแม่อีทเลยแล้วที่สำคัญน่ะแม่อีทเนี่ยมั่นใจเขายิ่งขึ้นเพราะว่าตัวแม่อีทอ่ะไปเยี่ยมชมโรงงานของเขามาแล้วที่จังหวัดลำพูนโรงงานผลิตเขาได้มาตรฐานสะอาดซึ่งคุณป๋อที่เป็นเจ้าของในรุ่นปัจจุบันเนี้ยเขาก็ได้ริเริ่มศึกษาแล้วก็คิดค้นเกี่ยวกับน้ำมันงาดำรำข้าวนี้นะคะและได้นำองค์ความรู้เหล่านี้มาต่อยอดและค้นคว้าวิเคราะห์จึงได้เกิดเป็นน้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถ
7: แม่อีทครับทำไมถึงต้องเป็นน้ำมันงาดำผสมน้ำมันรำข้าวอะคร
9: ับ ค่ะที่ต้องเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าอย่างแรกเลยนะคะในงาดำนั้นมีสารสำคัญก็คือสารเซซามีนส่วนในรำข้าวมีสารแกมมาออริเซนอลซึ่งคุณป๋อเขามีหนังสือของตัวเอง
7: แม่อีทครับน้ำมันงาดำผสมรำข้าวของสุภาพโอสถตัวนี้ครับเหมาะกับใครบ้างครับแม
9: ่ในน้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถไม่ใช่ว่าเหมาะกับสูงวัยเท่านั้นเหมาะกับวัยทำงานอย่างลูกสามารถกินไว้เพื่อใส่ใจตัวของเราเองอีกด้วยนะคะ
7: ผมแอบทราบมาว่าขั้นตอนการผลิตและกระบวนการต่างๆเนี่ยได้รับมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมครับแม
9: ่ใช่ค่ะลูกเราสกัดน้ำมันงาดำและรำข้าวเป็นรูปแบบซอฟเจลนี่นิ่มๆทานง่ายค่ะไม่ยุ่งยากเลยตัวแม่อีทนั้นทานวันละ2แคปซูลต่อวันคุณป๋อแนะนำว่าทานได้ถึง6แคปซูลเลยนะคะลูกโรงงานของเรานั้นเชื่อถือและมั่นใจได้เลยเพราะว่าเขามีมาตรฐาน GMP ISO และยังมีเครื่องหมายฮาลาลด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวมุสลิมทานได้ไม่ต้องกังวลนะคะ
7: เลยครับ
9: คุณผู้ชมขาดูอยู่แล้วก็ทำตามแม่อีทได้เลยค่ะสูงวัยอย่านั่งเฝ้าโซฟาอยู่เฉยๆนี่ขยับขยับเท่ากับออกกำลังกายตัวแม่อีทนั้นอยู่บ้านนี่ไม่เคยนั่งเฉยๆเลยค่ะทำงานบ้านเองลุกขึ้นจัดนู่นลดน้ำต้นไม้เพราะขยับเท่ากับออกกำลังกาย
7: วันนี้แม่อีทบอกว่าเราจะใส่ใจตัวเองแบบคูณ2ด้วย
9: นี่เลยค่ะของแถมที่นี่ที่แรกเลยค่ะมาดูแลใส่ใจตัวของเราเองแบบคูณ2กับเครื่องดื่มรังนกตราเบลนี้นะคะเป็นแบรนด์ที่ใครๆก็รู้จักเพราะขายตามร้านสะดวกซื้อด้วยค่ะเราคัดสรรรังนกแท้คุณภาพดีถึง45มิลลิลิตรต่อขวดให้ไปถึง4ขวดเลยค่ะหวานอร่อยไม่เจือสีค่ะจะดื่มแบบปกติหรือว่าจะแช่เย็นก็จะช่วยทำให้รสชาติอร่อยชื่นใจค่ะ
7: ตอนนี้เรามาดื่มพร้อมกับแม่อีทเลยก
9: ัน
7: นะครับนี่
9: ย
7: ิน
9: ดีค่ะลูกนี
7: ่โอ้โหเนื้อรังนกแน่นมากคร
9: ับ ใช่ค่ะ
7: มาเดี๋ยวขออนุญาตชิมเลย
9: ค่ะยินดีค่ะลูก
7: ได้ไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับจะดื่มเองก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นของขวัญของฝากให้กับคนรอบข้างของเราก็ได้โปรโมชั่นนี้ราคาดีคุ้มค่าคุ้มราคาจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนแม่อีทครับตอนนี้ทีมงานของเราแจ้งมาเรียบร้อยแล้วครับว่าโปรโมชั่น100สายที่แม่อีทให้เอาไว้ตอนต้นรายการหมดเรียบร้อยแล้วผมขออนุญาตขอเพิ่มให้กับคุณผู้ชมที่รักสุขภาพหน่อยได้ไหมครับ
9: ได้สิคะลูกยินดีเลยเพราะฉะนั้นแม่อีทเพิ่มไปอีกเลยค่ะ 100สายเลยค่ะแต่ว่าหมดแล้วหมดเลยจริงๆนะคะตอนนี
7: ้ย้ำเลยนะครับคุณผู้ชมครับกับโปรโมชั่นสุดพิเศษของเราสั่งซื้อตอนนี้วินาทีนี้เท่านั้นนะครับกับโปรโมชั่นไม่อีกกระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้ครับน้ำมันงาดำผสมน้ำมันรำข้าวสุภาพโอสถ1กระปุกใหญ่บรรจุ250แคปซูลครับราคากระปุกละ 2,290 บาทเฉพาะ100สายที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นฟรีไปเลยครับชนิดซองอีก2ซองรวม12แคปซูลคุณจะได้ไปทั้งหมด262แคปซูลยังไม่หมดแถมฟรีไปเลยครับกับเครื่องดื่มรังนกเบล1แพ็คบรรจุ4ขวดจากราคารวมทั้งหมด 2,828 บาทพิเศษสุดๆครับให้คุณจ่ายเพียง 1,190 บาทเท่านั้นย้ำ 1,190 บาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีทั่วประเทศโทรมาเลยครับที่เบอร์021613233ย้ำ021613233ครับหรือว่าแอดไลน์มาได้นะครับที่ @happych3 ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าโปรดีโปรปังแบบนี้คุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้ารีบหยิบโทรศัพท์แล้วโทรเข้ามาสั่งซื้อกันเยอะๆเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแม่อีทมากๆนะครับ
9: ยินดีค่ะลูก
7: เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
5: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึงวันที่31สิงหาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ไรซิน
1: ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: พบกับเรา2คนในรุ่นใหญ
2: ่ไวเซียน
1: อาจารย์รู้จักภาวะ MCI ไหม
2: ไม่รู้จักครับ
1: พี่ก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันภาวะ MCI มันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นมาตามอายุที่มากขึ้น
2: คล้ายวัย MCA ป่ะ
1: ไม่ใช่อันนั้นมันวัย MCA MCI มันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่ออายุเรามากขึ้นพูดง่ายๆก็คือโรคที่มาภาวะที่มากับความแก่ชราย
2: ัง
1: ย

0: ทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์เมืองไพศาลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
2: อาจารย์ครับภาวะ MCI คืออะไรครับ
3: ครับ MCI เป็นช่วงระหว่างการที่ถดถอยตามอายุความหลงลืมตามอายุนะครับกับสมองเสื่อมครับก็คือว่าสมมติอ
0: ยู่ตรงกลาง
3: ใช่ครับสมมติว่าตามอายุที่เริ่มถดถอยเนี่ยเป็นสีขาวแล้วกันนะครับ
2: ตาม
3: อาย
2: ุ
3: กับสีดำคือถ้าเป็นสมองเสื่อมอันนี้ก็เป็นสีเทา
2: ๆ
3: ที่อยู่ตรงกลางอ่ะแต่ไม่ได้แปลว่าจะทุกรายจะต้องถดถอยจนเกิดเป็นสมองเสื่อมในที่สุดนะครับจะมีบางท่านก็จะคงอยู
2: ่
3: หรือว่าบางท่านก็อาจจะตามไปสักระยะนึงอาจจะกลับมาเป็นภาวะปกติได้ส
0: ่วนกลับได้เหรอฮะ
3: ได้ส่วนใช่ครับเพียงแต่ว่าโอกาสที่ MCI จะกลายไปเป็นสมองเสื่อมโอกาสก็ต้องสูงขึ้นนะคร
0: ับ
3: เพราะมันอยู่ตรงกลางครับคือถ้าเป็น MCI จริงๆก็มีปัจจัยเสี่ยงนะครับเขาก็พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงซึ่งปัจจัยเสี่ยงจะคล้ายๆกับปัจจัยเสี่ยงของสมองเสื่
2: อ
3: มคือมี10กว่าปัจจัยปัจจ
0: ั
3: ยกลุ่มแรกก็คือจะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าหลอดเลือดนะครับเช่นความดันเบาหวานไขมันอะไรเงี้ยครับ
0: ไอ้โรคพวงๆพวกนี้มันโอ้โหนำมาซึ่งอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากเลย
3: ใช่ครับ
0: เบาหวานความดันไขมัน
3: ครับแล้วก็เกี่ยวกับพฤติกรรมนะครับปัจจัยที่เกี่ยวพฤติกรรมเช่นขาดการออกกำลังกายครับหรือว่าน้ำหนักตัวเกินตั้งแต่วัย
0: โรคอ้วนก็มีสิทธิ์ใช่ไหมคะ
3: หรือว่าการที่ไม่ค่อยเข้ากิจกรรมสังคมนะครับ
0: เก็บตัว
3: จะอยู่โดดเดี่ยวไม่ค่อยได้มีการพูดคุยอะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะครับหรือว่าการที่อารมณ์เศร้าหรือเครียด
0: เศร้าหรือเครียดก็
3: หรือการนอนนะการนอนบางท่านก็อาจจะนอนแล้วก็มีหยุดหายใจช่วงนอนหลับเป็นช่วง
0: ๆก็ทำให้ขาดออกซิเจน
3: ใช่ครับอันนี้ก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้เหมือนกันรวมจนถึงส่วนเหล้าบุหรี่นี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็จะมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ครับก็ทำให้เกิดภาวะMCI เกิดขึ้นแล้วก็เกิดภาวะสมองเสื่อมเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน
2: ทีถ้าคนที่คิดบ่อยๆมันช่วยได้ไหมหมอครับ
3: คือมันช่วยนะครับแต่ว่าเป็นแค่1ปัจจัยฮะคือด้วยความที่มันมี10กว่าอย่างเน
0: า
3: ะ
0: ก็ต้องทําให้ครบ10กว่าอย่างนั้นน่ะหล
3: ี
0: กเล
3: ี่
0: ยงในสิ่งที่หมอพูดมาเหล้าบุหรี
2: ่ดูก็ชอบคิดเลขไงก็น่าจะแบบ
0: คิดเลขน่าจะยังดีอยู่ใช่มั้ยคะน่าจะเป็นหนึ่ง
3: ช่วย
0: น่าจะเป็นหนึ่งสิ่งที่ช่วยได
2: ้นี่แน่หลังความจําดีมากเลย
0: เอ๊ะอย่างนี้พอคนที่เป็นภาวะ MCI แล้วเจ้าตัวเนี่ยเขาจะรู้ตัวไหมฮะ
3: จริงๆแล้วก็โดยส่วนใหญ่มักจะรู้ครับเพราะว่ายังเป็นไม่มากก็จะรู้สึกถดถอยแต่ว่าบางท่าน
0: จะบ่นว่าเอ้ยขี้ลืมจังอย่างนี้ไหมฮะหรือเปล่า
3: ก็ต้องก็อาจจะรู้สึกอย่างนั้นนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ต้องมาพิสูจน์กันว่าตกลงเป็นภาวะนี้หรือเปล่าเ
0: พรา
3: ะว่า
0: พิสูจน์ยังไง
3: โดยส่วนใหญ่ก็มักจะต้องซักประวัติจากทั้งตัวเจ้าตัวเองแล้วก็จากญาติที่อยู่ใกล้ชิดเพราะว่าบางครั้งบางท่านจะถ้าสมมติมีความวิตกกังวลค่อนข้างมากเนี่ยครับก็จะรู้สึกความจำตัวเองไม่ดีแต่จริงๆแล้วความจำอาจจะดีกว่าคนอื่นก็ได้
0: จะพูดอะไรแล้วมันพูดไม่ออกอ่ะแต่รู้ว่ากำลังอยากจะพูดเรื่องอะไรแต่มันติดอยู่ที่ปากอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เกี่ยวไหมคะ
3: แต่ถ้าพูดเรื่องอื่นๆได้คล่องมีแค่บางคำนึกไม่ออกเป็นภาวะที่บางทีผู้สูงอายุจะเจอได้เขาเรียก tip of the tongue ก็คือว่าจะมีคำที่ติดไป
0: ลิ้น
3: จะนึก
0: ไม่ออกอ่ะติดอยู่ที่ปากเนี่ยอะไรเงี้ย
3: แต่สักพักนึงอาจจะนึกออกได
0: ้ใช่ไหมอ๋อถ้าเผื่อว่าลืมแล้วนึกออกได้นี่ยังถือว่าโอเค
3: ครับก็ถ้า50ปีขึ้นไปโอกาสเจอประมาณ 15% ครับประมาณ 15% แล้วก็ยิ่งถ้าอายุยิ่งมากนะครับก็โอกาสเจอก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆเปอร์เซ็นต์ก็จะยิ่งสูงขึ้นมากเลย
0: ป้องกันได้มั้ยฮะ
3: ก็เมื่อคือต้องยอมรับว่ามีอย่างนึงที่กันไม่ได้คืออายุ
0: อายุมันมากขึ้นทุกวันใช่
3: หรือว่าบางฉันโดยส่วนใหญ่ก็คือปัจจัยโดยส่วนใหญ่เมื่อกี้ที่เรียนแจ้งไป10กว่าปัจจัยนะครับก็จะกันไปได้ราวๆ
2: 45%
3: ก็จริงๆก็ราวๆครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่ง
0: คือก็ต้องไม่ทำปัจจัยเสี่ยงที่บอกมา10อย่างนั้นต้องหลีกเลี่ยงให้ได
2: ้เป็นไปได้ไหมคุณหมอว่าถ้าอายุ7 8 90แต่ว่าไม่มีอาการนี้เลย
3: เป็นไปได้คร
0: ับ
3: เพราะว่าใช่ครับเพราะว่าบางท่านอายุ90กว่าความจำยังตามอายุเลยครับคือไม่ได้มีเป็น MCI นี่คือถอยกว่าอายุคร
2: ับ
3: แต่ถ้าสมองเสื่อมคือถอยมากจนกระทบความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน
2: มีนะฮะ
0: สมมติว่าอยู่ตรงกลางเป็นสีเทาแล้วคุณหมอบอกว่ากลับไปเป็นสีขาวได
3: ้
0: ด้วยอะไรคะ
3: คือเพราะว่าบางคนมีเหตุอย่างบางอย่างเนี่ยครับที่ป้องกันได้หรือแก้ไขได้เช่นบางครั้งช่วงนี้อาจจะไปรับประทานยาบางตัวที่รบกวนความจำ
0: เช่นยาอะไร
3: ยานอนหลับหรือว่ายากลุ่มบางตัวที่มีฤทธิ์ยับยั้งสารในสมองนะครับยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้แพ้ชนิดง่วงทานค่อนข้างเยอะในช่วงนั้นนะครับหรือว่าบางท่านก็เกิดจากช่วงนั้นมีเรื่องเครียดเรื่องเศร้าวิตกกังวลมากใจก็อาจจะไม่ได้อยู่กับชีวิตที่กำลัง
0: ก็จะหลงลืมชั่วขณะ
3: ใช่ครับฉะนั้นบางคน

0: บางคนมีเหตุบางอย่างที่ยังแก้ไขได้อยู่หรือบางท่านก็สมมติว่ามีทางเดินหายใจที่อุดกั้นตอนหลับเนี่ยครับพอไปแก้ไขไปทำสลีปเทสแล้วก็ไปใส่เครื่องอะไร
1: เครื่องช่วย
0: ก็บางทีความจำก็
1: กลับมา
0: ครับฉะนั้นบางท่านมีเหตุที่แก้ไขได
1: ้มันจะสงสัยตัวเองว่าควรจะต้องไปตรวจหรือว่าอะไรยังไงเนี่ย
0: คืออ
1: าการประมาณไหนคะ
0: คือถ้าไม่แน่ใจจริงๆโดยส่วนใหญ่ถ้าไม่แน่ใจนะครับแล้วญาติเองก็รู้สึกเหมือนกัน
1: ทำไมขี้ลืมจังเดี๋ยวนี้
0: ก็หรือเพื่อนทักเยอะครับผมคิดว่าโดยส่วนใหญ่น่าจะไปตรวจแล้วก็โดยปกติคุณหมอเขาก็จะซักประวัตินะครับเอาให้คนที่อยู่ใกล้ชิดไปด้วย
1: อย่างนี้เวลาไปหาหมออะไรคะ
0: จริงๆมีคุณหมอที่ดูด้านนี้ครับ 3-4 แผนกนะครับก็จะเป็นคุณหมอด้านผู้สูงอายุคุณหมอด้านระบบประสาทแล้วก็คุณหมอด้านจิตเวชนะครับที่ด้านผู้สูงอายุซึ่งคุณหมอเขาก็นอกจากซักประวัติเขาก็จะมีการตรวจมีการทดสอบความจำมีการประเมินอะไรต่างๆเพิ่มเติมว่าเอ๊ะเข้าข่ายหรือยัง
1: เอ๊ะจริงหรือเปล่าคะที่เขาบอกกรอกตาไปมาซ้ายขวาเนี่ยแล้วความจำจะมาพี่เคยอ่านหนังสือไปเนี่ยกรอกตาซ้ายขวาซ้ายขวาเงี้ยเดี๋ยวความจำมันมาจริงไหมฮะ
0: อาจจะไม่เกี่ยวนะครับแต่เขามีการศึกษาว่าเขาทดสอบดูการกรอกตาด้วยเครื่องนะครับคนที่มีการกรอกตาที่ผิดปกติอาจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องสมองในการคิดอ่านความจำ
1: กรอกตาผิดปกติคือยังไงคะ
0: จากเครื่องครับต้อง
1: เจอตัว
0: เช่นการกรอกอาจจะใช่ครับเขาก็จะมีว่าให้มองไปทางโน้นทางนี้อะไรต่างครับแต่ว่าแต่ไม่ได้เป็นลักษณะของการบริหารการกรอกตาแล้วช่วยความจำ
2: พี่จะดีไหน
1: พี่ไม่พี่เคยอ่านว่าเจอเคยอ่านเจอ
2: เนี่ยหลังๆเห็นพี่ทำอย่างนี้ตลอดเลย
1: นึกไงนึกหมอมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะ
0: ผมคิดว่าภาวะ MCI นะครับเป็นภาวะที่พบได้บ่อยนะครับ50ปีขึ้นไปก็เจอประมาณ 15% แล้วแล้วก็ยิ่งอายุมากก็ยิ่งเป็นมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่ป้องกันได้ 45% 10กว่าปัจจัยเมื่อกี้ที่เล่าไปนะครับผมก็อยากจะให้คนทุกท่านนะครับช่วยสังเกตทั้งผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านนะครับแล้วก็สังเกตตัวเองนะครับบางท่านเนี่ยก็ถ้ามีปัญหาไม่แน่ใจก็ไปปรึกษาทางแพทย์ได้นะครับก็จะมีการประเมินการซักประเมินแล้วก็การทดสอบต่างๆนะครับว่าอยู่ในภาวะนั้นหรือยังครับ
3: โอ้สุดยอดมากครับได้ประโยชน์มากเลย
1: คุณหมอเดี๋ยวถามนิดนึงการรักษานี่รักษาด้วยยาหรือเปล่าคะ
0: จริงๆถ้ามันโดยส่วนใหญ่จะเป็นไม่ใช้ยา
1: ไม่ใช้ยา
0: ถึงแม้ในปัจจุบันนี้จะมียาเหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าคิดว่ายังจะเป็นยาที่ต้องไปพิสูจน์กันว่าเป็น MCI ที่มีพยาธิสภาพอัลไซเมอร์อยู่แล้วมีแนวโน้มว่าอนาคตจะเกิดเป็นอัลไซเมอร
1: ์ก็ให้ยา
0: ก็จะมีการใช้ยาแต่ยาในปัจจุบันยังเป็นยาที่ต้องฉีดเป็นทุก2อาทิตย์3อาทิตย์ก็คือค่าใช้จ่ายยังค่อนข้างสูงแล้วก็จะมีต้องมีการประเมินพูดคุยกันมากพอสมควร
1: งั้นไม่เป็นดีกว่าไม
3: ่
1: เป
3: ็
1: น
3: ดีกว่า
1: อันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณ
3: คุณอาจารย์หมอครับขอบคุณครับมีประโยชน์มากๆต้องพักสักครู่ครับ

0: ข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
1: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
2: ์ปัญหาในตะวันออกกลางสหรัฐอิหร่านยังไม่จบอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อราคาน้ำมันและค่าเงินบาทจะเป็นอย่างไรมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองเบาะจรัสพฤหัสบดี3กันยายน 5:30 น.ในแก้เกมเศรษฐกิจ
3: มาจ้าใครหิวมาทางนี้เลยนะคะจะพาไปกินขนมจีนเส้นสดนะแล้วก็ติ่มซำที่อร่อยมาก
4: จิ้มต่อด้วยไปจิบกาแฟแล้วก็เช็คอินคาเฟ่แบบดีมากถ่ายรูปสวยทุกมุม
3: และปิดท้ายแน่นอนนะคะจะพาไปช้อปปิ้งนะคะนี่ค่ะคุณเสื้อกกจันทบูรณ์นั่นเองเลิศมากเก๋มากราคาจับต้องได
5: ้ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วพฤหัสบดีนี
6: ้ 8:25 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3 ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน

0: Sand.สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะฝนมีเรื่องดีๆมานำเสนอด้วยค่ะถ้าพูดถึงการทำการเกษตรในบ้านเรานะคะหนึ่งในโจทย์ที่ใหญ่ที่สุดของภาคการเกษตรไทยหนีไม่พ้นแน่นอนค่ะต้องเป็นเรื่องน้ำนะคะวันนี้เกษตรกรไม่ได้เพียงแค่เผชิญปัญหาน้ำไม่พอแต่ว่าบางพื้นที่นะคะอาจจะต้องเจอกับภัยแล้งฝนทิ้งช่วงและน้ำหลากฉับพลันด้วยค่ะทำให้การวางแผนเพาะปลูกยากขึ้นต้นทุนสูงขึ้นและรายได้ที่ไม่แน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะมีงานวิจัยสุดล้ำที่นำ AI แล้วก็ Big Data มาช่วยให้เกษตรกรเนี่ยสามารถรู้สถานการณ์น้ำล่วงหน้าและตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นค่ะซึ่งหนึ่งในพื้นที่ตัวอย่างนะคะคือลุ่มน้ำคลองสวนหมากจังหวัดกำแพงเพชรค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าจากเดิมที่เกษตรกรต้องเสี่ยงดวงกับฟ้าเทคโนโลยีจากงานวิจัยจะเปลี่ยนวิธีการบริหารการจัดการน้ำของภาคเกษตรกรไทยได้อย่างไรวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญของเราค่ะดร.ทวีศักดิ์ธนเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะต้องถามก่อนเลยค่ะว่านี่เลยทำไมอาดาถึงได้เลือกลงไปปักหมุดวิจัยที่ลุ่มน้ำคลองสวนหมากที่กำแพงเพชรคือพื้นที่เนี้ยค่ะเขามีปัญหาเรื่องการจัดการน้ำยังไงบ้างอะคะ
1: คือลุ่มน้ำคลองสวนหมากเนี่ยก็เป็นลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำปิงก็จะมีคลองต่างๆมากมายนะครับจะมีคลองไผ่ยกตัวอย่างคลองตรงนี้เองนะครับปัญหาเรื่องของการเกษตรเราหนีไม่พ้นครับเรื่องของน้ำแล้งน้ำท่วมตะกอนตกทับถมมาที่ลำน้ำในคลองทำให้ไม่สามารถจะรับน้ำได้นะครับจึงมีปัญหาอยู่เป็นเนืองๆนะครับทางอาด้าเองก็ได้ให้งานวิจัยนะครับไปทางกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2: ์
1: นายดร.สมชายแล้วก็ทางวิทยาการชลประทานในการทำวิจัยตั้งแต่ปี64นะครับทำต่อเนื่องมาถึงปี265แล้วมี267นะครับทำเป็นแซนด์บ็อกซ์แล
2: ้
1: วว่าเอ๊ะตรงเนี้ยเราเป็นตัวอย่างดีไห
2: ม
1: เพื่อจะขยายผลพอปี268-69เราขยายผลไปทั้งหมด32ตำบลทั้งคลองสวนหมากเลยตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำเป็นต้นแบบตรงนี้สามารถจะแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องน้ำแล้งน้ำท่วมลดความเสียหายลดความสูญเสียกับพี่น้องเกษตรกรครับ
2: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบที่มีปัญหาหลากหลายมากเรื่องน้ำ
1: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นค่ะในงานวิจัยเนี้ยค่ะเราได้นำเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมอะไรบ้างที่มาใช้ในการยกระดับการบริหารการจัดการน้ำและเห็นบอกว่ามีระบบที่เรียกว่าไอวาซัมอีโคซิสเต็มด้วยอันนี้คืออะไรนะคะ
1: ไอวาซัมนะครับถ้าตัวย่อนะครับตัว I แล้วก็ W A นะครับ S A M ก็คือ Intelligent Water Allocation Schedule and Monitoring เป็นการใช้นะครับปกติเนี่ยทางในพื้นที่ชลประทานเองนะครับกรมชลประทานจะดูแลอันนี้ดูแลโดยโครงการชลประทานกำแพงเพชรก็จะมีเจ้าหน้าที่กรมชลประทานสมัยก่อนนะจะมาคำนวณเลยว่าเอ๊ในพื้นที่คลองสวนหมากเราเนี่ยจะปลูกข้าวเท่าไหร่ปลูกพืชอะไรคำนวณน้ำมาปัจจุบันนี้ไม่ต้องนะครับที่เรามีโครงการนี้ไปก็ใช้เลยครับดาวเทียมนะครับสำรวจดูว่าปลูกอะไรแล้วคำนวณมาข้าวนั้นใช้น้ำเท่าไหร
2: ่
1: สามารถที่จะสั่งการนะครับคำนวณมาจะส่งน้ำให้แปลงนี้แปลงนี้ได
2: ้
1: ที่สำคัญเองก็จะเชื่อมโยงกับไอฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการก็สามารถที่สั่งทางสมาร์ทโฟนว่าในการปลูกข้าวปลูกพืชสวนต่างๆเนี่ยใช้น้ำเท่าไหร
2: ่
1: ส่งน้ำตามความต้องการของพืชไม่ตามใจของเกษตรกรตรงนี้ทำให้มีการประหยัดน้ำที่สำคัญครับมีไอวาซัมไอฟาร์มจะมีไอตำบลอีกก็อย่าลืมว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยไม่ให้กรมชลประทานบริหารคนเดียวต้องมีท้องถิ่นท้องที่เข้ามาร่วมซึ่งเขาจะดูแลในพื้นที่เพราะกรมชลประทานเองนะครับเดิมเนี่ยมีพนักงานส่งน้ำเนี่ยทั่วประเทศประมาณทัก 40,000 คนตอนนี้เหลือไม่ถึง 6,000
2: เพราะใช้เทคโนโลยีมาช่วย
1: ต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพราะเราเอาเกษตรกรเป็นศูนย์กลางโดยมีส่วนกลางมีท้องถิ่นท้องที่เข้ามาช่วยตรงนี้ตอบโจทย์นะครับประหยัดไปประมาณทั้งปีละ15ล้านที่สำคัญคือรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดความสูญเสียถึง 15% นะครับที่เห็นได้ชัดในพื้นที่ 300,000 กว่าไร
2: ่
1: นะครับ
2: และเห็นบอกว่ามีเรื่องของการที่นำระบบนี้ไปใช้จริงใน32ตำบลผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะอ
1: ย่างที่นำเรียนนะประหยัดเงินเกษตรกรครับมีรายได้เพิ่มขึ้น15ล้านบาทลดความสูญเสียถึง 15% รายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ 21,000 บาท
2: ค่ะอันนี้
1: ต่อราย
2: ต่อรายเกษตรกร
1: ใช่ครับที่สำคัญคือมีการปลูกพืชมันญี่ปุ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละแสน
2: มันญี่ปุ่นที่ปกติคือแสนเนี่ยไม่ได้นะ
1: ใช่ฮะ
2: นี่จากระบบนี้ปุ๊บ
1: คือมูลค่าสูงนะครับตรงนี้นี่คือการใช้เทคโนโลยี 3i เข้ามา

0: ค่ะนี่เลยค่ะและเห็นบอกว่านอกจากงานวิจัยที่เป็นการพัฒนามาจากเทคโนโลยีนี้แล้วอะค่ะนอกจากเรื่องของรูปแบบในการที่ช่วยเกษตรกรในเรื่องของการจ่ายน้ำหรือว่าในด้านต่างๆแล้วช่วยในเรื่องการตัดสินใจหรือว่าเรื่องการบริหารการทำงานของเกษตรกรยังไงบ้างคะ
1: ตรงนี้นะครับเราเองนะครับเอาถ่ายภาพของเมฆฝนนะครับมาดูปุ๊บออกมาเนี่ยดูเมฆก้อนนี้จะเป็นปริมาณน้ำเท่าไหร่เปลี่ยนจากฝนมาเป็นน้ำท่าเลยน้ำที่ไหลตามคลองทำให้สามารถที่จะคาดการว่าปริมาณน้ำจะมาเมื่อไหร่จะหลบหลีกน้ำท่วมอย่างไร
0: นี่คือเกษตรกรจะรู้เลย
1: รู้เลยครับผ่านโดยทางสมาร์ทโฟนทางท้องถิ่นท้องที่ก็รู้ถามทางไอตำบลเจ้าที่ชมทางก็รู้นะครับไอว่าซ้ำไอตำบลรู้กันหมดเลยเชื่อมโยงกันตรงนี้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นก็จะได้รู้ว่าเดี๋ยวสถานการณ์ฟ้าฝนจะเป็นยังไงน้ำจะมามากน้อยยังไงจะได้เตรียมตัวถูกต้อง
1: ลดความสูญเสียเพราะในการจัดการในพื้นที่ 700,000 ไร่นะครับของคลองสนมากเนี่ยครับสามารถใช้ระบบ 3i นี้จัดการได้นะครับ
0: นี่เลยค่ะแล้วเรื่องของผลความสำเร็จที่เราเห็นแล้วกับลุ่มน้ำคลองสวนมากในอนาคตค่ะทางอาด้ายังมีแนวทางในการต่อยอดแล้วก็ขยายผลรูปแบบหรือว่าการบริหารจัดการน้ำไปสู่พื้นที่อื่นอีกยังไงบ้างคะ
1: พื้นที่อื่นนะครับในพื้นที่ในระบบชลประทานเรามีประมาณ35ล้านไร่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งแค่700,000ไร่นะครับส่วนหนึ่งนิดเดียวเองในลุ่มน้ำปิงเพราะจะมีแผนที่ขยายไปสู่ในเขตชลประทานที่อื่นโดยเอาต้นแบบของที่คลองสนมากนะครับเรียกแซนด์บ็อกซ์ขยายผลไปนะครับโดยมีเป็นงานวิจัยที่ขยายผลไปน
0: ะ
1: ครับทุกลุ่มน้ำนะครับตรงนี
0: ้ก็คือจะต่อยอด
1: ต่อยอดใช่ครับ
0: อีกหลายพื้นที่แน่นอน
1: ใช่ครับ
0: เรียกได้ว่าจากการบริหารการจัดการน้ำนะคะที่ต้องอาศัยจากการคาดการณ์แล้วก็ประสบการณ์เรื่องฟ้าฝนวันนี้คือเรามีเทคโนโลยีแล้วก็มีงานวิจัยมี AI เข้ามาช่วยและทำใหการทำงานของเกษตรกรเนี่ยได้มีการตัดสินใจอย่างเป็นระบบมากๆแล้วก็ต้นแบบลุ่มน้ำคลองสวนมากนะคะสะท้อนให้เห็นแล้วว่าการบริหารการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงช่วยรับมือกับปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมแต่ยังสามารถลดต้นทุนจากการผลิตได้ด้วยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ด้วยอย่างที่ออกมาบอกนะคะ
1: ที่เราทำไอวาซัมเนี่ยครับทางนักวิจัยเราได้ส่งไปประกวดที่ของ ICID ซึ่งเป็นหน่วยงานรับอินเตอร์เกี่ยวเรื่องการบริหารจัดการน้ำชลประทานและการระบายน้ำเราได้รับรางวัล นะครับในสาขาการใช้นวัตกรรมนะครับร่วมกับเกษตรกรครับซึ่งทางนักวิจัยเราก็จะไปแล้วผมจะเดินทางไปรับรางวัลที่ฝรั่งเศสนะครับในเดือนตุลาคมนี้ครับเป็นข่าวดีถือว่าเป็นนวัตกรรมที่อะไรประสบความสำเร็จทั้งด้านเทคโนโลยีและกระบวนการมีส่วนร่วม
0: และนำมาใช้ได้จริง
1: ใช้ได้จริง
0: ช่วยเกษตรกรได้จริง
1: งานวิจัยไม่อยู่บนหิ้งแล้วนะครับไปสู่แปลงนาสู่ห้างนะครับตรงนี้
0: ค่ะเดี๋ยวฝนกับคุณผู้ชมนะคะจะติดตามงานวิจัยดีๆแบบนี้ที่จะช่วยให้เกษตรกรไทยของเรานะคะมีอนาคตที่ดีขึ้นวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะดร.ทวีศักดิ์ธนะเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรค่ะที่มาให้ข้อมูลมาร่วมแชร์เรื่องราวดีๆกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: ครับยินดีครับ
0: แล้ววันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะฝนขอลาไปพร้อมกับท่านผอ.เลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะวันนี้อยู่กับน้องโบตันและลูกแก้วกรกมลค่ะสามารถชมกันสดผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกดแอป3 plus ได้เลยนะคะ
0: ค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นที่สนใจของประชาชนเลยทีเดียวใช่เลยตั้งแต่เมื่อวานเลยนะคะจนถึงวันนี้นะคะกับการที่นางเอกสาวขวัญอุสามณีค่ะยินดีตกปากรับคำนะคะเป็นพยานสำคัญในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาค่ะ

0: คดีการเสียชีวิตของนักแสดงชื่อดังคุณแตงโมนิดากลับมาเป็นที่สนใจของประชาชนอีกครั้งนึงนะคะหลังจากอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะคะได้เปิดเผยหลักฐานใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางคดีค่ะโดยอาจารย์ปานเทพระบุนะคะว่าเพิ่งมีการตรวจพบภาพถ่ายในคืนเกิดเหตุวันที่24กุมภาพันธ์2565เมื่อเวลา 20:32 นาทีค่ะบริเวณหน้าสะพานพระราม8ซึ่งปรากฏภาพของนักแสดงสาวขวัญอุษามณีวัยทยานนท์นะคะสวมชุดสีชมพูที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับชุดของแตงโมค่ะยืนอยู่บนเรือสปีดโบ๊ทอีกลำหนึ่งนะคะที่มีผู้โดยสารร่วมลำทั้งหมด6คนค่ะซึ่งประเด็นอยู่ตรงที่ว่าภาพถ่ายดังกล่าวของขวัญอุษามณีเนี่ยถูกกระติกอดีตผู้จัดการของคุณแตงโมเนี่ยนำไปแอบอ้างแล้วก็ใช้เป็นหลักฐานประกอบในสำนวนคดีว่าเป็นเรือลำที่แตงโมโดยสารมาในคืนนั้นซึ่งเช้าวันนี้ค่ะขวัญพร้อมด้วยแม่แอลนะคะแล้วก็ทีมงานนิติวิทยาศาสตร์ค่ะก็ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อเป็นพยานปากสำคัญในคดีนะคะโดยขวัญเนี่ยเปิดเผยว่าที่เพิ่งจะออกมาก็เนื่องจากว่าเพิ่งได้รับการติดต่อจากอาจารย์ปานเทพเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าถูกนำรูปไปแอบอ้างเป็นข้อมูลเท็จและใส่ไว้ในสำนวนคดีในชั้นศาลเมื่อทราบว่ามีการบิดเบือนข้อมูลจึงตัดสินใจออกมาพูดความจริงและก็เดินทางมาเป็นพยานในครั้งนี้ค่ะ
1: เชื่อว่าเราก็มาเป็นอีกหนึ่งในข้อมูลที่เราจะสามารถทำให้พี่ๆพนักงานสอบสวนท่านอัยการศาลหรือพี่ๆตำรวจเนี่ยได้ข้อมูลที่เป็นระบบและชัดเจนมากขึ้นค่ะแล้วก็สุดท้ายขวัญก็เชื่อว่าตำรวจก็จะพดุงความยุติธรรมคือเรามาเราก็ขวัญมาในฐานะที่เราเป็นลูกตำรวจเนาะเราไม่ได้มาเพื่อจะมาโจมตีว่าใครคนใดคนหนึ่งทำผิด
2: คือขวัญเพิ่งมาทราบเมื่อไหร่ว่ารูปเราถูกเอาไปใช้ในสำนวนนะคะ
1: หนูเพิ่งทราบเมื่อวันอาทิตย์นะ
3: ที่ผมโทรไป
1: ใช่ที่อาจารย์โทรมาคือวันอาทิตย์ค่ะแต่เราไม่เคยเห็นในเรื่องของเอกสารหรือตรงนี้ว่าเอาข้อมูลว่าเรือของขวัญที่ขวัญไปลงนั่งอะค่ะไปให้ข้อมูลบิดเบือนหรือไปให้ข้อเท็จจริงอะไรที่มันคลาดเคลื่อนมันผิดไปอะ
4: มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ถูกสื่อทั่วโลกเนี่ยจับตามองนะคะนั่นก็คือการที่เรือรบของสหรัฐอเมริกาล่าสุดนะคะเช้านี้ก็ได้เทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเรียบร้อยแล้วค่ะเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS Abraham Lincoln ของกองทัพเรือสหรัฐนะคะได้เดินทางเข้าสู่หน้าน้ำบริเวณแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีและเข้าเทียบท่า C0 บริษัทแหลมฉบัง International RoRo Terminal จำกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเพื่อรองรับกำลังพลและภารกิจการเยือนประเทศไทยท่ามกลางสื่อจำนวนมากเลยนะคะทั้งสื่อไทยแล้วก็สื่อต่างประเทศค่ะที่ต่างไปเกาะติดบรรยากาศการมาถึงของเรือดังกล่าวนะคะโดยการเดินทางมาเยือนครั้งนี้ค่ะมีกำลังกองทัพเรือนะคะสหรัฐกว่า 5,000 นายค่ะโดยภายหลังเรือเข้าเทียบท่ากำลังพลทยอยขึ้นฝั่งตามแผนที่กำหนดก่อนเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะโดยส่วนหนึ่งนะคะมีกำหนดเดินทางต่อมายังเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะคะขณะที่ผู้บริหารเมืองพัทยาเนี่ยก็เตรียมให้การต้อนรับอย่างเต็มที่เลยค่ะซึ่งคาดว่าบรรยากาศเนี่ยโอ้คึกคักแน่น
0: อ
4: นไม่ว่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยวธุรกิจบริการในพื้นที่ทั้งที่พัทยาและจังหวัดชลบุรีนะคะโดยเฉพาะโรงแรมร้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆและธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหมดเลยด้วยนะคะรับรองว่าคึกคักเนาะคึกคักในโซเชียลมาสักพักแล้วแหละเดี๋ยวก็น่าจะได้เห็นภาพบรรยากาศอะไรอีกมากมายเลยเราติดตามกันนะคะ
0: ใช่ค่ะจะว่าไปเสียดายนะ
4: คือทำไมคะ
0: จะอย่าเพิ่งตกใจค่ะเหล่าทหารเนี่ยคือจะอยู่ถึงวันที่6กันยายนเท่านั้นถ้าอยู่แบบต่อไปอีกนิดนึง8กันยายนแม่ได้ไปฉลองวันเกิดของคุณแม่มะลิแน่นอนนะคะซึ่งจะครบรอบ61ปีในวันนั้นค่ะ
4: นี่
0: แม่มารงชดชอยนะคะผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะเปิดเผยว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยเตรียมจัดกิจกรรมฉลองวันเกิดแม่มะลิฮิปโปโปเตมัสขวัญใจประชาชนเนื่องในโอกาสครบรอบ61ปีในวันที่8กันยายน2569ณสวนแสดงฮิปโปโปเตมัสจังหวัดชลบุรีค่ะโดยกิจกรรมนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:30 ทั้งกิจกรรมส่งมอบความรักให้แม่มะลินิทรรศการเก็บความรู้แล้วก็เรื่องราวชีวิตของฮิปโปโปเตมัสด้วยนะคะเกมสนุกพร้อมกับของที่ระลึกแล้วก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยร่วมเขียนการส่งคำอวยพรวันเกิดให้กับแม่มะลิด้วยนะคะโดยไฮไลท์สำคัญเลยในงานนะคะก็คือการมอบเค้กผลไม้สุดพิเศษให้กับแม่มะลิค่ะ

0: ร้อมกับร้องเพลง Happy Birthday to You นะคะฉลองวันเกิดครบรอบ61ปีด้วยค่ะเรียกว่าท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นแล้วก็ความรักจากเจ้าหน้าที่นักท่องเที่ยวและแฟนคลับก็จะเกิดขึ้นนะคะแฟนคลับของแม่มะลิค่ะรวมถึงพ่อแม่ปกครองค่ะพาลูกๆไปร่วม Happy Birthday แม่มะลิได้เลยวันที่8กันยายนนี้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะก็แม่มะลิเนี่ยถือเป็นฮิปโปโปเตมัสที่แบบว่าอายุยืนที่สุดในประเทศไทยเลยนะคือ61ปีแล้วปกติเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเขาจะอยู่กันแค่แบบ50ปีเฉลี่ย
1: อ๋อเฉลี่ย
0: อายุเฉลี่ยของฮิปโปโปเตมัสอ
1: ันนี้เกินอายุเฉลี่ยไม่พอหน้าแม่ยังตึงอยู่เลย
0: ตึ
1: ดูดีดูสุขภาพแข็งแรง
0: แม่ทำอะไรมาไปถามแม่
1: ฮิปโป
0: ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์แม่มะลิ
1: ค่ะค่ะพูดถึงเรื่องราวของสัตว์ค่ะล่าสุดทางประกาศของราชกิจจานุเบกษานะคะก็ได้มีการเพิ่มเติมนกกรงหัวจุกค่ะไว้ในบัญชีสัตว์ป่าห้ามล่าใน40เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเรียบร้อยแล้วนะคะมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะล่าสุดนะคะได้มีการเผยแพร่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเรื่องกำหนดให้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าจำนวน40แห่งเพิ่มเติมนกปลอดหัวโขนนะคะหรือนกกรงหัวจุกในบัญชีชนิดสัตว์ป่าที่ห้ามล่าพ.ศ. 2569ค่ะโดยระบุด้วยว่านกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกนะคะมีพื้นที่กระจายพันธุ์อยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าซึ่งมีเจตนารมณ์ในการกำหนดพื้นที่เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งหากินของสัตว์ป่าชนิดใดหรือประเภทใดโดยนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกเป็นสัตว์ป่าชนิดที่สามารถพบได้ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอื่นๆนอกจากในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจำนวน58แห่งที่ได้กำหนดไว้ในบัญชีชนิดสัตว์ป่าที่ห้ามล่าแล้วประกอบกับมติคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าครั้งที่2ทับ2568เมื่อวันที่12ธันวาคม2568นะคะได้เห็นชอบให้ถอดนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองตามมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562ค่ะซึ่งอาจส่งผลกระทบนะคะต่อนกกรงหัวจุกที่ไม่ได้กำหนดในบัญชีชนิดสัตว์ป่าที่ห้ามล่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจำนวน40แห่งค่ะก็เลยมีการจำเป็นนะคะที่จะต้องมีการเพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้มีการล่านกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะน้องจะได้อยู่ในผืนป่าเราได้อีกนานแสนนานนะคะเคยได้ยินแต่ว่าตอนเป็นเพลงนกกรงหัวจุก
0: ใช่
1: อ
0: ุ่นเราเนาะ
1: ค่ะค่ะค่ะอุ่นเราโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูข่าวบันเทิงกันนะคะโดยเฉพาะข่าวนี้เป็นข่าวที่น่ายินดีมากเลยนะคะนางเอกมิ้นท์ชลิดาค่ะเรียกว่าว่าที่เจ้าสาวคนล่าสุดของวงการบันเทิงแล้วนะคะหลังจากที่แฟนหนุ่มภูผาทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
2: กลุ่มบริษัท PTG EnergyWe Precision
3: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดละซองลองเลยจากการ์เนีย
4: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวว้าวจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
5: ฟันผุเยอะเลย
6: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
7: มีนิดเดียว
8: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
9: อ๋อ
10: ต้องบีบเต็มแปลง
11: เพื่อฟูอะไรที่มากกว่าไว้บอก
12: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลตัสกรอบมาก
13: ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
14: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
15: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหลอนกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คูกิมิยะแช่องอาจโบเมลดาและไบเบิ้ลวิชภาสที่สมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์

0: IMAX
1: Let the sound
2: be your original
1: 300 milliliters Let the soy Let the soy
2: original
1: Number 1 brand Thailand Let the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
3: Health and Fry อร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
4: แบ็คเหรอ
5: แม่มีแบคทีเรีย
6: ไหนไม่เห็นมีเลย
7: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอัพเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทคเ
3: ดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดย์แฮร์
8: Do labels define me? Never. I break through them. Vitamin C, skincare's potent ingredient, breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C, 95% high purity vitamin C. Removes stains in 7 days for visibly whiter teeth. New Colgate Optic White Vitamin C for a sunshine smile.

0: ครีมอาบน้ำ Protex Propolis Mew X The Next Peak
1: เริ่มต้นข่าวแรกของเบรกนี้นะคะต้องขอแสดงกับความยินดีกับนางเอกสาวของเรานะคะมินชลิดานะคะที่ถูกแฟนหนุ่มนะคะภูผาขอแต่งงานพร้อมกับเพชรเม็ดโตเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่มินชลิดาแล้วก็ภูผาเตชะนรงค์นะคะคบหาดูใจกันมานานถึง14ปีนะคะแฟนๆก็ลุ้นว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักทีล่าสุดทั้งสองคนก็เผยภาพสุดประทับใจขณะที่ภูผาเนี่ยคุกเข่าขอมินแต่งงานท่ามกลางวิวภูเขาที่คาซัคสถานนะคะซึ่ง

0: ยตอนแรกเนี่ยไม่เข้าใจพามาลำบากทำไมอ่ะที่แท้ก็ yes of course นั่นเองนะคะงานนี้เพื่อนๆในวงการบันเทิงก็พากันมาคอมเมนต์แสดงความยินดีเรียกว่าแบบล้นหลามเลยทีเดียวนะคะรายการข่าวสามสี่ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
1: บรรยากาศดีมากเลิศมากอาจจะเป็นฟิลเหมือนแบบอยากจะให้ผู้หญิงหงุดหงิดก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยเซอร์ไพรส์ทีหลังแต่คู่นี้เขาเป็นสายแบบท่องเที่ยวกันอยู่แล้วเนา
0: ะ
1: ที่สุดการรอคอยค่ะยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะมาต่อกันที่สองสาวสุดฮอตค่ะลีน่าหมิวนั่นเองนอกจากวันศุกร์หน้าเนี่ยจะเป็นตอนแรกของซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดของพวกเธอแล้วนะคะยังมีการคอนเฟิร์มอีกด้วยว่างานน้องเนี่ยที่เป็นงานไปต่างประเทศอะยาวถึงสิ้นปีเลยค่ะคุณเรียกว่าเป็นสองสาวที่ฮอตมากจริงๆค่ะสำหรับลีน่าและนินานะคะและน้องหมิวนัชชาค่ะเพราะนอกจากที่ทั้งสองคนเนี่ยจะขยันแมสมากๆในโลกออนไลน์นะคะเพราะว่าความสวยจนแฟนๆทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพากันชื่นชมแล้วเนี่ยตอนนี้พวกเธอยังมีฐานแฟนคลับในต่างประเทศเพิ่มขึ้นเยอะมากอีกด้วยซึ่งที่ผ่านมาค่ะลีน่าหมิวก็เดินทางไปพบเจอกับแฟนๆมาแล้วหลากหลายประเทศเลยนะคะแต่สำหรับประเทศไหนที่ยังไม่ได้ไปอ่ะอย่าเพิ่งน้อยใจนะเพราะว่าสองสาวออกมาบอกแล้วค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมีคิวไปงานที่ต่างประเทศยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยงานนี้ทั้งสองคนจะปลื้มแค่ไหนไปฟังเสียงพวกเธอกันหน่อยค่ะ
2: ก็มีเดี๋ยวมีไปไทเปค่ะเดี๋ยวมีไปฮ่องกงเดี๋ยวมีไปฟิลิปปินส์อีกรอบค่ะแล้วก็เหมือนมีญี่ปุ่นค่ะใช่ก็ดีใจมากๆเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่ซีรีส์ออนจบพอดีแล้วหนูรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หนูอยากไปพบปะแฟนๆข้างนอกเพราะว่ามันเหมือนแบบเขาเพิ่งดูเราในซีรีส์เราก็อยากทำความรู้จักกับแฟนๆที่แบบว่าโอเคทั้งในประเทศไทยและข้างนอกประเทศไทยด้วย
3: หมิวก็ดีใจอยู่แล้วคือหมิวเป็นคนชอบบินอยู่แล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้ไปอะไรพวกนี้มันเหมือนเราได้ใช้พาสบินอะสนุกเพราะว่าเราได้เจอกับแฟนๆหลายๆที่หรือว่าได้เจอ culture อะไรใหม่ๆแต่อีกอย่างที่รู้สึกว่าแบบชอบบินคือพอมันได้ไปเที่ยวด้วยกันหลายๆที่มันแฮปปี้อะมันเหมือนเรามี bucket list ที่เราแบบติ๊กไว้กันตั้งแต่ปีที่แล้วว่าอยากบินไปหลายๆที่ด้วยกันซึ่งเราก็ได้ทำจริงๆ
2: ไม่ได้กินชานมไข่มุกหลายๆที่ไงที่กินชานมไข่มุกใช่อย่างไทเปก็จะเป็นรอบที่2ค่ะ
3: ใช่
2: ตามจริงไม่ใช่แค่ทุกคนที่รอเจอพวกเรานะคะพวกเราเองก็รอเจอทุกคนที่นั่นเหมือนกันก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy series เนาะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เมืองต่างๆค่ะ
3: Can't wait to see you all see you
1: เป็นในส่วนของเรานะเขาใช้คำว่าเราจะได้ไปด้วยกันนี้นะคะส่วนใครที่คิดถึงผลงานของการแสดงนะคะของทั้งลีน่าหมิวเนี่ยเตรียมตัวฟินจิกหมอนกันได้เลยค่ะสำหรับซีรีส์ Please Love รักได้ไหมนะคะที่จะออกอากาศตอนแรกในคืนวันศุกร์ที่11กันยายนนี้แล้วค่ะซึ่งในวันนั้นเนี่ยทั้งสองสาวนะคะก็จะไปร่วมดูตอนแรกร่วมกับแฟนๆด้วยค่ะในงานนี้เลยนะคะ Please Love รักได้ไหม Premier Night with ลีน่าหมิวค่ะเชื่อว่าแฟนๆคนไหนที่มีบัตรแล้วต้องฟินจิกหมอนขาดกันอย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกทีค่ะ
0: ค่ะเข้ามาที่ฝั่งวงการเพลงกันบ้างเรียกว่าเมื่อวันก่อนนะคะสี่ศิลปินอย่าง So After Six Post Nadia แล้วก็ Crescendo เนี่ยเพิ่งไปเสิร์ฟเพลงเพราะๆให้แฟนๆได้ฟังกันในคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ค่ะปิดฉากลงอย่างอบอุ่นแล้วก็ประทับใจมากๆเลยนะคะสำหรับคอนเสิร์ต SBC B-Day Uncut Live Concert Series เรียว01นะคะคอนเสิร์ตที่นำเสนอโดย CI Showbiz ค่ะแล้วก็สร้างสรรค์พร้อมควบคุมการผลิตโชว์โดย SBC พี่สุกี้พี่บอยโกศิยพงษ์แล้วก็พี่สมเกียรตินะคะที่พา4ศิลปินอย่าง So After Six Post Nadia แล้วก็ Crescendo เนี่ยมาสร้าง4คอนเสิร์ตเดี่ยวในงานเดียวกันนะคะซึ่งแต่ละโชว์เนี่ยเรียกว่าถูกร้อยเรียงแล้วก็ออกแบบขึ้นให้สมกับเป็นภาคขยายจากการแสดงของแต่ละศิลปินใน B-Day เมื่อปลายปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ทุกคนเนี่ยได้เล่าเรื่องของตัวเองอย่างเต็มที่ผ่านเพลงที่ทุกคนคิดถึงนะคะเพลงระดับลึกที่แบบว่าแฟนตัวจริงเนี่ยเฝ้ารอคอยมานานรวมถึงเพลงที่ไม่เคยถูกนำมาเล่นสดที่ไหนมาก่อนด้วยคอนเสิร์ตนี้ไม่ใช่แค่การนำบทเพลงเดิมกลับมาเล่นอีกครั้งเท่านั้นนะคะแต่นี่คือพื้นที่ที่ศิลปินเนี่ยได้เป็นตัวเองเล่นเพลงที่อยากเล่นโดยไม่ต้องกังวลว่าเพลงนั้นจะดังหรือเปล่านะคะแล้วก็ยังพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับเรื่องราวของแต่ละศิลปินได้ลึก ว่าที่เคยเห็นมาก่อนนะคะแล้วจากความทรงจำครั้งนี้ค่ะก็เตรียมพบกับ Boy Go Christmas Concert Surprise After Surprise ซึ่งเป็น1คอนเสิร์ตที่นำเสนอโดย CI Showbiz แล้วก็สร้างสรรค์พร้อมควบคุมการผลิตโชว์โดย SBC นะคะซึ่งคอนเสิร์ตนี้จะเกิดขึ้นในวันที่11ถึง12ธันวาคม2569ค่ะนอกจากนั้นแล้ว CI Showbiz ก็ยังเตรียมนำเสนอ B&Beyond B พีรพั

0: ไลฟ์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งสำคัญของบีพีรพัฒน์ในวันที่14พฤศจิกายน2569ด้วยนะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดของแต่ละคอนเสิร์ตได้ที่แฟนเพจ Facebook CI Showbiz ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แน่น
1: ๆยังอยู่ที่เรื่องราวของการเพลงค่ะกับน้องลิซ่านั่นเองมีการแบบสปอยเล็กๆน้อยๆกันมาแล้วนะคะสำหรับมิวสิคเพลงใหม่ล่าสุดของน้องที่น่ารักมากใช้คำว่าสวัสดีค่ะของประเทศไทยนะคะมาตั้งเป็นชื่อเพลงสวัสดีค่ะนัดถอยหลังเตรียมรับความปังกันได้เลยค่ะสำหรับเพลงใหม่ล่าสุดของน้องลิซ่าและลิสานะคะที่เมื่อเช้าเพิ่งปล่อยทีเซอร์มิวสิควิดีโอออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่าสวัสดีค่ะซึ่งในทีเซอร์นะคะถึงแม้จะเป็นคลิปสั้นๆอ่ะแค่12วิอ่ะแต่ก็เผยให้เห็นลุคใหม่ของน้องลิซ่าที่ทำเอาโซเชียลเนี่ยแตกตื่นเต้นกันสุดๆเลยค่ะส่วนใครที่อยากติดตามมิวสิกวิดีโอตัวเต็มของน้องนะคะก็เตรียมรับชมพร้อมกันได้เลยในวันศุกร์ที่4กันยายนนี้ค่ะ
0: เ
1: ท
0: ่อุ๊ยตกใจเท่
1: เหรอเท่ใช่ไหมล่ะ
0: เท่มาก
1: ค่ะ
0: ส่วนใครที่รอชมภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางก่อนใครวอร์มมือกันเลยเตรียมกดบัตรได้เลยวันพรุ่งนี้ค่ะก่อนที่ทุกคนจะได้ย้อนอดีตสู่จุดเริ่มต้นความสยองของจักรวาลที่หยดนะคะพร้อมศาสตร์ความคลั่งที่ต้องไล่ล่าผีร้ายในกายสัตว์นะคะที่จะกัดกินทุกจิตวิญญาณในภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางที่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์อย่างเป็นทางการทั่วประเทศในวันที่30กันยายนนี้นะคะช่อง3เนี่ยก็เปิดให้คอหนังได้สัมผัสความระทึกแบบเต็มตาสยองแบบเต็มหูในระบบ IMAX ก่อนใครในวันที่29กันยายนรอบ1ทุ่มค่ะโดยจะเปิดจำหน่ายบัตรพร้อมกันในวันพรุ่งนี้ผ่านเมเจอร์แอปเวลา10โมงเป็นต้นไปนะคะใครอยากดูก่อนวอร์มนิ้วรอกดบัตรกันได้เลยนะคะ
1: มาต่อกันที่รายการใหม่ล่าสุดค่ะที่ต้องบอกว่าสายหมู่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะกับรายการนี้เลยค่ะอันซีนศึกชิมลังผู้อย่างรู้นะคะเป็นรายการเรียลิตี้แบบไวรัลเรียลิตี้เซอร์ไววัลรูปแบบใหม่ล่าสุดที่จะรวบรวม50ผู้เข้าแข่งขันนะคะจากหลากหลายศาสตร์การพยากรณ์ค่ะมาพิสูจน์ความแม่นยำไหวพริบและความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ค่ะเพื่อช่วงชิงตำแหน่งสุดยอดผู้อย่างรู้นะคะความน่าดูก็คือนักพยากรณ์หมอดูและผู้เชี่ยวชาญด้านการอย่างรู้เนี่ยจะใช้ศาสตร์ไหนในการแข่งขันก็ได้ซึ่งในรายการเนี่ยมีหลายศาสตร์จากทั่วโลกมาอยู่ในสนามเดียวกันเลยค่ะแต่ละโจทย์เนี่ยจะท้าทายทั้งการสังเกตการวิเคราะห์การควบคุมสติและการตัดสินใจภายใต้แรงกดดันค่ะเพื่อพิสูจน์ว่าใครคือผู้ที่สามารถมองเห็นเบาะแสไขเรื่องราวที่ซ่อนอยู่และถ่ายทอดคำพยากรณ์ได้อย่างน่าเชื่อถือที่สุดเลยนะคะโดยจะมีคุณพุทธพุทธิชัยค่ะนำผู้ชมเข้าสู่ทุกบททดสอบร่วมด้วยแขกรับเชิญคนดังมากมายนะคะนำโดยศิลปินระดับโลกอย่างน้องแบมแบมกันพี่มุกค่ะทั้งดีเจนุ้ยพี่นุ้ยสุจิราพร้อมกับเซอร์ไพรส์เกสในรอบอื่นๆอีกมากมายค่ะรายการอันซีนศึกชิงบัลลังก์ผู้อย่างรู้จะเริ่มออกอากาศตอนแรกวันศุกร์ที่30ตุลาคมนี้นะคะทางหน้าจอช่อง3ค่ะ
2: เราเอาผู้อย่างรู้แล้วก็นักพยากรณ์นะครับจากทั่วประเทศไทยนะครับมารวมเอาไว้ในรายการนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นักพยากรณ์ไทยอย่างเดียวเราก็จะมีนักพยากรณ์จากจีนด้วยมีนักพยากรณ์จากเกาหลีด้วยนะครับ3ประเทศที่จะมารวมอยู่ในรายการอันซีนครับ
3: เรารวบรวมมาทั้งหมดเลยแล้วก็หลากหลายมากจริงๆนะมีดูไพ่ดูจิตสัมผัสเน
4: า
3: ะ
4: ขนาดแค่ไพ่เนี่ยยังแยกเป็นประเภทเลย
3: ใช่ใช่มีเยอะมากมีเยอะมาก
4: แล้วก็แล้วมีศาสตร์การพยากรณ์แบบจีนซึ่งจริงๆเราว่าเราดูเยอะแล้วนะมา
3: ไม่ค่อย
4: มารายการนี้ไม่เคยเห็นและศาสตร์ที่เราเคยดูในซีรีส์อย่างเกาหลีอ่ะแบมแบมเชียร์มากนะบอกว่าพี่ดุยต้องเห็นศาสตร์นี
3: ้
4: แล้วพอเห็นกับตาแบบคนลุกหนี
2: เลยมันคือศาสตร์อะไรนะครับแบมของเกาหล
5: ีอ๋อมันเรียกว่าบูดะ
2: บู
5: ดะซึ่งแปลว่าร่างทรงซึ่งผมว่ารายการนี้จะทำให้แบบว่าเปิดตาของคนไทยเลยละกันครับว่าแบบอะไรที่ควรจะเป็นอะไรที่เราไม่ควรที่จะไปแตะต้อง
2: รายการนี้นะครับเราได้เริ่มต้นทำการแบบอัดกันแล้วนะครับก็จะได้ดูกันนะครับสำหรับรายการอันซีนเนี่ยช่วงประมาณตุลาคมนะครับก็สามารถดูกันได้นะครับทาง VTV นะครับแล้วก็ทางช่อง3ด้วย
1: ไม่พลาดเด็ดขาดค่ะจริงจังมากเลย
0: เตรียมมู
1: ค่ะ
0: จับตารอเลย
1: ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะคุณซีฉัตรปวีนะคะก็จะพาไปดูอีกหนึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์ค่ะกับหุ่นยนต์เจาะเลือดอัตโนมัติเครื่องแรกของโลกเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ

0: ขย่าขวด
1: จะนิยาครบมั้ยเนี่ย
2: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
3: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
4: เ
3: ป็
4: นฉลากคนใช้ยาร
5: ับผิวของคนที่เรารักเลือกพลาดไม่ได้ครีมที่ออฟสร้างเองเพื่อคนที่ออฟรักที่สุดแต่แม่ออฟเลือกเองครับ
6: เซฟดี
7: ปากเหม็นแน่ๆ
8: ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
9: ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
10: แฮลฟินฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
11: เดแฮแชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
12: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
13: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ

0: ั้งบ้านงานเดียวคุ้มสุดเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่92เลือกดีไซน์เลือกแต่งบ้านครบจบในงานเดียว 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
1: แคร์เพชแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
2: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลดลัดกรอบมาก
3: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือฟันสึกกร่อน
4: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
5: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดี
6: ๆเดี๋ยวมันก็ดี
7: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
6: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดีแน่
7: ทำให้ดีที่สุด
8: เดี๋ยวมันก็ดีแน
9: ่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
10: แค่10 บาท
11: ดีนะ
12: หมิวเป็นไรอ่ะ
13: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่แน่ไม่มีหรอ
12: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders

0: สนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: ก๊าซหุงต้ม PT อลูแม็กซ
2: ์ติดตามข่าวสารไอทีกับ Daily C3 นะคะรับรองไม่พลาดเรื่องราวเทคโนโลยีค่ะน้องๆ นักศึกษาคนไหนตอนนี้กำลังเปิดเทอมใหม่บ้างรู้สึกว่างานเยอะไหมคะตารางแน่นไหมเรียนไม่ทันฟังทางนี้ Google ล่าสุดใจดีมากนะคะมีแจกของใหญ่ตอนรับเปิดเทอมนะคะประกาศGoogle แจกแพ็กเกจ Google AI ให้นักศึกษาใช้กันฟรีๆ1ปีเต็มๆโดยนักศึกษาในอเมริกาก็จะได้สิทธิ์มากกว่าคือได้ Google AI Pro แต่ถ้าเกิดนอกสหรัฐนะคะรวมถึงประเทศไทยรับสิทธิ์ Google AI Plus ไปใช้ฟรีทั้งพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มและก็เข้าถึงฟีเจอร์ AI ระดับพรีเมียมแบบจัดเต็มมากนะคะ Gemini เนี่ยยังเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆมาช่วยเรียนโดยเฉพาะเช่นศูนย์รวมเครื่องมือ Student Hub นะคะที่ให้เราสร้างแฟลชการ์ดทำแบบทดสอบทบทวนตัวเองไฮไลท์เด็ดก็คือ Study Notebook ค่ะอัปโหลดชีทเรียนหรือโน้ตสรุปของเราลงไปนะคะ Gemini จะช่วยจัดแผนการเรียนวิเคราะห์จุดที่เรายังไม่เข้าใจสรุปบทเรียนออกมาเฉพาะบุคคลให้เราด้วยล่ะแถมในอนาคตนะคะยังช่วยดึงวันสอบวันส่งงานจากคอร์ส Syllabus

0: ไปลง Google Calendar ให้อัตโนมัตินะจ๊ะสำหรับสาย Visual ที่ชอบเรียนด้วยภาพเขามี Interactive Visual เจ๋งๆโครงสร้าง DNA กลายเป็นโมเดล 3D มาอธิบายโต้ตอบส่วนใครชอบสายวิจัย Gemini Life ก็พร้อมเป็นผู้ช่วยในการช่วยค้นคว้างานเชิงลึกทำรายงานเบื้องหลังแล้วมานั่งคุยสอบถามต่อยอดได้แบบ Real Time เรียกว่าน้องๆในยุคนี้น่าฉามากนะคะสื่อการเรียนการสอนเนี่ยง่ายมากในการเข้าถึงค่ะในตอนนี้อยากจะพาไปดูการเจาะเลือดที่โรงพยาบาลที่อาจจะไม่เจ็บไม่ต้องมานั่งรอนานอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดทาง อย. หรือ FDA สหรัฐเปิดไฟเขียวอนุมัติอัลเลตตาค่ะหุ่นยนต์เจาะเลือดอัตโนมัติสำหรับใช้งานในคลินิกผู้ป่วยนอกถือเป็นอุปกรณ์เครื่องแรกของโลกเลยนะคะที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการค่ะเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะมีการพัฒนาโดยบริษัทการแพทย์ Vitestro จากเนเธอร์แลนด์นะคะความเจ๋งคือเขาทำงานครบจบเครื่องเดียวตั้งแต่สแกนหาเส้นเลือดลงเข็มเก็บตัวอย่างเลือดไปจนถึงพันแผลให้เสร็จสรรพโดยใช้เทคโนโลยี Doppler Ultrasound ร่วมกับ AI ในการระบุตำแหน่งเส้นเลือดในอย่างแม่นยำเลยค่ะไปทดสอบกับผู้ป่วยมา 4,000 คนพบว่าความเจ็บปวดน้อยกว่าหรือใกล้เคียงกับบุคลากรทางการแพทย์เจาะเองค่ะแถมอัตราความสำเร็จสูงมากอีกด้วยค่ะแม้จะไม่ได้ทำงานแบบ 100% อัตโนมัติเพราะยังต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแต่มนุษย์1คนสามารถคุมหุ่นยนต์อเลต้าได้พร้อมกันถึง3เครื่องช่วยแก้ปัญหาบุคลากรขาดแคลนและก็ลดเวลาการรอคิวของผู้ป่วยได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะติดตามกันต่อว่าจะเริ่มเอามาใช้งานจริงในคลินิกเมื่อไหร่แล้วก็บอกได้เลยว่าเทคโนโลยี Health Tech ยุคนี้ช่วยให้ชีวิตง่ายชีวิตปลอดภัยมากขึ้นชีวิตเรามีคุณค่าเยอะขึ้นเลยค่ะ
1: ขอบคุณคุณสีมากๆนะคะ
2: ค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และผลิตภัณฑ์รัชชาวิตซีไวท์เทนนิ่งครีมด้วยค่ะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดานะคะท่านผู้ชมเรือบรรทุกเครื่องบินนะคะอับราฮัมลินคอนค่ะที่บรรทุกทหารสหรัฐมา 5,000 นายตอนนี้เข้าเทียบท่าเรือแหลมฉบังเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ 9:00 นที่ผ่านมาปรากฏว่าสื่อต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะหลายสื่อก็ไปไลฟ์สดกันเลยค่ะแล้วก็มีคนไทยเนี่ยอยากจะเห็นเรือลำนี้ด้วยล่าสุดรองผอ.ท่าเรือแหลมฉบังนะคะต้องออกมาชี้แจงว่าจะไม่อนุญาตให้เข้าชมค่ะเกรงว่าจะกระทบเรื่องของความปลอดภัยและความมั่นคงด้วยเดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูภาพเรือลำนี้ก่อนนี่ใหญ่โตอลังการมากๆเลยนะคะนี่คือเรือ USS อับราฮัมลินคอนเข้าเทียบท่าเรือแหลมฉบังเมื่อช่วง 9:00 นที่ผ่านมามาพร้อมกับเรือคุ้มกันมีทหารอเมริกันจำนวน 5,000 นายทยอยลงจากเรือเข้ามาที่พัทยาและคาดว่าจะไปอีกหลายๆจุดที่จังหวัดชลบุรีด้วยค่ะล่าสุดคุณวีรชาติพุทธรักษารองผอ.ท่าเรือแหลมฉบังนะคะเปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังจากเรือลำนี้เข้าเทียบท่าเรือเรียบร้อยแล้วเนื่องจากเรือลำนี้เป็นเรือราชการทางทหารจึงจำเป็นต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและเข้าใจถึงความสนใจของประชาชนที่อยากจะเห็นเรือรบขนาดใหญ่แต่เนื่องจากเรือลำนี้เป็นเรือทหารที่มีความสำคัญต้องรักษาความปลอดภัยในระดับสูงจึงไม่สามารถเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าไปชมบริเวณใกล้เคียงกับเรือได้ค่ะดังนั้นท่านฝากมาบอกนะคะว่าถ้าหากใครสนใจอยากจะเห็นภาพเรือให้ติดตามผ่านสื่อจะดีที่สุดค่ะกลับมาที่ประเด็นร้อนกลางกรุงเรื่องของ Data Center นะคะข้อมูลของคุณสุพนัทมีนชยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนค่ะบอกว่ามีไม่ต่ำกว่า60แห่งล่าสุดก็มีข้อมูลที่คุณแบงค์เขามีข้อกังวลว่าอาจจะมีการกักตุนน้ำมันมากถึง 400,000 ลิตรที่รามคำแหง28ด้วยนะคะวันนี้ผู้ว่าชัดชาติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวแล้วค่ะท่านผู้ว่าพร้อมด้วยตัวแทนจากการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงมีกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานร่วมกันแถลงถึงข้อกังวลที่เกิดขึ้นโดยผู้ว่าบอกว่าสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศคำนิยามของ Data Center เมื่อ13สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นบรรทัดฐานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงกฎหมายผังเมืองควบคุมอาคารและ EIA ให้สอดรับกับบริบทของเทคโนโลยีในปัจจุบันและสั่งชะลอการออกใบอนุญาตโครงการใหม่ชั่วคราวแล้วนะคะต้องรอเกณฑ์การกำกับดูแลที่ชัดเจนจากบอร์ด Data Center แห่งชาติส่วนเรื่องการกักตุนน้ำมันที่เกิน 500,000 ลิตรนั้นจะผิดกฎหมายผังเมืองค่ะ

0: นี้กรมธุรกิจพลังงานเป็นผู้รับผิดชอบอยู่แล้ว
1: ที่มีการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ใกล้โรงพยาบาลพระรามเกล้าแล้วแล้วก็ได้สั่งให้มีการหยุดไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมนะตั้งแต่ผมว่าน่าจะ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วแล้วก็ทางทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าการประปาแล้วก็ทางกรมธุรกิจพลังงานยังไม่มีการอนุญาตเพิ่มเติมให้มีการสำรองคลังน้ำมันนะครับการเก็บน้ำมันเนี่ยมันก็มีกฎหมายระบุไว้ 500,000 ลิตรซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดไอ้ขั้นสูงไว้เพราะพอมีกำหนดขั้นสูงปุ๊บเนี้ยไม่สามารถจะเก็บเกิน 500,000 ลิตรได้ก็เป็นการกำหนดขนาดของ data center ไกลๆเลย
0: ส่วนคุณแบงค์สุพนัทนะคะก็มาให้สัมภาษณ์ในกรรมกรข่าวคุยนอกจอค่ะบอกว่าเรื่องการกักตุนน้ำมัน 400,000 ลิตรที่รามคำแหง28ตนเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผู้ประกอบการเขากักเก็บไว้จำนวนเท่าไหร่แต่ถ้าดูตามศักยภาพในการกักเก็บจริงผู้ประกอบการได้มีการขออนุญาตมีถังน้ำมันจำนวน12ถังซึ่งสามารถกักเก็บได้ในปริมาณ 400,000 ลิตรจากกทม.เรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ก็มีตัวแทนจากกระทรวงพลังงานมาร่วมชี้แจงด้วยนะคะบอกว่าคุณเอกนัทรัฐมนตรีพลังงานได้สั่งการมาแล้วว่ากรณีที่จะมีการอนุมัติคลังน้ำมันใหม่เพื่อสำรองไฟฉุกเฉินสำหรับ Data Center นั้นจะไม่อนุญาตแล้วส่วนที่มีการอนุญาตไปแล้วอย่างที่รามคำแหง28ว่ามีการกักเก็บถึง 400,000 ลิตรนั้นก็ไม่เป็นความจริงค่ะ
2: ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วนที่มีการอนุญาตไปแล้วนะคะที่รามคำแหง28เนี่ยมีการเก็บน้ำมันถึง 400,000 ลิตรนะคะซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยโดยใบอนุญาตที่เราตรวจพบเนี่ยเราไม่ได้อนุญาตให้เก็บขนาดนั้นนะคะที่ขออนุญาตมาฉะนั้นถ้าหากมีการเก็บเกินเจ้าหน้าที่จะลงไปตรวจสอบถ้ามีการเก็บเกินต้องถูกดำเนินคดีนะคะถือว่าเป็นการลักลอบประกอบกิจการโดยไม่อนุญาตส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
0: จากนี้ผู้ว่าชัชชาติยังบอกด้วยนะคะว่าที่ผ่านมากทม.ได้รับการร้องเรียนมา2เรื่องจาก Data Center ก็คือเรื่องเสียงดังช่วงกลางคืนแล้วก็ขณะที่ทดสอบเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินค่ะหลังจากนี้ก็จะมีการตรวจสอบกันต่อไปนะคะส่วนเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี้มีความชัดเจน

0: เสียงดังช่วงกลางคืนแล้วก็ขณะที่ทดสอบเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินค่ะหลังจากนี้ก็จะมีการตรวจสอบกันต่อไปนะคะส่วนเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี้มีความชัดเจนจากฝ่ายค้านออกมาแล้วนะคะกำลังพูดคุยกันอยู่ว่าจะอภิปรายใครบ้างแต่ว่าล็อกเป้าไปที่นายกอนุทินและคุณชัยชนกรัฐมนตรีดีอีค่ะคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านเปิดเผยบอกว่าเมื่อวานพรรคฝ่ายค้านหารือร่วมกันถึงการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ข้อสรุปว่าจะยื่นเร็วๆหลังจากนี้และจะมีการตั้งคณะทำงานรวบรวมรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายด้วยเบื้องต้นมี2ชื่อออกมาแล้วค่ะขณะที่ฝั่งของคุณพระดอนปิศนานันทกุลนะคะก็แสดงความมั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นที่ถูกอภิปรายค่ะทีนี้มันมีประเด็นเมื่อวานนี้ที่คุณเทงณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคเนี่ยให้สัมภาษณ์ทำนองว่าคุณอนุทินเนี่ยเป็นนายกได้ก็ทำให้หลุดจากตำแหน่งได้เช่นเดียวกันคือนักข่าวถามว่าท่านนายกเนี่ยคือขอบคุณพรรคประชาชนบ่อยจังเลยปรากฏคุณพระดอนไม่ตอบอะไรแต่ทำแบบนี้ลองดูค่ะ
1: คุณเทงบอกว่าเมื่อวานเนี่ยบอกว่าเป็นคนเสนอคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็สามารถเอาลงได้เหมือนกันมีอะไรอย่างไรบ้าง
2: ขอบคุณมากครับขอบคุณและขอบคุณครับครับ
0: ก็ยังขอบคุณกันอีกแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นการประชดประชันกันหรือยังไงหรือเปล่าในทางการเมืองค่ะดูเรื่องของคดีปมคุณสมบัติคุณหมอสรณะประธานกสทช.นะคะคณะกรรมการสรรหาชี้ว่าขาดคุณสมบัติปรากฏว่าคุณหมอก็ไปฟ้องศาลปกครองวันนี้ศาลมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นให้รับฟ้องโดยศาลเห็นว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาที่ชี้ว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ขาดคุณสมบัติเป็นคำสั่งทางปกครองที่กระทบต่อสิทธิและสถานะของนายแพทย์สรณะโดยตรงจึงถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิฟ้องคดีได้ส่วนคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดเป็นเพียงการรับคดีเอาไว้พิจารณาเท่านั้นยังไม่ได้ตัดสินว่านายแพทย์สรณะมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่หรือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาชอบด้วยกฎหมายแล้วหรือไม่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงนะคะช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
3: อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
4: ฉันไม่เหลืออะไรแล้วคุณพอใจกันหรือยัง
5: คุณกลัดใช่ไหมคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะนี่พิสูจน์เพื่อนเราล่าเองค่ะ
6: ทำแบบเนี้ยไม่คิดถึงจิตใจฉันบ้างเลยอ่ะควงนางชนีลูกครึ่งมาเยอะถึงที่เหรอ
7: ผมจะแต่งงานใหม
8: ่กับเยลอล่าหน้าฉ่ำคนนั้นน่ะนะ
9: สามีตีตราสุขตอนจบ
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: ตกเรือกลับมาเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอีกครั้งนะคะสืบเนื่องมาจากอาจารย์ปานเทพค่ะออกมาเปิดหลักฐานใหม่บอกว่าเป็นภาพถ่ายที่คุณกติกเนี่ยเอาไปอ้างในชั้นศาลซึ่งอาจารย์ปานเทพบอกว่ามันเป็นภาพถ่ายเท็จและปรากฏว่าคุณแม่ของคุณแตงโมไปแจ้งความแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูภาพนี้ก่อนเป็นภาพที่อาจารย์ปานเทพค่ะประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินบอกว่าเป็นภาพเอกสารหลักฐานในชั้นศาลที่คุณกติกหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาเอาไปอ้างในชั้นศาลว่าภาพนี้เป็นตัวเธอที่อยู่บนหัวเรือแล้วก็ให้คุณแตงโมเป็นคนถ่ายภาพช่วง 3:56 นาทีแต่เจ้าของภาพที่ถ่ายรูปนี้ตัวจริงคือคุณอัฟฟานถ่ายได้ตอน 2:32 นาทีแล้วก็เรือที่เห็นเป็นเรือที่คุณขวัญอุษามณีเขาเป็นคนเช่ามาเที่ยวกับเพื่อนคือเรือคุณขวัญเนี่ยอยู่ช่วงเวลานั้นพอดีนะคะมีเพื่อน 5-6 คนแต่แล้วรุ่นของเรือมันเป็นคนละรุ่นกับเรือของคุณแตงโมด้วยส่วนผู้หญิงที่อยู่บนหัวเรือตอนนั้นก็คือคุณขวัญอุษามณีซึ่งแต่งตัวคล้ายกับคุณแตงโมเลยแล้วคุณขวัญก็มาเป็นพยานด้วยค่ะปรากฏว่าเรื่องนี้ก็ขยายความไปต่อแล้วเพราะว่าคุณแม่ไปแจ้งความคุณกติกแล้วในข้อหาบิดเบือนพยานหลักฐานอันเป็นเท็จนะคะและการเบิกความเท็จต่อศาลด้วยเดี๋ยวคงต้องติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่สกู๊ปดีๆกับทางสสส.นะคะชวนงดเหล้าเก็บแต้มสุขภาพดีติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
11: ข้าพรรษาสสส.ชวนงดเหล้าเก็บแต้มสุขภาพดีเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูนะครับสมองจะปลอดโปร่งมีสมาธิการควบคุมอารมณ์และการนอนหลับจะดีขึ้นตับจะกลับมาเผาผลาญได้เต็มที่นะครับลดภาวะเสี่ยงดื้ออินซูลิน

และไขมันพอกตับและผิวพรรณจะกลับมาสดใสเพราะร่างกายจะกักเก็บน้ำได้ตามปกติคอลลาเจนใต้ผิวจะฟื้นฟูได้ดีขึ้นสำหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเลิกเหล้าได้ยังไงปรึกษาได้ที่สายด่วนเลิกเหล้า1413นะครับมางดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีกันนะครับด้วยความห่วงใยจากสสส.ครับ

0: ภาพดีด้วยการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
1: เดี๋ยวตามกันต่อในคุยข่าว3นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย
1: True Online Home Next เจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Tech V และ Tech S
2: ผมขอร้องเลยนะครับคุณกั้งจะให้ผมทำอะไรผมก็ยอมผมจะแก้ไขทุกอย่างขอแค่ผ่านวันนี้ไปก่อนนะครับนะครับคุณกั้งขอแค่ผมได้แต่งงานกับก้อยนะครับ
3: แต่ฉันไม่แต่งกับคุณ
2: ก้อย

้อยก้อยคุณก้อยคุณฟังผมก่อนคุณก้อย

0: ผมขอโทษ
1: ไม
0: ่อย่าทำแบบนี้อย่า
2: ไอ้ก้อย
3: ไ
2: อ้ก้อยไอ้ก้อยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไอ้กุ้งไอ้กุ้งไอ้ก้อยไปไหนเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นมาเนี่ย
4: แม่ก็ไปถามคุณวายเองสิคะ
3: คุณชิวายมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ

0: ไหนอ่ะ
1: ก้อยก้อยขอโทษก้อยผิดเองที่พาผู้ชายเห็นแก่ตัวมาทำร้ายครอบครัวพี่ก้าง
0: ก้อย
1: พี่ก้างขอก็อยู่คนเดียวนะคะ
0: ก้อย
1: ไปเลยค่ะ
0: ก้อยก้อยก้อย

0: ดายฉันเคยยกย่องคุณแล้วก็เห็นคุณว่าดีกว่านายที่สุดเสียแรงที่ไว้ใจเสียดายที่ฉันยกดวงใจของฉันให้คุณทำร้ายใจแต่ละเลี้ยวทำยกทำไมทำยกทำไมทำยกทำไมทำยกทำไม
1: ครับอย่าถ่ายครับครับขอแล้วครับเจอข้างนอกกันนะครับเจอแล้วครับ

ทำยังไงฉันต้องทำยังไงเขากลับมาฉันต้องทำยังไงเขากลับมา

0: ถึงกันแกมาทำอะไรที่บ้านผัวของฉัน
1: บอกแกแล้วใช่ไหมถ้าแกจะทำอะไรอ่ะมาทำที่ฉันนี่แกไปทำน้องฉันทำไมน้องสาวฉันไม่รู้เรื่องแกไปทำน้องฉันทำไมฮะแกไปทำน้องฉันทำไมแกทำน้องฉันทำไมไปทำไมนางก้อยมันรู้ความจริงแล้วเหรอแหมทำมันเก่งสุดท้ายมันก็โง่เหมือนแกมันก็ต้องกินน้ำใต้ศอกฉันเหมือนแก
0: ฉันไปทำอะไรให้แก
1: คนอย่างแกมันมีอะไรดีฮะเรียนก็ไม่เก่งเอาแต่ใจตัวเองทำตัวเป็นเทวดาไม่เห็นหัวคนอื่นทำไมถึงมีแต่คนรักแกพนักพนอแกฉันที่ดิ้นรนหาเงินเรียนเองตั้งใจทำทุกอย่างไม่มีผู้ชายคนไหนเห็นฉันอยู่ในสายตา
2: ชายที่ฉันรักผู้ชายที่ฉันชอบ
1: แกก็แย่งของฉันไปหมด
0: ฉันไม่เคยแย่งผู้ชาย
1: แล้วพ่อล่ะพ่อของลูกฉันแกก็แย่งเขาไปกบ
0: ก็เพราะฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นผัวแกไง
1: ไม่ใช่แกไม่รู้กันแต่แกไม่ค่อยใส่ใจที่จะรู้เลยคนอย่างแกมันก็ดีแต่ใช้เงินเพื่อได้อย่างอื่นมาไม่เว้นแม้แต่คุณพิสุทธิ์แกก็ใช้วิธีสกปรกให้กงใช้เงินซื้อตัวเขามาฉันนอนสาบแช่งแกทุกวันขอให้ชีวิตของแกมันล่มจมขอให้ชีวิตของแกมันพินาศแล้วเป็นยังไงล่ะความว่างเปล่าเนี่ยมันทรมานดีไหมล่ะแกรู้อะไรนะแกรู้อะไรไหมว่าคนอย่างแกเนี่ยต้องเสียผู้ชายที่เขารักแกมากที่สุดก็เพราะว่าความโง่ของแก
0: ฉันจะบอกแล้วนะกันคุณพิสุทธิ์เขาไม่เคยแตะต้องตัวฉันแม้แต่ปลายเล็บ
1: ทุกสิ่งทุกอย่างที่แกคุ้มครั่งบ้าคลั่งเนี่ยเป็นเพราะฉันจัดฉากแล้วก็สร้างเรื่องทั้งหมดสารแล้วเพราะความโง่ของแกความใจร้อนของแกความหวาดระแวงของแกทำให้แกเองมันเป็นควายที่จุงจมูกกว่าแกจะรู้ตัวมันก็สายไปแล้ว
3: มันยังไม่สายไปหรอกพึ่ง
0: เพราะอะไร
1: แกก็รู้อยู่แก่ใจว่าทำไมแกถึงถูกทิ้งให้อยู่ที่นี่คนเดียวเพราะอะไรก็เพราะว่าคนที่สุดเขาไม่เคยรักแกเลยไงคนที่คนที่สุดรักก็คือฉัน
3: แกแพ้แล้วล่ะนางพึ่งคนอย่างแก
1: ไม่มีวันได้ความรักที่ดีจากผู้ชายหรอกเพราะคนอย่างแกต้องวิ่งตามหาความรักไปตลอดชีวิตไม่จริงคุณพิสุทธิ์เขาต้องรักฉันคุณพิสุทธิ์ก็ต้องมาเป็นพ่อของลูกฉันจะไม่ให้แกไปเรื่องนั้นจะไม่ให้แกไปเรื่องนั้น
0: กับอะไรแกอย่ามายุ่งกับฉัน
1: ฉันจะไม่ให้แกไปฉันบอกว่าฉันไม่ให้แกไปเรื่องกับฉันไม่ให้แกไป
0: บอกแล้วว่าไม่ให้แกไปไหนถ้าไม่มีแกคุณพิสุทธิ์เขาก็ต้องรักฉันฉันไม่มีวันปล่อยให้แกไปหาคุณพิสุทธิ์เด็ดขาด
3: ถ้าฉันไม่ได
1: ้แกมันก็ต้องไม่ได้ไป
0: อย่าไปไป

0: คุ้น
1: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่
2: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
3: มึงไม่ให้เงินกูแล้วมึงจะให้กูเอาเงินจากที่ไหน
4: พ่อแม่อย่าเป็นตู้ ATM เคลื่อนที่เลยไงวะ
5: จะขายตัวเป็นคนตายคุณไม่ชอบให้ฉันเป็นเด็กเอ็นฉันก็ไม่ชอบให้คุณมาดูถูกอาชีพฉันเหมือนกันไม่ต้องมาเจอกันจะได้จบ
6: ฉันเป็นคนเอาแต่ใจแล้วใครก็ขัดใจฉันไม่ได้ด้วย
4: เธอทำอะไรได้บ้างHere we go
6: once again ทำเหมือนที่เธอเคยทำจะทำกับฉันแค่คนเดียว
3: เก่งโง่ถูกหลอกหรือเปล่า
4: ป้า
3: ไอ้คนประเภทนี้มันเลือกเงินใครมีเงินมันก็ไปหมดแล้ว
6: คุณจะทนได้หรอถ้าคนมองว่าคุณคบกับผู้หญิงอย่างฉัน
7: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 นเริ่ม11กันยายน
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
10: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
11: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
12: สนับสนุนโดยรถดี M150
13: ไปไหน

Thank you.

0: Gang!
1: พี่พิสุทธิ์
0: ออกไปเลยนะผมไม่เคยคิดว่าผู้หญิงอย่างคุณจะโหดร้ายอย่างนี้นะ
1: พี่พิสุทธิ์

0: ก็ไม่ใช่ลูกขุนพิสุทธิ์เขาเป็นลูกผมคุณอยากเป็นเมียผมไม่ใช่เหรอ
1: ไม่
0: คุณต้องไปคุณปล่อยตัวเองท้องเพราะอยากเป็นเมียผมไม่ใช่เหรอในชีวิตผมมันก็ไม่เหลืออะไรแล้ววนปี้ไปหมดแล้วงั้นเราไปอยู่กันสองคนไหมไปไกลไกลพอที่คุณไม่มีทางกลับมาทำลายชีวิตใครอีกไปพ่อทีผมจะไม่ยอมให้ความขี้อิจฉาตั้งคิดเจ้าแค้นของคุณไปทำลายชีวิตใครเหมือนกับที่คุณทำลายชีวิตผมเนี่ยฮะ
1: ฉันไม่เคยทำลายชีวิตใครมีแต่พวกแกนี่แหละที่ทำลายชีวิตตัวเองอย่างนางกังมันก็หูเบายึดติดกับอดีตส่วนคุณพี่สุดเหรอก็บ้าแต่รักศักดิ์ศรีส่วนนางก้อยมันก็ยึดติดแต่ตัวเองใช่ไหมแต่ตัวเองไม่เห็นหัวใครส่วนแกมันเป็นผู้ชายบ้าตั้งแต่สมควรแล้วที่แกเป็นแบบนี้แบบนี
0: ้ชีวิตผมไม่ผิดพลาดเพราะความมักมากที่ไปคว้าผู้หญิงอย่างคุณเข้ามาในชีวิตและทำลายชีวิตผมจนหมดปีไปหมดแต่คุณอย่าหวังนะว่าคุณจะทำกับคุณพี่สุดเหมือนกับที่ทำผมได้
2: คุณพี่สุดเขาฉลาด
0: เขารู้ว่าผู้หญิงคนไหนคนรักหมดใจแล้วกับผู้หญิงแบบไหนที่ไม่มีค่าพอให้เหลียวแลแม้แต่หางตาเขาไม่ได้รักคุณคุณเป็นโง่คุณเป็นโง่เขาไม่เคยรักคุณเลยคุณเข้าใจไหมเขาไม่เคยรักคุณเลยคุณฟังผมนะคุณฟังสุดท้ายคนที่สูญเสียทุกอย่างก็คือคุณไม่ใช่ผมคุณไม่เหลือผู้ชายแม้แต่คนเดียวคุณไม่เหลือแม้กระทั่งศักดิ์ศรีใส่น้ำผึ้งคุณแพ้แล้วคุณเข้าใจไหมคุณแพ้แล้วคุณแพ้แล้ว
1: ฉันไม่เคยแพ้มันคนยิ่งแก่สิวะมันคนยิ่งแก่มันทำยังจะไม่นานอย่าเข้ามาเลยไม่ฟังไม่อยากเข้ามา
0: หยุด
1: ออกไป
0: หยุด
1: Oh, my God.

0: Do labels define me? Never. I break through them. Vitamin C, skincare's potent ingredient, breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C. 95% high purity vitamin C. Removes stains in 7 days for visibly whiter teeth. New Colgate Optic White Vitamin C for a sunshine smile.
1: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยเนื้อปลาล้วนๆฉ่ำด้วยซอสอิตาเลียนมายโยและผักสดกรอบจุกใจยิ่งขึ้นกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้ที่แมคโดนัลด
2: ์นี่แม่คิดว่าผมเป็น
3: หรือเปล่า
2: ผมชอบผู้หญิงครับไม่ได้ชอบผู้ชายครับแม
3: ่แน่นะ
2: ใช่ครับ
3: เจ้น้องทาอยู่ตักเนี่ยก็มั้งหาวันนอกอยู่สก้อยผู้หญิงคนนี้ยุยงให้ลูกแข็งข้อกับแม่ใช่ไหม
2: ผมไม่ได้ล่วงเกินอะไรคุณเลย
4: เปล่าเข้าใจค่ะ
5: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20:25 น.เริ่ม5กันยายน
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ในคอลเลคชันของเสียงเนี่ยมีของดีอยู่หน้ากากทับทิมดำ
8: ขอบคุณมากเลยนะคะคุณพายุ
7: ผมสามารถช่วยคุณได้นะครับ
8: ใช่จริงๆด้วยอ่ะนี่มันเดือชาวทะเลดาเกาะสวรรค์สวยสมชื่อเลยอ่ะ
9: คุณไปตัวตามน้ำมา
5: ปักรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: Is that good?

0: ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
1: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี
2: ้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับอาลิแอนซ์อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: ของน่าใช้แม่น่าช็อป by Happy Shopping
5: สวัสดีค่ะ
6: Happy Shopping มาแล้วค่ะคุณแม่คุณน้าคนไหนกำลังจะลุกนั่งก่อนนั่งก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะคะ
7: ค่ะ
6: แล้ววันนี้เราสองคนเอาของดีราคาโดนใจในเซ็ตมีทั้งของแถมแล้วก็แถมแบบจุกๆมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านเฉพาะคนที่ชมรายการตอนนี้เท่านั้นนะ
7: ใช่แล้วเพราะเรื่องของการนอนเนี่ยต้องบอกเลยว่าสำคัญมากๆใช
6: ่ไ
7: หมวันนี้ค่ะเรามีเซ็ตผ้าปูที่นอนที่สวยอลังการหรูร่อนมากๆอยากเปลี่ยนห้องนอนให้สวยปังในงบหลักพันแล้วก็วันนี้จัดให้แน่นอน
6: จะบอกว่าตัวนี้นะใส่กับเตียง king size 6ฟุตก็ได้
7: 5
6: ฟุตก็ใส่ได้คุณแม่แหมเอาไปเลยซื้อไปยังไงก็ได้ใช้วันนี้เราสองคนมาพร้อมกับแบรนด์ Serena
7: yeah.
6: แล้ววันนี้บอกเลยพิเศษที่นี่ที่แรกกับลายใหม่คอลเลกชันใหม่
7: เราเลือกมาเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2ลายสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่เปลี่ยนห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่ให้ฟีลลิ่งเหมือนนอนโรงแรมในทุกๆคืนนะคะ
4: ของน่าใช้แม่น่าช็อปกับโปรโมชั่นพิเศษชุดเครื่องนอนแบรนด์เซรีน่าคอลเลกชันโรแมนส์บอสซัมดูโอเบดดิ้งเซตใน1เซตประกอบด้วยผ้าปูที่นอนขนาดคิงไซส์6ฟุตใส่ได้กับที่นอน5ฟุต1ชิ้นปลอกหมอน2ชิ้นและปลอกหมอนข้าง1ชิ้นจากปกติราคาชุดละ 2,590 บาทวันนี้คุณจ่ายราคาพิเศษ 1,290 บาทได้ไปเลย2ชุดทั้งโรแมนส์แกรนด์ฟอร่าคอลเลกชันและโรแมนส์อิมพีเรียลคอลเลกชันยังไม่พอโทรเข้ามาตอนนี้รับของแถมเพิ่มผ้าห่มนวมทอลาย2ด้าน1ผืนเซตผ้าขุนหนูฟรี1เซตและเม็ดฟูทำความสะอาดเครื่องซักผ้าอีก12เม็ดทันทีรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,710 บาทช็อปเลยจ้ะแม่ทั้งหมดนี้แค่ 1,290 บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศคุ้มขนาดนี้โทรเลย02-161-3233หรือช็อปผ่านไลน์ได้ที่ @happy4h3
7: สินค้ามีจำนวนจำกัดต้องรีบโทรมาจองสิทธิ์ให้ทันนะคะ
6: จะบอกก่อนอย่างแรกเลยคือลายเนี่ยที่ผลิตทุกครั้งของเซเลน่าผลิตแล้วไม่ผลิตซ้ำหมดแล้วหมดเลยนะคะฉะนั้นใครยังไม่

0: มีไลน์นี้เชื่อว่ายังไม่มีอยู่แล้ว
1: ใช่ใช
0: ่ใครเห็นไลน์นี้แล้วชอบจัดไปแม่ไม่ต้องรอเพราะรอนานระวังของหมดนะคะ
2: มามามามามาดูไลน์แรกกันเลยค่ะ Romance Grand Flora
0: นี
2: ่ไลน์นี้คือสวยมาก
0: ใช่
2: คือมันเป็นหมู่มวลดอกไม้นานาพันธุ์โดดเด่นไปด้วยดอกกุหลาบกับดอกเดลี่กำลังบานดอกใหญ่ๆตุ้มๆแล้วเป็นดอกไม้ที่แบบเต็มตลอดทั้งผืนตั้งแต่ต้นผืนจรดปลายผ้าไปเลยอีกหนึ่งลายค่ะ Romance Imperial ตัวนี้จะให้ความละมุนตุ้นพิมพ์ดอกลิลลี่โทนสีพาสเทลอยู่บนพื้นสีโอโรสเชื่อว่ามีสีนี้มีลวดลายนี้จะเสริมบรรยากาศของห้องนอนให้ดูหรูหราลักชัวรี่เหมือนรีสอร์ท5ดาวเลยค่ะ
1: ใช่แล้ว
3: ไม่บอกเลยว่าโอ้โหดอกไม้เนี่ยมีความคมชัดเหมือนดอกจริงแบบนี้การพิมพ์ลายเป็นแบบ Excellent Printing ค่ะซึ่งตัวนี้เขาพิมพ์ลงบนผ้าเป็นผ้าไมโครเท็กซิลนะคะซึ่งรูปไปแบบนี้โอ้โหมันมีความเนียนมีความนุ่มมีความเย็นซึ่งตัวนี้เป็นการพัฒนามาให้มีความใกล้เคียงกับผ้าคอตตอนเขาถักทอ600เส้นได้ต่อ1ตารางเส้นเลยนะคะเห็นชัดเจนเลยว่าโอ้โหแน่นจริงๆแน่นทุกตารางเลยนะคะและนอกเหนือจากนี้นะเขายังมีความนี
0: ่
3: แข็งแรงขนาดนี้เลยจ้าน
0: ี่คือผ้าตัวใหม่ของเราสัมผัสปุ๊บเย็นปั๊บมันสบายแบบนั้นจริงๆคุณผู้ชม
2: แล้วความที่ผ้าเขาเป็นไมโครเท็กซิลคุณพี่นอกจากมันเย็นแล้วนะผ้ามันนุ่มนิ่มลื่นสบายมากๆคือใครที่ผิวบอบบางกลัวแพ้ง่ายไม่ต้องกลัวเลยนะคะหลับสบายทั้งคืนค่ะ
3: ส่วนเรื่องการระบายอากาศก็ไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าการระบายอากาศเขาดีขนาดไหนนี่มาดูกันควันอากาศนี้เห็นไหมคะเขาระบายอากาศได้ดีมากๆเลยเวลานอนเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะว่าจะร้อนจะอับชื้นหรือเปล่าย
0: ืนยันการันตีผ้าของเราแข็งแรงทนทานมากๆเพราะปกติผ้าปูที่นอนเวลาเรานอนที่เดิมๆซ้ำๆกลิ้งไปกลิ้งมามีการเสียสีหรือเอาไปซักไม่กี่ครั้งมันขึ้นขนเป็นเม็ดเป็นขุยนอนไม่สบายแต่วันนี้ท้าพิสูจน์แบรนด์เซเรน่าคุณผู้ชมค่ะเอาอุปกรณ์ขึ้นมาเนหวีไม่ได้หวีผมนะคะแต่เอามาหวีผ้ามาดูกันถ้าถูกหวีขูดแบบนี้บ่อยๆผ้าจะเป็นยังไงรอดไม่รอดดูคุณผู้ชมดูโดนหวีเป็นซี่ๆเกี่ยวเกี่ยวขูดๆแบบนี้ไม่เป็นขนไม่เป็นขุยไม่มีรอยมั่นใจได้เลยว่าซื้อเซตนี้ไปใช้ได้แบบยาว
3: ๆสีสวยสีสดสีคมชัดขนาดนี้ซักแล้วสีจะตกหรือเปล่าสีไม่ตกน้ำไม่เปลี่ยนสีเลยยังไม่พอลายนี้ก็สีสวยดอกชัดเหมือนกันลงไปพร้อมๆกันนี่ให้ดูเลยอ่ะตรงดอกนี้แหละมาดูกันนี่น้ำไม่เปลี่ยนสีเลยเพราะฉะนั้นมั่นใจสบายใจได้นะคะว่าซักแล้วสีไม่ตกไม่

0: ูดไม่ได้หลายคนสนใจแล้วนะแต่กังวลว่าเอ๊ซื้อไปเซตนี้จะคลุมเตียงคลุมฟูกที่บ้านได้ไหมย้ำ6ฟุตใช้ได้5ฟุตก็ใช้ได้เหมือนกันเรามียางยืดวงแหวนให้ไปเลยรอบพื้นฉะนั้นเวลาปูคนเดียวได
1: ้
0: สะดวกสบายแล้วเวลาปูเสร็จปุ๊บเตียงมันตึงมันก็น่านอนคุณพี่ค่ะจะนอนดิ้นกลิ้งซ้ายกลิ้งขวาผ้ามันก็ไม่มาขยุบไม่มาเป็นกองนะคะแล้วมากไปกว่านั้นคืออะไรหลายๆบ้านบางคนบอกอุ๊ยแต่ว่าเตียงแม่ฟูกแม่มันมีความสูงมันมีความหนาแม่จ๋าไม่เป็นไรสูงเป็น10นิ้วเซตนี้ของเราก็เอาอยู่คลุมได้มิดเลยค่ะ
1: ต้องบอกว่าอย่าชมกันเพลินนะคะเพราะว่าวันนี้โปรคุ้มราคาพิเศษสินค้ามีจำนวนจำกัด
2: ของน่าใช้แม่น่าช็อปกับโปรโมชั่นพิเศษชุดเครื่องนอนแบรนด์เซรีน่าคอลเลกชั่นโรแมนส์บอสซัมดูโอเบดดิ้งเซตใน1เซตประกอบด้วยผ้าปูที่นอนขนาดคิงไซส์6ฟุตใส่ได้กับที่นอน5ฟุต1ชิ้นปลอกหมอน2ชิ้นและปลอกหมอนข้าง1ชิ้นจากปกติราคาชุดละ2,590 บาทวันนี้คุณจ่ายราคาพิเศษ 1,290 บาทได้ไปเลย2ชุดทั้ง Romance Grand Flora Collection และ Romance Imperial Collection ยังไม่พอโทรเข้ามาตอนนี้รับของแถมเพิ่มผ้าห่มนวมทอลาย2ด้าน1ผืนเซตผ้าขนหนูฟรี1เซตและเม็ดฟูทำความสะอาดเครื่องซักผ้าอีก12เม็ดทันทีรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,710 บาทช็อปเลยจ้ะแม่ทั้งหมดนี้แค่ 1,290 บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศคุ้มขนาดนี้โทรเลย02-161-3233หรือช็อปผ่านไลน์ได้ที่ @happy4h3
0: วันนี้ใครกดโทรทันของแถมที่ได้ไปไม่ธรรมดาน
1: ี่
0: ให้ผืนนี้ไปเลยผ้าหนวกผืนใหญ่ๆเป็นดีไซน์ทูโทนคือลายเนี้ยสวยมากในหนึ่งผืนเรามีสองลายเนาะพี่อู๋เนาะ

0: ที่นอนแบบน
1: ี
0: ้มันก็เปลี่ยนฟิลลิ่งเปลี่ยนมูดเปลี่ยนโทนของห้องแล้วนะคะ
1: ห้องนอนเนี่ยนะคะของคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมคะแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบมินิมอลหรือว่าเป็นพื้นแบบผนังปูนผนังไม้ก็ดูดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าห้องจะมีรูปแบบดีไซน์ไหนก็ตามแต่นะคะรับรองว่าสวยหรูดูดีอย่างแน่นอน
0: วันนี้บอกเลยไม่ต้องลังเลซื้อใช้เองก็รู้สึกดีซื้อเป็นของขวัญจะวันเกิดเพื่อนหรือเขากำลังขึ้นบ้านใหม่บอกเลยนี่เป็นของขวัญที่ใครๆก็อยากได้เพราะมันสวยซื้อไปใช้งานได้จริงแล้วที่สำคัญวันนี้ราคามันดีมาก
2: ของน่าใช้แม่น่าช็อปกับโปรโมชั่นพิเศษชุดเครื่องนอนแบรนด์เซรีน่าคอลเลกชันโรแมนส์บอสซัมดูโอเบดดิ้งเซตจากปกติราคาชุดละ 2,590 บาทวันนี้คุณจ่ายราคาพิเศษ 1,290 บาทได้ไปเลย2ชุดทั้งโรแมนส์แกรนด์ฟอร่าคอลเลกชันและโรแมนส์อิมพีเรียลคอลเลกชันยังไม่พอโทรเข้ามาตอนนี้รับของแถมเพิ่มผ้าห่มนวมทอลาย2ด้าน1ผืนเซตผ้าขนหนูฟรี1เซตและเม็ดฟูทำความสะอาดเครื่องซักผ้าอีก12เม็ดทันทีรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,710 บาทช็อปเลยจ้ะแม่ทั้งหมดนี้แค่ 1,290 บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศคุ้มขนาดนี้โทรเลย02-161-3233หรือช็อปผ่านไลน์ได้ที่ @happycs3
0: วันนี้ใครอยากได้ผ้าปูที่นอนลายสวยๆลายหายากลายนี้มีที่นี่ที่เดียวที่แรกแบบไม่ซ้ำใครคุ้มมากๆรีบกดโทรด่วนๆแย่งเขาให้ทันแต่ตอนนี้นอกจากของใกล้หมดเวลาของเราก็หมดแล้วขออนุญาตลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึงวันที่31สิงหาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: คุณพิสุทธิ์อาการเป็นยังไงบ้าง
4: เข้าห้องฉุกเฉินแล้วครับ
5: ใส่ผันยีกันใส่น้ำผึ้งใช่ไหมมันทำลายชีวิตยีกันแล้วมันก็ทำลายชีวิตยีก้อยหนูจะไปเอาเรื่องมัน
3: อาปวงเกี่ยวกับเรื่องแกนี่ก็เดือดร้อนวุ่นวายอยู่แล้วนะเงียบเงียบเงียบ
5: เปี๊ยลูกหนูเจ็บเข้าโรงพยาบาลทุกคนหนูไม่ใช่ตอม่อนะหนูทนไม่ไหวแล้วเอาโทรศัพท์มาจะแจ้งความแล้ว
6: แม่คะใจเย็นๆก่อนค่ะแม่นี่เดี๋ยวกุ้งจัดการเองค่ะตอนนี้เราดูอาการยายกั้งก่อนนะคะแม่แม่ใจเย็นๆค่ะไปนั่งพักก่อนครับ

0: ใกล้เวลาเครื่องออกแล้วนะลูกถ้าลูกไปช้า
1: ผมเล่นไฟก็ได้ครับแม่ผมอยากอยู่จนกว่าจะรู้ว่ากั้งเขาปลอดภัยนะครับ

0: รู้แล้วใช่ไหมว่าคนเราจะรู้ว่าใครรักแล้วก็จริงใจกับเราจริงๆเนี่ยตอนที่เรากำลังจะแย่เรารู้เห็นไหมว่าใครล่ะที่เขารักและจริงใจกับลูกสาวหรือจริง
1: ๆตอนนี้หนูมองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นอะเตียลูกหนูคนหนึ่งอะเจ็บจะเป็นจะตายยังไงก็ไม่รู้และอีกคนก็ไม่รู้ว่าหนีหายไปไหน
2: ใจเย็นนะคะน้องก็ไม่เป็นอะไรหรอกนะ

0: นี่คุณมีอะไรกับนางเพิ่งใช่ไหม
1: คุณกั้ง
2: ถ้าเด็กคลอดออกมาเมื่อไหร่จะจับไปตรวจ DNA จะได้รู้ว่าเป็นลูกใคร
3: เอาสิเอาเลยตรวจด้วยมือของแกเองเลยนะฉันก็อยากให้แกรู้เป็นคนแรกเหมือนกันว่าพ่อของเด็กเนี่ยมันคือใครกันแน่
4: คุณคือคนที่ผมไม่เคยอยากวางสายโทรศัพท์ก่อนคุณคือคนที่ผมอยากมาส่งที่บ้านทุกวันคุณคือคนที่ผมอยากมาหาโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอคุณคือคนที่ผมอยากนั่งมองหน้าทั้งวันทั้งคืนแล้วอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารักหรือเปล่า
5: เพราะผมไม่อยากเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวเลยที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่กับคุณ
6: แต่จะเจ้าชู้ยังไงก็ต้องหยุดหัวใจไว้ที่ใครสักคนและผมก็อยากให้คนคนนั้นเป็นคุณ

0: นี่ยังติดต่ออาก้อยไม่ได
1: ้พ่อออกตามหาแล้วนะคะกุ้งให้นวลเนี่ยดักรออยู่ที่บ้านให้ก้อยกลับมาให้มาที่นี่ด่วนแต่ว่าตอนนี
0: ้
1: พี่ก้อย
2: ไม่เป็นไรใช่ไหมลูก
3: ก้อยไม่เป็นไรค่ะ
1: โอเคแล้วใช่ไหม
3: โอเคค่ะนนท์บอกว่าพี่กั้งงั้นเดี๋ยวก้อยขอเข้าไปดูพี่กั้งก่อนนะคะแม่ไม่ต้องห่วงนะ
4: ก้อยช่วยพี่ให้ได้นะลูก
5: ไปลูกไป
3: ก้อยขอโทษนะคะก้อยผิดเองทำให้ความรักของพี่กั้งกับคุณต้องพัง
5: ก้อยอย่าคิดมากเลยครับยังไงผมฝากดูแลกั้งด้วยครับ

0: พระศิวะพึ่งนะคะหลานของฉันอยู่ที่ไหนคะ
1: นะครับใจเย็นก่อนนะครับตอนนี้หมอกำลังรักษาคุณพึ่งอยู
0: ่แล้วมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้นกับคุณศิวะบอกนะมาเถอะมันเกิดอะไรขึ้น
1: คุณหมอครับคนไข้เป็นยังไงบ้างครับ
2: เป็นพ่อของเด็กในท้องคุณสายน้ำพึ่งใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมเป็นพ่อของเด็ก
2: หมอเสียใจด้วยนะครับเด็กไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงอีกเรื่องนึงนะครับ

0: กแต่อะไรมันแค่กรอบโลตัสกรอบมาก
1: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหม

0: หอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
1: บราวนี่ลักซ์
2: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อย
3: แต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทยเท่านั้นค
4: ่
3: ะ
4: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
5: ที่ของฉันคืออยู่ในครัวที่ตรงนี้เหมาะสมกับฉันแล้วค่ะ
6: ต้องไล่เรียงกันเยอะหน่อยนะคะว่าใครเมียหลวงใครเมียน้อย
7: คุณนายน่ะเก็บกระเป๋าตามคุณอรุณเลิกไปแล้วค่ะ
8: ไปพระนครไปทำไม
9: ไปหาเมีย
10: ลาลี
11: คุณสลัน
12: ฉันเกลียดมันฉันเกลียดมัน
13: ปฏิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ในเมื่อเราเริ่มที่นี่พี่ก็อยากให้มันจบที่นี่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนน้องดินคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี่เหมือนกันนะ
16: ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้มาอยู่ที่เนี่ย
17: ไม่แน่นะแกกับคุณหนูน้องนีนอาจจะได้กลับมาคบกันแต่งกันอีกรอบนึงก็ได
16: ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีดี
13: วาดฝันวันวิวาศุกร์20นาฬิกา30นาทีตอนจบ
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
19: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
20: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
19: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
21: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
22: ์ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
23: ์ว้าว
22: ไม่รีบไม่เหลือนะ
13: สนับสนุนโดยไลน์ BK ซอสปรุงอาหารแม็กกี้
24: มีผิดใช่ไหมอัก
25: ก้อย
26: พี่ก้อย
25: อาการเป็นยังไงบ้าง
27: คุณกระดพ้นขีดอันตรายแล้วครับไม่ทราบว่าใครคือคุณพิสุทธิ์หรือครับ
28: ผมครับผมเองครับ
27: คนไข้เพ้อเรียกชื่อคุณอยู่ตลอดเวลาผมว่าคุณควรเข้าไปดูเธอสักหน่อยดีกว่านะครับ
28: ครับ
27: เชิญครับ
26: แล้วพวกกับฉันน่ะ
29: อาพรยอมให้เวลาเขาสองคนบ้าง

0: ค่ารักษาพยาบาลของสายน้ำผึ้งทั้งหมดผมจะเป็นคนจัดการเองครับ
1: ขอบคุณมากนะคุณสิว่ามันคงจะเป็นเวรกรรมของผึ้งมันน่าขอโทษเลยนะที่ผึ้งทำให้ทุกคนเดือดร้อนไปหมด
0: ผมต้องหาครับที่ต้องขอโทษคุณนะโทษนะครับที่เป็นต้นเหตุของทุกอย่างและทำให้เรื่องมันจบลงแบบนี้

0: เธอ
1: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกัน

0: เริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
1: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
3: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้า
4: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ชิมซะหมดเลยตกใจฉันทำไมฉันไม่ได้ช่วยนายฉันช่วยงานแฟนฉันอย่าง
6: ผมก็เหมือนกันผมช่วยตุนไม่ได้ช่วยแฟนคุณ
7: โรสขอไปฉลองกับแมทก่อนนะคะแล้วหลังจากฉลองเสร็จโรสจะจับเซ็นสัญญามั่นเลย
8: พี่เองก็เคยให้ดอกไม้ผู้หญิงมาหลายครั้งนะแต่ไม่เคยม
9: ีละครฮิตเสาร์อาทิตย์รักกันพลวันเสาร์อาทิตย์8:45 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ต้องเป็นฝีมือเพ็งแน่แน
12: ่โอ้ดอมเราพอแค่นี้ได้ไหม
13: พี่แค่ชี้เป้าก็พอว่าใครเป็นคนทำแล้วมันอยู่ที่ไหน
9: สองหัวใจจันทร์อังคาร20:30 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
15: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN.ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
16: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลลัดกรอบมาก
17: สิ่งใดพันหมุนหมุนเปลี่ยนไปแต่คอย
18: สนับสนุนโดย
19: ลูกอมฮอน
6: กั้งจะตื่นมาคุยให้แม่สบายใจหน่อยสิเดี๋ยวว่าแม่ทำไม่ดีกับแกทั้งหลายอย่างจะตื่นมาให้แม่ทำอะไรดีๆให้แกบ้างมันเด็กนิสัยไม่ดี

0: ำไมเพิ่งมองอะไรไม่เห็นเลยอะ
1: เศษแก้วมันเข้าตาพึ่งนะลูกแต่ว่าหมอเขาผ่าออกให้แล้วนะเดี๋ยวพอพึ่งหายหมอเขาก็จะเปิดผ้าพันแผลให้ลูก
0: แล้วหน้าพึ่งล่ะหน้าพึ่งจะเป็นอะไรไหมอะนรส
1: ไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวก็หาย

ดีแล้วล่ะให้เขาไปเกิดใหม่หรอกอย่ามาเกิดเป็นลูกคนอย่างพึ่งเลย

0: ผมขอคุยกับคุณได้ไหมครับ
1: เสียใจคนคนนี้ไม่ใช่ของเธอ
0: ผมมาเพื่อขอโทษคุณผมรู้ว่าสิ่งที่ผมทำลงไปมันเลวร้ายที่สุดและผมไม่สมควรได้รับการให้อภัยจากคุณ
2: แค่นี้ใช่ไหมคะที่คุณต้องการคุยกับฉัน
0: ผมรักคุณและคุณก้อยผมอยากให้คุณรู้ว่าทั้งชีวิตและหัวใจของผมไม่เคยรักผู้หญิงคนไหนเลยนอกจากคุณคุณคือคนที่ผมคงหาไม่ได้อีกแล้วในชีวิตนี้คุณคือคนที่เปลี่ยนชีวิตผู้ชายเร็วๆอย่างผมที่ไม่เคยเชื่อในความรักที่ผมได้พบรักแท้
2: คุณต่างหากที่สอนฉันให้ฉันรู้ว่าเวลาที่เราเจ็บปวดเพราะคนที่เรารักมันทรมานแค่ไหนฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าฉันจะรักคุณได้มากขนาดนี
0: ้คุณยกโทษให้ผมได้ไหมครับ
2: ฉันตอบไม่ได้ฉันทนไม่ได้ที่ต้องอยู่กับความหวาดระแวงว่าคุณจะหลอกลวงอะไรฉันอีกความเชื่อใจมันสร้างได้ครับแต่ถ้าคุณทำลายมันคุณจะไม่มีวันได้มันกลับคืนมาอีกเลยขอบคุณสำหรับความรักที่คุณมีให้กับฉันนะคะแต่อย่าให้ความรักของคุณมันทำร้ายฉันอีกต่อไปเลยค่ะ

0: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
1: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
0: ้ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
3: ดีมอลลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
4: ์ว้าว
3: ไม่รีบไม่เหลือนะ
5: สวยมากสวยขนาดนี้ทำผู้ชายคลั่งได้เลยนะดูดี
6: ทางนี้ไม่ทราบว่าชมหรือตำหนิเพคะ
7: จำได้แล้วแม่คุณร้องนี
5: ่พุทธชาติ
7: ก็จับอาตกรที่ฆ่าคนกับฆ่าแมวกว่าที่มอง
8: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16นาฬิกา30นาที
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ชัดกับคุณโยไปเชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
11: พอแล้ว
12: นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว
11: โอ้คุณชัดมันเจ็บนะ
12: ตายเถอะมึง
8: ละครดังข้ามเวลาเหมือนคนละฟากฟ้าจันทร์ถึงศุกร
9: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
11: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
13: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
11: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
15: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove

0: ั่งฟื้นแล้วค่ะ
1: ยายก้าวยายก้าวยายก้าว
2: ไม่กลัว

0: พี่ก้างก้อยขอโทษนะคะที่พี่ก้างต้องเป็นแบบเนี้ยเพราะก้อยแท้ๆก้อยขอโทษนะ
1: ทำไมเด็กโง่ก้อยเป็นน้องสาวพี่ใครมาลังแกน้องพี่พี่จะยอมได้ยังไงเสียชื่อกลัดหมด
0: นี่โชคดีนะคะที่คุณพิสุทธิ์ไปช่วยพี่ก้างไว
1: ้คุณพิสุทธิ์พิสุทธิ์คุณพิสุทธิ
2: ์หนูก้างฟื้นแล้วเหรอคะแหมดีใจด้วยจริง
1: ๆคุณพิสุทธิ์ล่ะคะ
2: นี่พวกคุณไม่ได้บอกหนูก้างเหรอคะลูกก้างพิสุทธิ์ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะคะ
1: ไม่จริงอ่ะคุณโกหกเมื่อกี้นี้เขายังอยู่กับฉันนะฉันรู้ว่าเขาอยู่กับฉันตลอดเวลา
2: ไม่ค่ะฉันไม่ได้โกหกคุณเขาบินไปอเมริกาแล้วค่ะ
1: เขาคงไม่ให้อภัยฉัน

0: พี่สุดฝากนี่ไว้ให้คุณนะรีบแข็งแรงเร็วๆนะคะหนูกั้งบอกตรงๆนะลุกแบบเนี้ยไม่ใช่คุณหรอก
1: ขอบคุณมากค่ะ

0: มีคนมากมายถามผมว่าผมรักคุณตรงไหนผมจำได้ว่าครั้งแรกที่ผมพบคุณสำหรับคนอื่นอาจจะเห็นว่าผู้หญิงที่ยืนโบกรถอยู่กลางถนนเป็นคนบ้าแต่สำหรับผมคุณเป็นผู้หญิงที่น่าทึ่งที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อไปหาคนที่คุณรักโดยไม่คิดชีวิตแต่สิ่งที่คุณได้ตอบแทนจากผู้ชายที่คุณรักคือการทรยศแทนที่คนอื่นเขาจะโทษผู้ชายผิดเขากลับโทษคุณรวมทั้งตัวคุณเองด้วยคุณจำได้ไหมผมพบคุณที่ริมถนนครั้งที่สองคุณก็ชวนผมเข้าม่านรูดคุณพร่ำบอกตัวเองว่าคุณอยากทำชั่วอยากทำเหมือนผู้ชายพวกนั้นที่เขาทำกับคุณคุณเหยียบย่ำตัวเองว่าไม่มีค่าซึ่งมันไม่จริงเลยใครๆอาจจะบอกว่าคุณแต่งงานกับผมเพื่อชุบตัวเองให้มีค่าไม่ใช่หรอกคุณต่างหากที่ทำให้ผมมีค่าคุณรู้ว่าถ้าคุณคบกับผมคุณต้องเจอกับความวุ่นวายอะไรบ้างแต่คุณก็แสดงให้เห็นว่าคุณไม่แคร์ใครนอกจากผมคนเดียวผมถึงรักคุณและสัญญากับตัวเองผมบอกตัวเองอยู่เสมอว่าผมจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องคุณไม่ให้คุณเจ็บเหมือนในอดีตผมจะใช้ความรักของผมพาคุณไปข้างหน้าให้ได้เพราะผมอยากมีคุณแต่ผมก็กลับทำตามสัญญาไม่ได้ผมขอโทษที่ทำให้คุณต้องร้องไห้เพราะผมมาโดยตลอดผมขอโทษที่พาคุณเดินไปข้างหน้าต่อไปไม่ได้ถ้าคุณอยากให้อภัยคุณไม่ต้องให้อภัยผมแต่ผมอยากให้คุณรู้จักการให้อภัยตัวเองแล้วก็ให้อภัยคนอื่นคุณเจ็บเพราะอดีตมามากแล้วกั้งอย่าให้เหตุการณ์นั้นมาทำร้ายคุณอีกปลดปล่อยตัวเองจากความแค้นเมื่อคุณหลุดจากกำแพงที่คุณสร้างขึ้นคุณก็จะเห็นความสุขที่แท้จริงกั้งจำไว้นะกั้งความรักของผมไม่เคยไปไหนมันยังอยู่ที่แหวนบนนิ้วของคุณและผมยังจะรอดูวันที่คุณมีความสุขอีกครั้งกั้งผมรักคุณนะกั้ง
1: หอยหาจนมันไม่คิดว่ารักเธอ

0: ดช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะขออภัยค่ะดูคอมเมนต์ไปด้วยต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้นะคะพุธที่2กันยายน2569อยู่กับคุณกายภาสิทธิ์ตูนปริณดาเช่นเคยค่ะ
1: Welcome to พัทยาครับตูนเขาดูไลฟ์อยู่นะฮะกำลังพลชุดแรกของสหรัฐอเมริกาจากทั้งหมด 5,000 นายขึ้นฝั่งแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เดินทางถึงพัทยาเป็นที่เรียบร้อยต้องยอมรับว่าแทบจะทุกสำนักข่าวแน่นอนในประเทศไทยนะฮะที่เกาะติดเรื่องนี้รวมไปถึงสำนักข่าวต่างประเทศอย่างเช่นรอยเตอร์
2: ตูนอะดูตั้งแต่ตอนเช้าอะพี่ไก่เห็นรอยเตอร์คือตูน follow page เขาอยู่แล้วอะ
1: ครับ
2: แล้วปกติเขาจะไลฟ์เรื่องสำคัญแล้วก็วันนี้ก็เขาก็ไลฟ์เราก็เรื่องอะไรนะดูหน่อยสิไลฟ์เรือเอเบรฮัมลินคอนยกพลขึ้นบกแล้วก็พูดถึงเศรษฐกิจ
1: พูดถึงพัทยา พูดถึงการให้การต้อนรับของคนไทยตูนดูจนถึงเมื่อสักครู่เลยอะฮะเลยลืมปิดเสียง
2: ขอโทษนะคะ
1: คือต้องยอมรับว่าก็เป็นเรื่องที่ชาวพัทยาก็จะตื่นเต้นในเชิงของการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจด้วย วันนี้บ่าย 3:30 ที่ผ่านมาอย่างที่บอกนะครับชุดแรกถึงพัทยาเป็นที่เรียบร้อยนายกเมืองพัทยาครับคุณปรเมศงามพิเชษพร้อมกับตัวแทนผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวภาคบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้จัดพิธีต้อนรับคณะผู้แทนและกำลังพลจากเรือ USS Abraham Lincoln นะครับที่โรงแรม

0: แกรมฮาร์ดร็อกพัทยาคือคนที่ติดตามไลฟ์อยู่เนี่ยก็โอ้โหชื่นชมนะฮะบรรดากำลังคนของสหรัฐที่มาเนี่ยฮะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศของการพูดถึงประเทศไทยต่างๆอ่ะดูบรรยากาศสักนิดนึงครับ And a relaxation. So thank you so much for having us here and inviting us to the city. Thank you. ชื่นมื่นนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็มีการทักทายกันแล้วก็ขอบคุณที่ประเทศไทยให้การต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นนะครับอบอุ่นจริงๆคุณผู้ชมครับนี่ฮะอันนี้คือในส่วนของฮาร์ดร็อกที่เริ่มต้อนรับชุดแรกกำลังทยอยขึ้นฝั่งมานะครับเริ่มตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งแล้วก็มาด้วยรถบัสกันหลังจากนั้นเนี่ยเที่ยวเลยครับ
1: ค่ะ
0: คือคุณผู้ชมฮะวันนี้ผู้ประกอบการบาร์เบียร์และสถานบริการในพื้นที่พัทยาเนี่ยปกติเปิดกลางคืนเปิดเช้าเลยตูน
1: รอรับเลย
0: สืบเนื่องจากเรือเนี่ยมาเทียบท่าตั้งแต่9โมงเช้าเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็พร้อมตั้งแต่เช้าอันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนเลยขึ้นป้ายพัทยาซิตี้เห็นไหมฮะ Please to welcome ก็แปลเป็นภาษาไทยแล้วกันขอต้อนรับทุกท่านจากอเมริกาสู่เมืองพัทยาครับนี่ฮะขึ้นป้ายแบบนี้เลย Walking Street นะครับนี่ผู้ประกอบการก็คาดหวังว่าการแวะพักผ่อนของทหารสหรัฐตลอด5วันนี้จะช่วยหมุนเวียนเม็ดเงินเข้าสู่ธุรกิจโรงแรมร้านอาหารแล้วก็บริการท้องถิ่นครับทีนี้คุณผู้ชมกองทัพสหรัฐเขากำหนดมาตรการความปลอดภัยและข้อบังคับที่เข้มงวดนะครับสำหรับกำลังพลที่จะมาเพืองพัทยาจำแนกเป็นแบบนี้เลยฮะสิ่งที่เขาประกาศว่ากำลังพลเขาห้ามทำเด็ดขาดเมื่อมาถึงพัทยาคืออะไรการเข้าใช้บริการร้านจำหน่ายกัญชาครับรวมไปถึงการร่วมกิจกรรมทางน้ำที่มีความเสี่ยงเช่นการขี่เจ็ตสกีกิจกรรมแพลากร่มห้ามเด็ดขาดห้ามแบบมีเงื่อนไขก็คือการเข้าไปใช้สำหรับสถานบันเทิงบางพื้นที่กำลังพลจะถูกห้ามเข้าเฉพาะช่วงเวลาหลังพระอาทิตย์ตกดินซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นรายงานข่าวเขากำหนดพื้นที่กันแต่ยังไม่ได้บอกเราแต่เป็นบางพื้นที่ที่เข้าได้ก่อนพระอาทิตย์ตกดินพื้นที่ที่อนุญาต 100% เลยก็คือกำลังพลสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้เต็มที่เต็มสูบอย่างเช่นเกาะล้านหรือพื้นที่อื่นๆอย่างเงี้ยเข้าใช้บริการได้ตามปกติทีนี้มันก็จะมีมุมของคนไทยที่อยากจะไปดูเรืออยากจะขึ้นไปชื่นชมเรือคุณวีรชาติพุทธรักษาครับรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังให้ข้อมูลทางโทรศัพท์นะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยประชาชนที่สนใจอยากจะมาดูเรือรบขนาดใหญ่เนื่องจากเป็นเรือที่ต้องใช้ความปลอดภัยระดับสูงจึงไม่สามารถเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าไปชมใกล้กับตัวเรือได้ต้องขออภัยด้วย
2: ในตัวของการเข้าพื้นที่ณขณะนี้นะครับก็เป็นตามนโยบายของจังหวัดชลบุรีนะครับที่ได้บูรณาการของเรื่องการรักษาความปลอดภัยนะครับประชาชนจะเข้ามาในพื้นที่ของท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยไม่ได้นะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ในส่วนของที่มีการห่วงห้ามอยู่ในเรื่องของตัวที่พื้นที่ใกล้เคียงกับเรือนะครับก็ดูทางช่องข่าวผมว่าสามารถดูทางช่องทางการสื่อสารได้หลายช่องทางเลยครับมีความไม่ต่างกันมากนะครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับต้องยอมรับว่าได้รับความสนใจมากจริงๆสำนักข่าวต่างประเทศอย่างรอยสเตอร์นะครับนอกจากจะมีการรายงานสดบรรยากาศการขึ้นฝั่งต่างๆนานาแล้วรอยสเตอร์เนี่ยยังเกาะติดอยู่ในพื้นที่เลยไปสัมภาษณ์บรรดาผู้ประกอบการร้านค้าในพัทยาซึ่งก็จะได้รับเสียงตอบรับว่าตั้งตารอคอยและหวังว่าการมาถึงของทหารเรือและนาวิกโยธินสหรัฐหลายพันนายในครั้งนี้จะทำให้ยอดขายของพวกเขาเพิ่มขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่รอยเตอร์ถึงขั้นนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษอะตูนว่าแต่ละร้านมีโปรโมชั่นพิเศษแตกต่างกันอย่างไรอดีตเคยเป็นโปรโมชั่นอย่างไรโปรโมชั่นต้อนรับทหารเรือมีอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นเกาะติดจริงรวมไปถึงสำนักข่าวอื่นๆผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่น CNN เนี่ยจะไล่เรื่องของแบ็คกราวด์ต่างๆหรือว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของเรือลำนี้เรือเครื่องบินขนาด 100,000 ตันครับ USS Abraham Lincoln เดินทางจากเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วกำหนดกลับสหรัฐช่วงปลายปีนี้คือปฏิบัติการเนี่ยยาวนานส่งผลต่อขวัญกำลังใจส่งผลต่อสุขภาพจิตมีรายงานออกมาในทำนองว่ามีการขาดแคลนเสบียงและสิ่งของจำเป็นมีรายงานไป

0: ถึงขั้นว่ามีเหตุพยายามฆ่าตัวตายอย่างน้อย1ครั้งในหมู่ลูกเรือซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยพีทเฮดเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐออกมาปฏิเสธข่าวต่างๆแล้วก็ระบุว่าความเป็นอยู่บนเรือถูกนำเสนออย่างคลาดเคลื่อนแม้กระทั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาปฏิเสธข่าวแล้วก็ยังระบุด้วยว่าภารกิจยังไม่ยาวนานพอด้วยซ้ำเนี่ย CNN เขาก็ไปเจาะลึกมาอย่าง AP ฮะ AP เนี่ยก็จะพูดถึงข้อจำกัดต่างๆที่กำลังพลขึ้นฝั่งที่พัทยาในครั้งนี้เนี่ยถูกจำกัดอะไรบ้างก็จะเป็นไปตามที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้การกำหนดเขตพื้นที่บางจุดหรือกิจกรรมบางอย่างที่ห้ามกำลังพลเข้ามาทำในพัทยารวมไปถึงยังรายงานบรรยากาศของเมืองพัทยาว่าคึกคักต่อเนื่องและสำนักข่าว BBC ก็เช่นกันครับก็รายงานในทำนองว่าความเหนื่อยล้าของเหล่าทหารเรือจากภารกิจอันยาวนานกำลังจะปลดปล่อยด้วยการก้าวเข้าสู่บาร์และร้านอาหารในพัทยาเปรียบเสมือนการเดินตามรอยทหารอเมริกันนับแสนนายที่เคยมาพักผ่อนช่วงสงครามเวียดนามอย่างนี้เป็นต้น Welcome to พัทยาครับ
1: ค่ะสลับมาดูอีกเรื่องค่ะวันนี้ที่กรมการขนส่งทางบกไรเดอร์ไปกันเพียบเลยนะคะก็คือเป็นไรเดอร์ที่ยังไม่มีใบขับขี่สาธารณะพูดก็พูดเลยส่วนใหญ่เป็นโบ๊ทเพราะว่ามันมีมาตรการแล้วจากกระทรวงคมนาคม30กันยายนคือสิ้นเดือนนี้ค่ะไม่อนุญาตให้แอปพลิเคชันจ่ายงานให้กับไรเดอร์ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะค่ะนี่ก็เลยไปกันเยอะเลยนะคะไรเดอร์ค่ะส่วนใหญ่เป็นโบ๊ทนะคะแพลตฟอร์มให้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันแน่นอาคาร4กรมการขนส่งทางบกเลยนะคะแล้วต่อคิวกันยาวออกมาด้านนอกอาคารค่ะโบ๊ทเนี่ยปิดระบบเลยนะพี่ไก
0: ่
1: ปิดระบบเพื่อให้ไรเดอร์มาลงทะเบียนก่อนไม่อย่างนั้นถ้าไม่มาลงทะเบียนเป็นผู้ขับขี่สาธารณะหลังจากนี้จะตัดบัญชีแล้วนะคะก็เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงคมนาคมโดยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มการบังคับใช้กฎหมายคือจริงๆกฎหมายไม่ให้อยู่แล้วนะคะต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะก็เลยบอกว่าหลังจาก30กันยายนถ้ายังมีกรณีที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะไม่อนุญาตแล้วค่ะเพราะว่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดมากขึ้นนะคะแอปพลิเคชันห้ามรับผู้ขับรถรายใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะค่ะโบ๊ทเองค่ะเขาก็บอกนะคะว่าเขาเนี่ยผลักดันไรเดอร์ของเขาเข้าสู่กระบวนการขอใบอนุญาตใบขับขี่สาธารณะมาตลอดนี่นะเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยสักช่วงประมาณกลางปีมี 60,000 รายตอนนี้เพิ่มขึ้นอีกเกือบ 40,000 รายช่วงครึ่งปีหลังตอนนี้ก็เลยมีไรเดอร์ในระบบที่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะแล้วกว่า 100,000 รายแต่เป้าหมายของเขาก็คือต้องให้มีครบ 100% ภายใน30กันยายนตามที่กระทรวงคมนาคมบอกค่ะ
0: ครับปิดท้ายเบรกนี้เหมือนเช่นเคยนะครับแจกเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้ซีซั่น2สีดำครับ3ตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นใน Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้เสื้อสวยๆสนับสนุนโดย BYD นะครับแล้วก็ติด Hashtag Welcome to พัทยาครับคุณผู้ชมจะพิมพ์ภาษาไทยก็ได
1: ้
0: ภาษาอังกฤษก็ได้ Welcome ทหารกองทัพเรือของสหรัฐ 5,000 นายมาที่พัทยานะครับเราแจก3ตัวเหมือนเช่นเคยและปิดท้ายเบรกนี้คุณผู้ชมครับกระทรวงคมนาคมจัดพิธีมอบเครื่องหมายราชรถสดุดีนี่ถือเป็นการจัดครั้งแรกเลยนะครับและเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านคมนาคมไทยครับติดตามเรื่องราวดีๆนี้ได้จากวิดีโอชุดนี้นะครับ Transport Care คมนาคมห่วงใยแบบไร้รอยต่อและเดี๋ยวสักครู่มาชมข่าวกันต่อครับ
2: การเดินทางที่ไร้รอยต่อคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศล่าสุดกระทรวงคมนาคมจัดพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติราชรถสดุดีครั้งที่1ประจำปี2569เพื่อยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจขับเคลื่อนระบบคมนาคมขนส่งไทยภายใต้ค่านิยม iSmartมุ่งเน้นความปลอดภัยทันสมัยและยั่งยืนเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการเชื่อมไทยเชื่อมโลกอย่างเป็นรูปธรรม
3: วันนี้ที่มีการแจกเข็มราชรถสดุดีนี้ก็ให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับคมนาคมความดีของเราที่เราทำในวันนี้ก็อยากคิดว่าไม่มีใครมองเห็นกระทรวงหรือผู้บริหารเขาจะมองเห็นในการกระทำของพวกท่านทุกคนไม่ว่าพวกท่านจะอยู่ในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคเราพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อการพัฒนาประเทศไทยของเราต่อไปครับผม
2: นอกจากข้าราชการและผู้ทรงคุณวุฒิแล้วรางวัลในปีนี้ยังมอบให้แก่ผู้นำภาคเอกชนที่นำนวัตกรรมมาเปลี่ยนโฉมการขนส่งมวลชนไทยด้วย
4: เราได้รางวัลนี้เพื่อที่จะเอาไปให้กับองค์กรเราแล้วก็ต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะคะ
5: ผมว่ามันเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนในบริษัทแล้วก็รู้สึกดีใจที่คนเห็นความสำคัญของพวกเราครับ
2: สำหรับเข็มราชรถสดุดีถูกออกแบบอย่างวิจิตรสะท้อนประวัติศาสตร์การคมนาคมไทยตั้งแต่รถจักรไอน้ำจนถึงเครื่องบินลำแรกซึ่งนอกจากจะเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ได้รับแล้วยังเป็นพันธสัญญาในการร่วมกันสร้างอนาคตการเดินทางของไทยให้มั่นคงและยั่งยืนสืบไป
6: สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและตะซอยงาดำเสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลยแบรนด์โกลซุปไก่สกัดผสมถังเช่าพลาสแมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
7: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
8: วัตถุดิบที่คัดสรรอย่างดีกรรมวิธีที่พิถีพิถันส่งต่อคำอวยพรจากเราถึงทุกครอบครัวขนมไหว้พระจันทร์ภัตตาคารเชียงกรีลาความอร่อยที่ไม่เคยเปลี่ยน
9: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: มาร่วมเก็บความทรงจำไปด้วยกันกับหนิงออนไลน์วาดฝันวันวิวาห์ Final EP Fan Moment ศุกร์ที่4กันยายนนี้ที่ MCC Hall The Mall Live Store งามวงวาน
11: สนับสนุนโดย
12: พี่เปิ้ลก็เป็นคนที่โรแมนติกมากต้องหอมแก้มต้อง
13: คนนี่นี่เดี๋ยวหอมไม่มี
12: หอมอย่าง
14: ถ้าตอนกลางวัน
15: อะไร
14: โทรมาทำไมตอนเย็นๆหัวค่ำ
13: มาไงครับหัวขาก
16: ันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหล่อกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดลำโดนณเดชน์คู่กิมิยะแช่องอาจโบเมลดาและไวเบิ้ลวิชภาที่สมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ไอแม็กซ์
17: มึงไม่ให้เงินกูและมึงจะให้กูเอาเงินจากที่ไหน
18: พ่อแม่อย่าเป็นตู้ ATM เคลื่อนที่เลยไงวะ
19: จะขายตัวเป็นคนตาย
20: คุณไม่ชอบให้ฉันเป็นเด็กเอ็นฉันก็ไม่ชอบให้คุณมาดูถูกอาชีพฉันเหมือนกันไม่ต้องมาเจอกันจะได้จบ
21: ฉันเป็นคนเอาแต่ใจแล้วใครก็ขัดใจฉันไม่ได้ด้วย
22: เธอทำอะไรได้บ้าง
21: ทำเหมือนที่เธอเคยทำเธอทำกับฉันแค่คนเดียว
23: เก่งโง่ถูกหลอกหรือเปล่า
24: ป้า
23: ไอ้คนประเภทนี้มันเลือกเงินใครมีเงินมันก็ไปหมดแหละ
21: คุณจะทนได้หรอถ้าคนมองว่าคุณคบกับผู้หญิงอย่างฉัน
25: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น.เริ่ม 11 กันยายน
26: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
27: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
28: จะไม่ช่างช่างที่ไหน
29: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
30: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
31: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
30: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
31: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
32: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยเนื้อปลาล้วนๆฉ่ำด้วยซอสอิตาเลียนมาโยและผักสดกรอบจุใจยิ่งขึ้นกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้ที่แมคโดนัลด์
6: ยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับโปเต้ และปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: เรื่องนี้

0: ไปบูลลี่ไรเดอร์ด้วย
1: ซึ่งเป็นหลักคิดที่ไม่ถูกอะค่ะไม่อยากจะไปสนับสนุนแนวความคิดแบบนี้
0: อยากจะฟังว่าคุณหมออยากจะชี้แจงเรื่องนี้ไหมจะชี้แจงยังไงคือคุณผู้ชมครับจากจุดเริ่มต้นที่มีการร้องเรียนแค่1คนตอนนี้มีผู้เสียหายเพิ่มนับ10รายแล้วนะครับที่ติดต่อมาที่รายการโหนกระแสอย่างวันนี้ในตัวรายการเนี่ยมี4ท่านด้วยกันเริ่มจากท่านนี้ท่านนี้คือคุณปริมคือต้นเรื่องเลยครับผู้ที่ส่งเรื่องมาร้องเรียนกับโหนกระแสคุณปริมเนี่ยป่วยเป็นโรคไตระยะสุดท้ายทีนี้การรักษาของคุณปริมเนี่ยจะไปรักษาที่คลินิกแห่งนี้ทุกๆ3เดือนเนี่ยจะต้องเอาใบส่งตัวเพื่อไปตรวจเลือดอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลและนำผลเลือดกลับมาที่คลินิกทุกครั้งไม่มีปัญหาเพราะไม่เคยเจอหมอคนนี้คือต้องบอกคุณผู้ชมว่าคลินิกแห่งนี้เนี่ยหมอคนนี้ไม่ใช่เจ้าของคลินิกก็เหมือนเป็นหมอที่นั่งอยู่ในคลินิกคนนึงดังนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ทางคลินิกเขาเสียหายด้วยในรายการก็ไม่พูดชื่อคลินิกนะฮะทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นวันที่18สิงหามาขอใบส่งตัวปรากฏหมอไม่เซ็นใบส่งตัวให้เธอก็เลยพยายามถามสาเหตุคุณหมอก็โวยวายทันทีว่าถ้าไม่พอใจก็ย้ายไปรักษาไปใช้สิทธิ์ที่อื่นเธอก็เลยเดินออกมาแล้วมาขอดูใบ OPD จากคุณพยาบาลคือสืบเนื่องจากคุณหมออธิบายเรื่องการใช้ยาต่างๆแล้วเธอก็ติดใจว่ายาบางตัวที่คุณหมอพูดเนี่ยเธอแพ้มันน่าจะอยู่ในประวัติทำไมเอ๊ะหรือหมอจ่ายยาแพ้มาให้เธอหรือเปล่าแล้วก็อยากจะดูประวัติเพื่อจะเอายังไงต่อไปเพราะยังไงก็ต้องถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแต่เขาไม่ยอมส่งตัวทีนี้พอไปขอใบ OPD ดูเท่านั้นแหละคุณผู้ชมฮะหมอก็เดินออกมาเลยแล้วเดินออกมาเนี่ยบอกว่าเธอโวยวายใช่ไหมเดินมากำหมัดตูนแล้วเข้ามาระยะแบบเธอบอกว่าแบบแนบหน้าเธอเลยคือลมหายใจเนี่ยแทบจะโดนหน้าเธอตกใจถอยออกมาแล้วหมอก็ด่าเธอเป็นชุดเธอร้องไห้เลยฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็ขู่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาตำรวจไปหน้าบ้านแกรอหมายได้เลยโวยวายอยู่อย่างเงี้ยฮะด่าเธออยู่อย่างนี้เธอก็บอกว่าเธอทำอะไรไม่ถูกได้แต่นั่งร้องไห้แล้วหลังจากนั้นเธอยังคงต้องเดินเรื่องต่อไปหมอเดินไปซื้อด่าจนคอแห้งเดินไปซื้อน้ำมากินน้ำกินน้ำเสร็จปุ๊บด่าต่อเท่านั้นไม่พอคุณผู้ชมครับคุณหมอเนี่ยเอา OPD card ของเธอเนี่ยคือใบประวัติมาถ่ายรูปแล้วก็บอกว่ารู้หมดแล้วนะรู้ที่อยู่รู้เบอร์เดี๋ยวจะจัดการให้หมดเลยปรากฏจัดการในที่นี้คืออะไรคุณหมอใช้เบอร์โทรศัพท์ที่แอบถ่ายจากประวัติการรักษาเนี่ยแล้วโทรเข้ามาข่มขู่อยู่หลายครั้งมีครั้งหนึ่งโชคดีฮะเบอร์ที่เธอลงในประวัติเนี่ยเป็นเบอร์แฟนของเธอพอแฟนเธอรับแฟนเธอก็ไม่กล้าจะบอกว่าเป็นแฟนก็บอกว่าเป็นพี่สาวลองฟังว่าหมอด่าว่าอะไร
2: สวัสดีค่ะคุณหมอ
3: มาวุ่นวายแบบนี้ในสถานพยาบาลมันไม่ถูกต้องนะเธอ
2: หนูตอนนี้หนูกำลังสืบสาวเล่าเรื่องอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเบื้องต้น
3: มันเป็นเจาะเลือดก็ตามระบบเขาตามนั้นก็เคยจะมาวุ่นวายนี่มันไม่ใช่แล
2: ้
3: ว
2: แต่ถามทางเบื้องต้นน้องไม่มีการไม่ได้มีวุ่นวายเลยนะคะคุณ
3: หมอดูในกล้องวงจรปิดไหมคะ
2: คุณหมอมีกล้องวงจรให้หนูดูไหมหนูอยากเห็นเหมือนกันว่าอันไหนเท็จอันไหนจริง
3: เขามาวุ่นวายไม่น้องที่แบบน้องพยาบาลอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยจ้ะทำไมไม่ส่งตัวดูนี่ให้ไปเจาะเลือดไปส่งตัวเขาให้เจาะเลือดที่นี่ก่อนแล้วค่อยส่งตัวไปรักษาได้เขาประวัติการรักษามารักษาได้รักษาไม่ได้ก็ไปสอบตรงกันละ
2: แต่คือเบื้องต้นที่สอบถามน้องเมื่อกี้คือน้องไปตามที่หมอนัด
3: นั่นเลยจ้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอใหม่แล้วกันรอใหม่ไปฉีดหน้าบ้านแล้วกัน
2: อันนี้คุณหมอหนูขออนุญาตนะคุณหมอต้องใจเย็นๆนิดนึงเนาะ
3: ก็นั่นแหละก็เดี๋ยวให้ตำรวจเขาดำเนินการทางกฎหมายไปแล้วกันครับ
2: ได้ค่ะแต่เบื้องต้นคุณหมอมีหลักฐานแต่ว่าหนูไม่เห็นสถานการณ์จริงตรงนั้นไง
3: โอเคจ้ะบอกน้องเธอว่าอย่าทำอย่างนี้อีกแล้วฉันมีเบอร์ฉันสามารถเช็คในคอมได้ตลอด
2: แล้วถ้าเกิดว่ามันมีวันนึงเขาต้องเข้าไปเอาใบนัดจริงๆคุณหมอ
3: ก็เดี๋ยวฉันจัดการเอง
2: จะคือทำตามจรรยาบรรณแพทย์ใช่ไหมคะ
3: ใช่จ้ะ
2: จรรยาบรรณแพทย์นี่คือหมายถึงก็รักษาตามปกติหรือว่า
3: ต้องจ้ะถ้าไม่สะดวกก็คือย้ายไปคลองสามวานะจ๊ะ
2: ได้โอเค
3: ไม่งั้นสะดวกถึงบ้านนะไม่งั้นหมอบุกถึงบ้านนะตำรวจบุกถึงบ้านนะพร้อมหลักฐานนะครับผม
2: เย็นๆนะคะ
3: น้องหมอเป็นอัยการนะคะ
2: อ๋อค่ะค่ะคุณหมอต้องใจเย็นๆนะคะตอนนี
3: ้ถ้าเดี๋ยวอย่างนี้ก็เอาเรื่องถึงที่สุด
2: ได้ค่ะเดี๋ยวจัดการให้นะคะ
3: ไม่ก็ย้ายสิทธิ์ไปคลองสามวา
2: ค่ะ
3: ไม่ย้ายสิทธิ์ก็เจอกัน
0: อันนี้ยังอารมณ์ไม่ขึ้นนะอันนี้เป็นการโทรครั้งแรกอารมณ์ยังไม่ขึ้นแต่ก็จะมีบอกว่าเดี๋ยวจะเอาตำรวจไปที่หน้าบ้านเธอและจะมีที่อยู่เธอหมดแล้ว
1: น้องหมอเป็นอัยการนะ
0: เดี๋ยวจะจัดการหมดเลยนะเธอรออยู่ที่บ้านได้เลยนะอันนี้เริ่มต้นสุดคุณผู้ชมพอวางหูไปเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะพยายามจะโทรเข้ามาผ่านทาง

0: แชทไลน์มันไม่เป็นลักษณะของแชทเป็นเมสเซจเป็น SMS เป็น SMS ทีมงานเอาหน้า SMS ขึ้นมาให้ดูเริ่มจากพยายามจะโทรเข้ามาตอนบ่าย 2:54 หน้า SMS นี่ไม่รับสายหรอเดี๋ยวจะเอาตำรวจไปจับที่บ้านแล้วก็แนบรูป OPD card มาน ี่ให้รู้ว่ามีที่อยู่ทั้งหมดไม่รับสายใช่ไหมตำรวจจะบุกบ้านแล้วนะคะเสร็จปุ๊บฝั่งของพี่สาวเขาก็ตอบกลับไปอันนี้ไม่ใช่เบอร์ของน้องนะคะทางเราแจ้งไปแล้วนะคะว่าเป็นเบอร์พี่สาวพี่สาวไม่สะดวกตอนนี้ไม่ว่างทำงานอยู่เดี๋ยวเลิกงานก็เย็นแล้วถ้าคุณหมอสะดวกดำเนินการแบบไหนเอาตามที่คุณหมอเห็นสมควรเลยหมอตอบขออนุญาตให้น้องชายซึ่งเป็นอัยการดำเนินคดีตามกฎหมายไม่รับกระเช้านะครับขอเป็นเงินสดและคำพิพากษารอรับโนติสที่หมายศาลเนี่ยได้เลยทีนี้หน้าต่อไปเนี่ยจะเป็นหน้าสำคัญเพราะฝั่งพี่สาวก็เหมือนกวนกลับไปอะส่งเอกสารตามที่อยู่ได้เลยค่ะพอดีที่บ้านน้องสาวกระดาษซับมันหมดพอดีขอบคุณล่วงหน้าพีคเลย
1: คราวนี้หยาบเลย
0: โกรธเลยไปเป็นกระจุดๆๆโง่แถมเง่าเสียตัวเลี้ยงผู้ชายพี่น้องกระจุดๆๆน่ารำคาญโดนแมงดาเกาะสูญพันธุ์ทั้งคู่โรคนี้มันทรมานจนตายเลยนะผมร่วงทรมานจนตกตึกตายโรคกรรมแค่นี้ชีวิตก็จันจุดๆพอควรคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้ไปอีกไม่รู้กี่หน้าขออนุญาตไม่อ่านหมดแล้วกันนะหน้าสุดท้ายพ่อมันก็เฮงซวยลูกมาเป็นกระจุดๆๆขอทานขอใบส่งตัวผู้ป่วยอนาถาคนไข้ชั้นต่ำเสนียดโรงพยาบาลเสนียดคลินิกคนดีที่ไหนใช้สิทธิ์ขอทาน30บาทไปไหนก็เป็นตัวซวยที่นั่นคนจันจุดๆกระจุดๆสองพี่น้อง
1: อ้าวคนดีๆที่ไหนใช้สิทธิ์ขอทาน30บาท
0: จริงๆนะก็หน้าก่อนหน้านี้บอกไอ้ประโยคเนี้ยพูดบ่อยคนชั้นต่ำใช้30บาทตายทุกโรคเนี่ยฮะหน้านี้อ่านไม่หมดจริงคุณผู้ชมเอาเป็นว่าตะลึงเลยฮะส่งข้อความมาไม่พอโทรมาอีกฟังเลย
2: ค่ะ
3: มีอะไรลูก
2: คุณหมอเป็นคนโทรมานะคะมีอะไรเอ่ย
3: ก็บอกแล้วในตามนั้นแหละแต่เป็นคนไข้ชั้นต่ำก็อยู่ชั้นต่ำไปเถอะ
2: อ๋อค่ะแล้วยังไงต่อคะ
3: มาใช้สวัสดิการรัฐก็อย่างนี้แหละ
2: แล้วยังไงต่อจ้ะ
3: เจอกระเด็นไปเรื่อยๆนั่นแหละ
2: ไม่แล้วยังไงต่อคะ
3: อ๋อสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่เป็นคนแล้วฉันก็เห็นตายไปหลายเคสแล้ว
2: คือยังไงคะคือคุณหมอต้องการอะไรคะ
3: มากวนตีเลยรำคาญว่ะ
2: คุณหมอโทรมาทำไมล่ะคะ
3: ด่าเธอไปเธอเตรียมตังค์มาด้วยแล้วกัน
2: ต้องการอะไรคะ
3: ไม่เป็นไรตามนั่นแหละจ้ะประกันตัวด้วย
2: โกรธอะไรอ่ะจ๊ะ
3: ที่สุดไม่มีโกรธหรอก
2: โมโหอะไรหรือเปล่าคะ
3: จะรับเงินแล้วก็รับไปติดคุกหรือไปประกันตัวศาลเอา
2: อ๋อค่ะ
3: อย่าทำตัวชั้นต่ำแถวนี้ฉันไม่เอา
2: ชั้นต่ำอะไรคะแล้วทำไมคุณหมอต้องเอาอะไรอ่ะคะ
3: เออพิมพ์มาเหอะรำคาญ
2: คุณเป็นคนพิมพ์มานะคะ
3: ก็มึงพิมบอกว่าไม่ใช่เบอร์น้องมึงไง
2: ก็ใช่ค่ะ
3: เออก็พี่กับน้องคงชั้นต่ำเหมือนกันนะมึงพิมมากระดาษซับมันนะโอ๊ยไร้สาระ
2: อะไรอะคะโกรธเสียงสั่นเลยนะคะนี
0: ่คุณผู้ชมครับคลิปนี้มากกว่า5นาทีปล่อยหมดไม่ไหวฟังผมจับใจความได้ก็คือโกรธมากที่ใช้คำว่ากระดาษซับมันพี่หนุ่มก็วิเคราะห์ว่าอ๋อคือหมอแกตัวใหญ่พอไปซับมันอะเหมือนมันไปกระเทือนจิตใจเขา
1: อ๋อค่ะ
0: เออแต่จริงๆอะสองพี่น้องอ่ะเขาเป็นแฟนกันไม่ใช่พี่น้องหรอกเขาจะพูดทำนองว่าส่งโนติสมาเลยไอ้กระดาษน่ะจะเอาไปเป็นกระดาษซับมันที่บ้านมันคนละเรื่องกันแต่โกรธขนาดเนี้ยคุณผู้ชมฮะอ่ะฟังเสียงคุณปริมหน่อย
4: หนูขออนุญาตถามคุณหมอได้ไหมทำไมหนูถึงไม่ได้ไปส่งตัวเขาก็พาหนูเข้าไปคุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอก็พูดกับหนูแบบโวยวายขึ้นมาเลยแบบตามนั้นละจ้ะตามนั้นละจ้ะไม่พอใจก็ย้ายไปจ้ะพอใจก็ย้ายไปค่ะอย่ามาโวยวายที่นี
5: ่
4: หนูก็เลยบอกว่าหนูยังไม่ได้โวยวายเลยคุณหมอหนูแค่อยากทราบสาเหตุว่าทำไมอย่างเธอรักษาแค่กินยาพินิซิลลินตรวจเลือดมาก็พอแล้วหนูก็เลยคุณหมอหนูไม่ได้ทานยาตัวนี้มานานมากแล้วนะคะเขาก็บอกว่าไม่ค่ะตามนั้นละจ้ะอย่ามาโวยวายนะอย่ามาโวยวายหนูก็เงียบหนูก็เดินหนีสักพักเขาก็เดินมาประชิดตัวหนูก็ทำท่าแบบว่าเหมือนจะต่อยหนูอะค่ะแล้วก็แบบจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมเขาก็บอกอย่ามาโวยวายนะแล้วเขาก็กระชาก OPD จากพยาบาลไปเลย
5: ดึงออกไปเลย
4: แล้วก็ถ่ายประวัติหนูค่ะถ่ายไว้หมดเลยทั้งบ้านหนูเบอร์โทรอะไรเงี้ยกำหมัดค่ะแล้วก็แบบ
5: อย่างนี้เหรอ
4: หายใจลดหน้าใส่หนู
5: ใกล้ๆเลยเหรอ
4: คิดเลยแทบจะจูบกันเลย
5: ว้า
4: ใช่ค่ะหนูก็เงียบค่ะแล้วก็หนูร้องไห้เพราะว่าหนูกลัวมากแล้วก็คนในคลินิกก็โวยวายแบบคุณหมอจะทำอะไรน้องอ่ะ

0: ทุก1 นาทีเขาเดินออกมาด่าหนูตลอดจนหนูเสร็จจากที่คลินิกเลย
1: เขาเดินออกมาด่าว่าอะไร
0: แกชีวิตอะถ้ายังเป็นคนอยู่อะอย่าหวังว่าจะอยู่สงบสุขเลยแล้วก็เดินเข้าไปใหม่แล้วก็เดินออกมาพูดคำเดิมแล้วก็พูดกับหนูว่าแล้วคอยดูนะฉันจะไปหน้าบ้านแกฉันจะเอาตำรวจไปหน้าบ้านแกหนูก็ออกมา
1: ก็น่าจะจบแล้วนี่
0: จบใช่หนูนึกว่าจบแล้ว
1: เออแล้วมันไม่จบเพราะอะไรอ่ะ
0: ไม่จบเพราะเขาโทรมาค่ะ
1: เขาโทรมา
0: ใช่เอาเบอร์ที่เขาโทรถ่ายวิดีโอพีดีเราอ่ะเขาก็คุยสายแรกก็ไม่ได้บันทึกเสียงอะค่ะก็คุยเขาก็ข่มขู
1: ่ข่มขู่ว่า
2: จำหมอได้ไหมจ๊ะ
1: จำหมอได้ไหมจ๊ะนะแล้วยังไง
2: หนูก็เลยถามว่าติดต่อจากไหนคะติดต่อใครติดต่อปิมประภาหนูเลยว่าไม่ใช่ปิมประภานะคะหนูเลยแจ้งว่าหนูเป็นพี่สาวเธอไม่ต้องมาไว้ที่คลินิกฉันนะอย่ามาทำพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็อย่ามาโวยวายที่คลินิกฉันอีกฉันจะเอาตำรวจกับไบโนติสไปลงที่บ้านเธอบ้านพ่อเธออยู่ที่ไหน
3: นี่คนแรกคนที่สองมาร่วมรายการด้วยคือคุณอิงมุกของคุณอิงมุกก็เหมือนกันครับคุณผู้ชมคือไปขอใบส่งตัวแต่คุณอิงมุกเนี่ยคือคุณหมอเนี่ยเขากำลังจะกลับบ้านแล้วคุณอิงมุกเหมือนไปแทรกคิวเสร็จปุ๊บก็เลยไปบอกคุณหมอกวนใจด้วยนะคะกวนใจคุณหมอนะคะคุณหมอปรี๊ดเลยพูดอะไรนะพูดใหม่สิคุณอิงมุกขอกวนใจหน่อยนะคะคือแทนที่จะพูดคำว่าขอรบกวนอ่ะคุณอินมุกไปใช้คำว่าขอกวนใจกวนใจอะไรกวนตีนพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนหรือไงด่ากันเลยแต่คุณอิงมุกสู้ฮะสู้เลย
4: ก็รอประมาณ2 ชั่วโมงได้มีสายโทรเข้ามาที่คลินิกเขาถึงได้เอาใบไปทำเบิกประวัติแล้วก็ส่งเคสให้คุณหมอค่ะวันนั้นน่าจะเป็นเคสสุดท้ายนะคะด้วยความเกรงใจหมอเขาเหมือนจะเดินกลับบ้านแล้วพยาบาลก็บอกเออเดี๋ยวค่ะคุณหมอเลยเคสนึงเราก็เกรงใจว่าเขาจะกลับก็เลยพูดว่ากวนใจด้วยนะคะเขาก็ถามซ้ำอีกประมาณ4 รอบค่ะ
1: ถามว่า
4: พูดว่าอะไรนะ
1: กวนใจด้วยนะคะ
4: หนูก็ตอบไปอย่างเงี้ยแล้วก็ว่าเอ๊ะ
1: จริงๆมันต้องพูดเขารบกวนด้วยนะคะ
4: คล้ายๆกันไหมคะ
5: หมอได้ยินเป็นกวนตีนหรือเปล
4: ่
5: า
4: ก็เดินตามเข้าไปในห้องตรวจก็ถามเป็นโรคอะไรมาแล้วก็เซ็นแล้วก็ถ่ายรูปจะเซ็นให้ครั้งนี้ครั้งเดียวนะจ๊ะไปใช้สิทธิ์โรงพยาบาลตรง3 วาหวังว่าครั้งหน้าจะไม่เจอกันอีกนะถ้าเจอบริการแบบนี้ก็ไม่อยากเจอไม่อยากมาเหมือนกัน
1: พูดคำนี้เลยคุณพูดอย่างนี้ต่อหน้าหมอเลย
4: ค่ะ
1: โอ้โห
4: เพราะว่าไปครั้งแรกก็เจอตัวซีเคทเลยค่ะ
1: เออ
4: เขาก็ผลักประตูออกมาแล้วก็คว้าใบประวัติอะค่ะถ่ายรูปตอนแรกจะถ่ายบัตรประชาชนอิ๋วว่าอันนี้ไม่ได้นะคะ PDPA ฉันรู้หมดแล้วนะบ้านเธออยู่ไหนอะเบอร์บัตรประชาชนเดี๋ยวฉันจะจิ้มดูตลอดแล้วเธอจะกลับมาวันไหนจะลองดูไหมแล้วเขาก็พูดไม่จบเดินออกไปข้างนอกคลินิกแล้วก็เปิดประตูมาด่าซ้ำๆอีกแบบเขาก็บอกว่าก็มึงกวนตีนกูก่อน
1: อุ้ยตายใครพูด
4: หมอ
1: บอกก็มึงกวนตีนกูก่อน
4: ใช่หนูก็เลยว่ามึงเลยหรอกวนใจด้วยนะคะกวนใจด้วยนะคะเนี่ยมึงกวนตีนกู
3: คุณอิงมุกก็ด่ากลับฮะแล้วก็ปาข้าวของใส่กันด้วยคุณอิงมุกเล่านะฮะอันนี้เคสที่2เคสที่3เนี่ยโฟนอินเข้ามาชื่อคุณณคุณณเนี่ยบอกว่าพาลูกชายไปหาเป็นโรคนิ่วแล้วขอใบส่งตัวมีปัญหาเรื่องขอใบส่งตัวฮะถูกตอกกลับหน้ามาเหมือนกันทีนี้มีคลิปด้วยเพราะว่าปรากฏว่าพอเดินออกมาข้างนอกเนี่ยคนข้างนอกเนี่ยกำลังโวยวายกันหมดเป็น10คนเลยขอใบส่งตัวถูกหมอด่าแล้วมีเสียงหมอโผล่มาตอนแรกด้วยเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะและปรากฏว่าคุณณถูกหมอฟ้องนะฮะเรียกค่าเสียหาย1,200,000 บาทข้อหาลักษณะก่อกวนสร้างความวุ่นวายเธอสู้คดีฮะศาลยกฟ้องไปเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่21 สิงหาคมเธอกำลังปรึกษาทนายจะฟ้องกลับหม
6: อลูกชายอะค่ะเขาปัสสาวะเป็นเลือดเอาผลไปตรวจฉี่ก็เลยกลายเป็นว่าฉี่เป็นนิ่วค่ะเราจะต้องจ่ายเงินเอง 5,000 ถ้าเกิดเราไม่มีใบส่งตัวหนูก็เลยเขาก็เลยทำประวัติการรักษาให้ไปขอใบที่คลินิกเนี่ยค่ะมีรายละเอียดอะไรพร้อมเลยพบคุณหมอแล้วเขาก็บอกว่าออกใบส่งตัวให้ไม่ได้เพราะคุณไม่ได้เป็นอะไรแล้วลูกชายก็บอกว่าก็นี่ไงครับคุณหมอเขาบอกว่าน่าจะเป็นนิ่วเขาจะฉีดสีดูว่าผมเป็นอะไรเขาบอกไม่ได้เป็นอะไรหรอกแค่เอายาฆ่าเชื้อไปทานก็หายแล้วทีนี้เขาบอกว่าถ้าคุณอยากไปมากคุณก็ไปจ่ายตังเองละกันพอหนูเข้าไปถามเขาก็บอกว่าก็ตามนั้นแหละค่ะตามนั้นแหละค่ะอันนี้
1: คือคุณหมอกระเด็นคนนี้ใช่ไหม
6: ใช่ ใช่ค่ะก็ไม่ได้เป็นไรก็เอายาฆ่าเชื้อไปกินหนูก็บอกว่าก็กินมา3รอบแล้วค่ะแล้วมันไม่ดีขึ้นมันหนักกว่าเดิมอ่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเขาก็โยนใบนัดของคุณหมอที่โรงพยาบาลใส่หน้าหนูหนูก็เลยโมโหค่ะหนูก็ฟิล

0: ค่ะแล้วก็โยนกลับคืนไปใส่เขาเหมือนกันแล้วเขาก็บอกมึงอย่ามาเขาก็บอกว่าอย่ามาสะทุนเขาตอนแรกเขาไม่ได้ใช้คำว่ามึงเขาบอกอย่ามาสะทุนพอเขาพูดคำว่าสะทุนหนูก็เลยขึ้นเลยเขาบอกว่ามึงอะสิสะทุนหน
1: ู
0: ก็เลยตอบกลับไปแบบ
1: ด่าหมอกลับเลยไม่กลัวด้วย
0: หนูไม่กลัวเลยค่ะ
1: ไม่กลัวนะ
0: หนูไม่ได้ทำผิดอ่ะเขาส่งหมายมาให้หนูเลยค่ะ
1: ส่งหมายเลยเหรอ
0: ส่งใช่ค่ะขึ้นแล้วค่ะศาลยกฟ้องค่ะ
2: ตอนนี้จะดำเนินการฟ้องกลับคุณหมอหรือยังครับ
0: ยังค่ะหนูกำลังคุยกับปรึกษาคุณทนายอยู่ค่ะพอดี
3: อีกเคสหนึ่งคุณไผ่โทรเข้ามาเล่าเหตุการณ์เกิด22มิถุนาพาพี่ชายไปขอใบส่งตัวจากคลินิกแห่งนี้ตอนที่ไปอ่ะหมอกำลังทะเลาะอยู่กับคนก่อนหน้าเรื่องใบส่งตัวนี่แหละพอเธอเข้าไปขอหมอก็ไม่ให้ปรากฏว่าคนที่เขาทะเลาะกันเนี่ยเขาก็พิมพ์ด่าอยู่ใน Facebook เธอไปกดแชร์ฮะพอเธอไปกดแชร์หมอส่งหมายมาเลยฮะเธอถูกฟ้อง1ล้านบาทแล้วหมอก็ทักแชทมาเล่าไม่ไหวคุณผู้ชมเป็น10หน้าส่งมาด่าหมอส่งมาด่าเป็น10หน้าเอ้าฟังเธอเล่า
4: พอเรามาขอไปส่งตัวที่คลินิกอะคะก็เหมือนเจอแบบว่าเจอคุณหมอทะเลาะกับคนไข้ออกมาจากนอกห้องค่ะเสียงดังมากเลยค่ะ
1: คุณหมอคนนี้นะ
4: ตกใจนะใช่ค่ะคนเดียวกันพอด่าเสร็จแล้วเราเข้าไปเขาก็ไม่ได้ให้ไปส่งตัวเหมือนกันเขาบอกว่ารักษาได้แต่พี่หนูก็ไปก็คือไปเสียตังเองอะค่ะเราก็ไปกดแชร์เหมือนกับว่าผู้เสียหายหลายๆคนอะเขาก็เหมือนกับว่ามาโพสต์เราก็ไปกดแชร์ไว้แชร์เกี่ยวกับคลินิกนี้กับหมอคนนี้ค่ะ
1: ครับ
4: เราก็เจอคลินิกฟ้องเรียกค่าเสียหายมา1ล้านบาทไปขึ้นศาลไปนั่งฟังเขาพูดกันนะคะสุดท้ายศาลยกฟ้องหนูค่ะเพราะว่าหนูไม่มีมูลหนูแค่กดแชร์เฉยๆค่ะ
3: ศาลยกฟ้องครับคุณผู้ชมครับคือนี่แค่4เคสในรายการแล้วยังทยอยเพิ่มมาเรื่อยๆคุณธนกฤตนะครับอยู่ในรายการด้วยก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบคลินิกนะครับปรากฏว่าถ้าตรวจสอบแล้วหมอผิดเนี่ยคลินิกก็จะผิดไปด้วยนะฮะเพราะว่าคุณหมอทำงานอยู่ในคลินิกแห่งนี้ทนายตุ๋ยที่นั่งอยู่ก็อธิบายขยายความเรื่องของการฟ้องร้องต่างๆเห็นว่าเดี๋ยวเขารวมกันฮะบรรดาผู้เสียหายแล้วก็จะจัดการทางกฎหมายต่อไป
5: ไม่น่าเชื่อนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีหลายเรื่องที่เข้มข้นน่าติดตามนะคะแต่ปิดท้ายเบรกนี้ค่ะใครที่ล้างจานด้วยซันไลท์ทุกวันฟังทางนี้เลยนะคะวันนี้ซันไลท์ที่เราคุ้นเคยเขาออกของใหม่มาแล้วเพราะเขาไม่ได้มีดีแค่ล้างจานนะคะขอแนะนำค่ะใหม่ซันไลท์ถูพื้นค่ะสูตร Morning Fresh ตัวนี้บอกเลยเกิดมาเพื่อช่วยแม่บ้านขจัดคราบฝังลึกตามร่องกระเบื้องร่องพื้นผิวที่ถูเท่าไหร่ก็ไม่ออกไม่ว่าจะเป็นคราบอาหารคราบแกงคราบน้ำมันคราบชากาแฟชาเขียวที่หกเลอะเทอะหรือจะเป็นคราบครีมคราบรองพื้นคราบดินโคลนจากนอกบ้านบอกเลยว่าซันไลท์ถูพื้นเอาอยู่หมดค่ะถูง่ายแห้งไวไม่เหนียวเท้าแล้วกลิ่นหอมสดชื่นมากถูเสร็จบ้านหอมฟุ้งเลยค่ะที่สำคัญบ้านไหนมีน้องหมาน้องแมวซันไลท์เขามีสูตรสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะนะคะขจัดทั้งคราบและกลิ่นสาบได้อยู่หมัดถูกใจพ่อแม่ทาสหมาทาสแมวแน่นอนค่ะ
3: และที่สำคัญตอนนี้มีโปรพิเศษครับซันไลท์ถูพื้นนะครับทั้งสูตร Morning Freshและสูตรสัตว์เลี้ยงขนาด680มิลลิลิตรราคาเพียง35บาทครับที่ Lotus และ Big C ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ3กันยาจนถึง16กันยายนนี้เท่านั้นหาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่ Lotus Big C Tops Shopee Lazada และ TikTok ครับพักสักครู่ช่วงหน้าชมข่าวกันต่อนะครับ
6: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และ GOS ยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
7: ภูเขาไฟลาวา
6: Formos Omega Smart Super Go
8: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่า Forecast พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลตัสกรอบมาก

0: เต็มโชคดีแบร์โชคดีมากเลยมีคนกลับไปเล่างุ้นนี่มีคนกลับไปเล่าบ้างไ
1: หมเอ้าอะไรแล้วคำถามตอบ
2: ช่วงหาอยู่ค่ะ
3: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
4: ไม่รู้เรื่อง
5: ในคาแรคเตอร์ของเสียงเนี่ยมีของดีอยู่หน้ากากครับทิมดำ
6: ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพายุ
5: ผมสามารถช่วยคุณได้นะครับ
6: ใช่จริงๆด้วยอ่ะนี่มันเดือชาวทะเลดาเกาะสวรรค์สวยสมชื่อเลยอ่ะ
7: คุณปล่อยตัวก่อนนะ
8: ครับอุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวฉันพาตัว
11: อ๋ออย่าลืมใส่สายรัดใต้คางด้วยนะเจ้าคะ
12: กันน็อกก่อนคิด
13: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
14: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline กลูต้าไฮยา PDRN.ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7 วันลองเลย
15: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
16: ไรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
17: AI Pass ค่ะหลังจากเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ31 สิงหาคมนะคะก็มีคนเข้าไปทดลองใช้งานกันเยอะเลยค่ะปรากฏว่ามันมีอะไรแปลกๆเยอะมากนะโดยเฉพาะที่อ่อนมากเลยเนี่ยคือภาษาไทย
18: ครับ
17: แล้วมีคุณผู้ใช้ Facebook ท่านนึงนะคะไปถามเอาไว้อะเท่านั้นแหละพี่ไก่คนเข้าไปโพสต์กันเต็มเลยนะคะผู้ใช้ Facebook ท่านนี้เนี่ยเป็นติวเตอร์ชื่อดังค่ะชื่อคุณจิตเกษมแมงปอนะคะใช้ชื่อเพจนี้ว่าจิตเกษมน้อยไร่ภูมิถามแค่นี้แหละมาโชว์ผลงานการเจนรูปด้วย AI Passport ราคา 1,600 ล้านกันหน่อยครับ
18: เจนกันใหญ่เลยทีนี
17: ้คุณผู้ชมไปดูในคอมเมนต์นะ
18: ครับ
17: ว่ามันยังไงอ่ะมาไล่ดูนะคะอย่างเช่นนะมีคนบอกว่าสร้างภาพนายกคนปัจจุบันนี่คือคนที่ได้ใครคะ
18: ใครคร
17: ับ ใครคะ
18: เหมือนกับรวมหลายๆท่านมาไว้ในหนึ่งเดียวหรือยังไงผสมหรือยังไง
17: ผสมแต่ทรงผมหรือหน้าตาคนเขาจะบอกว่าคล้ายละไม้ไปทางลุงตู่
18: ใช่
17: หรือว่าลุงตู่ผสมคุณอนุทิน
18: มีบางคนบอกผสมมาให้แล้วไง
17: จนมีคนบอกว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าฐานข้อมูล AI ของรัฐบาลอ่ะยังไม่อัปเดตใช้ฐานข้อมูลยุคลุงตู่อยู่นะคะเอาไปดูรูปที่สองค่ะมีคนส่งผลงานเข้ามาดูนี่คืออะไรอ่ะเหมือนกับจะให้โปรโมทอาหารไทยหรืออะไรสักอย่างแต่ตรงกลางคืออะไรนี่ภาษาอะไร
18: หยุดบัก
17: รูปต่อไปค่ะเข้าใจว่าจะพยายามโปรโมทการออกกำลังกายป้องกันโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อร้ายแรงแต่ภาษาคืออะไร
18: อิ่มแล้วบักทีก็ NCD อันนี้ที่พยายามอ่านตูนเพราะว่าตอนแรกอ่ะผมเห็นอ่ะเฮ้ยหรือมันไม่ใช่ภาษาไทย
17: ค่ะอ๋อหรือว่าอาจจะพร้อมคำสั่งโปรโมทลูก NCD ของภาษาอ
18: ื่นตอนแรกเราเข้าใจว่าที่เขาส่งมาคือแต่มันอ่านได้อ่ะอิ่มระบักทึกปัก
17: ภาพต่อไปให้พี่ไก่อ่านพร้อมคือทำภาพโปรโมทร้านขายข้าวขาหมูให้หน่อยให้มีข้อความในภาพด้วยสิ่งที่ได
18: ้สั่นระบักสูวิวได้ตูนมันอ่านได้จริง
17: พี่ไก่ต้องภาพนี้ภาพต่อไปค่ะอ่ะเชิญ
18: เอาเพลงเนียวอิงคือลิงชุงเมงฟังนางหนึ่งฮังยงได้ไหม
17: ไปได้ด้วย
18: มันมีเขามันมีอ้ออ่างมีลอลิงมาม ันเป็นการผสมผสาน
17: ค่ะผสมผสานหลายภาษา
18: ขอโทษครับ

0: แล้วพี่ไก่วันนี้เขาอะไรครับสิ่งที่ต้องการสื่อสารคืออะไร
1: ก็การทำกิจกรรมของแม่และเด็กเนี่ยเปิดให้ทำตอนเวลาและราคา 15,000 บาทจนถึง2ทุ่ม
0: ผิดค่ะนี่คือโพสต์การหางานของคนเป็นพี่เลี้ยงค่ะ
1: อ๋อมีควอลิฟิเคชั่น
0: เป็นอย่างรูปต่อไปค่ะสิ่งนี้ชื่ออะไรคะพี่กายอ่านหน่อยไหมคะ
1: พอแล้วมั้งน้อง
0: อะไรอ่ะนี่คืออะไรค
1: ือ
0: จุดด้อยของเขาคือภาษาจริงๆแต่ก็ที่แบบพอรู้เรื่องก็มีนะอย่างเช่นไดมอนด์แอร์รถยนต์อันนี้รู้เรื่องอยู่รู้เรื่องอยู่ค่ะอันต่อไปค่ะอะไรอ่ะเน
1: ี่
0: ยอันนี้คือไม่สามารถหาที่มาที่ไปได้เลยว่าคืออะไรอ่ะอีกอันนึงอันนี้ยังพอได้เมนู
1: เมมูหมาล่าทอด
0: พอได้ค่ะอันต่อไปปฏิทินเหรออันนี้อะไรเนี่ยสร้างภาพประยุทธ์กับอนุทินกอดกันให้ดูหน่อย
1: แล้วคนไหน คนไหน
0: โอ้โหไปอีกค่ะขอดูอีกสักหน่อยสินี่อะไรเนี่ยปฏิทินอะไรหนักเลยหนักเลยนี่ล่ะสร้างภาพพร้อมตัวหนังสือภาษาไทยเกี่ยวกับการเลือกตั้งสวของประเทศไทยในปัจจุบันเยอะเลยนะนี่ทำป้ายทางเข้าจังหวัดให้หน่อยให้มีคำว่ายินดีต้อนรับสู่จังหวัดบุรีรัมย์สิ่งที่ได้บุรีรัมมี่อะไรก็ไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมอีกเยอะมากเลยนะคะเยอะมากแบบว่าไล่เรียงไม่หมดอ่ะกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์อย่างมากเลยนะคะ
1: คือมันต้องยอมรับว่าก็ตั้งคำถามแบบนี้ก็เจนกันใหญ่เลยเมื่อกี้อะไรอ่ะ
0: เมื่อกี้อะไรขออันตะกี้หน่อยค่ะสร้างหนูสีน้ำเงินยืนในทำเนียบรัฐบาลนี่หนูเหรอแล้วนี่คือทำเนียบรัฐบาลหรอคะ
1: กระต่ายโว้ย
0: นี่ดีกว่าทีมงานเราลองบ้างอยากให้เขาช่วยโปรโมตรายการเรื่องเด่นเย็นนี
1: ้
0: นี่คือสิ่งที่ได้ค่ะเราบอกว่าช่วยสร้างภาพโปรโมตรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ให้ดึงดูดให้มีลูกค้าเข้ามาเยอะๆนี่ AI Pass ค่ะ
1: เวลา
0: อันนี้เราเลือกเวลาก็ผิดไปหมดเราเลือกเจมินายคือเข้าไปใน AI Pass เนี่ยเขาบอกมันจะมีหลายโมเดลให้เราเลือกใช่ไหมคะ
1: เ
0: ราเลือก Gemini ค่ะสิ่งที่ได้คือแบบนี้ค่ะเราก็เลยตัดสินใจลองใช้ Gemini ตัวฟรีที่ไม่ได้ผ่าน AI Pass น่ะนี่ภาษาไทยถูกต้องเป๊ะแล้วเขาคิดข้อความให้เองนะที่บอกว่าดีลพิเศษของละวันแสนบาทไม่มีนะคะคุณผู้ชมไม่มี
1: อ๋อฉลาดไปคิดให้เราอีก
0: คิดให้หมดเลยแต่
1: ซึ่งเราไม่มี
0: ไม่มีแจกนะคะไม่มีแต่ว่าที่แน่ๆภาษาไทยถูกลองเอาใหม่เพราะว่าคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุค่ะพรรคประชาชนบอกว่าคือ AI Pass เนี่ยมันต้องเลือกโมเดลโปรที่ไปอ่านไทยไม่ถูกเพราะว่าตัวโมเดลธรรมดาไง
1: อันนั้นพิธีกรชายนั้นใครอ่ะ
0: คนเมื่อกี้ใช่ไหมคะกลับไปอีกนี่ใครอ่ะ ไม่คุ้นเลย
1: โอเคโอเค
0: แต่ว่าพอกดเป็นโปรปุ๊บตัวหนังสือภาษาไทยสะกดถูกต้อง
1: ใช่ใช่
0: เห็นไหมแต่ลุ้นรับรางวัลใหญ่เขาไม่มีเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชม
1: อ๋ออันนี้คืออันที่เรากดเป็นโปร
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ก็จะได้แบบถูกต้องมา
0: AI Pass แล้วเลือก Gemini ตัวโปรก็ได้แบบนี้ค่ะเทียบกัน
1: ครับ
0: มีอีกมีคนบอกว่าหรือว่าที่มันสร้างงานให้เราได้ไม่ดีพอเพราะว่าเราไปเลือกใช้โมเดลไม่เหมาะกับการทำงานคืองี้เหมือนกับว่าโมเดลแต่ละตัวมันจะเก่งคนละแบบเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราเข้าไป AI Pass เนี่ยก็
1: จะ
0: ถามว
1: ่
0: าจะให้ทำอะไรเช่นจะสร้างรูปภาพจะสร้างวิดีโอจะสร้างเพลงหรือจะค้นคว้าเชิงลึกอะไรทำนองเนี้ยก็ถ้าเกิดเลือกถูกตัวมันก็จะสร้างงานให้เราได้ดีที่สุด
1: ค
0: ือเหมือนบางตัวก็ไม่เก่งเจนภาพมันออกมาเพี้ยนๆภาษาไทยตลกๆอะไรแบบเนี้ยค่ะทีมงานเราก็เลยลองอ่ะเข้าไปหน้าเว็บอย่างที่เห็นนะคะว่าเราจะเลือกงานอะไรแล้วสามารถเลือกโมเดลได้ด้วยนะตรงปุ่มข้างล่างเห็นมั้ยคะอย่างอันเนี้ยมันขึ้นเป็น Gemini อยู่ค่ะทีมข่าวก็เลยทดลองค่ะเอาแบบเดียวกันเลยนะใช้ภาพคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีแล้วพร้อมคำสั่งเดียวกันว่าให้ออกแบบโปสเตอร์โครงการ AI Pass มีภาพรัฐมนตรีดีอีโปรโมทเชิญชวนตัวอย่างที่หนึ่งใช้ Seed Dream ตามที่ระบบเขาตั้งเอาไว้นะภาษาไทยที่ได้คือเป็นแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะไอ้เจ้า Seed Dream เนี่ยภาษาไทยอ่อนมาก
1: แต่เก่งเรื่องภาพ
0: เก่งเรื่องภาพแต่ส่วนใหญ่เวลาเราเจนภาพเรามักจะใส่ตัวอักษรใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ก็เลยได้เป็นแบบนี้เห็นไหมนี่
1: ก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดี
0: เออทีนี้พอมาตัวอย่างที่สองเปลี่ยนละมาใช้โมเดล Chat GPT คราวนี้ได้ออกมาตัวหนังสือถูกต้องเลยค่ะเป็นภาพโปสเตอร์ขอดูภาพโปสเตอร์เต็มหน่อยนี่เป็นไงล่ะใส่รายละเอียดเพิ่มให้เองด้วยนะคะหลายหัวข้อคือเขาไปค้นข้อมูลมาเองใส่ให้เอง

0: นี่หรืออย่างตัวอย่างที่3เลือกใช้นาโนบานาน่าโปรอ่ะขอดูภาพเต็มหน่อยค่ะนี่เป็นไง
1: ก็พอได้นะตูน
0: มันดีเลยแหละค่ะดีเลยแหละค่ะถึง
1: ถู
0: บ
1: ก
0: อก
1: ต้อง
0: ไง
1: หมด
0: มันก็เลยมีผู้รู้หลายคนอย่างเช่นคุณฮาวุฒิอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าแต่ละอันมันฉลาดไม่เหมือนกันทีเนี้ยที่ออกมาตลกตลกที่เราที่พี่ไก่
1: เห็นก
0: อ
1: ั
0: ่
1: น
0: า
1: อย
0: น
1: ู่
0: จะบึ้งบึ้งดึงดึงอะไรนั่นน่ะตั้งแต่แรกมานั่นนะคะมันคือไปใช้ตัวเขาเรียกว่าตัว default ก็คือตัวเว็บ AI Pass เนี่ยเขาเลือกซีตรีมให้เรา
1: ครับ
0: ซึ่งมันไม่ฉลาดภาษาไทยไงแต่
1: แ
0: ม
1: ต
0: ั
1: ่
0: นเ
1: ม
0: จ
1: ัน
0: น
1: เก
0: ร
1: ู่ ง
0: ป
1: เรื่
0: เ
1: อ
0: ก
1: ง
0: ่
1: ร
0: ง
1: ูป
0: เนี่ยก็เลยออกมาเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะใช้งานนะคะอันนี้เอามาเล่าเนี่ยคือเผื่อจะเอาไปใช้งานเอาไป
1: ใช่
0: ทํางานสร้างอาชีพสร้างรายได้อะไรไปเรื่องโมเดลที่ถูกนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้ภาษาไทยถูกต้องอย่าไปใช้ไอ้ตัวซีตรีมอะไรนี่
1: มันอ่อนภาษาไ
0: เ
1: ท
0: อ
1: ย
0: อซึ่งพูดถึงวันนี้นะคะนักข่าวก็ไปถามคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนี่แหละคุณภาวุฒิก็บอกเลยว่าก็นั่นแหละโมเดลอ่ะมันมีหลายตัวโมเดลที่เป็นตัวตั้งต้นที่ระบบมันกําหนดมามันไม่เก่งภาษาไทยเพราะราคามันไม่แพงมากก็เลยเข้าใจว่าที่รัฐบาลทําแบบนี้เพราะอยากจะประหยัดอยากจะลดต้นทุนค่ะคือถ้าเราไม่กดเลือกเองระบบจะเอาของถูกมาให้ใช้เป็นตัวเลือกแรกเพราะมันถูกมันก็จะคิดค่าใช้จ่ายถูกกว่าเจ้าอื่นๆยังบอกด้วยว่าของฟรีที่ใช้กันอยู่เนี่ยมันทำได้เยอะกว่าอยู่แล้วค่ะส่วนที่คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีบอกเอาไว้ว่าคือต้องให้เวลาให้ระบบเขาได้เรียนรู้ภาษาไทยคุณภาวุฒิบอกคิดว่าไม่ใช่นะไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่โมเดลโดยเฉพาะการสร้างรูปภาพโมเดลของจีนที่ใช้อยู่เนี่ยมันไม่เก่งภาษาไทยต่อให้เราจะไปเทรนอะไรก็ตามเราก็ต้องเลือกตัวที่คุณสมบัติสูงขึ้นถึงจะเก่งภาษาไทยมากขึ้นแล้วโมเดลตัวที่สร้างภาพได้ดีเนี่ยมันก็มีอยู่ในโครงการ AI Pass อยู่แล้วแต่เราอ่ะก็ต้องไปเลือกอย่างที่ทีมงานลองเห็นไหมคะพอใช้ ChatGPT อย่างเงี้ย
1: ม
0: ก
1: ั
0: ็
1: น
0: ออ
1: ก
0: ก
1: ็
0: มา
1: ออ
0: ด
1: ก
0: ี
1: มาใ
0: เ
1: ช
0: ล
1: ้
0: ย
1: ได้
0: อย่าง
1: เ
0: เ
1: ล
0: งี้ย
1: ย
0: เป็นต้น
2: ในเชิงเทคนิคนะฮะอันนี้ว่าทำไมตัว Gen AI ออกมาแล้วมันกลายเป็นตัวหนังสือมนุษย์ต่างดาวนะครับหนึ่งคือถ้าเกิดเราไปกดเลือกแล้วก็เจนเป็นรูปภาพเนี่ยเขาเรียกว่าตัวโมเดลคือโมเดลตัวที่จะมาเจนเป็นรูปภาพเนี่ยมันมีหลายตัวเหมือนมีเครื่องยนต์หลายเครื่องในการที่จะสร้างรูปภาพปรากฏตัวที่มันเป็น default หรือเป็นตัวตั้งต้นเนี่ยมันเป็นตัวโมเดลที่ไม่ได้เก่งภาษาไทยเพราะมันราคาเขาเรียกว่าพอใช้แล้วมันไม่แพงมากนะครับฉะนั้นเราก็จะเจอปัญหาว่าพอเราเลือกตัวโมเดลที่ไม่เก่งภาษาไทยมาเลยเจนภาพมาหรือสร้างภาพมากลายเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวแต่ถ้าเกิดเราไปเลือกเป็นโมเดลตัวอื่นนะครับเช่นไปเลือกของนาโนบานาน่านะครับของทาง Google หรือจะไปเลือกของทาง ChatGPT ตัวเนี้ยภาษาไทยจะเก่งเลยด้วยคำสั่งเดียวกันนะครับฉะนั้นผมว่านี่มันเป็นกระบวนการที่เขาพยายามจะประหยัดและลดต้นทุนเป็นการเอาของถูกมาให้เลือกใช้เป็นตัวเลือกแรกเพราะถ้าเกิดเอาของดีไปไว้ใช้ตัวเลือกแรกมันก็จะกินทรัพยากรกินค่าใช้จ่ายเยอะ
3: ทีนี้คนอาจจะมองว่าอย่างนี้ก็ไม่คุ้มค่าไปซื้อเองน่าจะคุ้มกว่าไหมครับ
2: ซึ่งเอาจริงของฟรีที่ใช้อยู่แล้วมันทำได้เยอะกว่าแล้วก็เหนือกว่าอยู่แล้วฉะนั้นตอนนี้ก็มันก็ต้องเทียบกันดูแล้วล่ะครับผมว่านะครับ
3: เมื่อเช้ารัฐมนตรีชัยชนกเนี่ยออกมาบอกว่าประมาณว่ามันยังต้องให้ระบบเรียนรู้ภาษาไทยอะไรก่อน
2: ผมว่าไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นตัวที่ตัวโมเดลเลยนะครับเพราะโมเดลตัวโดยเฉพาะการเจนรูปภาพเนี่ยนะครับตัวซีดแดนซ์เนี่ยเป็นของจีนตัวนี้เนี่ยไม่ได้เก่งภาษาไทยมากนักฉะนั้นต่อให้ไปเทรนอะไรก็ตามปุ๊บเราต้องเลือกนะครับตัวซีดแดนซ์ที่เวอร์ชันอีกตัวที่สูงขึ้นมันก็จะมีความเก่งภาษาไทยมากขึ้นฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการเทรนมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องตัวโมเดลมากกว่ามันมีอยู่ในนั้นอยู่แล้วที่เพียงแต่ว่าผู้ใช้เองต้องไปเลือกตัวโมเดลให้เหมาะและตรงกับการใช้สร้างรูปภาพที่เป็นมีตัวหนังสือภาษาไทย
3: ได้ลองใช้บ้างไหม
2: ลองใช้แล้ว
3: เป็นไงบ้างถือว่าพอใจไหม
2: ผมว่ามันก็เร็วออกมานะแล้วก็ใช้ได้แต่ถามว่าถ้าคุณไปเลือกโมเดลผิดเนี่ยการโดยเฉพาะการสร้างภาษาไทยขึ้นมาที่มีตัวหนังสือภาษาไทยเนี่ยมันจะเพี้ยนเลยทันทีนะครับก็เลือกโมเดลให้ถูก
0: คุณภาวุฒิยังบอกด้วยนะคะว่าถ้าโครงการนี้คนใช้ไม่เยอะรัฐก็ไม่ต้องจ่ายเงินเยอะแต่ที่กังวลก็คือคนจะเข้ามาใช้เยอะหรือเปล่าที่สำคัญคนที่เข้ามาใช้เป็นคนจริงๆไหมหรือคนที่ถูกสร้างขึ้นมาคุณภาวุฒิบอกวันนี้เริ่มเห็นแล้วว่ากระทรวงดีอีเริ่มไปบอกให้หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเนี่ยเข้ามาใช้คือมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีแต่คำถามคือจะมีการใช้ต่อเนื่องไหมตัวเลขที่เข้ามาใช้เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขจริงหรือเปล่าก็เลยเรียกร้องค่ะอยากให้เปิดเผยแดชบอร์ดว่าปัจจุบันมีคนมาใช้จริงเท่าไหร่จะได้โปร่งใสค่ะนี่ถึงกับเชื่อว่าจะอาจจะไม่มีคนใช้เยอะแล้วตัวเลขอาจจะเป็นตัวเลขไม่จริงแล้วนะเนี่ยอ๋ออ่ะลองดูลองเลือกตัวที่ถูกต้อง

0: เร็วที่เก่งเหมาะกับงานคุณภาวุฒิบอกอย่างนั้นนะคะเราจะพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาคุณผู้ชมเรื่อง Data Center พระราม9เมื่อวานนี้อะค่ะที่เราไปสัมภาษณ์คนแถวนั้นแล้วเขาบอกว่าเหมือนได้กลิ่นน้ำมัน
1: อ
0: ะคุณผู้ชายท่านหนึ่งที่แบบแกขายน้ำอ้อยอะแต่เขาเรียกนาตาชาคือเก่งมากมีความรู้แน่นมาก
1: แล้วบ้านแกอยู่ติดกับ Data Center
0: เลยร้านติดเลยค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานลงไปจุดนี้ลักลอบเก็บน้ำมันโดยไม่ได้ขออนุญาตจริงๆพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: วัตถุดิบที่คัดสรรอย่างดีกรรมวิธีที่พิถีพิถันส่งต่อคำอวยพรจากเราถึงทุกครอบครัวขนมไหว้พระจันทร์ภัตตาคารเชียงกรีลาความอร่อยที่ไม่เคยเปลี่ยน
3: นายผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
4: ปัญหาในตะวันออกกลางสหรัฐอิหร่านยังไม่จบอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อราคาน้ำมันและค่าเงินบาทจะเป็นอย่างไรมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี3กันยายน 5:30 น.ในแก้เกมเศรษฐกิจ
5: ในเมื่อเราเริ่มที่นี่พี่ก็อยากให้มันจบที่นี่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนน้องดินคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี่เหมือนกันนะ
6: ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้มาอยู่ที่นี่
7: ไม่แน่นะแกกับคุณหนูน้องดินอาจจะได้กลับมาคบกันแต่งกันอีกรอบนึงก็ได
6: ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีดี
8: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น.ตอนจบ
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: อีกจอกอย่ามาทำเป็นสุ่มรู้กูไม่ได้ชื่อชวน
11: กูชื่อใหญ
12: ่พบกับพี่หยดตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญกับเสียงหลอนปริศนายามค่ำคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 17:30 น.ทางช่อง3ปฐมบทที่นำสู่จักรวาลพี่หยดสมิงเขาฟาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
13: ์ถึงพี่เจ้าขาดิฉันข้ามเวลามากับสสสตอนเตรียมคุณสุขภาพดีก่อน40ปีนะเจ้าขา
14: โอ๊ย
15: คุณแม่
14: เสียงอะไรเจ้าคะ
15: คุณแม่คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วเจ้าคะ
14: ปีนี้เพิ่งจะ40
15: เรื่องสุขภาพเนี่ยมันก็สำคัญเหมือนกันนะเจ้าคะมวลร่างกายเนี่ยมันลดลงเร็วมากเวลาคุณแม่จะทานอะไรโปรตีนมันต้องถึงนะเจ้าคะอ๋อคุณแม
14: ่
15: คุณแม่อย่าลืมไปเวทเทรนนิ่งนะเจ้าคะ
14: อะไรของเอง
15: มันจะได้เสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อได้เพิ่ม
14: โอ้ยขาดิ

0: มารับอ่ะ
1: ข้าจะเอาไปซื้อผ้าใหม่ส่วนข้าจะเอาไปซื้อหวยนี่พวกเธออายุเท่าไหร่นะ
2: เที่ยวถามอายุชาวบ้านอีกแล้วเองจะให้เตรียมความพร้อมทางร่างกายอีกหรือ
1: เปล่าเจ้าค่ะจะให้เตรียมความพร้อมทางด้านการเงินก่อนวัยเกษียณเจ้าค่ะ
2: โอ๊ยข้าไม่ถึงกับเองแล้วปวดหัว
1: นี่คืองี้นะฉันอยากจะชวนทุกคนน่ะมาวางแผนการเงินก่อนวัยเกษียณฉันอยากให้พวกเธออ่ะคิดถึงอนาคตเนาะตอนที่พวกเธอแบบไม่มีงานทำอะไรเงี้ยเจ็บป่วยขึ้นมาทำไงล่ะจะเอาอัดที่ไหนไปกินข้าวจะเอาอัดที่ไหนไปหาหมอออมเงินตอนนี้จะได้มีกินในวันที่แรงหมดมีอัดไว้สำรองตอนที่ตัวเองเกษียณเนี่ยแก่ไปจะได้สง่างามไม่ลำบากใครเพราะงั้นเวลาที่ออมดีที่สุดคือออมตอนนี้เลย
3: ทั้งบ้านงานเดียวคุ้มสุดเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่92

0: 2เลือกดีไซน์เลือกแต่งบ้านครบจบในงานเดียว 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
1: วิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป D-Cash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
2: วันนี้คุณชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่ากทมค่ะต้องนำผู้ที่เกี่ยวข้องมายืนแถลงกันเป็นแผงเลยเรื่อง Data Center มันเป็นประเด็นมากๆนะคะโดยเฉพาะเมื่อคุณสุพนัทมีนชยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนออกมาบอกว่านอกเหนือจากข้อกังวลพวกการใช้ไฟเยอะใช้น้ำเยอะหรือจะกระทบในแง่มลพิษต่อชุมชนในที่อยู่ในที่ตั้งเนี่ยบางแห่งมีการซุกน้ำมันสำรองเอาไว้เพื่อที่จะเอามาใช้กับเครื่องปั่นไฟบางจุด 400,000 กว่าลิตรเทียบเท่าปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ 3-4 แห่งมันก็เกิดความกังวลตามมานะคะว่าเอ๊ะเราสามารถมีสถานที่แบบนี้ที่เก็บน้ำมันได้เยอะๆแบบนี้โดยไม่ต้องมีการขออนุญาตเป็นการเฉพาะหรอวันนี้ก็ออกมาชี้แจงนะคะแต่ทีเนี้ยที่จะเป็นประเด็นมากๆนะคะคือเรื่องน้ำมันที่บอกคุณผู้ชมคะคุณแบงค์สุพนัทเนี่ยบอกว่าที่รามคำแหง28มีน้ำมันอยู่ 429,000 ลิตรใช่ไหมคะปรากฏวันนี้เนี่ยในการแถลงก็เลยทำให้เราได้รู้ว่าเขาขอจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ขอ 400,000 ลิตรนะเขาขอประมาณ 200,000 ลิตรซึ่งเดี๋ยวจะมีการไปตรวจสอบค่ะว่าเป็นจริงตามที่ส.ส.สุพนัทบอกหรือเปล่าถ้าขอ 200,000 แต่มี 400,000 จริงก็โดนดำเนินคดีที่พีคไปกว่านั้นก็คือ Data Center อีกแห่งหนึ่งย่านพระราม9อันนี้คือไม่ได้ขออนุญาตเก็บน้ำมันเลยนะคะแต่มีการเก็บน้ำมัน 200,000 ลิตรค่ะ
3: เอ้า
2: โอ้อันนี้หนักเลยคือไม่ได้ขอเลยเพราะฉะนั้นก็ถูกดำเนินคดีนะคะเนี่ยค่ะคือหลังจากที่มีการแถลงกับผู้ว่าชัดชาติเสร็จเนี่ยคุณโบ๊ทชยศมุกดาหารผู้สื่อข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้ก็เลยชวนเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานคุณโอ๋ถิติพัชโชติเดชาชัยนันท์ค่ะไปลงพื้นที่ที่จุดนี้นะคะ Data Center ย่านพระราม9คุณโอ๋ก็มาพร้อมกับคุณชัดชัยคุณโลหิตรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานค่ะไปตรวจสอบใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะและออกมาให้สัมภาษณ์คุณโบ๊ทพร้อมกับผู้สื่อข่าวช่องอื่นค่ะบอกว่าจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยในฐานะเจ้าพนักงานของกระทรวงพลังงานลงพื้นที่มาตรวจสอบเรื่องการเก็บน้ำมันไปสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานได้รับการร้องเรียนมาค่ะปรากฏว่ามีการลักลอบเก็บน้ำมันโดยไม่ได้ขออนุญาตจริงๆทั้งหมดเนี่ย6ถังประมาณ 200,000 ลิตรค่ะเจ้าหน้าที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ได้สั่งการไปแล้วนะคะว่าให้นำออกจากพื้นที่วันนี้พอลงพื้นที่มาอีกครั้งก็ไม่พบการสำรองน้ำมันแล้วค่ะแต่โอ้โหเท่ากับว่านี่ตลอดมาก่อนที่จะมีการไปร้องเรียนเนี่ยคือลักลอบเก็บน้ำมันเอาไว้ตรงนี้ 200,000 ลิตรมาตลอดทีนี้ทางคุณถิติพัชนะคะเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานก็บอกว่าแต่ไม่ว่ายังไงถึงแม้ว่าวันนี้ลงมาไม่เจอน้ำมันแล้วความผิดสำเร็จแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็จะมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะฐานความผิดประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตผิดมาตรา65พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 และกำลังยื่นให้กรมธุรกิจพลังงานค่ะไปมอบอำนาจฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีอีกทางหนึ่งด้วยค่ะคุณทิติพัฒน์อธิบายนะคะคือปกติแล้วเนี่ยสถานที่เก็บน้ำมันเนี่ยจะเก็บด้วยอะไรก็แล้วแต่อย่างของ Data Center ค่ะมันจะต้องเอาน้ำมันมาไว้สำรองเพื่อใช้เครื่องปั่นไฟสมมติเกิดว่าไฟดับแล้ว Data Center เนี่ยเขาต้องรันตลอดเวลาใช่ไหมคะมันต้องทำงานประมวลผล24ชั่วโมงถ้าไฟดับก็จะต้องเอาน้ำมันที่สำรองไว้เนี่ยเอามาใช้ในเครื่องปั่นไฟเพื่อให้กำลังไฟมันหนุนระบบของ Data Center แต่จะมีน้ำมันอยู่เนี่ยถ้าตามกฎหมายนะคะเกิน 15,000 ลิตรยังไงก็ต้องขออนุญาตแล้วถ้าขอแล้วเก็บเกินก็ผิดกฎหมายเช่นกันถามว่าโครงการนี้เขาเคยขออนุญาตไหมเขาเคยขอเข้ามานะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการแต่อยู่ดีๆพอลงมาปุ๊บเจอ 200,000 ลิตร
3: จากที่มาตรวจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการลักลอบเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ก็มีการสั่งการให้เอาออกวันนี้ก็มาตรวจว่าได้มีการเอาออกตามที่เจ้าหน้าที่สั่งการหรือไม่แล้วก็วันพรุ่งนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดีเนื่องจากว่ามีการลักลอบเก็บน้ำมันโดยไม่รับอนุญาตก็ถือว่าเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการโดยไม่รับอนุญาต

0: ก็จะมีโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 วันนี้เราหยุดในการอนุญาตในการที่จะมาขอเขาเรียกว่าสถานที่เก็บน้ำมันนะคะเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับการปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ data center
1: ก่อนหน้านี้ที่เขาสำรองน้ำมันไปนี่ประมาณเท่าไหร่ได
0: ้ประมาณ 200,000 ลิตร
1: เอา
0: ออกหมดแล้วค่ะ
2: ถ้าไม่ให้มีน้ำมันแม้แต่ลิตรเดียวอยู่ในคลังเลยใช่ไหมครับ
0: เรายังไม่ได้อนุญาตถ้าเป็นสถานที่เก็บน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรต้องขออนุญาตถ้าไม่ขออนุญาตมีความผิดตามกฎหมายนะคะหรือถ้าได้รับอนุญาตแล้วแต่เก็บเกินก็ผิดตามกฎหมายเช่นกันตอนนี้เขาทำเรื่องเข้ามานะคะแต่ว่าเรายังไม่อนุญาตเพราะว่าท่านรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยตั้งคณะกรรมการชุด Data Center ขึ้นมาเพื่อมีการจัดระเบียบแล้วก็มีการทบทวนในเรื่องของการมี Data Center นะคะในประเทศไทยเนี่ยคือต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนรัฐบาลชุดนี้จะมาดำเนินการ
3: ทีนี้พอให้สัมภาษณ์เสร็จอะค่ะคุณโอทิติพัฒน์เลขานุการรัฐมนตรีพลังงานก็เลยเดินไปพูดคุยกับคุณสุรกิตติคุณผู้ชมจำได้ไหมคะถ้าดูรายการเราเมื่อวานอะมีแต่คนชื่นชมอะ
4: ความรู้แน่นมาก
3: คุณสุรกิตติคือเจ๋งมากพูดเลยนะคะคือแกเปิดร้านขายเขาจะว่าน้ำอ้อยใช่ไหมน้ำอ้อยสดอยู่ติดกันเลยติดกันเลยกับ Data Center ย่านพระราม9แห่งนี้แล้วคุณสุรกิตตินี่แหละที่เมื่อวานคุณโบ๊ทไปสัมภาษณ์บอกว่าเอาจริงนะได้กลิ่นน้ำมันมาตลอดซึ่งคุณผู้ชมคิดดูว่ามันไม่เคยมีใครบอกนะว่าตรงเนี้ยมีการลักลอบเก็บน้ำมัน
4: ใช่
3: แต่คุณสุรกิตติบอกมันได้กลิ่น
4: อ
3: ะ
4: แล้วก็ไปสังเกตว่าเอ๊ะมันเหมือนจะรั่วออกมาตามธงตามท่อด้วยนะ
3: ก็ลงมาตรงคลองสาธารณะหรือเปล่าวันนี้คุณทิติพัฒน์ก็เลยมาคุยกับคุณสุรกิตติค่ะคุณสุรกิตติก็บอกว่าคือก็ไม่ได้จะปรักปรำใครไม่ได้อะไรนะแต่ว่าก็อยากให้มีการตรวจสอบจริงๆอ่ะแล้ววันนี้ดีขึ้นแล้วนะวันนี้กลิ่นเหลือประมาณ 10% ซึ่งก็สอดคล้องกับที่คุณทิติพัฒน์บอกว่าน้ำมันมันออกไปแล้วอะค่ะ
5: ได้คุยกันกับกระทรวงพลังงานที่ผมกังวลเรื่องน้ำมันดีเซลที่มันหมักหมมนานแล้วมันจะกลายเป็นแก๊สมีเทนในการปะทุได้หรือการระเบิดได้ซึ่งอันตรายพอสมควรสุขภาพของชาวบ้านและก็ร้านค้าอาเจียนทานข้าวไม่ได้ผมก็ไปหา
6: ที่ได้กลิ่น
5: สองเดือนแล้วครับ
6: ตลอดทุกวันเลย
5: ทุกวันครับแต่ว่ามีก็จะมีบางวันที่กลิ่นเบาลงบ้างแต่ถ้าวันไหนที่ฝนตกหนักครับมันจะกลิ่นแรงเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วนะครับน้ำมันดีเซลมันจะลอยอยู่ในน้ำอยู่แล้วยิ่งมันอยู่ใกล้กับด้านฝาบ่อเท่าไหร่มันก็ยิ่งเหม็นขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าน้ำมันมันอยู่ลึกลงไปก็จะเหม็นน้อยหน่อยแต่วันนี้กลิ่นเหลือแค่ 10% เนื่องจากเมื่อ3วันก่อนมีการนำทรายอันเก่าออกมาแต่ว่าทางโครงการก็ไม่ได้นอนใจ
0: เดี๋ยวจะมาตรวจบ่อยๆแล้วขอเขตว่าไงคะเขายืนยันว่าไง
5: แจ้งว่าก็มีกลิ่นเพราะให้นำขอเขตเข้าไปสำรวจกลิ่นในห้องน้ำในร้านด้วย
6: แล้วขอเขตได้ดำเนินคดี
5: เขาไม่ได้ดำเนินคดีเพราะว่ามันหาสาเหตุไม่เจอณที่นี้เราต้องออกตัวก่อนว่าเราไม่ได้ผลักความใครร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดีกว่าครับเราไม่ได้ตั้งตนเป็นศัตรูกับใคร
6: งั้นเดี๋ยวทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่สั่งให้เขาเอามันออก
5: ครับ
6: สอบตรวจให้ว่าม
0: ีการแอบเก็บตรงบริเวณอื่นอีกหรือไม่แต่ว่าถ้าออกหมดแล้วมันต้องไม่มีกลิ่นโดยหลักการมันต้องเป็นอย่างนั้น
5: ต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้ปักปักใครจะมีปัญหาผลกระทบทีหลังเพราะว่าผมขายของอยู่ด้านนี้เดี๋ยวมันก็เสียลูกค้า
6: ได้ค่ะ
7: เพราะเดี๋ยวเขาบอกว่าเอาออกได้สัปดาห์หนึ่งแล้วยังมีกลิ่นไหม
5: คือน้ำมันที่รั่วไหลนะครับมันไม่ใช่น้ำมันที่มันออกมาโดยตรงคือน้ำมันที่รั่วไหลมามันสะสมค้างกว่า2เดือนแล้วที่ไม่ได้รับการแก้ไขที่ผมหมายถึงในท่อระบายน้ำนะมันคือกลิ่นเดิมกลิ่นเก่ามันไม่ใช่ว่ามีการรั่วไหลเอามาใหม่อันนี้เราไม่ทราบ
6: พี่เอามือเอาไว้มันมีการรั่วได้กี่ชั่วโมงก่อนโดนแอดไลน์พี่เอง
3: นี่คุณโอทิติพัฒน์ก็เลยขอช่องทางติดต่อคุณสุรกิตติเลยนะคะทีนี้ย้อนกลับมานะคะก่อนที่จะชวนกันไปลงพื้นที่จุดนี้เราก็ได้รู้ว่ามีการลักลอบสำรองน้ำมันเนี่ยย้อนกลับไปวันนี้11โมงค่ะคุณชัชชาติ ศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำทีมแถลงข่าวชี้แจงเรื่องนี้นะคะบอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะตอนนี้สั่งชะลอการออกใบอนุญาตเพิ่มเติมสำหรับโครงการ Data Center ต่างๆที่อยู่ในขั้นตอนพิจารณาแล้วสั่งชะลอไปประมาณสัก 2-3 สัปดาห์แล้วนะคะระหว่างนี้ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของตัวเองเพราะอะไรเพราะมันยังไม่มีกฎหมายเฉพาะไงคือตอนนี้นะคะคุณผู้ชมมันกำลังจะมีการทำเรื่องนี้เฉพาะแหละเริ่มแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ถือว่าสำเร็จซะทีเดียวฉะนั้นระหว่างนี้ทำยังไงอาจารย์ชาชาติบอกว่าก็เลยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบในสิ่งที่ตัวเองเกี่ยวทั้งเรื่องผังเมืองการก่อสร้างเรื่องอาคารเรื่องไฟฟ้าเรื่องประปาและเรื่องการเก็บน้ำมันสำรองคุณชาชาติก็อธิบายนะคะบอกว่าคือในช่วงอดีตก่อนหน้านี้จริงๆแล้วอ่ะมันก็มี data center นะคะไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มาขออนุญาตแยกออกมาตั้งเป็นตึกเดียวๆตั้งตระหง่านแล้ว

0: ็น data center ทั้งหมดแต่มันจะเป็นการขอร่วมกันไปกับออฟฟิศกับบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับเขาว่ามีระบบการเก็บคลาวด์เก็บข้อมูลหรือว่ามี data center ที่ใช้เองภายในบริษัทแบบนี้เขาจะไม่ได้ขอแยกฉะนั้นถามว่ามันมีไหมในอดีตมันมีอยู่แล้วแต่ช่วงปี2ปีที่ผ่านมารูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไปก็มีการขอเป็น stand alone data center ก็คือมาเป็นตึกเลยแล้วทั้งตึกเนี้ยทำแค่เนี้ยทำแค่ระบบประมวลผล data center ฉะนั้นถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีขอไปทั้งหมดเนี่ยที่แบบอยู่ในบริษัทต่างๆอ่ะต้องจริงนะอาจารย์ชัชชาติยอมรับเลยว่ามันก็ไม่ได้มีข้อมูลขนาดนั้นเนื่องจากไม่ได้ขอแยกแต่ถ้าดูจากที่เขามีการออกมาโฆษณาก็น่าจะมีสัก 30-40 แห่งแต่ที่มาขออนุญาตเป็น stand alone เนี่ยในช่วงปี2ปีนี้มี6แห่งในจำนวน6แห่งนี้ได้รับอนุญาตไปแล้ว3แห่งอีก3แห่งอยู่ระหว่างกระบวนการถามต่อไปว่าแล้วที่พระราม9เนี่ยอยู่ส่วนไหนก็มีทีมงานบอกนะคะว่าเป็น1ใน3แห่งที่กระบวนการขออนุญาตยังไม่แล้วเสร็จฟังเสียงอาจารย์ชัดชาติดูค่ะ
1: เรื่องนี้กทม.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะเห็นแล้วได้รับการแจ้งตั้งแต่เรื่องที่มีการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ใกล้โรงพยาบาลพระราม9แล้วก็ได้สั่งให้มีการหยุดไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมนะตั้งแต่ผมว่าน่าจะ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วแล้วก็ทางทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าการประปาแล้วก็ทางกรมธุรกิจพลังงานก็ได้ยังไม่มีการอนุญาตเพิ่มเติมให้มีการสำรองคลังน้ำมันดาต้าเซ็นเตอร์ที่บอกว่าในกรุงเทพมี 30-40 แห่งเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นของที่มีมานานแล้วที่ให้บริการตัวเองอยู่แต่ช่วงหลังเนี่ยเทคโนโลยีเปลี่ยนไปรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไปมันมี data center ที่เป็นเหมือนกับ data center ที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะขนาดใหญ่เพื่อให้บริการ data center กับหน่วยงานอื่นไม่ใช่หน่วยงานตนเองนั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามี data center แบบนี้ที่มาขออนุญาตกทม.ตั้งแต่ปี64-65เนี่ยทั้งหมด6แห่งแล้วก็มีการได้รับอนุญาตไปแล้ว3แห่งตั้งแต่ปี65-66แต่ว่าอีก3แห่งตอนนี้ก็หยุดแล้วให้ไปทบทวนตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับ Data Center เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทพวกนี้เขาไม่ได้ขออนุญาตต่างหากเวลาเขาขอก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอาคารมันอยู่ในกระบวนการที่ขออาคารทั้งหมดแต่ถ้าเกิดดูจากข้างนอกเนี่ยเขาบอกว่ามีประมาณ30กว่าแห่งถึง40แห่งนั้นที่เขาโฆษณาอยู่นะว่าการให้บริการซึ่งมันมีเปิดมาเป็น10ปีแล้วก็มีแต่ที่ขอเป็นแจลนจริงน่ะที่แยกจริงๆเนี่ยมีอยู่6แห่ง
0: ข้อกังวลเรื่องการใช้น้ำใช้ไฟเยอะหรือเปล่าจะกระทบต่อประชาชนแถวนั้นไหมวันนี้ก็มีทั้งการไฟฟ้าทั้งการประปามาชี้แจงนะคะเอาเรื่องไฟก่อนคุณเกษมสะทองฮักผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงค่ะบอกว่า Data Center ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากนะเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นคือของกรุงเทพเนี่ยขนาดประมาณสัก20เมกะวัตต์ถ้าต่างจังหวัดอ่ะเป็น100เมกะวัตต์จริงแต่กรุงเทพก็มีประมาณไซส์แค่นี้แหละ20เมกะวัตต์ถ้าเทียบนะคะห้างเนี่ย100เมกะวัตต์หรือพวกโครงการคอมเพล็กซ์อะไรต่างๆก็แบบลอยขึ้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยโดยไซส์ของมันน่ะ20เมกะวัตต์เนี่ยยังไม่กระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชนทั่วไปและการไฟฟ้านครหลวงก็จัดระบบจ่ายไฟแยกรวมไปถึงเวลาจะมีการมาขอเนี่ยว่าจะตั้งตรงไหนก็จะพิจารณาด้วยนะคะว่าจุดนั้นเนี่ยมีระบบไฟฟ้าที่รองรับเพียงพอหรือเปล่าส่วนเรื่องน้ำรองผู้ว่าการการประปานครหลวงคุณสุพิเชษฐ์ถาวรทวีวงค่ะบอกว่าdata center รายใหญ่ที่อยู่ในกรุงเทพปัจจุบันเนี่ยใช้น้ำเฉลี่ยประมาณเดือนละ 7,800 ลูกบาศก์เมตรถ้าไปเทียบนะคะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนหรือห้างขนาดใหญ่ 30,000 ถึง 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนดังนั้นตัวเลขการใช้น้ำที่ 7,800 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยก็ยังไม่ได้กระทบต่อความสามารถในการจ่ายน้ำให้ประชาชนอันนี้ตุนเติมนิดนึงว่าจริงๆอาจารย์ชัชชาติก็อธิบายเรื่องน้ำด้วยนะบอกว่าน้ำเนี่ยเอามาใช้ระบบหล่อเย็นของ Data Center เพราะว่าพอเครื่องคอมพิวเตอร์มันทำงานมากๆมันร้อนเอาน้ำมาหล่อเย็นแต่สิ่งที่ได้จากการหล่อเย็นมานั้นไม่ได้มีมลพิษนะอาจารย์ชัชชาติบอกส่วนนึงระเหยเป็นไออีกส่วนนึงเราจะพยายามนำไปรีไซเคิลต่อเพราะฉะนั้นเรื่องมลพิษก็ไม่ต้องกังวล
2: ส่วนของ MEA นะครับ data center ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ขนาดใหญ่ที่เป็นข่าวอยู่ก็ระดับแค่20เมกะวัตต์ใช้จริงก็อยู่ที่8เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ปกติเราจะจ่ายไฟแยกโดยที่จะไม่กระทบกับประชาชนถ้าเทียบกับการใช้ไฟพื้นฐานถ้าอย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะขนาดใหญ่กว่านี้เยอะนะครับโครงการใหญ่ๆก็พูดกันเป็น100นะครับ
1: 100เมกะวัตต์ใช่ม
2: ั้ย100เมกะวัตต์ครับ
3: ครับจากการประปานครหลวงนะครับ data center ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครณปัจจุบันเนี่ยรายที่ใหญ่ๆนะครับที่มีการใช้น้ำในปัจจุบันเนี่ยใช้น้ำเฉลี่ยรายเดือน

0: อยู่ประมาณสัก 7,800 ลูกบาทเมตรต่อเดือนถ้าถามว่าขนาดนี้เทียบกับขนาดโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับใช้อยู่เดือนละประมาณ 20,000 ลูกบาทเมตรต่อเดือนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยใช้อยู่ประมาณเดือนละ 3-40,000 ลูกบาทเมตรต่อเดือนผลกระทบที่เกิดจากดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยปัจจุบันนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่เกิดผลกระทบในการให้บริการน้ำประปาที่เพียงพอแก่ลูกค้าในเขตการประปานครหลวงนะครับ
1: นั่นคือเสียงของทางการประปานครหลวงนะคะปรากฏว่าสิ้นเสียงของท่านคุณผู้ชมคะคุณเจเศษไทยเศษค่ะมท.3สั่งการประปานครหลวงชะลอจ่ายน้ำ Data Center ใหม่ป้องกันผลกระทบน้ำกินน้ำใช้ในเมืองค่ะโดยเพจการประปานครหลวงเองนะคะเป็นผู้โพสต์เรื่องนี้บอกว่ารัฐมนตรีช่วยเจเศษเนี่ยสั่งกำชับการประปานครหลวงให้ชะลอการจ่ายน้ำประปา Data Center แห่งใหม่ชั่วคราวจนกว่าจะมีแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ชัดเจนแต่ว่าในรายละเอียดนะคะก็ไม่ได้บอกค่ะว่า Data Center ใหม่หมายถึงที่ไหนบ้างเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปในรายละเอียดว่าชะลอจ่ายน้ำที่ไหนบ้างนะคะทีนี้กลับมาอีกเรื่องนึงเรื่องน้ำมันเรื่องนี้คุณถิติพัฒน์นะคะก็พูดคล้ายๆกันกับตอนที่ไปลงพื้นที่กับคุณโบ๊ทชยศอะค่ะเรื่องพื้นที่จุดแรกนะคะก็คือที่พระราม9ไม่มีใบอนุญาตส่วนที่รามคำแหงที่คุณแบงค์สุพนัทบอกมี 400,000 จริงๆไม่ใช่ใบอนุญาตไม่ถึงเดี๋ยวเราต้องไปตรวจสอบเหมือนกันนะถ้ามันผิดปกติขอเท่านี้แต่ไปมีเท่านี้ก็จะโดนดำเนินคดีเหมือนกันฟังเสียงนี้นะคะเราปิดเบรกนี้ไปเลยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: วันนี้ท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยได้สั่งการมาแล้วว่าที่จะขออนุญาตใหม่ไม่อนุญาตนะคะก็เป็นไปตามที่ท่านผู้ว่าชัดชาติได้ให้นโยบายไว้เช่นกันก็คือว่าตอนนี้ถ้าเกิดจะมาขออนุญาต Data Center หยุดไว้ก่อนเหมือนกันก็คือใครจะมาขอคลังน้ำมันเพื่อสำรองปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ Data Center หยุดไว้ก่อนเช่นกันนะคะเพราะว่าเรากำลังมีบอร์ด Data Center ที่กำลังกำหนดหลักเกณฑ์ส่วนที่มีการอนุญาตไปแล้วนะคะหลายท่านอาจจะมีความเข้าใจผิดแล้วก็คาดเคลื่อนในส่วนของข้อมูลว่าที่รามคำแหง28เนี่ยมีการเก็บน้ำมันถึง 400,000 ลิตรซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยโดยใบอนุญาตที่เราตรวจพบเนี่ยเราไม่ได้อนุญาตให้เก็บขนาดนั้นนะคะที่ขออนุญาตมาฉะนั้นถ้าหากมีการเก็บเกินเจ้าหน้าที่จะลงไปตรวจสอบถ้ามีการเก็บเกินต้องถูกดำเนินคดีนะคะส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
3: ต้องฝากทางกระทรวงพลังงานตรวจเข้มข้นเลยนักให้ประชาชนไว้ใจให้ได้ส่วนเรื่องกลิ่นนี่คงต้องไปดูว่ามาจากไหนนะครับก็ถ้ามีกลิ่นจริงก็ต้องฝากท่านที่ปรึกษาด้วย
2: ได้ค่ะ
3: ที่เก็บน้ำมันเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยมีอยู่56แห่งนะไม่ใช่เฉพาะ Data Center มันก็จะมีหน่วยงานอื่นที่เขามีการสตอร์น้ำมันด้วยก็ต้องทุกแห่งอ่ะก็ต้องไปตรวจให้เข้มข้นเหมือนกันเพราะมันคือรูปแบบเดียวกันว่าเป็นการสตอร์น้ำมันไม่ได้ใช้จำหน่ายแต่เพื่อใช้กิจการ
4: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
5: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยะทั่วไป
6: จี้กงแดงสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดง
7: เราเคยรถชนเมื่อหลายปีก่อนหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นในที่สุดฉันก็ได้เห็นผู้หญิงใต้ร่มสีเหลืองที่ฝันถึงมานานสักที
8: ฉันคริสค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะซัน
9: ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะคะ
10: เตี่ยไม่มีวันยอมให้ใครมาเป็นมือที่สามในความสัมพันธ์ของเราเตี่ยจะเอาคริสคืนมา
11: ก็ถ้าเราใจง่ายก็ใจง่ายใครกับซันนั่นแหละเพราะว่าซันคือคนเดียวที่ทำให้เรารู้สึกรักแล้วก็ถูกรักแบบนี้
12: ที่ของฉันคืออยู่ในครัวที่ตรงนี้เหมาะสมกับฉันแล้วค่ะ
13: ต้องไล่เรียงกันเยอะหน่อยนะคะว่าใครเมียหลวงใครเมียน้อย
14: คุณนายน่ะเก็บกระเป๋าตามคุณอนุเลิกไปแล้วค่ะ
15: ไปพระนครไปทำไม
16: ไปหาเมีย
17: ลาลี
18: เฮ้ยคุณสลัน
19: ฉันเกลียดมันฉันเกลียดมัน
4: ปฏิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: แม่คิดว่าผมเป็น
22: หรือเปล่า
21: ผมชอบผู้หญิงครับไม่ได้ชอบผู้ชายครับแม
22: ่แน่นะ
21: ใช่ครับ
22: เจ๊น้องทายอยู่ตักเนี่ยก็มันหาวันนอนอยู่สะก้อยผู้หญิงคนนี้ยุยงให้ลูกแข่งข้อกับแม่ใช่ไหม
21: ผมไม่ได้ล่วงเกินอะไรคุณเลย
23: เปล่าเข้าใจค่ะ
4: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที

0: กันยายน
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ตกใจละ

0: Formos Omega 369
1: ดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ Toyota Trusted SUV มั่นใจไปได้ยาวๆครบทั้งรถไฟฟ้าและไฮบริดคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ
2: ต้องยอมรับว่ากลายเป็นที่ฮือฮานะครับการอภิปรายของสว.ประทุมวงศ์สวัสดิ์คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันหน่อยว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะวันนี้มี2เสียงเลยนะทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับกรณีการขจัดนอมินีต้นเรื่องก่อนก็คือเมื่อวานสว.ประทุมเนี่ยอภิปรายว่าเราต้องเกาให้ถูกที่คันเราจะแก้กฎหมายการที่ต่างชาติมาถือหุ้นโดยใช้นอมินีเนี่ยก็คือให้ต่างชาติถือหุ้นไปเลย 100% ขจัดทุนเทาก
3: รณีที่มีทุนต่างชาติเข้ามาแล้วมีเงินร้อยหนึ่งแต่ให้คนอื่นเข้ามาถือหุ้น 51% โดยที่ไม่มีสตังค์ลงเลยเนี่ยอย่างนี้แหละทุกวันนี้ที่เราบอกว่าทุนเทาเราทำไมไม่ให้ตรงไปตรงมาใครถือหุ้นใหญ่ก็ให้เขาให้หุ้นใหญ่ไปเลยคนไทยมีเงินอยู่30บาทก็ให้เขา 30%คนต่างชาติเขามี 70% ทำไมไม่ให้ตรงไปตรงมา 70% นี่คือทุนขาวตั้งแต่แรกกฎหมายเราเนี่ยมันเอื้อให้เทาตั้งแต่แรกเอื้อให้เขาทำผิดตั้งแต่แรกยกตัวอย่างดิฉันไปเป็นนักธุรกิจที่รัสเซียเขาให้ 100% แต่ถ้าให้เหมือนเมืองไทยเนี่ยนะฮะให้ดิฉันเนี่ยมีเงินลงทุน 100% แต่ให้หุ้นดิฉันแค่ 49% ดิฉันก็ต้องใช้นอมินีนี่คือข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ท่านเราต้องแก้กฎหมายนี้เอาตรงไปตรงมานี่คือทุนสีขาวตั้งแต่แรกเราต้องยอมรับความจริงไม่งั้นเราแก้ไม่ได้ฮะถ้าเราตราบใดที่เรายังแบบแฝงไปด้วยความที่ยังไม่กล้ากล้ากลัวแบบนี้นะฮะแน่นอนคุณต้องถามก่อนว่าคุณเอาเงินมาจากไหนคุณมีการอินเวสต์ที่ถูกต้องไหมคุณเอาเงินมาจากไหนมีแหล่งเงินทุนมาจากไหนมีสิทธิอะไรบ้างหรือมีการประกันมีอะไรต่างๆเนี่ยนะให้ถูกต้องตามกฎหมายของกระบวนการของแบงก์ชาติต่างๆนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเงินสีเทาเงินสีขาวการลงทุนสีขาว
2: นี่ครับแล้วดิฉันก็จะเสียภาษีอย่างสง่างามเลยจะได้ไม่มีใครมากล้าเรียกรับผลประโยชน์จากดิฉันเพราะเราก็จะไม่มีแผลไงขจัดทุนเทาให้ถือไปเลย 100% สว.ประทุมวงศ์สวัสดิ์เนี่ยเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านการคัดเลือกกันเองในกลุ่ม11นะครับก็คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรืออาชีพด้านโรงแรมตามประวัติเนี่ยเป็นเจ้าของโรงแรมเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้จัดการผ่านโรงแรมที่มีชื่อเสียงมากมายจบปริญญาเอกนะครับด้านการจัดการท่องเที่ยวและบริการจากนิด้าพ่วงด้วยวุฒิปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์จากรามคำแหงคุณผู้ชมฮะคือเรื่องนี้อย่างที่บอกมีความเห็นแตกออกไปก็ต้องยอมรับว่าอาจจะส่วนหนึ่งเลยที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์สสสุภชัยใจสมุทรครับสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่ายังประเทศเรายังไม่พร้อมที่จะไปให้สิทธิ์อะไรต่างชาติ 100%การแก้ปัญหาเรื่องนี้คือควบคุมปัญหานอมินีซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เพราะมันมีเรื่องภาษีเงินได้ต่างๆที่ต้องควบคุมการจัดเก็บให้กับประเทศถ้าไปแก้ปัญหาด้วยการให้เขาไปเลย 100% ก็กลายเป็นว่าเราจะเข้าไปคุมเขาไม่ได้เข้าไปจัดการอะไรไม่ได้สุดท้ายเราก็จะเสียประโยชน์อีกคนหนึ่งก็คือคุณชำนันสิริรักษ์ครับทนายความผู้เชี่ยวชาญคดีด้านสิ่งแวดล้อมเขียนจดหมายถึงเลยเรียนคุณป้าแล้วก็ใส่ภาพท่าน
4: ค
2: ือปัจจุบันเนี่ยต่างชาติถือหุ้นได้ 100% อยู่แล้วนะครับแต่จะมีพรบ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าวห้ามคนต่างด้าวประกอบธุรกิจบางประเภทเว้นแต่1 2 3 4ก็คือไปจัดการเรื่องการทำ BOI ขออะไรต่างๆแล้วก็ปิดท้ายว่าพวกที่จะใช้ทางลัดอ่ะก็ไปใช้นอมินีไงครับพวกนอมินีคือพวกเจตนาลวงไม่สุจริตนั่นแหละครับแต่อีกด้านนึงฮะคุณโบนัฐถามหัตถนาอดีตโฆษกศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกบอกอย่างนี้ดูข่าวแล้วที่จริงคือเรื่องปกตินี่ไปอีกทางนึงเลยนะหลายประเทศเขาก็ให้ถือหุ้นกัน 100% มันเป็นปกติของระบบเศรษฐกิจที่เปิดรับการลงทุนจริงๆรัฐไทยมีข้อกำหนดการลงทุนในลักษณะกีดกันแบบนี้แหละมันเลยเป็นหนึ่งในเหตุที่เป็นข้ออ้างทำให้สินค้าไทยถูกตั้งกำแพงภาษีสินค้าส่งออกสูงกว่าประเทศบางประเทศแล้วก็ปิดท้าย

0: คือแน่นอนว่าถ้าจะไปบังคับให้ถือหุ้น 49% มันทำไม่ได้นอมินีมันจึงเต็มไปหมดน่าแปลกใจที่คนพูดเป็นสว.ที่มีภาพลักษณ์เป็นอนุรักษ์นิยมแต่ไม่ค่อยแปลกใจที่ทำไมคนถึงหลับหูหลับตาด่าลึกๆ กลับถูกฝังหัวด้วยชาตินิยมแบบไม่ค่อยใช้เหตุผลกันมานานโดยไม่รู้ตัวพูดง่ายๆก็คือสนับสนุนความคิดเห็นนี
1: ้
0: ของสว.ประทุมนะครับจริงๆอีกสักนิดนึงน
1: ะ
0: เมื่อวานนี้สว.ประทุมนอกจากพูดเรื่องนี้แล้วอะพูดเรื่องพัทยาด้วยนะว่าการมาของทหารเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์มันเสียหายนะพัทยาเนี่ย
2: และเป็นเรื่องที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะต้องตอบประชาคนประชาคมโลกให้ได้คือระเบียบของกองทัพสหรัฐที่ห้ามกำลังพลใช้บริการค้าประเวณีและกำหนดพื้นที่หวงห้ามดิฉันเห็นว่าฝ่ายไทยเนี่ยควรมีมาตรการของตัวเองไม่ใช่ให้ผู้มาเยือนเนี่ยเป็นผู้กำหนดมาตรฐานให้เมืองของเราจึงขอกราบเรียนท่านประธานโปรดประสานไปยังเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีและกระทรวงมหาดไทยให้กวดขันเรื่องนี้ให้กวดขันเรื่องนี้นะคะเพื่อเมืองพัทยาที่ใช้เวลาหลายสิบปีเนี่ยเพื่อเปลี่ยนภาพจำของตัวเองนะคะว่า5วันนี้นะคะท่านจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าท่านน่ะเราจะสามารถเปลี่ยนได้จริงหรือไม่ขอบพระคุณค่ะท่าน
0: คนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าข้อมูลในเว็บไซต์ CNET 67ของ iLaw เนี่ยลงความคิดเห็นของสว.ประทุมไว้ว่าหนึ่งในเรื่องที่เห็นด้วยก็คือยกเลิกกฎหมายปราบปรามการค้าประเวณี อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ค่ะเรื่องการขอบคุณไม่รู้จบของพรรคภูมิใจไทยที่มีต่อพรรคประชาชนก่อนหน้านี้จะเห็นท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลนะคะจะขอบคุณคุณเท้งขอบคุณพรรคประชาชนที่ทำให้มีวันนี้
0: เป็นนายกรัฐมนตรี
1: ปรากฏวันนี้มีคนมาช่วยขอบคุณเพิ่ม
0: ครับ
1: คุณพลดอนปริศนานันทกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคือนักข่าวถามเรื่องนี้เลยเจ้าตัวนี้คือขอบคุณไปอีก4รอบอ่ะพี่ไก่แล้วโค้งด้วยนะคะคืองี้มันเริ่มมาจากเมื่อวาน
0: เ
1: มื่อวานเนี่ยนักข่าวก็ได้สัมภาษณ์คุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็สัมภาษณ์หลายประเด็นนะหนึ่งในประเด็นที่ถามก็คือบอกว่าท่านนายกอนุทินเนี่ยขอบคุณพรรคประชาชนอีกแล้วนะในตอนอภิปรายเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินล่าสุดเนี่ยท่าน thank you 3 times เลย3รอบคุณเท้งก็บอกว่าท่านนายกคงต้องเปลี่ยนมุกใหม่ได้แล้วนะเอาเป็นว่าถ้านายกจะขอบคุณในฐานะที่ผมเคยทำให้ท่านได้เป็นนายกก็อย่าลืมวันนี้ผมอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้ท่านหลุดจากตำแหน่งนายกได้เช่นกันไปย้อนฟังเสียงคุณเฮงเมื่อวานนะแล้วต่อมาฟังคุณพลาดอนแกขอบคุณไป4รอบแล้วก็โค้งคำนับด้วย
3: ผมว่านายกเองก็ควรจะต้องเปลี่ยนมุกใหม่ได้แล้วนะครับผมว่าครั้งนี้เนี่ยฟังหลายๆคนฟังก็รู้วัตถุประสงค์ในการคำกล่าวขอบคุณว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วการพูดด้วยประโยคเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าสำหรับผมนะตอนนี้ผมเองเอาจริงๆคือไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกครับแล้วก็ถ้าเป็นสำหรับตัวผมเองเนี่ยถ้านายกจะขอบคุณผมเองที่เคยขอบคุณผมว่าในฐานะที่ผมเองเนี่ยเคยทำให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็อย่าลืมว่าวันนี้ผมอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้ท่านดูจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ด้วยเช่นเดียวกันก็อยู่ที
4: ่คุณเท้งบอกว่าเมื่อวานเนี่ยบอกว่าเป็นคนเสนอคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็สามารถเอาลงได้เหมือนกันมีอะไรอยาก
5: ขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณและขอบคุณครับครับ
1: นั่น
0: ครับขอบคุณขอบคุณและขอบคุณ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับคดีแตงโมไม่จบนะครับวันนี้คุณแม่พนิดาคุณแม่ของคุณแตงโมไปแจ้งความ

0: คุณแตงโมไปล่องเรือ แล้วก็ยังมีภาพที่เป็นลักษณะบิดเบือนภาพถ่ายคือคุณขวัญเนี่ยใส่เสื้อสีชมพูผมเข้าใจว่าเป็นเสื้อตัวคล้ายกับของคุณกติกนะเนี่ยแล้วอาจารย์ปานเทพบอกว่าเอาไปบิดเบือนใส่หน้าคุณกระติกแทนหน้าคุณขวัญเนี่ยฮะแล้วยื่นเป็นหลักฐานในชั้นศาลอ่ะคุณขวัญวันนี้มาด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะตัวคุณขวัญเองก็บอกว่าก็อยากให้ความจริงปรากฏเพราะเราในฐานะลูกตำรวจถ้าสิ่งใดมันคลาดเคลื่อนก็ต้องนำกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อคัดสรรใหม่ที่ผ่านมาไม่เคยรู้เลยเพิ่งจะรู้จากอาจารย์ปันเทพเนี่ยเมื่อ 2-3 วันนี้เองก็พร้อมที่จะมาเป็นพยาน
2: ทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะอันไหนที่มันผิดแปลกไปอะก็ต้องกลับเข้ามาความจริงมีหนึ่งเดียวถูกไหมคะแล้วก็อะไรที่มันผิดเราก็ต้องมากลับเข้ามาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมใหม่ในการคัดสรรใหม่สุดท้าย
0: ฟังคุณแม่สักนิดนึง
3: ที่ผ่านมานี่ได้คุยกับคนบนเรือบ้างไหมคะแม่ก่อนที่จะออกมาแจ้งความในวันนี้ค่ะ
4: คุณแม่เหรอฮะ
3: ใช่ค
4: ่
3: ะ
4: ไม่คุยหรอกเขาไม่คุยกับคุณแม่หรอก ก็มีปอโทรมาไลน์มา
3: ไอ้สื่อสารอะไรกับคุณกระติกไหมคะตอนน
4: ี้ไม่ว่ากำไดใครก่อ
1: ค่ะนี่คือทั้งหมดของเรื่องเด่นเย็นนี้สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
5: English on Tour ร่วม on Tour โดย New X The Next Key
6: เวลาจะทานอะไรทีพูดเหมือนกันหมดว่าอะไรก็ได้อะไรก็ได้สำหรับเซนไม่พูดเยอะค่ะเพราะว่าร้านนี้ถูกใจทุกคนแน่นอนไม่ติดไม่ขัดโอเคหมดภาษาอังกฤษพูดได้เลยนะคะว่า anything works อะไรก็ได้ยังไงก็ได้ค่ะถ้าเพื่อนถามว่ากินร้านไหนดีแล้วเราไม่ซีเรียสนะคะให้เพื่อนเลือกได้เลย anything works for me ฉันยังไงก็ได้ฉันอะไรก็ได้หรือจะใช้ประโยคนี้ก็ได้ค่ะ I am flexible บอกไปเลยค่ะว่าเรายืดหยุ่นเรายังไงก็ได้แล้วแต่เพื่อนเลยค่ะเวลามาร้านนี้แล้วเพื่อนถามว่าทานซุปอะไรดีตอบไปเลยนะคะว่า anything works เพราะว่าอร่อยทุกซุปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นตำรับน้ำดำต้มยำหรือว่าหม่าล่าเข้ากันกับซีฟู้ดที่แหวกทะเลมาเสิร์ฟถึงบนโต๊ะตรงนี้ล่ะ
7: เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ับสนุนโดย
1: Nescafe Gold Life Worth ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทย

0: ผอ.อ่านหนังสือพวกนี้ด้วยเหรอคะ
1: หนังสือพวกนี้เป็น outside reading สมัยเรียนนะครับพอดีผมไปเจอหนังสือแปลเข้าก็เลยซื้อมาระลึกถึงอดีตซะหน่อย
0: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าผอ.ก็อ่านหนังสือพวกนี้ด้วย
1: ผมอยู่จังเลยอ่ะตายอยู่ไหมครับ
0: นิดหน่อยนะคะ
1: ถ้าอย่างนั้นไปทานข้าวเป็นเพื่อนผมนะ

0: สวยจังเลยนะคะคงจะแพงมาก
1: วันนี้เหนื่อยมาทั้งวันเลยอยากจะขอรีแลกซ์เป็นพิเศษซะหน่อยนะครับ
0: แต่ว่านี่มันพิเศษเกินไปสำหรับตานะคะ
1: ถือซะว่าเป็นการตอบแทนที่คุณตาทำงานเกินหน้าที่ก็แล้วกันนะครับผมเองก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรดีแต่ว่าตระกูลทิ้งสมบัติไว้ให้บ้างเท่านั้นเอง
0: ตระกูลเป็นขุนนางเก่านี่คะ
1: ใช่ครับก็เลยทำงานราชการกันทั้งบ้าน

0: อ้าวสัน
1: อ้าวพบมาทานข้าวเหรอ
0: เออมุตตาครับนี่สันเพื่อนสนิทผม
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับ
0: นี่คือเลขาคุณแจงจิตคุณมุตตา
1: นี่เอาครับน้องสาวผม
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ดีครับชื่อแอล
4: ค่ะเพิ่งเปลี่ยนชื่อไม่นานนี้เองค่ะ
2: คุณสันค่ะหายดีแล้วเหรอคะ
0: ก็ที่ขาเข้าโรงพยาบาลไง
1: ขา
0: เอออ
1: ๋อโอ้นี่เพิ่งเอาเฟือกออกครับนี่ยังเดินขัดๆอยู่เลยครับเนี่ยขอบคุณมากนะครับที่เป็นห่วง
0: เด็กละขอตัวก่อนนะ
1: โทษนะครับ

0: หอพักหญิงดีนะครับปลอดภัยดี
1: ค่ะแถวนี้สงบดีค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่คุณคงเป็นห่วงแย่นะครับ

0: ันนี้กัด
1: คะ
0: โอ้รถคันใหญ่เท่าบ้านเลยอะใครอะ
1: หัวหน้าค่ะเป็นผู้อำนวยการกองทำธุระจนดึกเขาก็เลยมาส่งนะคะ
2: แล้วก็ไปดริ้งแดงรังกันมาด้วยละสินเนี่ยหน้าแดงเชียวนะ
1: แค่ดื่มน้ำพันนิดหน่อยนะคะ
2: อุ๊ยแค่นิดเดียวก็เมาได้จ้ะ
0: หนุ่มตานี่มาแรงแซงทางโค้งจริงๆเลยทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เจ๊ชอบ
3: ไม่ดีละค่ะรู้ว่าคนวัยรุ่นเกาหลีหลอกกว่า
2: อุ๊ยไม่สู้คนนี้ไม่ได้หรอกม่านนี้ชนะเลิศเนี้ยไปหมดทั้งตัวเลย
4: ขับรถกันใหญ
1: ่ตาขอตัวก่อนนะคะดึกแล้วนะคะ

0: จริงพอเอาอ่านหนังสือพวกนี้ด้วยเหรอคะ
1: หนังสือพวกนี้เป็น outside reading สมัยเรียนนะครับพอดีผมไปเจอหนังสือแปลเข้าก็เลยซื้อมาทำเล็กๆมาอยู่ซะหน่อยผมเข้าใจนะครับหัวอกคนเป็นพ่อผมเองก็มีลูกสาวลูกสาวก็กำลังเป็นสาวแล้วด้วยถ้าเป็นผมคงไม่ยอมให้ลูกมาอยู่ตามลำพังแบบนี้แน่นอนครับ

0: ทำร้ายกันต่อไป
1: ใช่ไหมนี่งานพี่แจงจิตมีอยู่5แฟ้มเธอเอาไป3เดี๋ยวฉันเสียสละเองฉันเอา2
2: โอ๊ยอย่างนี้มันไม่เรียกเสียสละแล้วเขาเรียกว่าเอาเปรียบ
1: อ้าวก็บอกแล้วว่ามันมีอยู่5แฟ้มมันหารไม่ลงตัวแบบนี้ลงตัวสุดแล้ว
3: เอามาให้ตาแฟ้มหนึ่งก็ได้นะคะ
4: ตาตาช่างเป็นคนมีน้ำใจดีมีจิตอาสา
2: ไม่เหมือนนางนี่ตาอย่าไปช่วยมันนางเนี่ยได้คืบจะเอาสอบตลอด
3: ใช่
5: เรียกกันน้องๆเรียกแขกหน้าแล้ว
3: คุณนพนภาสวัสดีค่ะ
6: สว
3: ั
6: สด
3: ี
6: ค่ะ
3: ก็แมวไม่อยู่หนูก็ร่าเริงนิดหน่อยค่ะ
5: อ
3: ้
5: าวแล้วนี่ยายแจงจิตล่ะยังไม่หายอีกเหรอหรือว่าโดนตัดตีนทิ้งไปละ
6: โอ้ยังค่ะ
5: ยังอะไรยะยังไม่ตัดหรือว่ายังไม่หาย
6: ก็คงยังทั้งสองอย่างค่ะ
5: ใครเนี่ยเด็กใหม่เหรอฉันไม่เคยเห็นหน้าเลย

0: ตาขอแคนเซิลนะคะตามีธุระนะคะ
1: ผอ.กับยายมุตตา
2: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
3: ์ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
4: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
3: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
4: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
6: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
7: ไหนๆก็มาแล้วให้ฉันพาทัวร์อ๋ออย่าลืมใส่สายรัดใต้คางด้วยนะเจ้าค่ะ
8: กันน็อกก่อนคิด
9: ชัดกับคุณโยไปเชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
10: พอแล้ว
11: นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว
10: คุณชัดมันเจ็บนะ
11: ตายเถอะมึง
12: ความดังข้ามเวลาเหมือนคนละฟากฟ้าจนถึงสุข
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ต้องเป็นฝีมือเพ่งแน่แน
15: ่โอ้ดอมเราพอแค่นี้ได้ไหม
16: พี่แค่ชี้เป้าก็พอว่าใครเป็นคนทำแล้วมันอยู่ที่ไหน
12: สองหัวใจจันทร์อังคาร20นาฬิกา30นาที
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลดลัดกรอบมาก
18: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
19: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
18: ภูเขาไฟลาวา
19: Formos

0: มก้าสมาร์ทซุปเปอร์โกล
1: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
2: อร่อยที
3: ่ทำถึง
4: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตู๊ด
5: เธอรู้สักวันว่าเงาที่เห็นไม่ใช่ที่เป็น
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: คุณตาอาภาเป็นธุระอะไรเหรอ
8: ฉันต้องมีธุระด้วยเหรอคะฉันถึงจะแวะมาที่นี่ได้
7: แล้วคุณมีอะไรล่ะ
8: วันนี้คุณแม่มีงานสำคัญฉันผ่านมาฉันก็เลยแวะมาบอก
7: ถ้าอย่างนั้นก็โทรมาก็ได้นี่แล้วผมต้องไปด้วยเหรออ้
8: าวก็ต้องไปสิคะงานสำคัญขนาดนี้นี่คนทั้งงานคงจะถามจนว่าผัวฉันหายไปไหนนี่คุณมานี่สิมานี่นี่คุณมีเด็กใหม่นี่จะกระบอกฉันนะสวยซะด้วยมาแทนนางวิมาลาล่ะ
7: เฮ้ยคุณพูดอะไร

0: ใครล่ะคุณไง
1: นี่คุณแฟนวิกิตเขาเล็งตั้งแต่วันแรกที่มุตตาเข้ามาทำงานแล้วล่ะ
0: หรอนี่น่าล่ะเห็นปุ๊บก็ถูกชะตาปั๊บเลยน่ารักดีเนาะดูเรียบร้อยดีคุณเดี๋ยวคุยกับแม่ฉันหน่อยแม่ฉันอยากจะคุยด้วยเรื่องงานคืนนี้
2: เมื่อเช้านี้เนี่ยเกือบไปแล้วนะ
3: เกือบอะไรล่ะคะ
2: ก็คุณนมนภาสิมองเธอตาเขียวปัดเลยอ่ะแต่พอรู้ว่าเธอควงกับคุณกิตอยู่เท่านั้นแหละยิ้มออกรักเธอขึ้นมาทันทีเลยอ่ะ
3: มันยังไงล่ะคะ
4: โถเอ้ยตาคุณนภาหึงผออ้อยอย่างกับอะไร
2: เธอคิดดูสิเธอเคยสังเกตไหมว่าเลขาที่อื่นเนี่ยนะหน้าตาเขาน่ารักจิ้มลิ้มพิมพ์เพรามีแต่เลขาของผอ.เราเนี่ยแหละที่ทั้งแก่ทั้งเยินเหมือนพี่แจงจิตพี่ดุดพี่เดือนอะไรอย่างเงี้ย
4: ก็เพราะอย่างเงี้ยนะแผนกเราห้ามมีคนสวยเด็ดขาด
3: ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
2: บ้าแต่ที่จริงฉันก็สวยนะแต่คนมองไม่ค่อยเห็นความจริงอ่ะเยนี่ก็พอสวยอยู่หรอกแต่ว่าซีดมากไปซูชิค้างตีสุดฤทธิ
3: ์แล้วผอ.เป็นคนเจ้าชู้มากเหรอคะ
2: เธอรู้ไหมว่าทำไมเธอถึงได้เข้ามาทำงานที่นี
3: ่ก็เพราะว่าคุณวิมาลาอะไรนั่นลาออกไม่ใช่เหรอคะ
2: แล้วเธอรู้ไหมว่าทำไมยายวิมาลาถึงต้องลาออก
3: เพราะคุณนพนภาเหรอคะ
5: ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะ
6: จ้ะจ้ะ
2: ใหญ่คนนี้เนี่ยนะมาเหนือเมฆมากๆขออเราเนี่ยก็เป็นคนรับเอาไว้เองทุกคนเนี่ยวางใจมากนึกว่าเจ้าหล่อนเนี่ยถือศีลกินเจจริงๆแต่พอรับหลังพวกเราเท่านั้นแหละ

0: ขออนุโมทนาค่ะขอให้อานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ทรงดลบันดาลให้ท่านทรงมีแต่ความสุขความเจริญไปไหนมาไหนมีแต่คนรักเมตตาเอ็นดูสงสารอย่าให้มีสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอย่าได้มากล้ำกายเลยนะคะสาธุค่ะ
1: ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงเหรอคะ
2: จริงแท้แน่นอนเลยล่ะจ้ะเพราะว่าเราอยู่ในเหตุการณ์ตลอด
1: ขอเป็นคน

0: างแผนให้คุณนิมาลาแต่งตัวแบบนั้นเหรอคะ
1: ถูกต้องเลยจ้ะลงทุนเพื่อความแนบเนียน
2: นี่ตาแต่ที่พวกเรามาพูดแบบนี้เนี่ยเป็นว่าพวกเราเป็นห่วงตานะเพราะว่าตาสวยๆใสๆสเปคผอ.แท้ๆเลยอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นนะตาก็ออกตัวแรงๆไปเลยว่าตาเป็นแฟนกับคุณวีกิจ
2: ใช
0: ่ไม่หรอกค่ะตากับคุณกิจไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะ
2: โอ้ตากินข้าวต่อก็ได้ตาไม่เอาชนะเองนะ

0: วันนี้ภรรยาของผอ.มาด้วยค่ะ
1: ครับยังแวะเข้ามาที่แผนกของผมได้ครับ
0: สวยมากเลยนะคะ
1: เมื่อก่อนเนี่ยสวยเป็นซุปตาเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาลือกันว่าสวยเพราะคุณโบโอ๊ยผมไม่น่าพูดเลย
0: ขอออกกับภรรยาดูรักกันมากเลยนะคะ
1: หรอครับ
0: มีอะไรหรือเปล่าคะ
1: นี่มันเรื่องในบ้านนะครับแต่ถ้าไม่ใช่คุณตาผมก็ไม่กล้าเล่านะครับอนาภาเขาเป็นเจ้าแม่สร้างภาพครับคู่นี้ที่จริงก็3วันดี4วันไข้เดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันแม่ผมบอกว่าสมกันดีครับ
0: ยังไงล่ะคะ
1: ก็สามีเจ้าชู้ภรรยาก็ขี้หึงไงครับแค่พบเขาดูข่าวแล้วคนอ่านข่าวสวยหน่อยนะครับอนาภาก็เอารีโมททีวีปาทีวีซะระเบิดไปเลย
0: ตายจริงขนาดนั้นเลยเหรอคะ
1: ครับ
0: บ้านนี้เขามีลูกกี่คนนะคะ
1: 3คนครับเดี๋ยวผมไปเล่าฟังต่อในรถดีกว่า
0: สวัสดีค่ะ
2: คุณตาครับเย็นนี้ว่างไหมครับ
3: พอดีวันนี้วันเกิดลูกสาวผมไม่รู้จะซื้อของขวัญอะไรให้แกดีคุณช่วยผมทีนะครับ
0: ก็ได้ค่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นเย็นนี้พบกันครับ

0: วัสดีค่ะคุณกิต
1: คุณตามีอะไรรับใช้เหรอครับ
2: ที่คุณกิตนัดตาไว้เย็นนี้ค่ะ
0: ตาขอแคนเซิลนะคะคือตามีธุระนะคะ
1: อ
0: ๋
1: อไม่เป็นไรครับเอาไว้วันหลังก็ได้แล้วคุณตามีธุระอะไรเหรอครับ
0: ธุระส่วนตัวค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวผมไปส่งดีไหมครับ
0: ไม่ต้องนะคะตาจะไปกับเพื่อนๆค่ะ
1: ได้ครับสวัสดีครับ
3: ไงคะแฟนปฏิเสธนัดเหรอคะ
1: ยังไม่ได้เป็นแฟนหรอกครับเป็นแค่ว่าที่ครับ
4: คุณปริมครับตามพจนานุกรมนะครับปี2528นะครับคำว่าว่าที่นะครับมีความหมายว่าเขาจะแต่งงานกันหรือว่าสมรสกันในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ Do you know what I'm saying
3: นี่ไม่ต้องมาแปลฉันไม่ได้ตกภาษาไทย You know

0: ผอ.กับยายมุตตาของขวัญด้วยล่ะคะ
1: อ๋อ
0: แล้วเดี๋ยวนี้พ่อหนุ่มน้อยตกกระป๋องไปแล้วล่ะคะ
2: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีอินวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
3: ้หอมฟิน
2: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีอินวัน
4: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
5: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
4: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข
6: ้
4: น
6: ในคอลเลคชันของเสียงเนี่ยมีของดีอยู่หน้ากากทับทิมดำ
7: ขอบคุณมากเลยนะคะคุณพายุ
6: ผมสามารถช่วยคุณได้นะครับ
7: ใช่จริงๆด้วยอ่ะนี่มันเรือชาวทะเลดาเกาะสวรรค์สวยสมชื่อเลยอ่ะ
5: บัตรรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
10: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Enchugo สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
11: ชนะแล้ว
12: อีกสักเกมไ
10: ห
12: ม
10: ใหม่ Enchugo Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
13: Want that glass skinPlump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
5: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hayya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
4: รู้สึกว่าเงาที่เห็นไม่ใช่ที่เป็น
14: ซักเช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเตอร์สินค้าประจำบ้านโคเกตโททอลครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
6: เป็นไงครับเลือกให้ผมได้หรือยัง
15: ที่จริงเขาไม่ค่อยให้น้ำหอมกันหรอกนะคะแต่กลิ่นนี้หอมดีดีไซน์ก็สวยค
6: ่
15: ะ
6: ผมว่ายายต้องคงชอบนะครับเพราะเขาชอบสะสมของอะไรแบบนี้
15: แล้วทำไมผอ.ไม่ให้ภรรยาผอ.ซื้อให้ล่ะคะ
6: จะพาเขาไม่สนใจหรอครับเขาสนใจแต่ธุรกิจกับสังสรรค์กับเพื่อนๆผมว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวันนี้มันเกิดลูกเขาไม่สนใจผมไม่สนใจลูกและครอบครัวหรอกครับ
15: แต่ก็โชคดีนะคะที่มีคุณพ่อแบบผอ.
6: ผมเองก็ไม่ใช่พ่อที่ดีเท่าไหร่หรอกครับแต่เมื่อแม่ไม่มีเวลาให้ผมก็ต้องทดแทนให้แก
15: ลูกๆของผอ.นี่โชคดีจังเลยนะคะโชคดีกว่าตาต้องเยอะแล้วคุณต้องเป็นเด็กยังไงล่ะคะ
6: ต้องเป็นสาวแล้วล่ะครับหวานๆช่างฝันแบบคุณตานี่แหละ
15: ถ้าอย่างนั้นเอาขวดนี้แล้วกันค่ะกลิ่นดอกไม้หอมหวานๆดีแต่ไม่รู้ว่าจะถูกใจคุณต้องหรือเปล่าอะค่ะ
6: ถ้าคุณตาเลือกให้ถูกใจอยู่แล้วล่ะครับ

0: พูดถึงผมกับคุณนพพรมาบ้างเขาว่าไงกันบ้างล่ะครับ
1: เขาก็พูดทำนองว่าผอ.เป็นคนเจ้าเสน่ห์นะคะแล้วคุณนพพรก็ค่อนข้างขี้หึงด้วยค่ะ
0: แล้วคุณตาอยากฟังความจริงไหมล่ะครับว่าคืออะไรจริงๆผมไม่ใช่คนเจ้าชู้อะไรเลยนะครับคุณตาเคยได้ยินเรื่องของคุณวิมาลาไหมครับ
1: รู้แต่ว่าตามาทำงานเพราะว่าเขาล่าออกนะคะ
0: ครับแต่วิมาลาเขาไม่ใช่คนที่ปกติสักเท่าไหร่
1: หรอคะ
0: วิมาลาเขาเป็นสาวใหญ่โสดแล้วก็ไม่เคยมีแฟนแล้วเขาก็มาปฏิบัติจนหลงจู่ๆเขาก็ทึกทักว่าผมเป็นคู่ของเขาในแต่ชาติปางก่อน
1: ตายจริง
0: วิมาลาเป็นไรอ่ะ
2: พ่ออ๋อค่ะมีรักพ่ออ๋อค่ะ
0: คุณรักผม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เฮ้ย
2: รักมานานแล้วรักตั้งแต่แรกพ่อ
0: นี่คุณเป็นบ้าไปแล้วเหรอผมมีลูกมีครอบครัวแล้วนะแล้วคุณเองก็ถือศีล
2: ที่วิมาลาต้องถือศีลเพื่อที่จะพยายามหักห้ามใจตัวเองไม่ให้รักกับพ่ออ๋อแล้วสิ่งมันก็ต้องขาดผึ่งมันแรงถึงที่จะหักห้ามใจค่ะพ่อ
0: ไม่ได้หรอก
2: เป็นของวิมาลาเถอะนะคะพ่อ
0: ไม่ผมรักลูกรักเมียอย่า
2: วิมาลา
0: ช่วยด้วย
3: นางโอ๊ยตีตัวเป็นแม่ชีมาหลอกฉันหลอกผัวฉันผัวฉันเป็นคนดีไม่ไฟต่ำมาเอาไปสกปรกอย่างแกหรอก
0: ตาลา
3: โดนนักใช่ไหมอยากโดนนักใช่ไหม
0: บางคนบอกอีกด้วยว่าผมให้คุณวิมาลาแกล้งทำเป็นแม่ชีเคร่งครัดในศีลเพื่อตบตาคน
1: คนเรามีปากก็พูดกันไปค่ะผอ.อย่าไปสนใจเลยนะคะ

0: ผอ.ไม่ต้องลงไปหรอกนะคะที่เนี่ยมีพวกสอดรู้สอดเห็นเยอะค่ะ
1: นี่ครับ
0: นี่อะไรเหรอคะ
1: เมื่อกี้ผมให้เขาห่อสองขวด

0: ธอโอ๊ยบ้านี่ไป
1: เดี๋ยวก่อนเจ๊โอ้โหนี่รอบดึกแล้วอ่ะต้องเพิ่มอีก10บาท
0: ฉันถือว่าฉันจ่ายแล้ว10บาทอ่ะ
1: จ่ายแล้วเจ๊
0: มันแกเบรกอย่างเงี้ย 3-4 หนแล้วอ่ะฉันก็คิดค่ากระแทก10บาทเหมือนกันเจ้ากันนะ
1: โอ้โหเจ๊จ่ายหมดแล้วนะแค่นี้เองนิดๆหน่อยๆโถ
0: หรือจะไปหาตำรวจ
1: ตำรวจโอเคครับตามสบายเลยครับเจ๊สวยถูก
0: เอานี่เป็นซะด้วยคุณตาคะเดี๋ยวนี้มีของขวัญด้วยเหรอคะ
2: น้ำหอมนะคะ
0: น้ำหอมแหมหวานซะไม่มีเลยแล้วเดี๋ยวนี้พ่อหนุ่มน้อยตกกระป๋องไปแล้วเหรอคะ

0: ไรหรอคะ
1: ทองเหลือจากอีหนูของพ่อแน่เลย
2: นี่แกชอบปั่นหัวแม่แกให้มาหาเรื่องฉันหลายครั้งก็ได้ต่อ
3: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
4: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
7: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักหยด
6: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่
7: Breeze สูตรซักหยด
8: ตกใจอะไรมันแค่กรอบโลตัสกรอบมาก
9: ที่ของฉันคืออยู่ในครัวที่ตรงนี้เหมาะสมกับฉันแล้วค่ะ
10: ต้องไล่เรียงกันเยอะหน่อยนะคะว่าใครเมียหลวงใครเมียน้อย
11: คุณนายน่ะเก็บกระเป๋าตามคุณอนุเลิกไปแล้วค่ะ
12: ไปพระนครไปทำไม
13: ไปหาเมีย
14: ลาลี
15: คุณสลัน
16: ฉันเกลียดมันฉันเกลียดมัน
17: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: แม่ไปหาหมอกัน
10: ประโยคนี้ต้องการความใส่ใจหลายด้านเราจึงมี BLA Every Care บริการเสริมพิเศษที่ช่วยให้ทุกการเจ็บป่วยราบรื่นขึ้นใส่ใจมีรถรับส่งโรงพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยถึงบ้านและบริการดูแลผู้ป่วยถึงที่บ้าน BLA Every Care บริการเสริมพิเศษจากความใส่ใจเพื่อลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกคนใส่ใจให้ชีวิตดีกรุงเทพประกันชีวิต
5: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
1: ์ยาริสเอทีฟและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
4: เธอรู้สักวันว่าเงาที่เห็นไม่ใช่ที่เป็น
3: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: ต้องนั่งดีๆจ้ะ
1: ของขวัญใครอะคะพ
0: ่อของขวัญของต้องไงจ้ะ
1: ขอบคุณค่ะแต่วันเกิดก็ไม่ใช่สอบก็เพิ่งได้ F แล้วมันเรื่องในโอกาสอะไรเหรอคะ
0: เอาเป็นว่ามีคนเขาให้พ่อมาแล้วพ่อก็เอามาให้ต้อง
1: โอเคค่ะโอ้ยเก็บไม่หวาดไม่หวาดไม่ไหวแล้วนะคะเนี่ยโอ้ยกินอะไรคะเนี่ยพ
0: ่อก็หอมดีจ้ะเย็นๆดีหรอ
1: ไม่เอาอะค่ะฉีดแล้วนึกถึงดอกไม้งานศพอะฉีดแล้วกลัวผี
2: ของเหลือจากอีหนูของพ่อแน่เลย
3: เฮ้ยไม่รู้มากนี่แกชอบปั่นหัวแม่แกให้มาหาเรื่องฉันหลายครั้งก็ได้ต่อ
2: ก็มันจริงนี่ครับถ้าไม่มีมูลความจริงเนี่ยผมก็คงไม่พูด
3: เออไอ้รู้ดีไอ้ฉลาดฉันจะคอยดูนะตอนที่แกมีเมียว่าแกจะนอกลู่นอกทางกับเมียแกหรือเปล่า
1: คงไม่หรอกค่ะพ่อต่อคงไม่มีเมียหรอกเพราะว่าต่อเขาจีบผู้หญิงไม่เป็น
2: พี่ต้องเงียบไปเลย
3: ทำไมเรื่องจริงนี่ว่าเคยจีบสาวบ้างหรือเปล่าไอ้ต่อนี่มันขี้อายหรือว่าเป็นเกย์วะเนี่ยต้องดูอะไรลูก
4: ผีผ้าห่มค่ะ
3: แต้วเปลี่ยนช่องด่วนเลย
5: ค่ะอ้าวคุณนภายังไงคะเนี่ยวันนี้ถึงอยู่บ้านได้คะ
6: เพิ่งปิดการขายไปได้อีกงานนะคะ

0: เลยหมดแรงนอนแผ่อยู่บ้าน
1: นี่พี่สร้อยแหนมเนือง
2: ขอบคุณค่ะ
3: ตัวไปจัดใส่จานให้เรียบร้อยกำลังจะบอกว่าวันนี้พี่ก็ทำแหนมเนืองใจตรงกันเลยอ่ะ
0: ก็หนูกับพี่อ่ะอยู่กันมาตั้ง18ปีใจไม่ตรงกันได้ยังไงล่ะคะ
1: เออนี่พี่สร้อย
2: ค่ะ
0: จะบอกว่าวันก่อนเนี้ยหนูไปที่ทำงานพบแล้วก็ไปเห็นว่าที่ลูกสะใภ้พี่ชื่อหนูอะไรตาตานะ
3: อ๋อหนูมุตาค่ะ
0: ใช่ใช
4: ่คุยเรื่องอะไรกันอยู่ล่ะครับ
0: จะเรื่องอะไรล่ะจ๊ะก็เรื่องหนูมุตาแฟนเธอนั่นแหละ
4: โอ้ไม่ใช่แฟนหรอกครับแค่เพื่อนสนิทครับแล้วก็ไม่ใช่เพื่อนสนิทแบบที่ดาราเขาชอบตอบกันด้วยนะครับ
0: ลูกชายพี่สร้อยเนี่ยหัวโบราณจังเลยนะคะสมัยเนี้ยเขาเล่นแคมฟ็อกซ์เฟซไทม์วอทส์แอปเล่นแป๊บเดียวก็ไปไหนถึงไหนแล้ว
3: โอ้โหถ้าหากว่าเป็นขนาดนั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะ
1: ที่ว่าไปไหนถึงไหนเนี่ยมันแค่ไหนอะคะ
0: ก็ถึงเตียงนะสิจ๊ะ
4: แบบนั้นก็ไม่ไหวนะครับผมขอเป็นคนหัวโบราณดีกว่า
0: จ๋าตีมาหัวโบราณแบบอาเธอแล้วกันล่ะแนวพระยาเทครัวเมียน้อยเต็มบ้านตะกิด
4: ขอบคุณครับ
0: ขอบเตี้ยอร่อยไหมเนี่ยพี่สร้อยทำเองปะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ตะกิดอาพูดจริงๆนะหนูมุตาเนี่ยน่ารักอาเห็นแล้วถูกชะตาเลยรีบเดินเรื่องเขานะไม่งั้นอ่ะเดี๋ยวมีคนมาปาดหน้าเค้กเธอแน่
5: เช็คของหล่อนมันทาด้วยโรคแกะหรือไงยะมันถึงเด้งได้เด้งดีไม่รู้จักหยุดจักหย่อนคุณพี่สมัยอะเขาเห็นแก่ฉันนะเขาถึงยังไม่เอาเรื่องแก
6: คุณแม่คะหนูก็แค่เอาเงินไปเข้าช้านิดเดียวเองอะค่ะจริงๆคุณพี่สมัยก็น่าจะโทรมาหาหนูก่อนไม่น่าจะต้องรบกวนคุณแม
5: ่หล่อนไม่ต้องมาพูดเลยนะยะดีแค่ไหนและที่เขาไม่เอาตำรวจมาลากคอแกเข้าคุก
6: คุณแม
5: ่แกเนี่ยนะงานการก็ไม่ได้ทำได้แต่แบมือขอเงินผัวรสนิยมอย่าให้มันสูงนักเอากระเป๋าหลุยไปคืนที่ร้านคุณพี่สมัยเขาให้เร็วเลยนะอย่างแกเนี่ยใช้ใบละ199ก็พอง
7: ั้นคุณก็เอากระเป๋าไปคืนเขาซะก็แล้วกันนะ
6: จะบ้าหรือไงคะก็อายเขาตายสิเดี๋ยวฉันหาทางเอง
7: นี่คุณนภิษผมสามารถเลี้ยงคุณได้นะถ้าคุณใช้ชีวิตเหมือนผมเหมือนกับคนชั้นกลางที่เขามีอ่ะไม่ใช่ไปเอาอย่างพี่สาวของคุณมาแล้ว
6: แล้ววันนี้มีนัดจะไปทำอะไรกับคุณพงษ์เหรอคะ
7: ไปซื้อของนะครับแล้วก็ไปเล่นเทนนิสต่อเลย
8: สวัสดีครับพี่อมรสวัสดีครับพี่นภิษ
6: ค่ะ
8: วันนี้พี่นภิษสวยจังเลยนะครับ
6: แหมปากหวานจังเลยนะคะทานอะไรก่อนไหม
8: อ๋อไม่ดีกว่าครับเพิ่นว่าเดี๋ยวรีบไปนะครับพี่อมรไปยัง
7: ไปสิ
8: ไป
7: งั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะแล้วผมจะซื้อของโปรดของคุณมาฝาก
6: ค่ะ
7: ผมกลับดึกเลยนะ
6: ฝากสามีด้วยนะคะคุณพงษ
8: ์ได้ครับโอเคครับผมจะไม่ให้พี่มอเนี่ยเลสาวที่ไหนเด็ดขาดเลยนะครับ
7: ไปเร่งเลยไปก่อนนะครับ
6: ค่ะ

0: นี่คุณช่วงนี้มันซัมเมอร์นะลอนดอนไม่หนาวหรอก
1: โอ้ยไม่ได้หรอกค่ะยังไงก็ต้องเอาไปทั่วคุณหญิงคุณนายอะ
0: แล้วนี่ยังไงถึงกลายเป็นคุณนะตอนแรกคุณแม่จะเอายานพิษไปไม่ใช่เหร
1: อก็นางนพิษน่ะสิคะไปก่อคดีเรื่องเช็คคุณแม่ก็เลยตัดเชือกให้ฉันไปแทน

0: แล้วน้องเขาไม่โกรธคุณเหรอ
1: หืมกล้าหือที่ไหนล่ะคะลองหือสิจะได้โดนตบให้นางณภิษอ่ะกลัวฉันแล้วก็กลัวคุณแม่อย่างกับหนูกลัวแมว
0: นี่คุณไป2อาทิตย์เชียวนะ
1: ทัวร์เขาจ่าย12วันนะคะรวมบนเครื่องก็พอดีอ่ะเดี๋ยวให้หนึ่งแอ้มมาจัดต่อแล้วกันนี่ฉันนึกว่าคุณอ่านตำราวิชาการนี่มันนิยายน้ำเน่านี่คะ
0: ผมว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยนะได้ความรู้ดีออก

0: ดูกระเป๋าให้ครบด้วยนะอย่าให้ขาดแม้แต่ใบเดียวเอามาวางเรียงกันตรงนี้เลย
1: วันนี้แม่สวยจังเลยครับ
0: อุ้ยขอบคุณค่ะลูกต่อโอ้โห
2: คร
0: ับจ้ะ
2: อะไรก่อนสิคุณ
0: โอ้ยไม่ไหวหรอกค่ะชุดพอดีตัวเดี๋ยวพุงกลิ้นโอ้ยจ้ะ
3: คุณแม่ทำไมนั่งเหมือนคนจะตดคะ
0: ตายแล้วลูกทำไมพูดจาหยาบคายอย่างนั้นล่ะคะแล้วทำไมแซนด์วิชกินแต่ไส้แบบนั้นล่ะ
3: ขนมปังไม่อร่อยหนูไม่กิน
0: ลูกต่อทำไมเขี่ยเบคอนทิ้งอย่างนั้นล่ะคะลูก
1: ผมคุมน้ำหนักอยู่ครับ
4: นี่แกกำลังอยู่ในวัยกำลังโตคุมน้ำหนักอะไรกัน
1: อ้าวพ่อเองก็คุมน้ำหนักอยู่ไม่ใช่หรอครับกลัวไม่หล่อกลัวอีหนูไม่หลง
4: นี่แกพูดให้มันดีๆนะฉันเป็นพ่อแกนะ
0: นี่คุณไม่ต้องว่าลูกเลยนะลูกพูดก็ถูกนู่นก็ไม่กินนี่ก็ไม่กินไส้อ่ะยายต้องทำไมไม่กินอะไรล่ะอย่าบอกนะว่าจะไดเอทเหมือนเขาอีกคน
5: เปล่าค่ะแต่หนูแค่เบื่ออาหารคนรวยอยากกินข้าวต้มกับยำกุ้งแห้งเหมือนตอนเด็กๆตอนที่ยังไม่รวยเวอร์แบบเนี้ยค่ะ
0: เริ่มลึกความหลังอย่างเงี้ยนะวันหลังแกก็ไปกินข้าวที่ก้นครัวกับพวกขี้ข้านู่นไปอุ้ยฉันต้องไปละอุ้ยจ้าหยิบกระเป๋าให้หน้าด้วยลูกโอเคจ้า
1: ของที่ผมสั่งอย่าลืมนะครับ
0: จ้า
3: ของหนูด้วยตุ๊กตาบายบาร์บี้ของหนูด้วยนะคะ
0: จ้าไม่ลืมจ้าลูกแม่ไม่ลืมนะไปนะลูก
1: เดินทางปลอดภัยนะครับ
0: จ้ะ
5: แม่คะแล้วแม่ไม่คิดจะถามหนูบ้างเหรอว่าหนูอยากได้อะไร
0: แกพูดออกบ่อยๆว่ารสนิยมฉันมันแย่รสนิยมฉันมันแม่ค้าซื้ออะไรให้ก็เฉยฉันก็ไม่คิดว่าแกอยากฉันจะซื้ออะไรให้
3: ดีอย่าซื้อมันซื้อหนูคนเดียวซื้อหนูคนเดียว
5: ไอเด็กบ้า
3: โอ๊ย
5: เด็กนะก็ดีแล้ว
0: ไม่ชอบ
5: แล
0: ้
5: ว
4: ทำไมชอบเอาชนะค้าคาอะไรกับยายต้องฮะ
0: คุณไม่ต้องมายุ่งเลยนะฉันไม่อยู่สองอาทิตย์เชิญเป็นชายโสดได้ตามสบายจะไปหาเศษหาเลยฉันไม่ว่าแต่ห้ามมีแบบพัวพันแกะไม่หลุดเด็ดขาดเอ้าจะยืนหัวโดยอยู่ทำไมยกกระเป๋าสิระวังเป็นรอยด้วยนะหยิบมาให้หมดเลย

0: ว่าตาเป็นมือชงกาแฟเก่าร
1: สมือคุณตาเนี่ยเหมือนฝีมือแม่ผมเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยครับอนภาไปที่บ้านผมอนภาพูดถึงคุณตาด้วยนะครับ
0: เรื่องอะไรล่ะคะ
1: อนภาชมว่าคุณตาทั้งสวยทั้งเรียบร้อยนะครับ
0: แล้วทำไมจู่ๆคุณอนภาของคุณกิตต้องพูดถึงตาด้วยล่ะคะ
1: อ๋อก็อนภาเปรียบเทียบคุณตากับยาย

0: อยู่ในกองทุกนะคะ
1: เล่ว่าเอาแล้วนี่คุณกิตเอาอะไรมาให้ตาคะ
2: เมื่อวานคุยกันเรื่องนิยายนะครับวันนี้ผมก็เลยเอานิยายของผมเนี่ยให้คุณตายืมบ้างคุณลองอ่านดูไหมครับ
0: ไหนมาลองดูสิคะมีอะไรบ้างคุณกิตคะไซไฟไม่มีผู้หญิงคนไหนเนี่ยเขาชอบอ่านไซไฟกันหรอกนะคะคุณเนี่ยไม่เข้าใจผู้หญิงเลย
2: ใช่ครับผมไม่เข้าใจผู้หญิงเลยครับผมมันไม่ดีผมมันผิดผมมันเลวครับ
0: โอ้ยน้อยใจเลยว่ะ
1: นี่ค
0: ุณกิตคะ
1: ค่ะกินมะม่วงแก้เครียดดีกว่านะคะ
0: คุณกิตคะออนขอพูดตรงๆเลยนะถ้าคุณเนี่ยคิดจะจีบยายตานี่นะคะคุณต้องเล่นมุกอื่นได้แล้วค่ะมัวแต่มาบุ๊กคลับอะไรกันอย่างนี้อยู่เนี่ยไม่ได้ผลแล้วค่ะก่อนวิสิตดอกแน่นอน
1: สุนัขข้าไปรับประทานค่ะ
3: ของทุกอย่างในชีวิตเนี่ยต้องคิดทบทวนให้ดีไม่งั้นถ้าเกิดว่ามันพลาดพลั้งไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะแก้ไขได้ง่ายๆเหมือนรายงานนี่นะ
4: เนี่ยเหรอเรื่องที่แกจะมาบอก
5: ดีท่านก็อย่ารู้เลยเรื่องมุกตา
2: คุณตาครับเราจะคบกันให้มากกว่านี้ได้ไหมครับ
1: อะไรนะคะ
0: ตอนนี้เธอก็25เต็มเนี่ยจะทำอะไรต้องระมัดระวังตัวเอาไว้หน่อยก็ดีนะช่วงนี้ดวงกำลังแรง
1: แรงยังไงล่ะคะ
0: ก็บางคนเนี่ยนะถือว่าเป็นการเปลี่ยนชีวิตไปเลยบางคนก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้าแต่ว่าบางคนเนี่ยนะก็ชะตาขาดหรือบางคนก็อาจจะเจอเนื้อคู่

0: ับสนุนโดยฟ้าไทยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้น M150
1: กูไม่เล่นประหลาดชะลันมึงแหละต้องตายไอ้ต้อง
2: ไอ้ประหลาดชะลันจะจองเวรกับมึงแล้วตั้งแต่วันนี
3: ้สวัสดิ์ขอให้ย้ายคุณออกจากพื้นที่เพื่อเป็นการลงโทษ
4: ย้ายผมกลับพระนครแล้วครับ
5: คุณตั้งใจทำงานเพื่อปราบพวกโจรจริงๆเจ้านายทั้งหลายต้องเข้าใจค่ะ
6: นี่ดวงสว่างภรรยาคุณประหลัดสลันค่ะ
4: นี่ไม่ใช่
5: ไม่ใช่อะไรคะเรื่องการปราบเสือขาวในครั้งนี้สามีดิฉันตั้งใจอย่างมากเสี่ยงชีวิตเข้าไปกินนอนในป่าเป็นอาทิตย์อาทิตย์ดิฉันเลยมากราบเรียนท่านผู้ว่ากับคุณหญิงแล้วก็ทุกท่านขอความกรุณาอย่าย้ายสลันออกจากพื้นที่เลยนะคะ
4: ดวง
7: เมื่อเช้าอ่ะคุณดวงสวัสดิ์ก็มาหาคุณหญิงอีกให้เชิญท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายมาคุณหญิงอ่ะก็จัดมาให้จนครบคุณดวงสวัสดิ์อ่ะเธอมีบารมีแท้ๆชาวบ้านธรรมดาธรรมดาอย่างเราอ่ะมีหรือจะเชิญคนระดับนี้มาคุยกันได้จริงไหมคะ
5: ดิฉันรู้จักสลันมาทั้งชีวิตเขาจะไม่มีทางให้ใครต้องตายอีกครั้งหน้าสลันเขาจะไม่พลาดอีกคุณมีแผนอย่างนั้นใช่ไหมคะสลัน
3: ที่จริงผมจะเรียนท่านผู้ว่าอยู่พอดีครับถ้าเราย้ายประหลาดสลันออกไปเราอาจจะได้คนอื่นที่ไม่เต็มใจที่จะทำงานในพื้นที่อันตรายแบบนี้ผมเลยอยากจะขอร้องสารวัตรขอให้กรุณาทบทวนอีกครั้ง
8: สารวัตรคุณจะว่ายังไง
9: คุณยังอยากทำงานอยู่ที่นี่จริงๆใช่ไหมครับ
4: จริงครับ
9: วันก่อนผมใจร้อนไปหน่อยนะครับแต่พอคิดดูอีกทีจากรายงานของพวกลูกน้องวันนั้นเราโชคไม่ดีตกลงครับผมจะให้คุณอยู่ต่อ

0: นเสนอว่าที่บ้านมีแม่ครัวมือดีจะมาทำอาหารให้วันนี้นะคะ
1: แม่ครัว
0: ค่ะก็คุณแค่ทำอาหารดูแลบ้านแค่นั้นไม่ใช่หรอคะ

0: ุณจะกลับเลยก็ได้นะคะรถรับจ้างของจิ้มลิ้มอ่ะมารออยู่แล้วค่ะ
1: ไม่เป็นไรงานฉันยังเหลืออยู่ที่ของฉันคืออยู่ในครัวฉันไม่เคยทิ้งงานไว้ครึ่งๆกลาง
0: ๆก็ดีค่ะงั้นฝากของหวานด้วยนะคะฝากด้วยนะคะพอดีจิ้มลิ้มอ่ะถนัดทำงานด้วยปากค่ะงานเสร็จแล้วเดี๋ยวจิ้มลิ้มมาขอตัวไปพักก่อนนะคะเมื่อยปากไปหมดเลยคะเนี่ย

0: ถ้าทุกคนเข้าใจกันได้ผมก็สบายใจเพราะทางข้างบนนั้นเขาเร่งผมมาทุกวันในเรื่องเสือขาวนี่ถ้าทุกคนตกลงกันร่วมมือกันผมว่าเราปราบปรามมันได้ไม่ยากหรอกผมมั่นใจ
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นเชิญทุกคนทานข้าวด้วยกันนะคะสำรับขึ้นไว้หมดแล้วเชิญที่ห้องอาหารเลยค่ะ
0: มาเชิญครับเชิญ
2: ปลาเรียนอยู่ในครัว
3: อะไรนะครับแม
1: ่มีอะไรหรือเปล่าคะ
2: ไม่มีค่ะ
3: ผมจะขอไปเข้าห้องน้ำเลยครับ

0: ื่อเช้าอ่ะคุณดวงสวัสดิ์ให้เชิญท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายมาคุณหญิงอ่ะก็เลยนัดมาให้จนครบคุณดวงสวัสดิ์อ่ะเธอมีบารมีแท้ๆชาวบ้านธรรมดาอย่างเราอ่ะมีหรือจะเชิญคนระดับนี้มาคุยกันได้
1: รินจะไปไหน
2: จะไปดูเครื่องดื่มตามหน้าที่ค่ะ
1: ฉันจะพาหล่อนออกไปที่ห้องอาหารมากับฉัน
2: ที่ของฉันคืออยู่ในครัวอยู่ในครัวคนเดียวมาตลอดที่ตรงนี้เหมาะสมกับฉันแล้วค่ะฉันรู้ดี
1: ฉันขอร้องเธอมากับฉันนะริน
3: คุณจะออกไปบอกทุกคนว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเมียอีกคนก็ได้นะคะแต่คงต้องอธิบายเรื่องของดวงด้วย
1: ที่คุณทำวันนี้มันมากเกินไปแล้วนะ
3: ดวงไม่ได้โกหกไม่งั้นคุณก็บอกทุกคนแล้วสิคะว่าดวงไม่ใช่เมีย
1: มากับฉันเถอะ
3: คิดให้ดีๆนะคะลานผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นคงตกใจกันหน้าดูต้องไล่เรียงกันเยอะหน่อยนะคะว่าใครเมียหลวงใครเมียน้อยใครมาก่อนใครมาหลังเรื่องนี้มันอธิบายยากมากนะคะ
2: คุณเข้าไปเถอะค่ะ
3: จะเมียหลวงเมียน้อยมันก็แย่พอกันนั่นแหละผู้หญิงทุกคนก็อยากจะเป็นเมียเฉยๆทั้งนั้นคงมีแต่คุณสินะ

0: ที่ไม่รู้สึกเจ็บรู้สึกปวดหัวใจของคุณกระด้างเหลือเกินที่ดวงทำในวันนี้ก็เพื่อให้หลานได้เห็นนะคะว่าไม่ใช่แค่บาลาลีเท่านั้นที่ช่วยงานคุณได้ดวงก็ช่วยได้ช่วยได้มากกว่าฉันด้วย
1: แต่คุณไม่เคยชอบงานผม
0: ใช่ค่ะดวงไม่ชอบที่นี่ดวงไม่ชอบอีกคนเดียวแต่ตอนนี้ดวงเปลี่ยนไปแล้วนะคะดวงจะอยู่ที่นี่ดวงจะชอบงานของคุณที่ดวงเปลี่ยนไปทุกอย่างก็เพื่อให้คุณได้เห็นนะคะลันว่าดวงรักคุณแค่ไหน
1: แต่เราคุยกันแล้วว่าผมจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีก
0: ผิดกับดวงเลยค่ะสายน้ำของดวงไหลกลับได้เสมอ

0: ขอโทษนะคะผู้ใหญ่ข้างในถามหาคุณจรัญกับคุณดวงสวัสดิ์จะคุยเรื่องงานเจ้าค่ะ
1: ผมจะคุยเรื่องนี้วันหลัง
2: ออกไปคุยเถอะค่ะคุณสรัญฉันไม่เป็นไรหรอกโอกาสที่ได้เจอผู้ใหญ่พร้อมหน้ามีน้อยมากคุณควรคุยปัญหาทุกอย่างให้เรียบร้อยคิดถึงเรื่องของเสือขาวเอาไว้แล้วใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน
1: ์ริน
2: ฉันและทุกคนที่หมู่บ้านรอคุณอยู่จัดการธุระของชาวบ้านก่อนแล้วเรื่องของเราสามคนเรื่องของผู้หญิงบ้านเลือดคนนี้เล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับทุกของชาวบ้าน
3: ไปเถอะค่ะผู้ใหญ่รออยู่นะคะ

0: พี่อรุณ
1: รินพี่มารออ่ะตกลงรินบอกเขาหรือยังเขาอนุญาตไหม
0: คือ
1: เขาไม่ให้ไปใช่ไหมพี่นึกแล้วเชียว
0: พี่อรุณรอสักครู่นะคะรินไปเก็บกระเป๋าก่อนค่ะ
1: ไอ้คนพันนี้นะทำร้ายร่างกายพี่ยังทำได้เลยรับภาษาอะไรฮะตะกี้รินว่าอะไรนะเก็บกระเป๋ารินยอมกลับพระนครกับพี่เหรอ
0: ค่ะพี่อรุณรอสักครู่นะคะ

0: ดีใจด้วยนะคุณประหลัดสบายใจได้แล้ว
1: คราวหน้าผมอยากให้คุณรอบคอบมากกว่านี้หน่อยคนหนุ่มใจร้อนอย่างคุณนะผมเลยกลัวใจจริงๆเลย
2: ต่อไปผมจะวางแผนให้ดีกว่านี้ครับ
0: เอานะผมว่ามันต้องมีวันของเราบ้างถ้าอยากจะให้ช่วยเหลืออะไรก็มาได้เลยได้ทุกเวลาทั้งกลางวันกลางคืนแม้จะดึกดื่นขนาดไหนจนผู้ว่าเปิดตลอด
2: ขอบคุณมากครับ
0: อย่าลืมนะ
3: คุณหญิงแก้วสบายใจขึ้นแล้วนะคะ
4: ค่ะ
3: ดูดวงหนูเนี่ยเป็นภรรยาที่รู้ใจสามีที่สุดนี่เป็นคนอื่นนะเขาคงไม่ยอมมาตกระกำลำบากที่นี่หรอก

0: หรือดวงหนูเนี่ยเป็นภรรยาที่รู้ใจสามีที่สุดนี่เป็นคนอื่นนะเขาคงไม่ยอมมาตกระกำลำบากที่นี่หรอกภรรยาแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะคุณตลาด
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้ะมาเจอกัน
1: ค่ะรับเลยคุณหญิงมากันแล้วมากันแล้วคุณประหลาดครับมันเกิดอะไรขึ้นครับคือคุณนายน่ะเก็บกระเป๋าตามคุณอรุณโลกไปแล้วค่ะ
2: อะไรนะ
1: ค่ะ
2: คุณนายบอกว่าจะไปพระนครนะครับและนี่จดหมายฝากคุณหญิงครับ
1: ที่บ้านคุณพ่อต้องการตัวดิฉันขอเรียกกลับบ้านที่พระนครบารานีเพียงมาแค่นี้เอง
2: โถ่เ
1: ฮ้ยสลันจะไปไหนสลันมาทำไมลูกจะทำอะไร
3: ไปแล้วเราคุณโดนจะวาดตายหงแน
4: ่นี่เขาไม่ยิงฉันหรอก
2: ไอ้อารุณเลิกไอ้ตีปากกว้างชาตินี้แกกับฉันจะอยู่ร่วมโลกกันเลย
1: สะใจไหมล่ะทำลายครอบครัวเขาได้สบายใจไหม

0: ไปนอนที่บ้านดวนนะคะคืนนี้คืนนี้สลัดต้องเป็นของฉัน
1: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
2: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
1: ยาสีฟันวิปฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
2: ่เบคกิ้งโซดา
3: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove

0: ให้เงินกูแล้วมึงจะให้กูเอาเงินจากที่ไหน
1: พ่อแม่อย่าเป็นตู้ ATM เครื่องพี่เลยไงวะ
2: จะขายตัวเป็นคนตายคุณไม่ชอบให้ฉันเป็นเด็กเอ็นฉันก็ไม่ชอบให้คุณมาดูถูกอาชีพฉันเหมือนกันไม่ต้องมาเจอกันจะได้จบ
3: ๆฉันเป็นคนเอาแต่ใจแล้วใครก็ขัดใจฉันไม่ได้ด้วย
4: เธอทำอะไรได้บ้าง Here we go
3: once again ทำเหมือนที่เธอเคยทำจะทำฉันแค่คนเดียว
0: เก่งโง่ถูกหลอกหรือเปล่า
2: ป้า
0: ไอ้คนแบบนี้มันเลือกเงินใครมีเงินมันก็ไปหมดแล้ว
3: คุณจะทนได้หรอถ้าคุณมองว่าคุณคบกับผู้หญิงอย่างฉัน
5: Please love รักได้ไหมศุกร์20:30 นเริ่ม11 กันยายน
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: มาร่วมเก็บความทรงจำไปด้วยกันกับหนิงออนไลน์วาดฝันวันวิวาไฟนอล EP แฟนโมเมนต์ศุกร์ที่4กันยายนนี้ที่ MCC Hall The Mall Live Store งามวงวานสนับสนุนโดย
7: ฟันผุเยอะเลย
1: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
8: บีบนิดเดียว
9: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
10: ต้องบีบเต็มแปลง
11: เพื่อฟูอะไรที่มากกว่าไม่พอเกิน
12: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: สลันกับคุณบาลาลีไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันดวงกับสามีก็เหมือนกันเราทั้งสี่คนต้องทนเจ็บเพื่อจัดการบางอย่างให้ถูกต้องนี่ดวงทำเพื่อสลันแล้วก็คุณบาลาลีอยู่นะคะ
1: เธอพูดอะไรอ่ะความถูกต้องความถูกต้องของเธอหรือของใครถ้าความถูกต้องของคนคนหนึ่งโดยไม่นึกถึงจิตใจของคนอื่นเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวเขาไม่ได้เรียกว่าความถูกต้อง
0: คุณน้าชอบบาลาลีดวงคงบังคับจิตใจคุณน้าไม่ได้แต่ดวงขอความเมตตาให้กับความรักของดวงบ้างก็แค่นั้น

0: างสะดวกแล้วค่ะคุณเก็บเสื้อผ้าของสลันสัก 2-3 ชุดแล้วก็เอาไปไว้ที่บ้านโน้นไป
1: เก็บเลยเหรอคะ
0: คืนนี้สลันต้องเป็นของฉัน
1: ก็จะได้กอดจูบสมใจกันแล้วทีนี้

0: ก็แค่เสียหน้าแค่โกรธแต่อย่าลืมนะคะนี่คือความต้องการของบาลาลี
1: หมายความว่ายังไง
0: คุณอรุณเลิกไม่ผิดนะคะบาลาลีเธอเลือกที่จะไปของเธอเองเธออยากให้คุณได้มีโอกาสคิดทบทวนหัวใจตัวเอง
1: คิดทบทวนหัวใจตัวเองใช่ผมกำลังเป็นแบบนั้น
0: คุณลังเลกับดวงเพราะว่าดวงเกลียดอาชีพคุณแต่ตอนนี้ดวงยืนยันนะคะดวงพร้อมที่จะสนับสนุนคุณจะให้เข้าป่าจะให้เป็นเมียประหลาดไปตลอดชีวิตดวงก็ยอมนะคะดวงรักคุณนะคะลันดวงพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อลัน

0: คนที่เสียหน้าคนที่โกรธน่าจะเป็นคุณมากกว่าผมรู้จักคนดีผู้หญิงที่เพียบพร้อมอย่างคุณไปแพ้กับผู้หญิงธรรมดาอย่างรินความโกรธมันทำให้คุณทำได้ทุกอย่าง
1: ความรักต่างหากล่ะคะไม่ใช่ความโกรธเราสองคนรักกันนะคะลันไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้น
0: บังคับลูกปืนก็แค่ซ้อมดูทิศทางลมดูระยะทางยิงแย่ก็ยิงไม่พลาดแต่บังคับหัวใจตัวเองไม่ให้บ้าเพราะรักมันยากมากเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะดวงเป็นบ้าเพราะรักคุณแต่คุณเองก็เคยเป็นบ้าเพราะรักดวงนะคะดวงคือผู้หญิงคนเดียวที่คุณรักมาตลอดชีวิตดวงเก็บของของคุณส่วนหนึ่งเอาไปไว้ที่บ้านนู้นไม่มีบาลาลีแล้วรันให้โอกาสดวงนะคะไปนอนที่บ้านดวงนะคะคืนนี้
0: ผมขอเวลาสักครู่ผมอยากอยู่คนเดียวสักพัก
1: ได้ค่ะดวงจะรอคุณที่บ้านของเรานะคะรอให้คุณให้โอกาสดวงให้เวลาดวงนะคะแล้วรันจะรู้ว่าหัวใจของรันน่ะอยู่ที่ใครบรรลารีกับคุณน่ะมันไม่ใช่ความรักนะคะแต่เดี๋ยวทุกอย่างมันก็ผ่านไปแต่กับดวงผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าคุณตอนนี้คือความฝันของคุณมาโดยตลอดไม่ใช่หรอคะเราเคยฝันว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันไปหาดวงนะคะลัน

คุณนายค่ะคืนนี้เนี่ยคุณประหลัดมาแน่ใช่ไหมคะเขาแค่โกรธให้เวลาเขาหน่อยฉันเชื่อนะว่ายังไงเขาก็ต้องมา

0: ในที่สุดหนูเวลาตาลีก็ยอมแพ
1: ้คนที่เอาแต่ใจอย่างคุณดวงสวาดยอมให้คุณหนูขนาดนั้นแสดงว่าเธอเขารักคุณหนูมากนะครับ
0: สิบกว่าปีของดวงสวาด 4-5 เดือนของบลาลีสรันจะเลือกใครนะ
2: ใครคือ

เราสองคนไม่อยากเป็นเพียงคนจะไม่ปลูกความจงรักภักดีต่อกันรักของเธอจะได้ไหมช่วยเปิดใจให้กันแค่เพียงมนาลีกับคุณน่ะมันไม่ใช่ความรักนะคะแต่เดี๋ยวทุกอย่างมันก็ผ่านไปแต่กับดวงผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าคุณตอนนี้คือความฝันของคุณมาโดยตลอดไม่ใช่หรอคะโปรดอย่าใจร้ายเราเคยฝันว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันไปหาดวงนะคะลัน

0: ไปพระนครไปทำไม
1: ไปหาเมีย
2: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
3: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
4: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
5: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: อ
6: ่
7: ะชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
9: ในเมื่อเราเริ่มที่นี่พี่ก็อยากให้มันจบที่นี่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนน้องดีคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี่เหมือนกันเลยฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้มาอยู่ที่นี่
10: ไม่แน่นะแกกับคุณหนูน้องนีนอาจจะได้กลับมาคบกันแต่งกันอีกรอบนึงก็ได
9: ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีดี
11: วาดฝันวันวิวาศุกร์20นาฬิกา30นาทีตอนจบ
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
14: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
15: ้ตกใจอะไรมันแค่กรอบโลละกรอบมาก
16: ปากเหม็นแน
17: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลืออ
18: ยู่กับคำถามโปรดอย่าใจร้าย
19: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
6: เราเคยฝันว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันไปหาดวงนะคะลัน

ค่ไหนที่คุณแน่ใจว่าคุณจะกลับไปหาคุณดวงสว่างได้โปรดบอกฉันตรงๆแต่ระหว่างนี้คุณต้องระมัดระวังทางกายและทางใจรักซ้อนไม่ใช่เรื่องน่าสนุกฉันจะไม่ยอมเข้าไปอยู่ในวังวนรักซ้อนของใครทั้งนั้น

0: ุณประหลัดจะทำอะไรอ่ะแม่
1: ไม่รู้สิสงสัยจะโกรธจะน้ำลายต้นไม้ทิ้งแล้ว
0: เฮ้ยแต่นั่นมันสวนคุณนายนะแม่จะทำลายสวนคุณนายเลยเหรอ
1: ก็บอกแล้วว่าไม่รู้ไงวะ

0: ำไมไม่มีใครอยู่เลยนะ
1: มา
2: ขอบคุณค่ะพี่อรุณกลับมาเหนื่อยๆไปพักผ่อนก่อนก็ได้นะคะ
0: ลินต้องเล่าเรื่องนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง

0: ังนะว่านายสลันเนี่ยมีเมียแล้วลินต้องเล่านะยังไงลินก็ต้องเล่า
1: เดี๋ยวลินจัดการเองค่ะพี่อรุณกลับบ้านไปอาบน้ำพักผ่อนเถอะนะคะ
0: เผื่อท่านเจ้าคุณจะได้ยกเลิกงานแต่งงานไงตอนนี้อิสรภาพอยู่ในมือลินแล้วนะลินต้องปรึกษาท่านนะเข้าใจไหมลิน
1: พี่อรุณคะที่ลินกลับมาพระนครครั้งนี้เพราะว่าอยากจะห่างๆบ้านนั้นอยากจะคิดอะไรสักหน่อยชีวิตของลินขอเวลาให้ลินหน่อยได้ไหมคะ

0: ยตายแล้วทำไมกลับมาไม่บอกไม่กล่าวเลยล่ะเราคิดถึงที่สุดเลย
1: ค่ะ
2: เราเห็นหน้าตัวปุ๊บนะเรารู้เลยว่างานแต่งเราต้องสมบูรณ์มาก
1: โอ้ยดินเป็นแค่คนใช้อย่าให้เกียรติดินขนาดนั้นเลยค่ะ
0: นี่ตัวอย่าพูดแบบนี้แล้วนะมาดูนี่ก่อนไปทำมาสิเนี่ยอะไรให้ดู
1: โอ้ยไม่น่ารีบไปตามเลยกอดพี่ลินไม่หายคิดถึงเลย
0: นี่ไงห้องใหม่ของตัว
2: ชอบไหม
0: นี่มันของรินจากห้องข้างล่างนี่คะวันก่อนคุณชรัตน์มาตามสืบเรื่องของรินเราเลยได้จัดการย้ายเข้าของจากข้างล่างขึ้นมาไว้ข้างบนรินต้องบอกใครๆนะว่ารินนอนห้องนี้มาตลอดไม่ใช่นอนเดือนคนใช้กับยายแจ๋วอะ
2: เรายังเปลี่ยนแม้กระทั่งอัลบั้มลูกแล้วยังโทรสั่งญาติทุกคนไม่ให้บอกใครว่ารินเป็นเด็กรับใช้กับใครทั้งนั้น
3: คนแถวนี้แจ๋วก็บอกหมดไม่ตกหล่นเจ้าค่ะ
0: ถ้าคุณประหลัดหรือใครก็ตามมาถามก็จะได้คำตอบแต่เพียงว่ารินเป็นลูกสาวคนโตของท่านเจ้าคุณ
4: ไอ้รันนั่งลง
1: คุณชรัตเป็นเพื่อนสนิทกับคุณสรันค่ะรินเจอเขาในงานแต่งงาน
0: นั่นไงนึกไม่ผิดจริงๆเลยผู้ชายเจ้าเล่ห์ไม่ยอมบอกความจริงกับเราอ่ะผู้ชายแบบนี้ไว้ใจไม่ได
1: ้ต่อให้บอกคนอื่นยังไงแต่รินก็ไม่มีทางลืมหรอกค่ะว่ารินเป็นแค่เด็กที่ถูกพ่อแม่ทิ้งเป็นแค่คนใช้รินไม่มีทางสู้คนที่มีชาติตระกูลคนที่มีเงินหรอกค่ะ
0: นี่แปลกๆนะมีใครมาทำอะไรให้ตัวเจ็บช้ำน้ำใจหรือเปล่า
2: เอาเถอะนะต่อให้คุณหญิงแก้วหรือคุณสรานมางานด้วยตัวเองความลับก็ไม่มีวันรั่วไหลหรอกว่าแต่เขาจะมางานไหมอ่ะเราส่งการ์ดเชิญไปให้แล้วนะได้รับหรือยัง
1: ยังเลยค่ะ
2: อ้าว
1: ไปรษณีย์ที่ปักใต้ไม่แน่นอนค่ะการเดินทางมันลำบาก
2: แล้วทำไมตัวถึงไม่บอกเขาล่ะแล้วให้ตัวมายังไง
1: มากับพี่อรุณฤกษ์นะคะเรื่องมันยาวค่ะ
5: ใครคือ

0: ชาววังเลยนะคะเนี่ย
1: นี่ค่ะคุณ
0: เมื่อคืนน่ะคุณประหลัดไม่เห็นมาเลยค่ะจิ้มลิมนะคะอุตส่าห์เปิดประตูรอทั้งคืนเลยค่ะ
1: ไม่เป็นไรยังไงยายนั่นก็ไปแล้วอยู่ใกล้กันแค่นี้เดี๋ยวเขาก็มา

0: ี่เคยอยู่ไหม
1: มาหาใครครับ
0: เรื่องของเจ้านายบ่าวมาเสนอหน้าอะไรไม่ทราบ
1: เหนือหน้าสมชื่ออยู่แล้วครับเหนือหน้าแค่อยากเหนือหน้าบอกว่าคุณปลัดไม่อยู่ครับ
0: วันนี้วันหยุดนี่ไปทำงานแล้วเหร
1: ออ๋อนี่จดหมายลากิจครับลากิจไปพระนครอาทิตย์หนึ่งครับแล้วเหนือหน้าก็จะไปส่งวันจันทร์นี้ครับ
0: ไปพระนครไปทำไม
2: ยังอย่าถามอุตส่าห์เก็บเอาไว้ไม่อยากจะพูดก็ต้องกระเทือนใจ
0: บอกก็บอก
3: ไปหาเมีย
4: ลาลี
5: คุณชลัน
4: ใครจะแต่งงานหล่อนเหรอเฮ้ยกล้าหนีฉันมากล้ามากนะ
6: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
7: ดาวนี่ลักษ์
6: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
10: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
11: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ลสิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ล
13: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลลัดกรอบมาก
14: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหล่อกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คูกิมิยะแช่องอาจโบเมลดาและไบเบิ้ลวิชภาขวา30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
15: ในคาแรคเตอร์ของเซียนเนี่ยมีของดีอยู่หน้ากากครับพิมพ์ดำ
16: ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพายุ
15: ผมสามารถช่วยคุณได้นะครับ
16: ใช่จริงๆด้วยอ่ะนี่มันเรือชาวทะเลดาเกาะสวรรค์สวยสมชื่อเลยอ่ะ
17: กอดรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
11: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
10: รับชุดไหนดีครับ
3: เอาชุด
16: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89 บาทลุ้นรับตัว Secret สุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299 บาทขึ้นไป
0: ถึง23 กันยายนนี
2: ้เคลียร์ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์โปรดอย่าใจร้ายปล่อยฉันให้เดาอยู่ยัง
3: ไปหาเมีย
6: พี่จิ้มลิ้มนี่รับใช้เกินเงินเดือนนะขนาดกรีดยังกรีดแดนเขา
8: เสริมนี่
7: มึงเสริมคุณเสริม
0: พี่มันกรีดแทนฉันเพราะคนอย่างฉันไม่ชอบใช้เสียงฉันชอบใช้ก

0: การกระทำ
1: เดี๋ยววันจอบใจกลิ่น
2: ทำไมคุณนิสัยพาอย่างนี้นี่ฮะนี่เขาของมันเสียหายนะฮะโอ๊ยดูนี่นะยังไงใครรับผิดชอบอ่ะ
0: มีค่าเสียหายฉันจ่ายให้เลยฉันดวงสว่างลูกสาวคนเดียวคุณมหินเศรษฐีที่ดินคนอย่างฉันอยากได้อะไรก็ต้องได้อยากทำลายอะไรฉันก็ต้องได้ทำ

0: อกจากคุณจะทำให้ฉันหยุดรักคุณไม่ได้แล้วเนี่ยคุณยังทำให้ฉันรู้สึกอีกอย่างฉันรู้สึกเปลี่ยน
1: คุณนายร้องไห้หรอคะ
0: ฉันกำลังเปลี่ยนฉันเปลี่ยน

0: คิดถึงที่สุดเลยเจ้าค่ะ
1: คิดถึงก็คิดถึงสิแล้วทำไมต้องทำตาแดงๆด้วยล่ะ
2: ถามเป็นแล้วเราเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
0: สบายดีค่ะจะถามว่าทำไมคุณประหลัดไม่มาก็ไม่ตอบนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณแม่สอบสวนเอาเองเถอะค่ะแม่คนนี้เขาปากแข็งจะตายไม่มีอะไรจริงๆค่ะรินแค่อยากมีเวลาอยู่กับคุณหนูกับน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ค่ะทุกคนได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอย่ากังวลกับเรื่องไร้สาระเลยนะคะมากราบทีแล้วเราคิดถึงตัวจังเลยคิดถึงกันทั้งหมด

0: ที่พระสลันทำรั้วนี่เสร็จก็คือรถไฟเที่ยวช้าไปเลยงั้นเหรอ
1: ครับทำทั้งคืนไม่ยอมหลับยอมนอนต้นทานตะวันนะครับเห็นว่าไปช่วยกันเก็บเมล็ดไหมครับคุณนาย
2: ไอ้เราก็นึกว่าจะพังสวนพังบ้านคุณหนูน่าเลือดร้อนไว้ใจได้ที่ไหน
1: คุณประหลัดนั่งมองไอ้ต้นพวกนี้อยู่นานครับแล้วก็ลุกมาทำจริงๆต้นทานตะวันพวกเนี้ยคุณนายแกทิ้งครับเมื่อตั้งใจจะปลูกแต่สองสามวันมานี้ฝนเกิดตกมันก็เลยขึ้นเองครับ
0: ความรักความผูกพันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเขาสองคนพยายามหักห้ามใจแล้วแต่บางทีมันก็ห้ามไม่อยู
2: ่แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คืออารมณ์ของคุณหนูตอนนี้นะครับหยิบปืนขึ้นมายิงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงขนาดนั้นน่ะแต่ถ้าไปถึงพระนครคุณอรุณเลิกกับคุณนายจะรอดชีวิตไหมครับ
0: เออจริงสิ
3: บ้านท่านเจ้าคุณบำรุงใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
3: ที่จะมีงานแต่งงานพรุ่งนี้ใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
3: ผมมารับเงินค่าดอกไม้อ่ะครับ
4: อ๋อเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะ
3: ครับ

0: ลาลี
1: คุณชลัน
0: ใครจะแต่งงานหล่อนเหรอน้อยกล้าหนีฉันมากล้ามากนะ
1: คุณมาได้ยังไงคะเนี่ย
0: ไอ้อรุณเลิกอยู่ไหนมันบอกมันอยู่ข้างบ้านหล่อนข้างไหนข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาบอกมาบอกมามันอยู่ไหน
1: โอ๊ยอย่าไปอย่าไปฉันมางานแต่งงานฉันมางานแต่งงานน้องสาวฉัน
0: หล่อนหนีตามมันมาหล่อนตอบรับแล้วก่อนใช่ไหมบอกมาสิว่าใช่บอกมาว่าใช่ถ้าบอกว่าใช่ฉันจะฆ่ามัน
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ฉันมางานแต่งงานน้องสาวจริงๆคุณเป็นผู้รักษากฎหมายคุณฆ่าใครไม่ได้นะ
0: ผู้ชายนี่มันหยามศักดิ์ศรีผู้ชายด้วยกันมันเอาไว้ไม่ได้หรอกมันอยู่ไหนมันอยู่ไหน
1: หยุดหยุดบ้าสักทีฉันไม่ได้หนีตามใครมาฉันแค่อยากมีเวลาคิดอะไรหน่อยก็เท่านั้นเอง
0: เมื่อคืนนั่งรถไฟมาคุยอะไรกันจับมือกันหรือเปล่านั่งติดกันใช่ไหมไปไหนมาบอกมาหล่อนบอกมานะ
1: ใจคุณมันสกปรกอย่าเอาที่คุณทำกับผู้หญิงคนอื่นมาป้ายสีฉันฉันไม่เคยจับมือใครทั้งนั้นฉันไม่ได้แวะฉันกลับบ้านเลยไปถามใครดูก็ได
0: ้ดีเพราะหล่อนเป็นของฉันฉันไม่เคยทรยศหล่อนและหล่อนก็ทรยศฉันไม่ได้มือนี้เหมือนกันมือนี้เป็นของฉันไอ้อย่าลุนเลิกไม่มีสิทธิ์มาจับ
1: หยิบหน่อยใจเย็นหน่อยได้ไหมวันนี้คุณเป็นอะไรเนี่ย
0: ฉันเป็นลูกคนเดียวของเล่นในบ้านของฉันทุกชิ้นเป็นของฉันคนเดียวรู้ไหมตอนเด็กฉันต่อยกับเพื่อนทุกวันพ่อเพื่อนเพื่อนมายุ่งกับของเล่นของฉัน
1: แต่ฉันไม่ใช่ของเล่นของคุณ
0: แก้มซ้ายนี้ของฉันแก้มขวานี้ของฉันไอ้บ้านั่นไม่มีสิทธิ์มายุ่งเฮ้ยนี่ก่อนจะฆ่ากันหรือไงเนี่ย
2: เดือดพล่านขนาดนี้เลยเหรอคะ
3: ถ้าอยู่กันแบบเพื่อนไม่ได้ก็ต้องอยู่แบบศัตรู
4: คุณพ่อคุณแม่พี่กำลังจะมาหาที่บ้านสู่อะไรนะ
5: พระเจ้าคุณพิจารณ์มีเมียและลูกอีกคนที่เขาพยุงครับเมียกับลูก
3: มาตามฉันทำไมฉันมีความหมายอะไรสำหรับคุณ
5: ระหว่างความเป็นเพื่อนของเราหล่อนมีอะไรปิดบังหรือเปล่า

0: รถเยอะเลือกไม่ถูก
1: ใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็คแอนด์ครับมีรถอะไรอีกอ่ะ
2: มีรถเสียงตรงไหนได้ไหมครับจะเลือกเอง
1: โอเคตัวส่งหนูเข้ามาทำอะไรเนี่ยโดนด่าพี
3: ่มาม่าโอเครถเขาเยอะไปเลือกเองเหอะ
2: เคยไปถามเขาเลือกได้ตั้งนานแล้ว
4: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
5: แม่ยัง
4: กินข้าวคุ้นกับวันแม
3: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าน
6: ี่สินะเหตุผลของคนทำอาหาร
7: เพราะสุขในทุกครั้งสุขที่ได้แบ่งปันอร่อยไปด้วยกัน
6: เพราะ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด
8: QP
9: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบ
10: โหลดันกรอบมาก
11: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
12: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
13: ดูแม็กซ์ดูโกรสารดีไอรอนพลัสและนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ

0: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
1: ไม่มี
2: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
3: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
4: เดี๋ยวขอเซตแมปก่อน
5: สงสัยมือถือแบตหมด
6: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
7: รีบทุ่มของไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
8: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และ Gloss ยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
7: ทุ่มของไฟแล้วอะ
8: Formos Omega Smart Super Go
9: BYD C Lion 5 BMI Super PHEVเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
10: สวัสดีครับข่าวน้องลูกมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่ตรังชวนไปเที่ยวคาเฟ่ที่ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอสิเก่าจังหวัดตรังนี่คือดูเลซีวิวคาเฟ่ของคุณเจ้าพระยาท่าประจันหรือพี่ขาวอายุ54ปีอดีตนักข่าวที่กลับมาบ้านเกิดพัฒนาที่ดินของคุณพ่อบนเนินเขาให้เป็นพื้นที่เกษตรเชิงท่องเที่ยวพี่ขาวเล่าว่าเปิดร้านนี้มาได้เกือบ1ปีแล้วอากาศบนยอดเขาเย็นสบายช่วงเช้าๆอุณหภูมิประมาณ 20-23 องศาเซลเซียสชมวิวทะเลได้แบบ360องศาพี่ขาวปลูกต้นปฐุมมาหรือทิวลิปเมืองไทยรวมถึงพืชสมุนไพรหลายชนิดเน้นการปลูกแบบปลอดสารเคมีและนำวัตถุดิบจากสวนมาใช้ภายในร้านเมนูซิกเนเจอร์ที่อยากให้ลูกค้าได้ลองก็คือชามิ้นพร้าวนกคุ้มวิธีดื่มเริ่มจากนำลูกพร้าวนกคุ้มมาเคี้ยวประมาณ 20-30 วินาทีจากนั้นดื่มชามิ้นสดตามจะได้รสชาติหวานหอมเย็นและชุ่มคอให้ความรู้สึกสดชื่น
11: มากินน้ำตามหลังหวานชุ่มคอเลยค
12: ่
11: ะ
10: พี่ขาวบอกว่าบางพื้นที่จะเรียกพืชชนิดนี้ว่าว่านสากเหล็กเป็นพืชป่าหายากลักษณะต้นคล้ายปาล์มขนาดเล็กสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตรมีหัวขนาดเล็กสีขาวรูปร่างยาวรีคล้ายไข่ฝังอยู่บริเวณใต้โคนต้นพี่ขาวเล่าว่าปัจจุบันพร้าวนกคุ้มในพื้นที่ภาคใต้ลดจำนวนลงอย่างมากจากการใช้ยาฆ่าหญ้าและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าแต่ภายในสวนแห่งนี้ยังพบขึ้นตามธรรมชาติมากกว่า 1,000 ต้นแต่ละต้นมีหัวประมาณ 15-20 หัวจึงเกิดไอเดียนำพืชพื้นถิ่นชนิดนี้มาสร้างเป็นเมนูพิเศษของร้าน
13: เมื่อก่อนเนี่ยคนใต้เวลาเข้าสวนอะไรพวกนี้ก็จะกินตัวนี้
10: พร้าวนกคุ้มไม่ได้มีให้เก็บตลอดทั้งปีจึงต้องนำมาเก็บรักษาและซีลอย่างดีเพื่อให้สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีโดยลูกพร้าวนกคุ้มมีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงกำลังต้านอนุมูลอิสระนอกจากนี้ก็มีแซนด์วิชทุเรียนราคาคู่ละ40บาทเลือกใช้ทุเรียนตามวัตถุดิบที่มีในแต่ละช่วงทั้งหมอนทองชะนีก้านยาวและทุเรียนพื้นบ้านอยากสัมผัสบรรยากาศคาเฟ่บนเนินเขาชมวิวทะเลพร้อมชิมเมนูพื้นถิ่นหายากไปเที่ยวดูเลซีวิวคาเฟ่กันได้ร้านเปิดทุกวันสำหรับเวลาเปิดปิดร้านเรียกได้ว่าเป็นร้านกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะเจ้าของร้านระบุว่าร้านเปิดเมื่อเจ้าของตื่นร้านปิดเมื่อเจ้าของบอกว่ากูจะนอนแต่ยืนยันว่าเปิดให้บริการทุกวันเพียงแต่เปิดและปิดในแต่ละวันไม่แน่นอน
13: เขาจะมีความหวานในตัวมากนะฮะร้านเปิดเมื่อเจ้าของตื่นร้านปิดเมื่อเจ้าของบอกว่ากูจะนอน
10: พี่ขาวคงเป็นคนสบายสบายชีวิตไม่ลำบากครับไปปราจีนบุรีทางมะพร้าวหลายสิบมัดที่วางซ้อนกันและไม้ไผ่หลายร้อยลำที่เห็นอยู่นี้ท้ายถูกไหมครับว่าจะนำมาทำอะไร
14: ไปพงมากเลยใช่ไหม
10: คำตอบนำมาทำเป็นไม้กวาดทางมะพร้าวที่แข็งแรงทนทานมากที่บ้านของคุณเจ้าอ้นไกรสิงห์ตำบลโพงามอำเภอประจันตคามมีการทำไม้กวาดทางมะพร้าวขายส่งไปตามจังหวัดต่างๆคุณเจ้าอ้นรับกรรมทางมะพร้าวมาจากนั้นก็จ้างชาวบ้านในละแวกมาขึ้นรูปไม้กวาดโดยนำกรรมไม้กวาดมามัดติดกับด้ามทุกคนทำไม้กวาดทางมะพร้าวได้ชำนาญมากทำให้สามารถยึดเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้วันละประมาณ400บาท
15: ถามว่าทำง่ายมันง่ายแต่บางคนรู
10: ้ไม้กวาดทางมะพร้าวนี้ใช้วัสดุในท้องถิ่นคือทางมะพร้าวที่นำใบออกเหลือแต่ก้านตากแดดให้แห้งนำมากำละประมาณ20ก้านผูกด้วยลวดให้แน่นหลังจากนั้นเตรียมไม้ไผ่ลำเล็กๆมาตัดเป็นท่อนๆเพื่อใช้ทำเป็นด้ามเมื่อเตรียมทางมะพร้าวเสร็จก็จะนำมาผูกเข้ากับด้ามไม้ไผ่ประมาณ15กรัมนำมาตัดตกแต่งตัดปลายให้เสมอกันแล้วใช้น้ำมันยางทาที่รอยมัดกับด้ามจะได้ไม้กวาด1ด้ามขายส่งในราคาด้ามละ 30-31 บาทคุณเจ้าอ้นขายไม้กวาดทางมะพร้าวทั้งส่งและปลีก

0: ื้อหรือสอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
1: เราก็ส่งอยู่กับบ้านนี้30 31บาทแล้วแต่ลูกค้า
2: ลูกแรกใส่ลวดข้างหลัง
3: อาชีพพื้นบ้านสร้างงานให้คนในชุมชนได้เยอะทีเดียวครับล่องใต้ไปนคร
0: ที่บริเวณด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้านสุภาลัยถนนพัฒนาการคูขวางอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชทุกเช้าตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างใครที่สัญจรผ่านบริเวณนี้จะได้กลิ่นหอมของขนมจากย่างเตาถ่านฟุ้งไปทั่วคุณหนูเล็กหมื่นรินวัย60ปีเจ้าของร้านชวนญาติพี่น้องมาช่วยกันทำขนมจากแบบโบราณขายตั้งแต่เช้าตรู่คุณหนูเล็กรับหน้าที่ห่อขนมส่วนคุณสมศักดิ์ลูกพี่ลูกน้องรับหน้าที่ย่างขนมจากบนเตาถ่านเพิ่งเริ่มออกมาขายขนมได้ไม่ถึงอาทิตย์คุณหนูเล็กบอกว่าหลังจากสำรวจตลาดตลอดเส้นถนนพัฒนาการคูขวางแล้วไม่เห็นมีใครทำขนมจากขายจึงมองเห็นโอกาสและตัดสินใจนำขนมพื้นบ้านที่คุ้นเคยมาทำขายขนมจากของคุณหนูเล็กยังคงทำตามสูตรดั้งเดิมใช้ส่วนผสมหลักเพียง3อย่างได้แก่แป้งข้าวเหนียวมะพร้าวขูดและน้ำตาลนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนห่อด้วยใบจากสดความยาวประมาณ1ฟุตแล้วนำไปย่างบนเตาถ่านเคล็ดลับสำคัญอยู่ที่การใช้ไฟอ่อนๆและค่อยๆ ย่างอย่างใจเย็นไม่เร่งไฟเพื่อให้ความร้อนค่อยๆซึมเข้าไปจนขนมสุกกำลังดีเมื่อเริ่มสุกกลิ่นหอมของมะพร้าวและน้ำตาลจะผสมกับกลิ่นเฉพาะตัวของใบจากสดแกะใบจากออกมาเห็นขนมข้างในสีสวยน่าทานมากครับขนมจากขายราคา5ห่อ20บาทลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อไปทานคู่กับชากาแฟเป็นอาหารมื้อเช้านอกจากขนมจากแล้วคุณหนูเล็กยังนำไข่เป็ดสดและไข่เค็มที่ทำเองมาวางขายด้วยส่วนข้างๆเป็นร้านไก่ทอดข้าวเหนียวของหลานสาวใครผ่านถนนพัฒนาการคูขวางในช่วงเช้าแล้วอยากลองชิมขนมจากโบราณย่างเตาถ่านหอมๆแวะอุดหนุนคุณหนูเล็กได้ครับร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่6โมงเช้าถึง9โมงเช้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
3: ทำงานละเอียดจริงๆครับก่อนค้าขายมีการสำรวจด้วยว่ามีอะไรขายบ้างในชุมชนไปสกลนคร
0: ชวนไปเที่ยวตามรอยพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถพระวิปัสสนากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่วัดป่าศิลาอาจบ้านดงม่อทองตำบลดงม่อทองใต้อำเภอบ้านม่วงวันนี้คุณปรินทิทัตเอกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยคุณปันวิทย์กุลตังควนิษฐ์ในอำเภอบ้านม่วงนำคณะหัวหน้าส่วนราชการเดินสำรวจเส้นทางตามรอยพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถเพื่อหาแนวทางพัฒนาพื้นที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์เรียนรู้ธรรมชาติและตามรอยเส้นทางพระกรรมฐานในอนาคตตามแนวทางจังหวัดสกลนครเมืองสามธรรมคือธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณี วัดป่าศิลาอาจอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสกลนครประมาณ140กิโลเมตรถือเป็นพื้นที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาเมื่อปี2496หรือเมื่อ73ปีก่อนพระอาจารย์จวนได้ทุรงมายังพื้นที่ดงม่อทองซึ่งขณะนั้นยังเป็นป่าดงดิบมีทั้งโขดหินถ้ำเงื่อมผาและสัตว์ป่านานาชนิดก่อนจะบุกเบิกสร้างวัดป่าศิลาอาจขึ้นและใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและจำพรรษาปัจจุบันธรรมชาติยังคงอุดมสมบูรณ์ทั้งต้นไม้น้อยใหญ่เฟิร์นเถาวัลย์ลายเข้นที่เกาะอยู่ตามเปลือกไม้และก้อนหินหนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือโขดหินขนาดใหญ่ที่มีลวดลายคล้ายเกล็ดพญานาครวมถึงหินศิลางูใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายหัวพญานาคและผาหินแตกการสำรวจเส้นทางครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อเตรียมพัฒนาให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอบ้านม่วงนอกจากนี้ยังมีแนวคิดนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาจำหน่ายรองรับนักท่องเที่ยวทั้งผ้าทอมืองานจักสานและผลผลิตทางการเกษตรอย่างกล้วยหอมทองเป็นการเสริมเศรษฐกิจฐานรากควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สนใจท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติตามรอยเส้นทางพระกรรมฐานของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถติดต่อไปได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
3: เหมาะกับนักท่องเที่ยวสายบุญมากครับนักท่องส่งท้ายไปออสเตรเลีย
0: ที่เห็นอยู่นี่เป็นแมลงสาบตัวจริงไม่ใช่แมลงสาบ AI นะครับนี่คือแมลงสาบยักษ์ขุดรูแห่งควีนส์แลนด์เหนือเป็นแมลงสาบสายพันธุ์ที่หนักที่สุดในโลกมีน้ำหนักได้มากถึง35กรัมหรือเกือบครึ่งขีดและมีความยาวลำตัวได้ถึง8เซนติเมตรแล้วที่อยู่บนหลังแมลงสาบคืออะไรคำตอบคือเป้สะพายหลังขนาดเล็กบรรจุกระบอกฉีดยาและกล้องถ่ายรูป พื่อใช้ให้แมลงสาบส่งยาช่วยชีวิตและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวหรือตึกถล่มในพื้นที่แคบก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะไปถึงแมลงสาบไซบอร์กนี้ได้ฉายาว่าพาราบอร์กไซบอร์กคือสิ่งมีชีวิตที่มีทั้งอวัยวะของสิ่งมีชีวิตและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องจักรกลรวมอยู่ด้วยกันผู้พัฒนาแมลงสาบไซบอร์กคือนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ร่วมกับมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ให้เหตุผลถึงการใช้แมลงสาบจริงๆว่าเป็นเพราะยังไม่มีหุ่นยนต์ตัวใดสามารถเคลื่อนไหวได้ดีเหมือนแมลงสาบดูลีลาการปีนก้อนหินของแมลงสาบสามารถปีนในแนวตั้งชันเกือบ90องศาได้อย่างสบายนักวิจัยติดไมโครชิปและแบตเตอรี่ขนาดเล็กไว้บนหลังของแมลงสาบเชื่อมต่อสายไฟขนาดจิ๋วเข้ากับหนวดทั้งสองข้างของแมลงสาบเพื่อกระตุ้นเส้นประสาทแมลงสาบและบังคับทิศทางได้อย่างแม่นยำใช้การปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆเพื่อบังคับทิศทางการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาของแมลงสาบหากส่งสัญญาณไปที่หนวดซ้ายแมลงสาบจะรู้สึกเหมือนมีสิ่งกีดขวางทางซ้ายจึงหลบและเลี้ยวไปทางขวาทำให้มนุษย์ควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหวของแมลงสาบได้อย่างแม่นยำสำหรับผู้ปกป้องสิทธิสัตว์อาจมองว่านี่เป็นการทรมานแมลงสาบแม้ตอนนี้ยังไม่มีมาตรฐานจริยธรรมควบคุมการวิจัยในแมลงที่ชัดเจนแต่นักวิจัยยืนยันว่าแมลงสาบอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเลี้ยงด้วยใบยูคาลิปตัสแห้งและแอปเปิ้ล
3: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเก่งของมนุษย์เราครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

0: สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่2กันยายน2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่2กันยายน2569ความว่าพนักท่านนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความวัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นวันที่2วันนี้เวลา 7:13 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพมหานครส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ในวันที่1และ2กันยายน2569เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในการนี้ทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องส่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจำนวน2ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้จำนวน5ตัวโดยทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์มีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวทรงดูแลสุนัขทุกตัวที่เข้ารับการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินความปลอดภัยตลอดกระบวนการการผ่าตัดสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันรวม129ตัวและมีแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า119ตัวซึ่งการออกหน่วยสัตวแพทย์ทั้ง2วันนี้มีสัตว์ได้รับการผ่าตัดทำหมันรวม207ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม157ตัว
1: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย วันนี้เวลา 18:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรเสร็จแล้วบรรพชิตจีนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีหม่อมเจ้าสีสว่างวงยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยระหว่างเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีประทับพระเก้าอี้ณทิมคตตะวันออกในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการนี้บรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกแล้วทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานและประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณการนี้ทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคะสงสารเที่ยวที่1ตามเครื่องทองน้อยธงพุ่งเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานแล้วทรงพระดำเนินกลับไปประทับที่พระเก้าอี้ในการนี้บรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันตกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธี

0: เชิญไปเผาจากนั้นทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคะสงสารจนครบทั้ง3เที่ยวเสร็จแล้วบรรพชิตจีนิกาย21รูปเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและทรงธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณคณะบรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์อีกครั้งเมื่อพิธีแล้วเสร็จทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรแล้วทรงกราบที่หน้าพระโกศก่อนเสด็จกลับพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
1: วันนี้เวลา 13:25 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีสงน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีคงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีประธานบรรพชิตจีนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานและประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระโกศและข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานหน้าพระแท่นนพประดนมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มจากนั้นถวายพระกริยาหารที่หน้าพระโกศบรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มเสร็จแล้วเดินนำหม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการโดยหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีหลังจากทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วประธานบรรพชิตจีนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีสงน้ำดวงพระวิญญาณแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยพระปรมาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายเพื่อทรงอธิษฐานและประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาหม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญหอพระภูษาสำรับใหม่ถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาเวลา 14:57 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัทยายสุขาวดีวยุหสูตรในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มบรรพชิตจีนิกาย15รูปสวดสังวัทยายสุขาวดีวยุหสูตรเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพระพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตตพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่แดนสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่จากนั้นบรรพชิตจีนิกาย15รูปนำเสด็จไปยังมณฑลพิธีณท่าราชวรดิษฐ์ทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาต่อจากนั้นประธานบรรพชิตจีนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานและประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาแล้วเสด็จไปยังโต๊ะสังเวยบรรพชิตจีนิกายสวดอุทิศส่วนบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญกระทงถวายแล้วทรงจุดธูปเทียนที่กระทงทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปลอยที่แม่น้ำเจ้าพระยาเสร็จแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญอ่างปลาถวายเพื่อทรงอธิษฐานและประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปล่อยในแม่น้ำเจ้าพระยาบรรพชิตจีนิกาย15รูปนำเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงจุดธูปเทียนสักการะพระโพธิสัตว์หน้าแท่นบูชาบรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์และทรงถวายเครื่องสังเวยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีวันนี้เวลา 17:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเททองหล่อพระนิรันตรายวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระสัมพุทธพันนีวัดราชาธิวาสวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดสร้างพระนิรันตรายเนื้อทองคำขนาดหน้าตัก 3.48 นิ้วและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและวัดราชาธิวาสวิหารจัดสร้างพระสัมพุทธพันนีเนื้อบรอนซ์ขนาดหน้าตัก9นิ้วเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในนามรัฐบาลและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตรจำนวน19ไตรสำหรับถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และพระคณาจารย์อธิษฐานจิตพระนิรันตรายมีพระพุทธลักษณะประทับนั่งขัดสมาธิเพชรภายใต้ซุ้มเรือนแก้วรูปพระศรีมหาโพธิ์ยอดซุ้มประดับพระมหาพิชัยมงกุฎและมีอักษรขอมจารึกพระพุทธคุณทั้ง9ประการสำหรับพระสัมพุทธพันนีมีพุทธลักษณะประทับนั่งขัดสมาธิราบปางสมาธิและครองจีวรตามแบบพระภิกษุฝ่ายธรรมยุติกนิกายจากนั้นเสด็จออกไปที่หน้าพระอุโบสถทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายเนื้อทองคำและพระสัมพุทธพันนีโดยพระนิรันตรายเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชทรงสร้างและพระราชทานนามว่าพระนิรันตรายหมายถึงปราศจากอันตรายและมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นอีก18องค์พระราชทานแก่พระอารามฝ่ายธรรมยุติกนิกายรวมถึงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและในครั้งนี้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันตรายเนื้อโลหะปิดทองเพิ่มอีก480องค์พร้อมเชิญอักษรพระนามาภิไธยสทประดิษฐานบนพุทธบัลลังก์เมื่อจัดสร้างแล้วเสร็จจะมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้บริจาคสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลสำหรับพระสัมพุทธพันนีเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้งทรงพระผนวดและประทับจำพรรษาณวัดสมอรายปัจจุบันคือวัดราชาธิวาสวิหารโดยพระพุทธรูปทั้งสององค์ออกแบบตามพระราชดำริในรัชกาลที่4ให้มีความสมจริงอย่างมนุษย์มากกว่าพระพุทธรูปในอดีตและปั้นหล่อโดยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567-2568 เป็นวันแรกเว
ันนี้เวลา 9:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2561 ถึง 2568 ณ หอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ให้โอวาทความว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้จะเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของสังคมผู้สามารถพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนอย่างไรก็ดีการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานในโลกปัจจุบันซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติที่สำคัญหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีวิจารณญาณที่ถูกต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองให้ตลอดต่อเนื่องเพื่อสร้างสมคุณสมบัติทั้งนั้นให้เจริญงอกงามจะได้สามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติสมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อย่างสมบูรณ์โดยวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกรับปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรรวม 5,224 คนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวม4คนสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมน้อมนำพระบรมราโชบายเป็นแนวทางในการดำเนินงานมุ่งสืบสานและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนโรงเรียนกองทุนและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและร่วมขยายผลการพัฒนาสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมุ่งพัฒนากำลังคนและยกระดับชุมชนท้องถิ่นโดยพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชนพร้อมทั้งพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้แบบ up skill re skill และ new skill ได้รับการรับรองมาตรฐานพร้อมขับเคลื่อน soft powerมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยในปี2568นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขามัลติมีเดียและอีสปอร์ตได้รับรางวัลอันดับ3ในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตนานาชาติอาเซียนไชน่าเจแปนเซาท์โคเรียอีสปอร์ตทัวร์นาเมนต์แคมปัสแชมเปี้ยนชิพณมณฑลกุ้ยโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำรับใช้สังคมของภาคตะวันออกให้ความสำคัญกับการพัฒนานักศึกษาผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมรวมทั้งจัดโครงการพัฒนา soft skills เพื่อสร้างนักศึกษาต้นแบบนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตราชเทวีวันนี้ที่วัดติดหงสารามเขตราชเทวีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยซึ่งเกิดเพลิงไหม้ในชุมชนนิคมมักกะสันเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจพร้อมกับเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ประสบอัคคีภัยให้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นพ้น
พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ดูสถานที่เกิดเหตุซึ่งเกิดเพลิงไหม้เมื่อวันที่1กันยายน2569เวลาประมาณ 2:35 น.ส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนเสียหายจำนวน23หลังคาเรือน35ครอบครัวรวม92คนเสียชีวิต1รายโดยสำนักงานเขตราชเทวีได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในบริเวณวัดดิษฐ์หงสารามสำหรับผู้ถูกผลกระทบพร้อมกับอำนวยความสะดวกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยทันทีหลังจากเกิดเหตุองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนี

0: สิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา7 นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามรวม8 รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปเวลา11 นาฬิกาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8 รูปการสวดพระอภิธรรมเป็นการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ผู้ฟังเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรเวลา17 นาฬิกาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปเวลา19 นาฬิกาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8 รูปพระพิธีธรรมเป็นตำแหน่งทางสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาโดยพระมหากษัตริย์กำหนดให้พระราชาคณะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในพระอารามหลวงคัดเลือกพระสงฆ์ในพระอารามนั้นๆมาฝึกหัดเฉพาะทางและตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจังหวัดตรังเทศบาลตำบลราไวย์จังหวัดภูเก็ตประชาชนตำบลแม่ห้อยเงินจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้าและองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงจังหวัดสงขลาและเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแพ้วจังหวัดชัยภูมิด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนมาโดยตลอดองคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี
1: วันนี้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการไปติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จากการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอำเภอนาดีและโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการโดยโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริตั้งแต่ปี2521เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรใช้ทำการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคและในปี2559พระราชทานชื่ออ่างเก็บน้ำว่าอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่3 ธันวาคม 2560ตัวโครงการมีความจุ295 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน

0: ดานอกจากนี้สำนักงานกปร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพครอบคลุมทั้งมิติต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสิ้น27โครงการจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปิยะนีเทียมอมพรสวัสดีค่ะ
1: แบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
2: ไหนไม่เห็นมีเลย
1: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
3: Labels I break through them Vitamin C breaks through from my skin into my smile New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth
4: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
5: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยสเลย
6: ปากเหม็นแน
7: ่ๆอีคอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเกตเกลือ
8: ในคาแรคเตอร์ของเซียนเนี่ยมีของดีอยู่หน้ากากครับพิมพ์ดำ
9: ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพายุ
8: ผมสามารถช่วยคุณได้นะครับ
9: ใช่จริงๆด้วยอ่ะนี่มันเดือดชาทะเลดาเกาะสวรรค์สวยสมชื่อเลยอ่ะ
10: กบฏรักเกาะสวรรค์คืนนี้20นาฬิกา30นาที
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
13: หมดแล้ว
14: หมดค่ะ
12: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
15: ฟันผุเยอะเลย
16: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
17: บีบนิดเดียว
16: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
18: ต้องบีบเต็มแปลง
19: เพื่อโฟลายที่มากกว่า
20: เพื่อโฟเกต
21: ลองเลยวันนี้
22: ผิวสวยไว
23: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตราเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
24: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
25: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
26: ภูเขาไฟลาวา
25: Formos Omega Smart Super Go
27: ทำใครจะรสดีกัน
28: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเคยร่วมงานกันในละครมนรักหนองผักกระแยงมาเจอกันอีกครั้งในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่สร้างรายได้สุดปังมาทุกภาคอย่างที่หยดในที่หยดสมิงเขาขวางณเดชน์คุกิมิยะโบเมลดาพร้อมแท็กทีมสร้างตำนานแล้วค่ะ
29: พระนางณเดชน์โบจากคู่กัดสุดป่วนในมนรักหนองผักกะแยงได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งแต่รอบนี้ไม่ได้มาสาดมุกโบ๊ะบ้าใส่กันเพราะในที่หยดสมิงเขาขวางคู่นี้ต้องมาบุกป่าฝ่าดงเอาชีวิตรอดจากไอ้หงเสือสมิงพร้อมกับเดอะแก๊งมารอดูกันว่าพี่ยักษ์จะพาน้ำเพชรไปเจอเข้ากับผีร้ายตัวไหนอีกบ้าง30กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
30: ดีใจมากที่แบบได้มีโอกาสทำงานกับโบอีกครั้งนึงแล้วก็รู้สึกว่าไอ้คาแรคเตอร์ของตัวน้ำเพชรเนี่ยคือเหมาะกับโบมากๆเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโบเป็นแบบมีทั้งเวอร์ชั่นของความแบบแข็งอดทนก็มีความอ่อนหวานก็มีความกวน
31: ๆดีใจที่ได้มากลับมาทำงานด้วยกันนะคะเพราะว่าตอนนู้นที่ทำมนรักหนองผักกระแยงมันก็สนุกมากๆเลยก็เลยคิดว่าถ้ามากองนี้มันยิ่งมันขึ้นไปอีกที่แบบเหมือนบอกว่าโบอ่ะเข้ากับคาแรคเตอร์นี้ลองโบไหมอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยพี่คือหนึ่งในผู้คัดเลือกอ่ะ
30: เอ้ย
31: คือเราบู๊ก็พอได้ประมาณนึงไม่ได้แบบว่าเก่งเท่ากับพี่ๆเขาหรอกก็มีแค่ฝีไม้ลายมือป้องกันตัวบ้างพอโชคดีกับเรา
30: จากการหยอดเล็กๆน้อยๆในที่หยด3นะครับทุกคนก็จะได้เห็นโบนะครับผมในฐานะของลูกสาวของจารพันธ์ครั้งนี้ก็กลับมาแบบเต็มตัวนะครับกับสมิงเขาขวางไงก็เป็นกำลังใจให้กับความสัมพันธ์ระหว่างยักษ์และน้ำเพชรในสมิงเขาขวางจะเป็นยังไงครับ
29: ช้านี้สองหนุ่มสมิทธ์ภาสวิทย์อ่องสิทธานต์

0: หลังละครส่งหัวใจขอพักหมดบู๊ควงผู้บริหารช่อง3คุณชาคริตดิเรกวัฒนาชัยและพี่ปูปริศนามาเป็นตัวแทนช่อง3รวมงานแถลงข่าวสิริราชรวมใจศิลปินมหิดล Day of Giving ให้ด้วยใจเพื่อผู้ป่วยในวันมหิดลที่โรงพยาบาลสิริราชงานนี้2หนุ่มชวนแฟนๆร่วมทำบุญใหญ่ด้วยการบริจาคทรัพย์รับธงที่ระลึกเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสผ่านสิริราชมูลนิธิและธนาคารทั่วประเทศนอกจากอิ่มบุญใจฟูทั้งคู่ก็ฝากผลงานให้อิ่มสุขทางหน้าจอกันด้วยค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ผมว่าดีมากๆเลยนะฮะ
2: อย่างแน่ๆทุกปีที่บ้านผมเนี่ยต้องมีธงมีครบทุกสีอ่ะก็ดีใจก็ได้มาเห็นว่าเครื่องมือแพทย์สำคัญมากต่อผู้ป่วย
1: ฝากถึงแฟนๆนะครับและกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถมาร่วมทำบุญด้วยกันได้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยคนได้เยอะขึ้นครับผม
2: ก็ฝากละครสองหัวใจครับตอนนี้ออนแอร์อยู่กำลังเข้มข้นเลยแต่อยากให้จับตาแบบดูคนนี้ให้ดี
1: ต้องจับตาดูครับผมว่าผู้หมวดแชมป์จะไปพบปะกับโป่งหรือเปล่า
0: ต้องพูดว่าในที่สุดค่ะเพราะสาวมิ้นท์ชลิดาถูกภูผาแฟนหนุ่มที่คบหากันมาราธอน14ปีคุกเข่าเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานพร้อมแหวนเพชรเม็ดเบิ้มท่ามกลางบรรยากาศสวยงามที่ประเทศคาซัคสถานซึ่งทั้งคู่ไปเที่ยวด้วยกันขึ้นแทนเป็นว่าที่เจ้าสาวแล้วโดยสาวมิ้นท์ลงภาพพร้อมแคปชั่นว่าชื่อภูผาก็เลยมาขอกันกลางภูเขากว่าจะขึ้นมาถึงเกือบ 4,000 เมตรทั้งขี่ม้าปีนเขาลุยโคลนเหนื่อยหอบหนาวครบตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องพามาลำบากขนาดนี้ที่แท็กก็ yes of course พร้อมแท็กหนุ่มภูผาโดยมีเพื่อนๆในวงการมาร่วมแสดงความยินดีกันมากมายซึ่งสาวมินและหนุ่มภูผาจะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้สีสันบันเทิงขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
3: พรุ่งนี้ 18:58 นคุณพี่เจ้าขาที่ฉันข้ามเวลามากับสเสนอตอนใส่หมวกกันน็อกก่อนขี่ใส่ใจคุณพี่ก่อนใครรอติดตามกันนะคะตอนนี้ไปสนุกกันต่อกับอุบัติรักขอสวรรค์ EP 3กันค่ะขอบคุณเสื้อผ้าจากปานิโคเซสสวัสดีค่ะ

พวกโจรนักล่าสมบัติ

0: จอ
1: เลือดนักผจญภัยอย่างฉันไม่มีวันพลาดแน่ปักหมุด
2: ของบางอย่างเนี่ยสำคัญมาก
3: จะเรียกกันคืนไส้นั่นก็คืออัมพันทะเล
4: 200,500
5: หีบโบราณถึงกับมีอายุเป็นร้อยปี
6: ตั้งแต่ได้นั่นมาหล่อนๆยังไงก็ไม่รู้อะตา
7: แต่ถ้าจะไปทางลัดอะนะ
6: ตรงนั้นมันแถว
5: แถวพูดพลาย
1: ฉันได้ยินเสียงร้องเพลงอะเหมือนกับเสียงของพวกไซเรนนางเงือกในตำนาน
3: เจอของเด็ดทั้งทีแล้วก็ต้องนึกถึงเสี่ยเป็นคนแรกเลย
1: พบในหอยโข่งทะเล1 ใน 3,000 ตัวเจอเพียง4 ประเทศ only และนี่ก็คือไข่มุกเมโลเป็นไข่มุกธรรมชาติที่หายากแล้วก็แพงที่สุดในโลก
4: ใช่ใ
8: ช่นะ
3: 300,000เดี๋ยวรีบขึ้นไปที่ฝั่งใหญ่เลยนะไปแลกเงินสดมา
1: ตาแต่ว่าวันนี้เสียเขาดูแปลกๆนะปกติเนี่ยหลอกล่อจนกว่าจะยอมซื้อเฮ้ยหรือว่า
3: อะไรวะ
1: โดนอาถรรพ์ไข่มุกเล่นงานเขาให้อ่ะตา
3: เฮ้ยเอ็งอย่าไปสนใจอะไรมาเลยมุกเอ้ยเราได้เงินใช้สบายๆก็ดีอยู่แล้วเห็นเปล่า
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: คุณพระแค่เห็นหน้าก็วูบวาบไปทั้งตัวโอ้เทพบุตร
1: ไอ้มุกอะไรวะมุกวูบวาบวาบเป็นไรเองเนี่ย
0: ก็คนที่เดินผ่านไปเมื่อกี้ไงตา
1: ใครวะเห็นแต่ป๊อปอายนั่นนะอย่าไปสนใจอะไรเลยนี่เองเนี่ยนะรีบเอาไปขึ้นด่วนเลยเมื่อกี้มันบินได้แล้วเดี๋ยวจะเด้งได้วะไ
0: ปโอ้ตาไม่เห็นจริงเหรอโล่งมากเลยนะเมื่อกี้
2: ผมไม่นึกเลยนะว่าพ่อค้าวัตถุโบราณที่ค้าขายกันนานๆจะมือหนักตีนเท้าหนักขนาดนั้น
3: ต้องขอโทษเสียด้วยนะครับที่ผมเสียมารยาทวันนั้นผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่ต่อไปผมจะระวังให้มากกว่านี้หวังว่าเรื่องพวกนี้คงไม่มากวนใจธุรกิจของเรานะครับเพราะว่าเราต้องค้าขายกันอีกนานต้องขอโทษเสียด้วยนะครับที่ผมไม่ได้มาส่งสินค้าด้วยตัวเองสักทีหนึ่งผมรู้สึกดีใจนะครับที่ได้เจอนักสะสมวัตถุโบราณคนดังอย่างเสพพิชัย
2: ว่ามา
3: สินค้าพิเศษชิ้นนี้ถูกค้นพบเมื่อ100 ปีก่อนมีแค่ชิ้นเดียวในโลกเสียไม่มีทางผิดหวังแน่นอน
2: สินค้าของคุณนี่ไม่เคยทำให้ผมผิดหวังจริง
3: ๆผมได้ยินมาว่าในคอลเลคชันของเสียเนี่ยมีของดีอยู
2: ่โอ้ก็ว่าไปผมนี่นะสะสมตัวเล็กๆครับก็มีประมาณสัก
4: พันกว่าชิ้น
2: พันกว่าชิ้นปีขวานี่3ห้องปีซ้าย4ใต้ดินอีก7ห้อง
3: แต่ว่าผมหมายถึงหน้ากากทับทิมดำ
2: คุณรู้จักด้วย
3: ของชิ้นนี้คงจะเป็นของรักของเสือสินะครับแต่เสือไม่ต้องกังวลไปผมก็แค่สนใจเรื่องราวของมันไม่ได้จะมาขอซื้อต่อ
2: ก็แล้วไปแต่คุณจะสนใจมันทำไม
3: เพราะว่าของเก่ามีเรื่องเล่าชวนค้นหาผมอยากจะเห็นเป็นบุญตาสักครั้งหนึ่งถ้าเสียจะกรุณา

0: ดำสมบัติประจำตระกูลของผมก่อนตาย
1: ชาวทะเลดาวที่เหมือนว่าละร่างสลายเป็นทรายกลับขึ้นสู่ทะเลเกิดอะไรขึ้นกับแต้นดาวแถบนี้
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุกลุกลุกลุกลุกลุกโอ้ยเกือบไปแล้วไม่ได้เอาจะแน่สักแค่ไหนวะ
3: เฮ้ยเก๋ย
2: โอ้ย

0: แม
1: ่โอ
0: ้ไอ้ปิ้วเกิดอะไรขึ้นหวะแม่ไหมเหลือมันยุดหวะ
1: จะไปรู้ได้ไงลุงอยู่ด้วยกันเนี่ย
0: ว่าแต่เมื่อกี้เนี่ยมันปาอะไรวะแรงเราสองคนยังเอาไว้อยู่เลยเว้ย
1: นั่นดิลุงไอ้หลามไอ้หลาม
0: เฮ้ยไอ้หลามเนี่ยมันลูกหลานพระสมุทรดำพุดดำว่ายอยู่ทะเลได้เป็นวันๆเว้ยไม่ต้องห่วง
1: ขอให้มันจริงเถอะลุง
0: เสียดายเบ็ดเว้ย
1: เอาลุง
0: เอา
1: ไปหลามไอ้หลามโอ้ยเป็นห่วงอะไรโอ้ย
0: อะไรมาเลยมาเนาะ
1: คงเหนื่อยมากเมื่อกี้ขึ้นใต้น้ำคงแรงอะสมอเรือก็เลยติดแต่ว่าจัดการแล้วครับ
0: ทางบนเรือเนี่ยนะโอ้ยังกำลังจับปูใส่กระด้งไอ้ลามเอ้ยเองนี่ยังปอดเหล็กไม่เลิกนะเว้ยไอ้ลามเมื่อกี้เองลงไปใต้เรือเห็นอย่างเช่นพวกสมบัติใต้ทะเลอะไรไงเห็นมั้งไหมหัว
1: สมบัติแค่ตำนานนะลุง
0: เนา
1: ะไม่มีจริงหรอก
0: แต่จากทะเลพอหมดวาระก็กลับคืนสู่ทะเลวะ
1: วาลงวาระอะไรลุงใครหมดวาระ
0: แต่ลูกหลานพระสมุทรไง

0: คุณหลงเสน่ห์ฉันแน่ๆเลยอ่ะ
1: แค่อยากรู้ว่าทำเป็นอย่างพี่โมหรือเปล่าตัวนี้คุณขาดอะไรอีกไหม
0: ขาด
1: อะไรอ่ะ
0: ขาดความสนุกก็คุณน่ะวันนี้อุตส่าห์ได้ข้ามไปฝั่งใหญ่ทั้งทีซื้อของปุ๊บก็กลับปั๊บไม่แวะอะไรเลยอ่ะฉันเนี่ยมันแรงงานท่าจะชัด
1: ก็มันเสียเวลาผมมีงานอีกเยอะต้องกลับมาทำ
0: แล้วเนี่ยจะต่อโมเดลอะไรทั้งทีนะก็ต้องไปซุกซ่อนๆอยู่ที่ห้องฉันถามจริงไม่มีที่อื่นเลยเหรอ
1: ห้องคุณอ่ะดีแล้วพ่อไม่เข้ามายุ่งแน่ผมไม่เคยบอกใครเรื่องอะไรทำโฮสเทลอ่ะคุณเป็นคนแรกนะที่รู
0: ้จริงเหรออ
1: ืม
0: นี่ฉันอ่ะรู้สึกเหมือนเป็นคนพิเศษขึ้นมาทันทีเลยอ่ะ
1: อย่าเพ
0: ้อโอ๊ยเจ็บนายเต้าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนี่แล้วทำไมจะต้องติดพ่อผู้ใหญ่ด้วยฮะ
1: เพราะพ่อไม่ชอบเกาะนั้นเนี่ย
0: เกาะไหน
1: เกาะสวรรค์มรดกที่ผมได้จากปู่
0: เกาะสวรรค์เหรอ

0: ที่แท้พ่อแท้ไอ้พบึกของฉันก็เป็นนายหัวเจ้าของเกาะนี่เองผ้าขี้ริ้วห่อทองชัด
1: ๆนี่ฉันอยากไปเห็นเกาะส่วนตัวของนายหัวซะแล้วสิมันต้องสวยมากๆแน่ๆเลยใช่ไหม

0: ันเทพช่วยคุ้มครองลูกด้วยอย่าให้ผีร้ายตามมาลงควานลูกเลยนะเจ้าคะสาธุ
1: ไอ้ไอ้เทพริ้ว
2: อะไรโอ
1: ้ยรีบๆไปแล้วก็บอกว่าเป็นทางลัดไม่ใช่เอาไปเลย
2: ไม่ได้อยากมานี่หว่าจะมาเกาะในมือเราเนี่ย
1: จุ๋ยดิ
2: อะไรนี่อะไร
1: มีอะไรจึงหาฉันก็ไม่รู
2: ้คนก็อยู่ส่วนคนผีก็อยู่ส่วนผีนะจ๊ะเข้าใจตรงกันนะMy God.

ื่นฝันร้ายนอนไม่หลับตื่นมาทำไมง่วงอย่างนี้วันนี้

0: คุณมาทำอะไรตรงนี
1: ้เอ้าฉันก็จะรอคุณไปเกาะสวรรค์ไงฉันจะไปดูโลเคชั่นมาทำโมเดลอะให้ฉันไปด้วยนะนะขอฉันไปด้วยนะนะคะ
0: โอเคโอเคโอเค
1: จริงเหรอ
0: จริง

0: นี่ทานไอติมกันก่อนอ่ะนี่อ่ะทานนะคะ
1: ครับน้ำมะลิ
2: ค่ะ
0: แต่ทานแล้วนะสัญญาก่อนว่าจะไม่ดื้อไม่ซนเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะ
3: น้ำมะลิหนูไม่ได้เป็นเด็กแล้วนะคะเนี่ย
0: แล้วอยู่ดีๆนะก็เอาหนูมาฝากไว้แล้วก็หนีไปคนเดียวนี่รู้ไหมตั้งแต่ฉลามเขาเอาเด็กมาฝากเนี่ยหนูรู้เนี่ยนะงอแงที่สุดเลยรู้ไหม
3: หนูเนี่ยเหรอคะ
0: อือหือ
1: ลูกตาไม่เคยงอแงเลย
4: กุ้งเป็นด้วย
0: จะไม่งอแงเลยแต่ซนระเบิดระเบ้อเลยรู้ตัวหรือเปล่าหืออ้าวทานซะ

0: เด็กพี่รู้ว่าอยู่ร้านทั้งวันแบบนี้มันก็น่าเบื่อเหมือนกันเนาะพี่รู้ว่าเราสามคนออกไปเที่ยวข้างนอกกันดีไหม
1: เดี๋ยวพี่ฉลามดุ
2: เฮ้ยเจ้าฟังอนาคตของฉันน่ารักจริงๆเลย
3: นี่หวานนะหายไปไหนนานสองนานเนี่ยขนาดบอกแล้วว่าต้องไปส่งข้าวให้ลูกค้าที่ตลาด
4: น้ำมะลิคะให้หนูไปส่งให้ไหมคะแค่น้ำมะลิบอกพี่กัดหนูมาเลยค่ะไม่ว่าจะซอกหลืบไหนนะคะหลุมจัดให้

0: ันนี้ของพี่สุเทพจ้ะจ้าแล้วก็อันนี้ป้าหน่อยใช่ไหมคะนี่จ้าส่วนอันนี้ปลาจิบแน่แน่ขอบคุณนะจ้าป้าปลาจิบจ้ะ
1: ป้าเองจ้ะ
0: ป้าใช่ไหม
1: ป้าร
0: อแป๊บนึงนะ
2: เหนื่อยนะแม
3: ่เฮ้ยคุ้นคุ้นว่ะคุ้นคุ้น
1: แต่เป็นไงป้า
0: หนูชื่อ
3: หนูหนู
2: ใช่
3: ไปดูใกล้เลย
2: คุณหนู

0: เหมือนว่าคุณจะไม่ค่อยถูกกับน้ำนะครับ
1: รออีกสักพักก็ได้ครับถึงมันย้อนกลับมา
2: ฉันว่าพวกเขาน่าจะไม่ย้อนกลับมาแล้วล่ะค่ะไปดูกัน

0: ไปสักทีขอบคุณมากเลยนะคะคุณพายุว่าแต่คุณพายุมาทำอะไรที่ตลาดเหรอคะ
1: มาเที่ยวครับ
0: อ๋อ
1: ผมชอบบรรยากาศชุมชนที่นี่สงบเรียบง่ายชาวบ้านใจดีมีน้ำใจน่าผูกมิตรด้วยมาก
0: ฉันก็อยากอยู่เที่ยวด้วยนะคะแต่ตอนนี้ฉันว่าฉันเพ่นก่อนดีกว่าค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณพายุ
1: ผมสามารถช่วยคุณได้นะครับถ้าไม่ติดอะไรเนี่ยคุณลุงไปเดินสำรวจเกาะเรดาร์กับผมครับ
0: จริงเหรอคะพายุเขาทางมากๆเลยค่ะคือฉันกำลังหาเพื่อนเที่ยวอยู่พอดีเลยอ่ะงั้นเราไปที่ศาลเจ้าพระสมุทรกันดีไหมคะ
1: ไม่คิดเลยนะครับว่าคุณลุงจะเป็นสายมู
0: ก็ไม่เชิงค่ะคือจริงๆฉันสนใจพวกเรื่องเล่าท้องถิ่นแถบนี้ค่ะคุณพายุอย่าบอกนะคะว่าคุณพายุก็สนใจเรื่องนี้เหมือนกันนะ
1: ก็นิดหน่อยอะครับ
0: จริงเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: ดีใจมากเลยค่ะในที่สุดฉันก็มีเพื่อนคุยสักทีไม่เหมือนคนบางคนนะที่เขาชอบคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นพวกนิทานหลอกเด็กอะค่ะ
1: ผมหลงไหลในพวกตำนานนะครับโดยยึดอาชีพเป็นพ่อค้าวัตถุโบราณเพราะว่าของทุกชิ้นนะครับมันมีเรื่องเล่า
0: โหมากโหที่สุดเลยค่ะวิฉันขอจำไปโค้ดคำได้ไหมคะ
1: ได้เลยครับไปดีกว่า
2: ไปติมสู่ขวัญเอ้ยขวัญมาแก้ปอดแผลแล้วก็จับไข้หัวโกรธ

0: งสัยแค่ว่าจะดอกเขาคงไม่พอไอ้คุณผีถึงตามรังควานเราไม่รอด
1: อืมอย่างนี้ต้องเจอเกจิที่ลงยันให้หกนะชิงไล่ฉันแล้ว
0: อีนี่เอาให้ดีช่วยไล่หรือช่วยเรียก
1: เปิดโชว์ไอ้พวกเป็นคนเปิดหมวกไม่เดี๋ยวนี้ขอเรามีคนหน้าไป
2: นี่มันเชือกธรรมดานะ

0: Breathe สูตรซักด่วน Active Power
1: น้องจำวิญญาณปีศาจหลายไว้ใต้พิภพ
2: กูเป็นใครอ่ะ
1: ตลอดกาล
3: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยเนื้อปลาล้วนๆฉ่ำด้วยซอสอิตาเลียนมาโยและผักสดกรอบถูกใจยิ่งขึ้นกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้ที่แมคโดนัล
4: ด์ไหนๆก็มาแล้วให้ฉันพาตัวอ๋ออย่าลืมใส่สายรัดใต้คางด้วยนะตัวคะ
5: กันน็อกคอยคีมาจ้ะมาจ้าใครหิวมาทางนี้เลยนะคะจะพาไปกินขนมจีนเส้นสดนะแล้วก็ติ่มซำที่อร่อยเด็ดมากราคาจับต้องได้ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วพฤหัสบดีนี
6: ้8นาฬิกา25นาที
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: มึงไม่ให้มึงกูแล้วมึงย้ายกูเอาเงินจากที่ไหน
9: พ่อแม่อย่าเป็นตู้ATMเคลื่อนที่เลยไงวะคะ
10: จะขายตัวเป็นคนตาย
11: คุณไม่ชอบให้ฉันเป็นเด็กเอ็นฉันก็ไม่ชอบที่จะมาดูถูกอาชีพฉันเหมือนกันไม่ต้องมาเจอกันจะได้จบจบ
12: ฉันเป็นคนเอาแต่ใจแล้วใครก็ขัดใจฉันไม่ได้ด้วย
13: เธอทำอะไรได้บ้าง Here we go
12: once again ทำเหมือนที่เธอเคยทำเธอทำกับฉันแค่คนเดียว
14: เก่งโง่ถ
12: ู
14: กหลอกถูกหรือเปล่า
15: ป๊า
14: ไอ้คนแบบนี้มันเลือกเงินใครมีเงินมันก็ไปหมดแหละ
12: คุณจะทนได้หรอถ้าคุณมองว่าคุณคบกับผู้หญิงอย่างฉัน
0: Please love รักได้ไหมศุกร์20นาฬิกา30นาทีเริ่ม11กันยายน
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
0: สนับสนุนโดยแฟนตา
17: อยากไปมาไกลไม่อยากเป็นเศรษฐีนะ
18: รักกันหนึ่งหยิบมาทำไมล่ะ
17: เขาให
19: ้อสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอันใครอยากรู้อยากขอไปเลยห้าสิบขึ้นเลยขึ้น
20: ว
19: ้าวเริ่ม10 20 30 40
21: ลักษณะนี้ไม่น่ามีของนะคะเนี
18: ่ยแต่ผมดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะของขาดมากกว่า
19: ต้องแยกก
18: ัน
19: ไม่ต้องแยกกันได้ทุกคน
22: เอางี้นะครับทุกคนครับผมจะชดใช้ทุกคนเองโอเคไหม
18: คุณลุงครับเดี๋ยวคุณลุงไปไหว้ศาลก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวกันวันหลัง
21: จะดีเหรอคะคุณพายุ
18: ตอนนี้แหละครับเดี๋ยวผมจัดการตรงนี้เอง
22: ว่า

คนมันเยอะอย่างนี้นะเฮ้ยแกเป็นใครอ่ะนี่อย่าเข้ามานะเดี๋ยว

0: นใจภาพนี้เหรอเสื้อโป๊เลยดาวรู้ดี
1: แต่นะคะเสือโป๊ะเลดาวลุงคะลุงใช่ลุงโป๊ะตาของมุกหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะหนูชื่อลุงเป็นคนฉลามนะคะ
0: หนูลูกเล่าเนี่ยที่ไอ้หลามมันงมจากทะเลได้อะ
1: งมเลยเหรอคะใช่ค่ะหนูเองนี่แหละลุงโป๊ะนี่คือใครหรอคะ
2: แปดตัวแสบลุงโป๊ะเป็นถึงอดีตนักล่าสมบัติเลยนะจ๊ะ
1: ลุงโป๊ะคะหนูได้ข่าวว่าลุงโป๊ะเป็นนักล่าสมบัติในตำนานใช่ไหมคะอย่าว่าอย่างนี้เลยนะคะหนูขออนุญาตถ่ายคลิปไว้นิดนึงดีกว่าค่ะ
0: โอ้ยถ่ายคลิปเลย
1: ใช่ค่ะค่ะลุงคะลุงไปไหนอ่ะ
0: เอ้าก็ไปกงกับเองข้างนอกไงกงในนี้ไม่ได้มันผิดศีล
1: กงไม่กงไม่กงหนูกับของมึนเมาไม่โทรกันไม่เลยค่ะไม่
0: เชื
1: ่อโอ้ยคุณป๊อนี่กินเหล้าหน้าสารเงี้ยคุณบาก็ชัดเลยนะเฮ้ยนี่ไปเพราะเหล้าต่อ

0: Yes, sir. เนี่ยรูปภาพที่สร้างนะเป็นฝีมือของน้องโอ๊กับลูกพี่มาช่วยกันวาดซ่อมไว้ให้อ่ะลูกเป้า
1: ลูกพี่เหรอเดี๋ยวก่อนใครอ่ะ
0: พี่มันคือปู่ของไอ้ล่าเมื่อย
1: หล่อเหมือนฉลามเทพบุตรโพไซดอนของเพื่อนลูก
0: เดี๋ยวสนใจรูปภาพหรือสนใจผู้กันแน่เนี่ยฮะ
1: ว้าวนี่โปะ
0: ว่าไง
1: เรื่องผู้อ่ะเก็บไว้ในใจก่
0: อ
1: นแต่ว่าเรื่องภาพอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยเลยนะ
0: แม้เวลาจะผ่านไปแสนนานแต่ความทรงจำยังอยู่ในใจตลอดไปเชื่อกันว่าชาวทะเลดาวเกิดจากฟองอากาศตายทะเลเป็นลูกเป็นหลานของพระสมุทรเทพที่คอยปกปักดูแลทุกชีวิตในพื้นน้ำและเป็นผู้หลงทันจองจำวิญญาณปีศาจหลายไว้ใต้พิภพตลอดกาล

0: นพลินมากมากเลย
1: แล้วที
0: น
1: ี้
0: นะเด็กๆไม่เท่าไหร่สองเด
2: ็กแต่ผมไม่ใช่สายสปอยพร้อมเบรกที่ผิดทั้งการ
3: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อปสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
4: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
3: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
5: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหล่อกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คู่กิมิยะแฉะองค์อาจโบเมลดาและไวบันวิชภาสที่สมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
6: แก้มซ้ายนี้ของฉันแก้มขวานี้ของฉันไอ้บ้านั่นไม่มีสิทธิ์มายุ่งอุ้ยนี่รอนจะฆ่ากันหรือไงเนี่ย
7: ดุเดือดเลือดพล่านขนาดนี้เลยเหรอคะ
8: ถ้าอยู่กันแบบเพื่อนไม่ได้ก็ต้องอยู่แบบศัตรู
9: คุณพ่อคุณแม่พี่กำลังจะมาหาที่บ้านสู่อะไรนะ
10: ท่านเจ้าคุณพิจารณ์มีเมียและลูกอีกคนที่เขาพยุงครับ
11: เมียกับลูก
8: มาตามฉันทำไมฉันมีความหมาย
12: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ต้องเป็นฝีมือเพ่งแน่แน
15: ่พ่อดอมเราพอแค่นี้ได้ไหม
14: พี่แค่ชี้เป้าก็พอว่าใครเป็นคนทำแล้วมันอยู่ที่ไหน
12: สองหัวใจจันทร์อังคาร20:30 น
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
17: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
18: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
17: ผิวดูใสฉ่ำ
18: ต้องโดน
17: ใหม่ซิตรา

0: นี่มันฝันอะไร
1: พี่ลุงแล้วทำไมพี่ลุงมานอนหลับเมากับตะโพแบบนี้ได้ยังไงเนี่ย
0: เออว่ะเฮ้ย
2: มุกพี่ต้องรีบกลับร้านน้ำมารีแล้วอ่ะไว้เจอกันนะมุกโต๊ะโต๊ะเจอกัน
0: โอ๊ย
3: มีอะไรใครย้อนมาแล้วเนี่ย
0: โอ๊ยชุ่มได้ไหมเนี่ย
3: มีเขินมีเขินมีเขิน
4: แม่มาเล่นเหนื่อยไหมจ๊ะ
3: ไอ้พราวเองอะพาระเยอะ
5: ไม่มีเวลามาดูแม่มาเล่นเขาหรอก
3: ฉันนี่เวลาเยอะมีตัวคนเดียว
5: ไงจ๊ะงานของแม่เนี่ยมันหนักวุ่นวายแบบนี
3: ้ว้ายก็รองเท้าพราวทำไมเอ้ยลูกเ
1: ฮ้ยยกอย่างนี้นะ
5: แต่อยู่ร่วมกันได้อร่อยด้วย
1: คมคมมาก
0: นี่ถ้าไม่มีธุระอะไรแล้วก็กลับไปได้แล้วถือว่าฉันขอ
5: เขายังไม่อยากกลับเลยอ่ะ
3: กลับดิกลับเว้ยกลับเว้ย
5: โอ้ยแม่มารี
0: โทษจ้ะ
4: แม่มารีไอ้เชฟนั่นน่ะไม่รู้เป็นใครมาจากไหนดูท่าทางไม่น่าไว้ใจเลยนะ
6: ถึงน่าจะโหดแล้วมูลดีเอาเรื่องอยู่นะจ๊ะ
0: แต่ถ้าคิดจะตุกติกฉันก็พร้อมจะพ่นพิษเสมอ
4: ว้าวเด็ดเดี่ยวอย่างเงี้ยพราวชอบ

0: หนูรู้หายไปไหนมาน้าเป็นห่วงแทบแย่เลย
1: มีค่าข้าวค่ะ
2: จ้ะจ้ะ
1: พอดีว่าหนูแวะเที่ยวนิดหน่อยค่ะ
3: กลิ่นนี่มัน
0: คือนี่สาหร่ายเชฟคนใหม่นะเพิ่งรับมาวันนี้เอง
1: หูพอแล้วค่ะแรงเยอะ
2: ว่าแต
1: ่หายไปไหนมาทั้งวันหรอ
4: ทุกคนคะทุกคนอย่าบอกสลามนะคะว่าหนูหนีเที่ยวอ่ะคือนะคะคือแม่มะลิคะน้ามะลิคือว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะคือว่าวันนี้นะคะที่หนูไปส่งข้าวที่ตลาดนะคะมันมีนักเลงมาหาเรื่องแต่ว่าโชคดีมากเลยค่ะที่คุณพายุเขามาช่วยไว้เราสองคนนะคะก็เลยไปไหว้ศาลเจ้าเทพทัศมุทรด้วยกันแต่ว่าเรื่องมันพลิกที่ตรงนี้ค่ะคือว่ามันมีคนป่วยขึ้นมาแล้วคุณพายุก็เลยต้องพาไปส่งที่อนามัยตอนนั้นลุงก็เลยได้เจอกับลุงโป้ลุงเจอกับลุงโป้ค่ะแล้วเราสองคนนะคะก็เลยถกกันถกกันเพลินมากๆเลย
5: แล้วทีนี้นะเด็กๆ
4: ไม่เท่าไหร่2เต็มเด็กๆทีนี้นะคะ
6: พี่ฉลามมายืนตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย

0: เหม็นเหล้าใช่ไหม
1: ฉันไม่นั่งข้างหลังแม
2: ่ผู้ชายขี้แสบ
1: วันไม่เห็นทำเลยเลยเก๊กหล่อทั้งวัน
0: เอ้ยแต่ผมไม่ใช่สายสปอยพร้อมเพลงที่ผิดต้องการ
1: นี่คุณเนี่ยดูถูกผู้หญิงมากเกินไปแล้วนะแล้วมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบแบบนั้นอ่ะเข้าใจปะเนี่ยแล้วที่ฉันต้องตลอนไปไหนมาไหนคุณพายุมันก็เป็นเพราะว่าคุณกับบริเวณฉันไงฉันไม่ใช่นักโทษนะ
0: เราไปเที่ยวตลอนไปไหนมาไหนมันอันตรายคิดบ้างไหมหรือคุณลืมไปแล้วว่าตัวเองถูกตามล่า

0: ของลูกปัดเหรอ
1: เส้นแรกและเส้นเดียวในโลกผมตั้งใจทำให้เพื่อคุณ
0: ลูกปัดจะใส่ติดตัวไว้ตลอดเลยจะได้นึกถึงคนที่ตั้งใจทำให้
2: ลูกปัดคุณขอผมบอกได้ไหมลูกปัดพี่อย่าไปลูกปัด
0: มันสายเกินไปแล้วอ่ะตัวจบมันแค่นี้เถอะ
1: คุณต้องการอะไรผมจะปรับตัวให้ดีขึ้นทุกอย่างจริงๆ
0: เธออย่าทำตัวไว้อีกเลยฉลามปล่อยฉลามฉันบอกให้ปล่อยไง
1: ผู้หญิงก็เหมือนกันหมดนั่นแหละ

0: แล้วแฟนมันว่าวันนี้หนูรุ่งอ่ะแต่ดูจากโง่เฮงของหนูรุ่งแล้วน่าจะโดนหลอกยาก
1: คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจจะโดนหลอกหรือไปหลอกเขาก็ไม่มิตรแท้คนจริงใจทำไมมันหายากจังพ
0: ่อโอ้โหนี่เวลาเราหกล้มเนี่ยนะมันก็ต้องใช้เวลาตั้งหลายวันมันจะหายนี่มันแผลที่หัวใจนะเว้ยมันต้องใช้เวลาหน่อยใช่ไหม
1: แล้วชาวบ้านที่ป่วยเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็ถึงมือหมอนะแต่ก็ต้องระวังโรคระบาดมันเกาะเรานะพรุ่งนี้พ่อว่าจะไปที่อนามัยแล้วก็เอายามาแจกจ่ายพวกชาวบ้านเขาแล้วก็บอกให้ทุกคนระวังตัวให้ฉลามลดอคติลงบ้างนะลูกแล้วก็อย่าเอาความผิดหวังแค่ครั้งเดียวเนี่ย

0: LifeWorth ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: เกาะสวรรค์สวยสมชื่อเลยอ่ะ
2: เป็นไงบ้านสุดหรูของในหัว
3: มีแผนอะไรกันแน่ใจคุณหนู
4: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็คเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็คเข้มได้อีก
5: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอคซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
6: เต็มโชคดีแม่โชคดีมากเลยมีคนกลับไปเล่ามุ้นนี่มีคนกลับไปเล่าบ้างไหมเอ้าอะไรนะคำถามตอบ
7: ช่วงหาอยู่ค่ะ
8: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
9: ไม่รู้เรื่อง
10: ในเมื่อเราเริ่มที่นี่พี่ก็อยากให้มันจบที่นี่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนน้องดีคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี่เหมือนกันเลย
11: แอมก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีอะดี
12: วาดฝันวันวิวาห์ศุกร์20:30 น. ตอน

0: จบ
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: แม่คิดว่าผมเป็น
3: หรือเปล่า
2: ผมชอบผู้หญิงครับไม่ได้ชอบผู้ชายครับแม
3: ่แน่นะ
2: ใช่ครับ
3: เจ้น้องทายอยู่ตัดเนี่ยก็มันหาวันนอกอยู่สักก้อยผู้หญิงคนนี้ลุกยงให้ลูกแข็งข้อกับแม่ใช่ไหม
2: ผมไม่ได้ล่วงเกินอะไรคุณเลย
0: เปล่าเข้าใจค่ะดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20:25 นเริ่ม5กันยายน
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ไม่เห็นมีใครเลยไปนอนดีกว่าเฮ้ย
1: พี่ดีชัดยังนี่มันชุดเมื่อวานเมื่อคืนซักแห้งเหรอ
0: เฮ้ยนี่ก็ฉันมัวแต่ต่อโมเดลให้คุณไม่รู้เผลอหลับไปตอนไหนอ่ะ
1: คิดว่าจะเทซะแล้ว
0: ก็อยากอยู่หรอกแต่ใครจะสารฝันให้คุณล่ะเพราะว่าเรื่องเนี้ยมีแต่ฉันกับคุณที่รู้แค่สองคนไม่ใช่หรอ
1: วันนี้ว่าจะไปเกาะสวรรค์สักหน่อย
0: งั้นฉันก็ว่าจะหยุดต่อโมเดลสักแป๊บนึง
1: ไม่ไปก็ช่าง
0: ฮะเดี๋ยวเฮ้ย
1: ว่าไงนะให้เวลา10 นาที
0: จริงเหรอ
1: ไม่จริงมั้ง

0: จส่วนตัวสักที
1: ก็กำลังทำอยู่นี่ไงแต่ยังขาดเงินทุนอะแต่หุ้นด้วยกันไหมล่ะ
0: เอาดิสบายแค่ฉันบอกถ้าหุ้นแล้วเนี่ยขออยู่ด้วยนานๆนะคะในหัวไปดีกว่าเออเนาะ

0: วยนะจริงๆโครงบ้านเดิมเนี่ยสวยใช้ได้เลยอะพวกทางลมเข้าออกก็ดี
1: อยู่ๆหลังคาจะถล่มลงมาก็ได้ไม่แน่นะถ้าหัวคุณกระแทกสักที2

0: ทีเนี่ยความจำอาจจะกลับมาแบบในละครอยากช่วยก็เปิดผ้าดูเป็นไงเห็นบ้านแล้วยังอยากอยู่อีกไหม
1: บางทีอยู่บ้านเก่าๆก็อาจจะดีกว่าอยู่ในกรงทองที่มีพร้อมทุกอย่างก็ได้นะ
0: หนีออกจากบ้านแกล้งความจำเสื่อมมีแผนอะไรกันแน่ใช่คุณหมอ
1: มีวิธีสื่อสารด้วยเหรอ
2: ใช้ไงเนี่ย
1: เอ้ย
0: เอาโป่งของแม่งไงจำได้ว่าตอนเด็กๆปู่ชอบสะสมแปลก
1: ๆ
0: ที่เก็บไปจากทะเลพวกหนังสือแต่ไม่รู้ตอนปู่กินมันได้ยังนี่พ่อเลยจะจับแล้วหงายอะไรคุณ
1: งั้นฉันจองห้องนี้นะ
0: คุณมีสิทธิ์จองอย่างในบ้านผมนะคุณ
1: บ้านที่มันไม่มีคนอยู่เนี่ยมันก็โซมนะห้องที่ไม่มีคนใช้แบบนี้มันก็เหมือนกันนั่นแหละฉันช่วยคุณอยู่นะเนี่ย
0: ชอบสิเดี๋ยวว่าพวกหนังสือติดตัวมาด้วย
1: เดี๋ยวดูได้ไงเนี่ยแอบค้นของฉันหรอทำไมนิสัยไม่ดีอย่างเงี้ย
0: เปล่าก็ตอนที่กองเป้ที่ตกงานไม่ไงจะบอกนะว่าคุณพกไปด้วยทุกที่หนังสือ
1: มันเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายที่พ่อแม่ฉันให้ไว้ก่อนที่ท่านจะจากไปอ่ะคุณเคลียร์บ้านกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวคุณไปเคลียร์ข้างนอกแล้วเดี๋ยวฉันจะเคลียร์ในบ้านนี้เอง

0: กินไม่กิน
1: ชื่นใจอ่ะเห็นหน้านิ่งๆแบบเนี้ยใจดีเหมือนกันนะเนี่ย
2: เธอ

0: นี่เป็นแนวทั้งหมดที่ขนมา
1: ต้องมีคนมาผูกเอาไว้เป็นสัญลักษณ์แน่ๆเลยอ่ะ
0: นี่คุณระวังเลยคุณ
2: แม่กำลังกลับนะ
3: ลืมล้างจานให้แม่
4: ใช้นี
5: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
6: กลับมาแล้ว
7: ล้างเก่งมาก
5: สไลด์เลมอนสูตรใหม
8: ่ทริปเคชั่นทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่าราณีที่จะไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้สนับสนุนทริปเดินทางสุดแสนพิเศษโดย
9: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล

0: สเปกผัดกุ้งอันนี้ไม่ได้มีทุกวัน
1: พี่อีนี่ละเอียดมาก
0: เยอะเรื่องไปเหมือนกับเหนื่อยนะ
2: อร่อยมากทุกอย่าง
3: ข่าวสามมิติคืนนี้ตรวจสอบ Data Center และผลกระทบต่อประชาชนหลังเปิดให้บริการกระจายหลายจุดทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดคณะกรรมการกฎหมายพบข้อมูลฝ่ายการเมืองและข้าราชการเกี่ยวข้องโกงสอบท้องถิ่นคล้ายองค์กรอาชญากรรมอิหร่านตอบโต้สหรัฐหลังถูกโจมตีระลอกใหม่
4: เดี๋ยวซีนต่อไป
5: กลิ่นปากหมาหาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค

0: เก่งดีนี่ห้องแบบนี้อยู่ที่บ้านคงทำบ่อย
1: แน่นอนดิของง่ายๆเองฉันน่ะแบ็คแพคนอนเต็นท์เป็นชิ้น
2: ไปสวยแล้ว
0: นั้นเขามีแหละที่พี่คุณมาทัดใจต้องให้ผมฟังบ้างสิ
1: โอ้ยปวดหัวมากเลยอยู่ดีก็จี๊ดขึ้นมาเลยสงสัยหิวข้าวต้มน้ำต้มผักดีกว่าเนาะหิวจังเลยปวดหัวเดี๋ยว
3: อะไรคุณ
1: จะจัดการน้องเขาตรงนี้เลยเหรอ
0: น้อง
1: อ๋อ
0: นับญาติเฉยแล้วบอกเป็นคนง่ายๆไง
1: ว้ายง่ายจริงๆแต่ว่าไม่สะดวกเห็นขั้นตอนนี้
0: ผมก็ไม่ได้อยากทำ
1: ไม่ได้อะไม่เอา

0: ไปกลับเอาน้ำที่น้ำตกก็จะกลับมาทัน
1: นี่คุณรีบเข้าบ้านนะไม่ออกไปไหน
2: ช้านะเนี่ยไปยัง

0: รอก่อน
1: เดี๋ยวให้มันดีๆหน่อย
0: เป็นห่วงเหรอ
1: ไม่ขี้เกียจดูแล
0: นี่คุณดูดิท่าอะไรอ่ะต้นนี้ก็มีอ่ะฉันว่าต้องมีคนมาผูกเอาไว้เป็นสัญลักษณ์แน่ๆเลยอ่ะ

0: ลามเอ็งจะทำสัญลักษณ์ไปทำไมหืมมากับปู่ไม่มีวันหลงป่าแน่นอนไปเถอะ
1: ปู่ด้วงรอฉลามด้วย
0: ตามมาแล้ว
2: พวกข้าเหรอ
3: ยืนเล่นเอ็มวีทำไมอ่ะ
2: ไปเร็ว

0: เดินนำอ่ะรู้ทางไปน้ำตกอ่ะ
1: ไม่รู้แต่ว่าตรงนั้นมีลำธารแสดงว่าน้ำตกต้องมาจากทางนู้นใช่ถึงก่อนชนะ
0: คุณ

0: Galaxy A575G กล้องวิดีโอมุมกว้างคมชัดระดับ 4K
1: โอ้คุณ
2: หายสาบสูญมา20กว่าปีแล้ว
3: อย่าไปยุ่งที่เกาะอาถรรพ์นั่นอีก
2: แล้วแกไม่อยากแก้ต่างให้โจร
4: พวกคุณไม่กินเส้นกันเพราะของชิ้นนี้หรอคะ
2: แต่เรื่องตำนานผมขอไม่ออกความ
5: โอ้โกงไปปะเนี่ย
2: แฟนผมตัวหอมจัง
5: คุณ
6: แบบนี้เขาเรียกว่าพระสมุทรผีลง
7: ชาวทั้งเมืองต้องมองหลับหลัง
5: หยุด
4: เซฟแอลมาลี
2: ก็ช่วยเซฟคนยังไง
0: สนับสนุนโดยอาลีอันส์อยุธยา
8: เฮ้ย
9: ส่วนชั้นปลิวแชมป์โคโคนัทคิง
10: ขออาจารย์นูนครับผม
11: ขอร้องไวเล็ตไวเล็ตไวเล
12: ็ตไม่
11: ร้องบอกไป
13: คนนี้หรือคนนั้น
14: คนนี้

านที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คูกิมิยะแช่องอาจโบเมลดาและไบบันวิชภาสที่สมิงเขาขวาง30 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX

พบข้อมูลฝ่ายการเมืองเกี่ยวข้องทุจริตสอบท้องถิ่นคล้ายองค์กรอาชญากรรมขณะ DSI ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่2รายที่เกี่ยวข้องชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองตรวจค้นผับเถื่อนและนอมินีย่านห้วยขวางภายใต้ปฏิบัติการห้วยขวางสีขาวคืนความมั่นใจ 100% ผู้ว่ากทม.และกระทรวงพลังงานสั่งชะลอการออกใบอนุญาตเพิ่มโครงการ Data Center พร้อมประสานทุกหน่วยงานตรวจสอบทั้งระบบขณะตำรวจสอบสวนกลางพบแก๊งสแกมเมอร์จากต่างประเทศใช้บริการ Data Center ในไทย 2-3 แห่งเป็นต้นทางในการก่ออาชญากรรมออนไลน์

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติพุธที่2กันยายนนะครับเรื่องโกงสอบท้องถิ่นวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากรัฐมนตรียุติธรรมซึ่งออกมายอมรับว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่ไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นแล้วครับ

0: ราษฎรเปิดเผยว่าจากการประชุมกรรมธิการครั้งล่าสุดพบหลักฐานการทุจริตสอบท้องถิ่นที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบคล้ายกับองค์กรอาชญากรรมโดยยืนยันว่าไม่ได้จบแค่ที่ข้าราชการเพียงไม่กี่คนตามที่รัฐบาลพยายามชี้แจงแต่มีหลักฐานและคำให้การจากพยานที่น่าเชื่อถือชี้ว่ามีทั้งฝ่ายการเมืองและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนายรังสิมันระบุว่าเรื่องนี้แบ่งได้เป็น2ตอนตอนแรกก็คือฝ่ายข้าราชการซึ่งพบความพยายามตัดตอนให้เหลือผู้รับผิดชอบเพียงไม่กี่คนทั้งที่ผลสอบสวนของคณะกรรมการชุดนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ชี้มูลความผิดของนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองและส่งเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีแล้วจึงตั้งคำถามว่าถ้านายกไม่ดำเนินการใดๆจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ส่วนตอนที่2คือฝ่ายการเมืองโดยย้อนไปถึงกรณีมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีการทุจริตจนถูกเขี่ยออกจากการจัดสอบก่อนทำทีว่าใหม่ซึ่งพบว่ามีคนใกล้ชิดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยเข้ามาเกี่ยวข้องในจังหวัดดังกล่าวด้วย
1: ณตอนนี้เนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยนะครับมีหลายคนมากนะครับแล้วก็ทำกันอย่างเป็นขบวนการจริงๆดังนั้นเนี่ยเราเองก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลบางท่านเป็นชื่อที่เราเองก็ไม่คาดคิดว่าจะมาเกี่ยวนะครับเพราะไม่ได้อยู่ในกระทรวงที่แบบอาจจะเป็นที่จับตามองขนาดนั้นก็เกี่ยวบางทีผมก็อยากจะเรียกร้องไปถึงบรรดาผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดบางส่วนเป็นรุ่นพี่ของผมบางส่วนก็เรียกว่าถูกปลูกฝังในเรื่องของความยุติธรรมแต่ว่าเรากลับปล่อยให้การข่มขู่คนที่รู้เรื่องทุจริตแล้วเขาออกมาแฉเนี่ยเรากลับปล่อยให้การข่มขู่แบบนี้ดำรงอยู่ในสังคมได้ยังไงเพราะไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้องค์กรอาชญากรรมนี้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับสามารถใช้อำนาจนะครับใช้เส้นสายในการลังแกคนทั่วๆไปเนี่ยได้ขนาดไหนผมอยากจะเรียกว่านี่คือองค์กรอาชญากรรมสีน้ำเงินที่พวกเราคงต้องต่อสู้นะครับกับเรื่องนี้ต่อไป
0: สำหรับวันนี้กรรมธิการได้เชิญนายทองเจือชาติกิจเจริญที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและบริษัทไอรีครูทจำกัดเข้าชี้แจงเป็นครั้งแรกรวมถึงเรียกอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งโดยนายรังสิมันย้ำว่าเป้าหมายของกรรมธิการไม่ใช่การเอาผิดแค่ตัวเล็กตัวน้อยแต่ต้องการไปให้ถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการทุจริตทั้งหมดพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้พูดถึงกรณีที่ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรระบุถึงกรณีที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าจับกลุ่มนายประวิตรจารุชัดสกุลอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยหลังจากเรียกรับเงินโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือบรรจุสอบราชการท้องถิ่นได้ซึ่งการจับกลุ่มในครั้งนี้อาจจะโยงไปถึงเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ DSI ตามข่าวที่ได้รับรายงานเบื้องต้นมี2นายซึ่งในส่วนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีในภาพรวมไปแล้วส่วน DSI นั้นทางอธิบดีได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องวินัยร้ายแรงเมื่อถามว่าจะตรวจสอบเสร็จภายในกี่วันพลตำรวจโทรุตพลก็บอกว่ารายการตรวจสอบเบื้องต้นจะเป็นอำนาจของอธิบดี DSI ซึ่งก็จะชี้แจงเมื่อถามว่าในการสอบสวนของ DSI จะขยายผลไปถึงคนอื่นหรือสอบเพียงแค่2คนที่ถูกพาดพิงรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าส่วนเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นDSI ต้องเป็นเรื่องการสืบสวนแต่คดีหลักในส่วนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นก็ดำเนินการไปแล้วและในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ดำเนินคดีในส่วนนี้ไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับส่วนคดีหัวสว.วันนี้ฝ่ายค้านโดยพรรคประชาชนก็ยังคงเคลื่อนไหวเปิดหลักฐานต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ออกมากดดันให้กกต.ส่งฟ้องต่อศาลหลังจากที่เดินหน้าเปิดพยานหลักฐานมาอย่างต่อเนื่องครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านบอกว่ากกต.ควรจะฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนไปที่ศาลพร้อมย้ำว่าข้อเรียกร้องนี้ไม่ใช่ข้อสรุปว่า229คนนั้นกระทำผิดไปแล้วแต่เห็นว่ามีหลักฐานเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวนั้น

0: าจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจึงควรส่งให้ศาลเป็นผู้พิจารณานายพฤทธิ์เชื่อว่าพยานหลักฐานในแต่ละคนของ229คนนั้นคงไม่เท่ากันทั้งหมดแต่ถ้าดูขั้นตอนกระบวนการของกกต.ในชั้นอนุชุดที่26ที่มีการฟังความทั้งสองด้านและมีมติออกมาว่ามีมูลมีผู้กระทำความผิดอย่างน้อย229คนก็เห็นควรให้สั่งฟ้องดังนั้นจึงเป็นแหล่งอ้างอิงอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าแม้ทั้ง229คนมีความหนักเบาต่างกันแต่คณะไต่สวนชุดที่26ก็มองว่ามีมูลความผิดรวมกันทั้งหมด229คน
1: ก็ตั้งคำถามถึงสถานะความเป็นกลางของกกต.ด้วยเพราะว่าในเมื่อปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า4จาก7กกต.เนี่ยมาจากการรับรองโดยสว.ที่ส่วนใหญ่อยู่ในสำนวนเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราก็มีความกังวลใจว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองได้ดังนั้นเราคิดว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยถ้ามีการสั่งฟ้องไปที่ศาลเนี่ยก็จะทำให้ศาลเนี่ยมาทำหน้าที่ตรงนั้นในฐานะคนกลางครับ
0: นอกจากนี้นายพฤทธิ์ยังได้พูดถึงเรื่องการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลบอกว่าตอนนี้กำลังรวบรวมว่าจะอภิปรายใครบ้างแต่ที่แน่ๆก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยกับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยพูดดักทางไว้ด้วยนะครับว่าหวังว่านายกพร้อมที่จะตอบทุกคำถามและทางพรรคภูมิใจไทยจะไม่พยายามหาช่องทางให้ประธานสภาวินิจฉัยไม่ให้พูดเรื่องหัวสว.และเรื่องโกงสอบท้องถิ่นครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเราติดตามตรวจสอบ Data Center นะครับมีความเคลื่อนไหวจากทั้งกทม.และกระทรวงพลังงานอีกด้านหนึ่งเราติดตามเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบางแห่งก็พบว่าเป็นต้นทางของขบวนการช่อโกงออนไลน์ด้วยครับ
2: น้ำนมถั่วเหลืองและกะซอยงาดำบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน

0: น้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มบริเจนซี
1: ่หอม
2: อะไร
1: ถั่วอยาก
2: ขั้ว
3: ถั่วลิสงขั้วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
4: รับชุดไหนดีครับ
5: เอาชุด
6: ออสตางค
7: ์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี้
8: กรุงเทพมหานครสั่งชะลอการออกใบอนุญาตโครงการ Data Center ใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับหลังจากที่มีข้อกังวลเรื่องผลกระทบต่อชุมชนโดยเฉพาะการใช้ไฟฟ้าน้ำประปาและการเก็บน้ำมันสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินครับส่วนกระทรวงพลังงานก็เตรียมดำเนินคดีกับโครงการ Data Center ย่านพระราม9หลังตรวจพบว่ามีการเก็บน้ำมันประมาณ 200,000 ลิตรโดยยังไม่ได้รับอนุญาตนะครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ได้ชะลอการออกใบอนุญาตเพิ่มเติมสำหรับโครงการ Data Center ที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณามาประมาณ 2-3 สัปดาห์แล้วและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทั้งด้านอาคารระบบไฟฟ้าประปารวมไปถึงการเก็บน้ำมันสำรองปัจจุบันมีโครงการลักษณะ Stand Alone Data Center หรือศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะยื่นขออนุญาตกับกรุงเทพมหานครรวม6แห่งโดย3แห่งได้รับอนุญาตไปแล้วในช่วงปี2565ถึง2566ขณะที่อีก3แห่งอยู่ระหว่างกระบวนการซึ่งก็รวมถึงโครงการย่านพระราม9ที่กำลังถูกตรวจสอบอยู่ในขณะนี้ส่วนจำนวน Data Center ทั้งหมดในกทม.ผู้ว่ากทม.ยอมรับว่ายังไม่มีฐานข้อมูลที่แยกเป็นรายกิจการอย่างชัดเจนเพราะว่าในอดีตนั้น Data Center จำนวนมากก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอาคารหรือบริษัทแต่จากข้อมูลที่มีนั้นคาดว่าอาจจะมีอยู่ประมาณ 30-40 แห่งครับ
9: ได้สั่งให้มีการ

0: หยุดไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมนะตั้งแต่ผมว่าน่าจะ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วแล้วก็ทางทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าการประปาแล้วก็ทางกรมธุรกิจพลังงานก็ได้ยังไม่มีการอนุญาตเพิ่มเติมให้มีการสำรองคลังน้ำมันData Centerที่บอกว่าในกรุงเทพมี 30-40 แห่งเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นของที่มีมานานแล้วที่ให้บริการตัวเองอยู่แต่ช่วงหลังเนี่ยเทคโนโลยีเปลี่ยนไปรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไปมันมี Data Center ที่เป็นเหมือนกับ Data Center ที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะขนาดใหญ่เพื่อให้บริการ Data Center กับหน่วยงานอื่นไม่ใช่หน่วยงานตนเองนั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามี Data Center แบบนี้ที่มาขออนุญาตกทม.ตั้งแต่ปี64-65เนี่ยทั้งหมด6แห่งแล้วก็มีการได้รับอนุญาตไปแล้ว3แห่งตั้งแต่ปี65-66แต่ว่าอีก3แห่งตอนนี้ก็หยุดแล้วให้ไปทบทวนตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก่อน
1: ด้านการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงก็ยืนยันนะครับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนั้น Data Center

0: กรุงเทพยังไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนโดยตัวอย่าง Data Center ย่านรามคำแหง29ขอใช้ไฟประมาณ20เมกะวัตต์แต่ปัจจุบันใช้จริงประมาณ8เมกะวัตต์ขณะที่ Data Center รายใหญ่ที่เปิดใช้งานอยู่ก็ใช้น้ำเฉลี่ยประมาณ 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนต่ำกว่าโรงพยาบาลหรือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่ง
1: นะครับ Data Center ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ขนาดใหญ่ที่เป็นข่าวอยู่ก็ระดับแค่20เมกะวัตต์ใช้จริงก็อยู่ที่8เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ปกติเราจะจ่ายไฟแยกโดยที่จะไม่กระทบกับประชาชนถ้าเทียบกับการใช้ไฟพื้นฐานถ้าอย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะขนาดใหญ่กว่านี้เยอะนะครับโครงการใหญ่ๆก็พูดกันเป็น100นะครับ
2: 100เมกะวัตต์ใช่มั้ย
1: 100เมกะวัตต์ครับ
2: ครับจากการไฟฟ้านครหลวงนะครับ Data Center ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครณปัจจุบันเนี่ยรายที่ใหญ่ๆนะครับที่มีการใช้น้ำในปัจจุบันเนี่ยใช้น้ำเฉลี่ยรายเดือนอยู่ประมาณสัก 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนถ้าถามว่าขนาดนี้เทียบกับขนาดโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับใช้อยู่เดือนละประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยใช้อยู่ประมาณเดือนละ 3-4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนผลกระทบที่เกิดจาก Data Center เนี่ยปัจจุบันนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่เกิดผลกระทบในการให้บริการน้ำประปา
0: ส่วนประเด็นที่ถูกจับตาเป็นพิเศษคือการเก็บน้ำมันสำรองนางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ระบุว่ากระทรวงพลังงานมีนโยบายระงับการออกใบอนุญาตใหม่สำหรับการเก็บน้ำมันสำรองของ Data Center ไว้ก่อนเช่นเดียวกับแนวทางของกทม.ที่ชะลอโครงการใหม่ครับขณะที่ช่วงบ่ายเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานพร้อมเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการ Data Center ย่านพระราม9ที่กทม.ได้รับร้องเรียนจากประชาชนถึงกลิ่นน้ำมันและพบน้ำมันปะปนมาในท่อระบายน้ำนางสาวธิติพัฒน์เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเมื่อสัปดาห์ก่อนก็พบว่ามีการเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาต6ถังรวมประมาณ 200,000 ลิตรเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้นำน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่และจากการตรวจสอบล่าสุดวันนี้ไม่พบน้ำมันเหลืออยู่แล้วกระทรวงพลังงานก็เตรียมให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความดำเนินคดีเนื่องจากเข้าข่ายประกอบกิจการควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสถานที่ที่เก็บน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรต้องได้รับอนุญาตก่อนครับ
3: เมื่อสักครู่ก็ถามเขาเอ๊ะทำไมประชาชนถึงแถวนี้เขาได้ดูข่าวเหมือนกันว่าทำไมมันถึงได้กลิ่นน้ำมันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็อ้างว่าอาจจะเป็นช่วงที่มีการเคลื่อนย้ายน้ำมันออกไปข้างนอกนะคะผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเจ้าหน้าที่มาตรวจแล้วว่ามันไม่มีเนี่ยต้องไม่มีอีกแล้วเราก็จะสุ่มมาตรวจอีกหากพบอีกคุณก็ผิดเพิ่มขึ้นไปอีกต่างกรรมต่างวาระเราดำเนินการตามแบบนี้ค่ะ
0: นางสาวธิติพัฒน์ยืนยันด้วยนะครับว่าในระหว่างที่รัฐบาลกำลังจัดทำหลักเกณฑ์สำหรับ Data Center จะยังไม่มีการออกใบอนุญาตใหม่สำหรับการเก็บน้ำมันสำรองและจะนำปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพเสนอต่อคณะกรรมการ Data Center เพื่อพิจารณาว่าการเก็บน้ำมันจำนวนมากสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินเหมาะสมกับพื้นที่เมืองหนาแน่นหรือไม่ส่วนข้อเรียกร้องเรียนของชาวบ้านเรื่องกลิ่นน้ำมันและน้ำมันปะปนลำรางสาธารณะเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบหาต้นเหตุเพิ่มเติมโดยกระทรวงพลังงานก็รับปากนะครับว่าจะสุ่มตรวจพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อป้องกันมาให้นำกลับเข้ามาเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกครับนอกจากความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมและความร้อนจากการใช้ไฟกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว Data Center ประมาณ 2-3 แห่งนะครับถูกตรวจสอบว่ามีแก๊งสแกมเมอร์ใช้เป็นต้นทางในการหลอกช่อโกงออนไลน์ติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจ่วเจริญวงศ์ครับ
4: การเข้าตรวจค้นของกสทช.และตำรวจสอบสวนกลางซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ทำให้เห็นภาพความน่ากังวลที่จะตามมาเพราะการให้บริการไม่ได้มีเพียงบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่เป็นช่องทางให้บริษัทต่างชาติโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านซื้ออินเทอร์เน็ตไปใช้ตามแนวชายแดนซึ่งเป็นที่ตั้งของกิจการแก๊งคอลเซ็นเตอร์และแก๊งสแกมเมอร์เข้าไปใช้บริการได้เช่นกันจากการสอบถามตำรวจสอบสวนกลางซึ่งเข้าไปตรวจค้นร่วมกับกสทช.พบว่ารูปแบบของอาชญากรออนไลน์กำลังนำไปใช้โดยมีบริษัทขายอินเทอร์เน็ตจากประเทศเพื่อนบ้านได้ซื้อ IP ไทยแต่เมื่อซื้อไปแล้วไม่ได้เปลี่ยนไปใช้ IP ของประเทศนั้นกลับใช้ IP ไทยเช่นเดิมและประเทศที่ซื้อไปใช้ยังเป็นที่ตั้งของสแกมคอมเปาเหมือนเจาะจงที่จะเลือกใช้ IP ไทยเท่านั้นเพราะต้องการหลอกเหยื่อคนไทยที่สำคัญสามารถใช้กับบัญชีม้าได้เพราะบัญชีธนาคารของไทยอนุญาตให้ใช้บัญชีในไทยเท่านั้น

0: นั้น
1: การเอาอินเทอร์เน็ต IP ไทยเนี่ยไปขายเนี่ยที่เมียนมาเนี่ยจริงๆแล้วเขาต้องเปลี่ยนตัว IP เนี่ยจาก IP ไทยเนี่ยเป็น IP เมียนมาแต่นี่เลือกเอา IP ไทยไปขายเลยเพราะว่าคนที่จะใช้ IP ไทยเนี่ยมี2กลุ่มหลักๆ1คือพวกสแกม
0: ค่ะ
1: กับ2คือเว็บพนันเพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นใช้ IP อินเทอร์เน็ตเมียนมานี่อินเทอร์เน็ตที่ไหนในโลกก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าที่เขาจะต้องใช้ IP ไทย1ก็คือเรื่องของพวกบัญชีม้าต่างๆเพราะว่าตัวบัญชีธนาคารเราถูกล็อกไว้ว่าเราจะต้องใช้ IP ไทยในการทำธุรกรรมถ้าใช้ IP พม่าเขาจะทำธุรกรรมอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งไม่ได
0: ้อันนี้ก็คือเหมือนกับแบบว่าเขาจงใจที่จะทำสแกมกับคนไทยอย่างนี้เหรอคะ
1: ผมใช่ครับผมเชื่อว่าการเอา IP ไทยเนี่ยไปขายโดยไม่เปลี่ยนเป็น IP พม่าเนี่ยเขาน่าจะได้กำไรหรือผลตอบแทนที่มากกว่าเพราะไม่งั้นเขาไม่เลือกทำอย่างนี้
2: ขณะนี้เริ่มมีเคสช่อโกงทางออนไลน์คดีถูกหลอกให้ซื้อสินค้าหลอกซื้อทองคำและหลอกซื้อเฟอร์นิเจอร์ปรากฏว่าเมื่อตรวจสอบที่มาจาก IP จากตึก Data Center แห่งนี้แต่ความเป็นจริงแล้วต้นทางหลอกมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
1: ถามว่าเจอหลายเคสไหมเจอเยอะมากครับพี่เพราะว่าคือจริงๆเทียร์หนึ่งเลยเนี่ยของการเข้าถึงตัวผู้เสียหายเนี่ยส่วนใหญ่มาจาก Facebookด้วยการยิงแอดโฆษณานึกออกไหมครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งการยิงแอดโฆษณาเนี่ยถ้าจะยิงแอดโฆษณาในประเทศไทยเนี่ยถ้าเสถียรและดีที่สุดเลยมันก็ต้องใช้ IP ไทยนึกออกไหมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นี่ก็คือเหตุผลหนึ่งว่าทำไมพวกสแกมถึงยังต้องการ IP ไทยเพราะเวลาเราขอข้อมูลจาก Facebook มาเนี่ย Facebook ตอบมาเราจะเห็น IP ไทยเยอะๆเลยแล้วก็รูปแบบการหลอกใน Facebook ปลอมบัญชี Facebook หลอกลงทุนหลอกอะไรเนี่ยเป็นโอท็อปของทางฝั่งท่าขี้เหล็ก
2: จากการเข้าตรวจค้นบริษัท Data Center ที่ตั้งในไทยยังไม่มีโทษทางอาญามีเพียงโทษปรับของกสทช.ซึ่งนับเป็นช่องทางให้กับกลุ่มสแกมคอมเปาที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเช่าซื้ออินเทอร์เน็ตจาก Data Center ในไทยเนื่องจาก IP address ไม่ได้เปลี่ยนแต่ยังเป็น IP ของไทยทำให้ง่ายต่อการโอนเงินสุมนาแจ่วเจริญวงข่าวสามมิติรายงาน
3: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าคุณมนตรีอุดมพงศ์รายงานงานไทยเฟสติวัลจากเม็กซิโกนะครับประสบความสำเร็จมากและเรามีเรื่องต่อเนื่องจากปฏิบัติการเข้าไปตรวจจับกลุ่มสถานบันเทิงที่มีทุนจีนอยู่เบื้องหลังในย่านห้วยขวางครับ
4: สนับสนุนโดยเนสกาแฟเบรนด์แอนด์บรูหมดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.
5: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
6: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
7: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
8: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
9: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
10: ไม่ทันแล้วค่ะ
8: ต้องกินตั้งแต่เกิด
7: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม

0: สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าว3มิติส่งทีมข่าวไปเม็กซิโกครับเพื่อติดตามบรรยากาศงานไทยเฟสติวัลเม็กซิโก2026ซึ่งปีนี้มีชาวเม็กซิกันเข้าร่วมมากกว่า 30,000 คนครับทุบสถิติเดิมปีที่แล้วซึ่งมีอยู่ประมาณ 14,000 คนและชาวเม็กซิกันสนใจดนตรีประเพณีและอาหารไทยซึ่งน่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เติบโตได้อีกติดตามกับคุณมนตรีอุดมพงษ์รายงานจากเม็กซิโกครับ
1: ผู้คนในเมืองหลวงและที่เดินทางไกลจากต่างเมืองทยอยเข้าร่วมงานไทยเฟสติวัลเม็กซิโก2026ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงเม็กซิโกจัดขึ้นที่ศูนย์ศิลปะแห่งชาติเม็กซิโกและเปิดให้ร่วมงานได้ฟรีระหว่าง 29-30 สิงหาคมที่ผ่านมาพิธีเปิดมีขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่สร้างความประทับใจให้ชาวเม็กซิโกได้มาก

0: ากการแสดงการรำไทยและมวยไทยซึ่งเป็นกีฬาที่ชาวเม็กซิโกชื่นชอบเพราะเม็กซิโกมีลัวล่าโบกอสนักกีฬามวยไทยหญิงของเม็กซิโกแชมป์ราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์รุ่นแบนตัมเบิร์ดที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบในระยะ3ปีมานี้ความนิยมในซอฟต์พาวเวอร์ไทยขยายตัวเบ่งบานไปมากในเม็กซิโกส่วนหนึ่งได้อิทธิพลจากซีรีส์วายแนว Girl Love Boy Love ทำให้ศิลปินทั้งนักร้องนักแสดงในซีรีส์แนวดังกล่าวได้รับความนิยมตามไปด้วยหลายคนประกาศตัวชัดเจนเป็นแฟนคลับลิงอมดาราศิลปินช่อง3และหลายคนแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีแอปพลิเคชันของทีวีในประเทศไทยเพื่อรอติดตามดูซีรีส์แนวดังกล่าว
1: Yes I watch In Love Forever in free day from Lincoln
2: Lincoln เขาเป็นแฟน you are Lincoln fan club
3: Yes. Yes, I love so much. Yeah, I'm from Mexico. Yes. Yeah, I love Thai series, so I always like to come here. I've been to Thailand like one time on February, and I love everything: the culture, the food, the people.
0: เพลงป๊อปของศิลปินชาวไทยได้รับความนิยมอย่างมากเช่นกันวัยรุ่นเม็กซิโกร้องและเต้นโคเวอร์เพลงไทยได้เมื่อสถานทูตจัดประกวดเต้นโคเวอร์เพลงไทยจึงมีวัยรุ่นและคนต่างวัยมาชมนับหมื่นคน
4: Cool it was so amazing and super fun
2: Yeah
4: it was crazy
2: yeah.
4: All the people were amazing the party was great and all of the fans were amazing
2: yeah.
5: I think our favorite is Empha Warha she's like our favorite Thai person ever
2: So this is first time in Thai festival
4: Yeah, this is our first time. Yeah, we're so excited.
0: ตัวอย่างศิลปินไทยที่มีแฟนคลับในเม็กซิโกล้นหลามเช่นบอยสมภพนักแต่งเพลงและนักร้องประกอบซีรีส์วายและชาวเม็กซิโกหลายคนร้องเพลงเขาได้ศิลปินอย่างณัฐภัทรดีเลิศตระกูลหรือแมกก้าศิลปินบอยแบนด์ทีป๊อปที่เคยอยู่ในวงโฟมิกซ์ก็มีฐานแฟนคลับหนาแน่นทั้งในไทยและแถบลาตินอเมริการวมถึงเจอาบัตเตอร์กัมแรปเปอร์และศิลปิน LGBTQ+ เคยแสดงที่นี่เมื่อปีที่แล้วปีนี้แฟนคลับยังคงหนาแน่นการชื่นชอบในศิลปินและซีรีส์ของไทยเป็นสะพานเชื่อมให้คนเม็กซิโกเปิดใจเข้าถึงวัฒนธรรมและสินค้าของไทยได้ง่ายยิ่งขึ้นอย่างเช่นร้านนี้นำเข้าเครื่องสำอางจากประเทศไทยไปเม็กซิโกผู้คนที่ไปติดต่อซื้อบอกว่าติดตามมาจากศิลปินและซีรีส์ของไทย
6: Yes, and it's very popular. We also have some products from Thai pop, from GMM TV or other artists like Musu Pasit, for example. So people is very interested. The young people are excited and they want to have more chances to meet the idols.
0: Thai และ Mexico ยังมีความเชื่ออีกเรื่องที่เหมือนกันนั่นคือวัฒนธรรมเรื่องผีทำให้ผีตาโขนของไทยเป็นที่นิยมและอยากเรียนรู้ของ Mexico ด้วย
7: ทุกๆปีเนี่ยเม็กซิโกเขาจะมีงาน Day of the Dead Parade วันรำลึกถึงคนตายแล้วก็เลยมีผีเม็กซิโกเข้ามาเดินขบวนกันยาวเหยียดตั้งแต่กลางถนนมาเรื่อยๆประมาณ10กิโลคนดูก็หลายแสนคนเราก็เลยขอเข้าร่วมว่าเราก็มีผีเหมือนกันคือผีตาโขนจะมาร่วมได้ไหมก็เป็นที่มาว่าเราเข้าร่วมตั้งแต่มา2ปีแล้วเปิดเพลงไทยธงชาติไทยเราปักธงชัยธงไทยตลอดทางแล้วก็คนข้างๆก็บอกว่าไทยแลนด์เดียไทยแลนด์เดียนะครับก็เป็นที่ชื่นชมมากไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาทเดียวแต่เป็นการโปรโมทประเทศไทยให้คนทั่วโลกคนเม็กซิโกรู้จัก
0: ไทยและเม็กซิโกสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อ28สิงหาคม2518หรือกว่า50ปีมาแล้วเม็กซิโกเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกาปีที่แล้วมูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศสูงกว่า 6,601 ล้านดอลลาร์สหรัฐแบ่งเป็นไทยส่งออกสินค้าไปเม็กซิโกมูลค่าถึง 5,579 ล้านดอลลาร์สหรัฐและไทยนำเข้า 1,021 ล้านดอลลาร์สหรัฐพลังของซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีศิลปะและการแสดงของไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานไทยเฟสติวัลครั้งนี้หากได้รับการส่งเสริมยิ่งขึ้นจะเป็นสะพานเชื่อมให้ธุรกิจอื่นๆของไทยโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมบันเทิงอุตสาหกรรมโทรทัศน์ซีรีส์และภาพยนตร์เติบโตตามไปด้วยมนตรีอุดมพงษ์รายงานจากงานไทยเฟสติวัลเม็กซิโก2026ประเทศเม็กซิโก
8: ไม่ใช่เฉพาะศิลปะดนตรีเท่านั้นนะครับแต่ว่าธุรกิจสินค้าร้านอาหารไทยก็เป็นที่นิยมของชาวเม็กซิโกเช่นเดียวกันโดยเม็กซิโกมีประชากรกว่า130ล้านคนนะครับถ้าเจาะตลาดได้ก็อาจจะทำให้หลาย

0: ธุรกิจเติบโตได้มากติดตามรายละเอียดกับคุณมนตรีต่อพรุ่งนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องจากกรณีที่2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าไปตรวจผับเถื่อนย่านห้วยขวางจากพฤติการเชื่อว่ามีกลุ่มทุนจีนอยู่เบื้องหลังนะครับพร้อมสั่งให้ขยายผลเครือข่ายนอมินีและบุคคลต่างด้าวรวมไปถึงกรณีที่อ้างว่ามีการจ่ายหุ้นลมให้ตำรวจนายหนึ่งด้วยหลังจากเรื่องนี้ถูกตีแผ่หลังจากนั้นก็มีรายงานว่าตำรวจท้องที่เข้าไปตรวจสอบสถานบันเทิงต่อเนื่องนะครับภายใต้ปฏิบัติการห้วยขวางสีขาวคืนความมั่นใจ 100% รักษาราชการแทนผู้กำกับห้วยขวางก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่ร้าน577ครับถือเป็นภาพสะท้อนสำคัญที่ต้องนำมาทบทวนยกระดับและก็ปรับปรุงการปฏิบัติงานเชิงรุกอย่างเร่งด่วนติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสถาพรด่านคุณทศครับ
1: โจดอสอนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าโจดอสอคือใครนะครับแต่ว่าทางคุณชาติที่บอกว่าเป็นเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตำรวจเขาบอกว่าก็จะเป็นคนเคลียร์ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเตือนเจ้าหน้าที่เลยนะครับว่าอะไรที่ผิดก็คือผิดอะไรที่มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่มันต้องขจัดไปให้หมดนะครับแล้วปล่อยให้ทิ้งไว้อย่างนี้ไม่ได้จริงๆแล้วที่นี่ไม่ใช่ที่เดียวนะครับมีอีกหลายที่ที่ตอนนี้เนี่ยเราสืบอยู่และเรามีเป้าหมายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้ผมได้ไปทุกที่เลยทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อชาติงั้นทำไปเถอะครับ
2: บางช่วงจากการให้สัมภาษณ์ของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยส่งสัญญาณเตือนไปถึงหน่วยงานภาครัฐทุกระดับให้เคร่งครัดสิ่งผิดกฎหมายในสถานประกอบการรวมทั้งประเด็นเครือข่ายนอมินีกลุ่มทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะที่ย่านห้วยขวางซึ่งที่ผ่านมามีประชาชนและกลุ่มผู้ประกอบการคนไทยที่เสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายร้องเรียนเข้ามามากต้นสิงหาคมที่ผ่านมามหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มส่งสัญญาณเตือนเข้าดำเนินคดีกับสถานประกอบการทั้งร้านอาหารและโรงแรมเถื่อนเครือข่ายนอมินีของกลุ่มทุนจีนหลายแห่งย่านห้วยขวางจนกระทั่งก่อนรุ่งสางของวันเสาร์ที่29สิงหาคมสัญญาณเตือนครั้งที่2ตรงไปที่เป้าหลัก577ครับซึ่งเคยถูกจับฐานตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและพบสารเสพติดในร้านเมื่อสิงหาคมปีที่แล้วหลายฝ่ายจึงตั้งคำถามว่าทำไมยังกลับมาเปิดได้มีรายงานแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย8รายเป็นพนักงานบุคคลสัญชาติจีน5รายฮ่องกง2รายลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและชายไทยอีก1รายอ้างเป็นเจ้าของและผู้ดูแล
3: ช่วงสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องของบริการตอนคืนโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดนะครับผมยอมไม่ได้เด็ดขาดส่วนในสัปดาห์หน้าผมจะเน้นไปในเรื่องของนอมินีแล้วก็ผมคิดว่าภายในหนึ่งเดือนนะครับเราน่าจะจัดระเบียบได้
2: จากเหตุการณ์ที่577ครับตำรวจห้วยขวางนำโดยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางนำกำลังฝ่ายสืบสวนและฝ่ายป้องกันปราบปรามทั้งสด.ห้วยขวางและบก.น.1พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตร่วมกันปล่อยแถวเพื่อลงพื้นที่สุ่มตรวจค้นสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์ร้านอาหารและคาราโอเกะในพื้นที่เพื่อกวาดล้างนอมินีสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดต่อเนื่องเป็นวันที่3เป้าหมายครั้งนี้มี5จุดครอบคลุมย่านถนนเทียนร่วมมิตรแขวง3เสนอกที่ย่านรัชดาแขวงและเขตดินแดงโดยเน้นไปที่เรื่องการขอใบอนุญาตประกอบสถานบริการถูกต้องหรือไม่และตรวจสอบปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดกับพนักงานโดยพบว่ามีผลตรวจเป็นบวกมีสารเสพติด1รายเจ้าหน้าที่จึงเชิญตัวไปตรวจซ้ำที่สน.ห้วยขวางนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบเรื่องป้ายหนีไฟรวมถึงการตั้งวางสิ่งของโต๊ะเก้าอี้บนทางเท้าพันตำรวจเอกกำพลเปิดเผยว่าจากกรณีที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนำกำลังฝ่ายปกครองลงพื้นที่577ครับเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นภาพสะท้อนสำคัญที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางต้องนำมาทบทวนยกระดับและปรับปรุงการปฏิบัติงานเชิงรุกอย่างเร่งด่วนโดยตั้งแต่วันที่30สิงหาคมได้สั่งการเปิดปฏิบัติการห้วยขวางสีขาวคืนความมั่นใจ 100% ปูพรมตรวจค้นสถานบริการและร้านคาราโอเกะกลุ่มเสี่ยง4โซนทั่วพื้นที่โดยเน้นไปที่การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดการตรวจค้นอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายการคัดกรองแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายโอเวอร์สเตย์และการลงพื้นที่ตรวจซ้ำเพื่อบังคับใช้กฎหมายกับสถานบริการที่เคยมีคำสั่งปิดถาวรโดยเฉพาะเครือข่ายนอมินีพันตำรวจเอกกำพลย้ำว่าจะเข้าตรวจสอบสถานบริการผับบาร์ในท้องที่สน.ห้วยขวางที่มีการขออนุญาตให้ครบทั้งหมด40ร้านโดยจะทยอยทำจนครบอย่างต่อเนื่องทุกวัน

0: แต่ที่หลายคนอยากให้ตรวจสอบก็คือร้านที่ไม่ได้ขออนุญาตซึ่งข่าวสามมิติพบว่าที่ผ่านมาย่านห้วยขวางมีประชาชนและกลุ่มผู้ประกอบการมุ่งเป้าไปที่ร้านต้องสงสัยซึ่งบางส่วนตกแต่งและขึ้นป้ายเป็นภาษาจีนที่น่าสังเกตคือทั้งพนักงานผู้ใช้บริการส่วนมากก็เป็นชาวต่างชาติจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ขยายผลโครงข่ายการประกอบกิจการแพลตฟอร์มรับจ่ายเงินเส้นเงินรวมทั้งรายชื่อผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทเข้าข่ายหรือเป็นนอมินีหรือไม่อีกหนึ่งข้อสำคัญก็คือทั้งหมดทั้งมวลนี้จะสามารถสาวไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผลประโยชน์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้หรือไม่สถาพรด่านขุนทดข่าวสามมิติรายงาน
1: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ายังคงติดตามความพยายามช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภัยพิบัติครั้งใหญ่ในเนปาล นะครับในขณะเดียวกันสถานการณ์ตะวันออกกลางร้อนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อิหร่านโจมตีตอบโต้สหรัฐที่โจมตีก่อนหน้านี้
2: Lifeverse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
3: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
4: หมดแก้ว

0: ค่ะ
1: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
2: การก็ตอบโต้โดยการใช้โดรนและยิงขีปนาวุธใส่กลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียและจอร์แดนอย่างดุเดือดนะครับก็เป็นการยกระดับความรุนแรงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐได้เปิดฉากโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านหลายสิบแห่งตลอดแนวชายฝั่งทางใต้ของประเทศเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับรายงานท้องถิ่นว่ามีเสียงดังระเบิดวันไว้สนั่นไปทั่วเมืองท่าบาดาบาสเมืองซีริกและเมืองเกชเซนคอมระบุว่าสหรัฐได้ถล่มเป้าหมายทางทหารหลายจุดซึ่งประกอบด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์ยุทโธปกรณ์และฐานทัพทางเรือศักยภาพในการวางทุ่นระเบิดและศูนย์สื่อสารเครือข่ายซึ่งมีขึ้นเพื่อตอบโต้กรณีที่ IRGC พยายามพุ่งเป้าโจมตีเรือขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีกองกำลังทหารสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาพร้อมกับเปิดเผยว่าขณะนี้มีทหารสหรัฐปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลางมากกว่า 50,000 นายและพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งประธานาธิบดีอย่างเคร่งครัดขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้โพสต์ข้อความบนทรูธโซเชียลว่าสหรัฐกำลังโจมตีอิหร่านครั้งใหม่เพื่อตอบโต้ต่อการที่อิหร่านพยายามนำทุ่นระเบิดไปวางในช่องแคบฮอร์มุสและต่อการที่อิหร่านยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนพร้อมกับเตือนซ้ำว่าอิหร่านจะเผชิญกับการโจมตีในระดับที่หนักหน่วงและรุนแรงยิ่งกว่าเดิมถ้าอิหร่านทำการตอบโต้ขณะที่อิหร่านก็ลุกขึ้นตอบโต้สหรัฐด้วยการใช้โดรนและขีปนาวุธยิงไปที่จอร์แดนบาเรนคูเวตนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐรวมไปถึงเขตปกครองตัวเองเคอร์ดิสถานของอิรักด้วยนอกจากนี้กองทัพพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ได้กล่าวหาว่าสหรัฐได้โจมตีไปโดนงานแต่งงานที่หนึ่งนะครับที่อำเภอซีริกทางใต้ของประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายบาดเจ็บอีกกว่า50คนด้วยอายาตุลลาห์มุตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้ส่งสารเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การสู้รบปะทุขึ้นหลังจากเงียบสงบไปราว1เดือนโดยระบุว่ากองทัพอิหร่านได้เตรียมบทเรียนที่จะไม่มีวันลืมไว้รอต้อนรับสหรัฐแล้วนอกจากนี้รัฐบาลอิหร่านยังคงมีท่าทีแข็งกร้าวโดยประกาศเตือนว่าจะขัดขวางไม่ให้มีการส่งออกน้ำมันจากภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียแม้ทรัมป์จะออกมาขู่ว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงก็ตามนะครับขณะที่กลุ่มประเทศความร่วมมืออาเปอร์เชียหรือ GCC ประนามอิหร่านที่ถล่มบาเรนคูเวตจอร์แดนโดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวนั้นถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของประเทศต่างๆอย่างอุกอาจ

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino, where you can rock and roll, sip and slide, twist and shout. Whatever moves you, get away and awaken the fun. Play your perfect combination at Pechanga Resort Casino.

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอร์รูลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือคือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอลิซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอ้เจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอลิซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30 กรัมต่อวัน

หรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริจินอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาออริจินอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆ เปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสริมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil

0: ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช็อป
1: ออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
2: ค่ะ
1: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
2: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
1: โอเค
2: ชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราทีนี้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้างมาจากแสงแดดแสง UV นะคะควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
1: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงอะไรมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
2: ดีกว่านะคะด
1: ี
2: กว
1: ่
2: า
1: ครับ
2: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
2: ก็น้อยที่สุดนะคะถ้าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอ
1: ัน
2: นั้นก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะคะถ้าเราไม่อยากจะ expose กับรังสีนะคะ
1: ครับผม
2: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
1: ต้องยอม
2: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
1: ่สูบบุหรี่
2: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
1: ค
2: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด
1: ์
2: ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเงี้ยนะคะ
1: เยอะแยะมากมาย
2: เลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินอลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
1: ไม่จำเป็น
2: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต
1: ่
2: ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
1: บ้านเรา
2: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
1: ็
2: คือมันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซตูเรเตฟาตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจไลอิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
1: เป็นตัวดี
2: นะตัวเลวค่ะ LDL
1: LDL ครับ
2: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: LDL หรือ HDL คร
2: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: LDL อ๋อโอเค
2: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทรายท
1: ร
2: ายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะค
1: ่
2: ะก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะ
1: คะ
2: แต่ถ้า HDL เหมือนอยากได้
1: เลยลอย
2: อยู่ตัวดีค่ะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
1: ค
2: ือคอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ย ไม่เกิน200
1: ครับผม
2: นะคะ LDL ไม่เกิน130
1: ครับ
2: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40
1: นะคะครับ
2: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
1: ้
2: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันลำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริซานอลออริซานอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
1: ั
2: วหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริซานอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริซานอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
1: ค่ะ
2: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริซานอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริซานอลมันก็เลยอยู่ในรัม
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
2: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บางมา
2: 8,000
1: แล้วก็ไปถึงหมื่นกว่าก็มีละ
2: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
2: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก็คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะก็คือก็จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะบางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต
1: ่
2: เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก็คือ 4,000 8,000 แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
2: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที
1: ่
2: ม
1: ี
2: ไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะเป
1: ็
2: นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย์
1: อ๋อใช้เวลา4อาทิตย์
2: 4อาทิตย
1: ์เห็นความแตกต่าง
2: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ 8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
2: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันลำข้าวที
1: ่
2: ม
1: ัน
2: มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินอลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORACOrac ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่า ORAC เขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบ ORAC กับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
1: านอนุมูลอิสระ
2: ของอาหารนะคะ
1: หลังที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกอะไรนะครับ nutrient dense เข้าไป
2: คือเราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่ามันมีแต่แคลอรี่อย่างเด
2: ีย
1: ว
2: ใช่เราก็จะอ๋อมันมีออริจินอลแล
1: ้
2: วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า OLAC เนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า OLAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆนะครับ
2: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบนี่ ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6%
1: อ๋อ
2: คำถามต่อมาก
1: ็
2: คือให้เราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 มั้ย
1: ครับ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้ออะค่ะว่าราคามันคุ้มมั้ยกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: อ่ะนะคะ
2: อันนี้ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มมั้ยนะคะ
1: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
2: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินัลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
2: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: โดยอาจารย์ก็มองว่า
2: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
2: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวหนึ่งนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
1: ็
2: คือไข่หนึ่งฟองจะมีประมาณ
1: 220
2: มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
2: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
2: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับนะฮะ
2: ค่ะแล้วก็จะมีที่
1: เรากุนเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
2: หลักๆ ก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัว
1: ครับผม
2: นะคะ
1: ครับ
2: เพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวม
1: เ
2: ราดู LDL ป
1: ั
2: จจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
2: ค่ะ
1: ที
2: ่แต่ก่อนอ่ะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีนี่บางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ค
2: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
2: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะนะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดไว้ที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
1: ็
2: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
2: ก็คือเช่น
1: ยกตัวอย่าง
2: ยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
1: ๆครับโอเคแต่คือว่าอย่างเราที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วกันนะครับว
2: ่
1: าให
2: ้
1: คอเลสเตอรอลในเลือด
2: ลดลงไม่สูงใช่ไหมคะ
1: เอาขอในเลือดนะครับ
2: ขอในเลือดก็ค
1: ือ
2: เพราะว่าขอในอาหารนี่ก็เลี่ยง

0: ป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือ lifestyle change นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายอย่างที่เขาแนะนำก็คือ20ถึง40นาทีต่อ
1: เอาพวกคาร์ดิโอวิ่งเดิน
0: ใช่ๆคาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห
1: ์
0: แล้วก็เป็นคนแอคทีฟก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่องฟิสิคอลแอคทิวิตี้คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี่
1: ค
0: ่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
1: ์
0: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะกินเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็คือ
1: ค
0: ต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพ
1: อครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให้
2: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอเรนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมLiving Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: มาต่อหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินโฆษณาในเรื่องของการกินคอลลาเจนแล้วทำให้กระดูกและข้อแข็งแรงขึ้นหรือแม้แต่ในบางครั้งก็จะมีการโฆษณาว่าสามารถที่จะรักษาหรือช่วยบรรเทาอาการในคนที่มีอาการข้อเสื่อมได้เท็จจริงเป็นอย่างไรวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิป
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
0: คอลลาเจนนอกเหนือจากที่จะทำให้ผิวหน้าเราเต่งตึงผิวกายเราเต่งตึงแล้วนะคะในบางครั้งเราก็จะได้ยินว่าคอลลาเจนสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างข้อของเรานะคะช่วยลดอาการในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมเช่นเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางครั้งก็บอกว่าช่วยในการที่จะทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้เนื่องจากว่าที่บริเวณกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อของเรานะคะจะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบจึงทำให้เชื่อว่าถ้าเรากินคอลลาเจนเข้าไปจะช่วยทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อนั้นแข็งแรงขึ้นหรือช่วยลดอาการบาดเจ็บของกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะในปัจจุบันก็เลยทำให้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราเรียกกันว่าอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนออกมานอกเหนือจากที่จะเอาไว้บำรุงผิวหน้าของเราแล้วนะคะก็ยังมีการอ้างอิงว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อช่วยลดอาการปวดข้อจากข้อเสื่อมได้นะคะถ้าพูดถึงหลักการในการที่จะทานอาหารหรือทานพวกอาหารเสริมเข้าไปเพื่อที่จะช่วยให้ซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหาของร่างกายนะคะกระบวนการก็คือเริ่มจากการทานใช่ไหมคะทานเข้าทางปากแล้วก็ลงไปสู่กระเพาะสู่ลำไส้เพื่อทำการย่อยพอย่อยออกมาแล้วก็จะได้เป็นสารอาหารนะคะแล้วก็ดูดซึมไปบริเวณที่มีปัญหาของร่างกายเช่นเดียวกันค่ะคอลลาเจนนะคะเมื่อทานลงไปแล้วก็จะถูกย่อยออกมาเป็นกรดอะมิโนนั่นเองค่ะแล้วก็จะไปตามร่างกายตามกระแสเลือดของเรานะคะทีนี้เมื่อเราทานคอลลาเจนเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆที่เราเลือกกันมานะคะจุดที่มีปัญหาของเราก็คือบริเวณกระดูกอ่อนที่ผิวข้อซึ่งจริงๆแล้วกระดูกอ่อนที่ผิวข้อนั้นนะคะไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงนะคะดังนั้นเวลาที่เราทานคอลลาเจนเข้าไปถึงแม้ว่าถ้ายังเชื่อว่ากรดอะมิโนที่ได้รับการย่อยสลายจากคอลลาเจนไปแล้วจะสามารถเสริมสร้างบริเวณที่มีอาการมีปัญหาได้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวที่จะนำพาสารอาหารเหล่านี้เข้าไปก็คือเลือดมันไม่สามารถที่จะเข้าไปเลี้ยงที่บริเวณกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นไปได้ค่อนข้างยากว่าการทานคอลลาเจนแล้วจะสามารถไปเสริมสร้างกระดูกอ่อนที่ผิวข้อให้กลับมาเป็นดังเดิมได้ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะจากการที่ศึกษากันมาแล้วก็พบว่ากระดูกผิวข้อของเรานั้นมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่เรายังเป็นตัวอ่อนนะคะเมื่อเราเติบโตขึ้นมาการที่จะมีการสร้างกระดูกผิวข้อขึ้นมาใหม่นั้นเป็นไปได้ยากแล้วค่ะโดยจากการศึกษานั้นพบว่าหลังจากที่เราเกิดออกมาแล้วจะไม่มีการสร้างกระดูกอ่อนที่บริเวณผิวข้ออีกแล้วค่ะดังนั้นเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับกระดูกผิวข้อเราแล้วก็จะไม่มีการสร้างขึ้นใหม่มาทดแทนแล้วนะคะถึงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มมีงานวิจัยต่างๆที่ออกมาเพื่อสนับสนุนรองรับว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมได้แต่เมื่อไปดูลึกถึงเนื้อหาในการทำงานวิจัยแล้วนะคะก็หลายๆงานที่ออกมาพบว่าเป็นการเอาอาสาสมัครสุขภาพดีมาใช้ในการทดลองนะคะไม่ได้นำเอาคนไข้ที่เป็นโรคจริงๆมาใช้ในงานวิจัยค่ะโดยสรุปแล้วก็คือณข้อมูลปัจจุบันที่มีตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในการรักษาอาการข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางทีที่อ้างอิงไปถึงว่าสามารถทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้ณปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามถ้าในอนาคตมีการศึกษาวิจัยที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็อาจจะมีข้อสรุปที่เพียงพอนะคะและในปัจจุบันคอลลาเจนนั้นก็ยังคงเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะยังไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกซื้อหามารับประทานอาจจะต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะและสำหรับใครที่ต้องการที่จะทานคอลลาเจนเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของกระดูกและข้อนะคะแนะนำว่าเป็นคอลลาเจนไทท์2นะคะจะเป็นคนละชนิดกับคอลลาเจนที่ช่วยบำรุงผิวหน้าค่ะสำหรับใครที่มีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเท้าเสื่อมข้อนิ้วข้อสะโพกหรือข้ออื่นๆของร่างกายที่เกิดความเสื่อมขึ้นแล้วหลักการที่จะช่วยชะลอหรือป้องกันไม่ให้ข้อเสื่อมมากขึ้นก็คือการพักการใช้งานรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการใช้งานที่จะทำให้เกิดข้อบาดเจ็บมากขึ้นนะคะและที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบๆข้อเพื่อที่จะช่วยพยุงข้อนั้นๆให้แข็งแรงและสามารถที่จะอยู่กับเราไปได้อีกนานๆค่ะก่อนที่จะจบ
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: จะต้องกินคอลลาเจนไหมต้องบอกว่าคอลลาเจนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโปรตีนเนาะแล้วเป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างเองได้แล้วในอาหารคอลลาเจนอยู่ที่ไหนเยอะสุดจริงๆอยู่ในซุปเพราะฉันกินน้ำซุปเข้าไปก็จะได้คอลลาเจนเยอะ
3: เราใช้เครื่องยิงเพื่อเพิ่มความร้อนในผิวแล้วให้กระบวนการสร้างคอลลาเจนในผิวมันผลิตได้มากขึ้น
2: อันนี้จริงเป็นการหลอกร่างกาย
3: ทุกวันนี้มันมีสารฉีดบางอย่างที่ทำให้เกิดการอักเสบน้อยๆอยู่ใต้ผิวเพื่อให้มันเกิดการสร้างคอลลาเจนเยอะข
2: ึ้
3: น
2: เห็นไหมคะการอักเสบไม่ได้เป็นของที่แย่เสมอไป
3: สวัสดีครับมาพบกับราย

0: การ Derma Digest by Rama Dermatology อีกครั้งนะครับผมวาสนพวชิรมนทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้และเราก็มีแขกคนพิเศษมากๆผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรหรือเรียกว่าอาจารย์พี่เอของเรานะฮะซึ่งอาจารย์พี่เอเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเขาเรียกว่าเป็นหมอโภชนาการใช่ไหมครับพี่เอมักจะต้องถามกันเสมอว่าเราจะกินวิตามินอะไรดีเนี่ยผมมีอะไรผมจะไปถามพี่เอเสมอวันนี้พี่เอเนี่ยมาอยู่กับเรามาไขข้อข้องใจเพราะทุกคนจะถามมาเยอะมากว่ากินออรัลคอลลาเจนหรือการรับประทานคอลลาเจนเนี่ยตกลงมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ยังไงต่อร่างกายนะครับพี่เอ
1: กินหรือเปล่า
0: ผมไม่กิน
1: หน้าได้ขนาดนี้ไม่ต้องกินก็ได้แล้วป่ะ
0: นั่นไม่เอางี้พี่ตรงๆนะเรารู้ว่าเราต้องมีความรู้ว่าคอลลาเจนเนี่ยมันถูกสร้างจากกรดอะมิโนแล้วก็ต้องใช้วิตามินซีเป็นองค์ประกอบอันนี้คืออยู่ในบทเรียนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรากินอาหารที่มันมีกรดอะมิโนเยอะๆอัดวิตามินซีเข้าไปเยอะๆผมว่าร่างกายเราก็ผลิตคอลลาเจนได
1: ้อ่ะถูก
0: ถูกต้องไหมพี่ในขณะเดียวกันผมก็เคยได้ยินมาว่ากินคอลลาเจนไปซึ่งเป็นโมเลกุลใหญ
1: ่ค่ะ
0: กินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันโดนน้ำกรดในร่างกายเพราะว่ามันใหญ่เกินที่ลำไส้เราจะดูดซึมมันได้อะเพราะฉะนั้นมันจะโดนน้ำกรดย่อยแล้วพอมันโดนน้ำกรดย่อยเสร็จมันก็จะกลายเป็นกรดอะมิโนเล็กๆซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ต่างอะไรกับกินโปรตีนนั่นเอง
1: เข้าใจถูกเข้าใจถูก
0: ถูกหมดแล้ว
1: ก็เข้าใจแล้วอันนี้เดี๋ยวสมมตินะเวลาที่มันอยู่ในร่างกายเราอะร่างกายเราเป็นเหมือนโรงงานถูกปะ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาร่างกายต้องการอะไรเขาจะสร้างเอง
0: ครับ
1: มีของบางอย่างเท่านั้นเองที่ร่างกายอะจะต้องได้รับเข้าไปเพราะว่าร่างกายสร้างไม่ได
0: ้
1: ทีนี้เราคุยกันที่เรื่องของคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรตีนใช่ไหมคะคอลลาเจนเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะหน้าตามันเนี่ยมันจะเป็นกรดอะมิโนเนี่ย
0: มาต่อกันยาวๆ
1: ถูกต้องแล้วมันก็จะหมุนขดรวมกันนะคะใช่ดูก็จะต้องคิดถึงภาพที่มันเป็นเส้นใยใยไหมหรือใยผ้าเวลาที่เราทอขดรวมกันแล้วก็มาแพ็กกันมันจะเป็นไฟเบอร์ทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติอะค่ะมันจะมีการสร้างแล้วก็มีความเสื่อมใช่ป่ะ
0: ใช่สังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงเราต้องทำตัวให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
1: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายอ่ะสร้างได้ใช้คำนี้ก่อนนะสร้างได
0: ้
1: อันที่สองวัตถุดิบในการสร้างอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นโครงไม้จะไปสร้างเก้าอี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นอันนี้คือไม
0: ้
1: ถ้าดูกินไม้เข้าไปอ่ะถามว่าไม้เวลามันเข้าบ้านมันเข้าไม่ได้ถูกป่ะ
0: มัน
1: ต้องแยกออกก่อน
0: ใช่ใช่
1: เสร็จแล้วเราเอาเข้าไปข้างในอ่ะเราถึงจะต้องสร้างใหม
0: ่
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าดูเอาไม้ไปไม่ว่าไม้มาจากที่ไหนมันก็จะเข้าไปในร่างกายแล้วไปสร้างเองได้คำถามคือตอนนั้นจะสร้างเก้าอี้หรือจะสร้างเรือขึ้นกับว่าตอนนั้นน้ำท่วมไห
0: ม
1: ถ้าน้ำท่วมโรงงานมันพังมันคงไม่สร้างอะไรถ
0: ู
1: กปะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจว่าจะสร้างคอลลาเจนหรือเปล่ามันขึ้นกับความจำเป็นในร่างกายค่ะถ้าณตอนนั้นเนี่ยร่างกายมีความจำเป็นเขาก็จะสร้างเพราะฉะนั้นมันมีอยู่สองส่วนนะคะอันแรกคือวัตถุดิบพอไห
0: ม
1: อันที่สองคือแมชชีนหรือเครื่องจักรในร่างกายเนี่ยมันเต็มที่หรือเปล่ามันสร้างได้ดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอาไปทำงานนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใส่ของอย่างอื่นด้วยไม่ใช่แค่คอลลาเจนเหมือนที่ดูบอกเมื่อกี้เป็นเรื่องของตัววิตามินซีบางคนก็จะใส่แอนตี้ออกซิแดนต
0: ์
1: แอนตี้ออกซิแดนต์คืออะไรสารต้านอนุมูลอิสระเรารู้ตลอดเลยอะค่ะว่าอนุมูลอิสระเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะของที่ทำให้ของที่สร้างแล้วมันไม่ดีอ่ะ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอนุมูลอิสระมันเกิดเยอะม
0: ัน
1: ก็จะแย
0: ่คือขยะแบบหนึ่งในผิว
1: ทีนี้ร่างกายอ่ะมีกลไกการเก็บขยะไม่ต้องกลัวค่ะเรามีแม่บ้านเสม
0: อ
1: แต่ว่าถ้าสมมติบางคนก็จะมองว่าอุ๊ยงั้นใส่แม่บ้านเยอะไปแม่บ้านมีสองส่วนคือหนึ่งเราจ้างมากับอันที่สองเราเก็บเองส่วนที่เก็บเองคือของที่มีในร่างกายซึ่งถ้าเราเก็บเองเนี่ยหรือมันมีอยู่ในร่างกายเนี่ยมันจะแปลว่ามันจะทำให้บ้านเราสะอาดนานขึ้นแล้วก็ดีแต่ถ้าเราทิ้งทุกวันแล้วเราก็ตามแม่บ้านมากินเป็นครั้งฉีดเป็นครั้งๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็หมดไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะทำให้ภายในเนาะมีระบบเรื่องของแม่บ้านได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยคำถามเมื่อกี้จะรู้ถามว่าจะต้องกินคอลลาเจนไหมต้องบอกว่าคอลลาเจนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโปรตีนเนาะแล้วเป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างเองได้อันที่สามถามว่าจำเป็นต้องกินตัวที่เป็นคอลลาเจนไหมจริงๆกินโปรตีนที่ดีอะค่ะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพลิดแตกตัว
0: แตกตัวเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเรากินเนื้อสัตว์ก็ได้กินเครื่องในก็ได
1: ้
0: กินอกไก่เยอะๆก็ได
1: ้แต่ว่าถ้าถามว่าแล้วในอาหารคอลลาเจนอยู่ที่ไหนเยอะสุดจริงๆอยู่ในซุปเพราะว่าเวลาที่คอลลาเจนนะเราก็จะบอกอยู่ที่ผิวถ
0: ู
1: กป่ะอยู่ที่กระดูกอยู่ที่เอ็นใช่ป่ะถ้าเราเอากระดูกเอาหนังไปต้มอ่ะแล้วมันละลาย
0: อ
1: ย
0: ู่
1: ในน้ำซ
0: ุ
1: ปมันก็จะอยู่ในน้ำซุปใช่ป่ะเพราะฉันกินน้ำซุปเข้าไปก็จะได้คอลลาเจนเยอะหรือบางคนจะบอกว่ากินหนังกินเอ็นอย่างเงี้ยกินกระดูกอ่อนถามว่าอันนั้นนะคะคือคอลลาเจนถ้าเรามีสัตว์ก็มี
0: เกี่ยหนังทิ้งอย่างเงี้ย กินข้าวมันไก่ผมไม่เอาหนังอย่างเงี้ยจริงๆผมขาดคอลลาเจนไปนิดนึงนะพ
1: ี่โอเคขาดคอลลาเจนคือเหมือนกับดุ๊กขาดเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้ที่ดุ๊กจะเอาเข้าไปแต่ว่าดุ๊ก
0: กิน
1: ใช่ก็จะสั่งเป็นแบบเป็นไม้เข้าไปไง
0: ครับ
1: แล้วร่างกายดุ๊กจะไปสร้างเอง
0: อืมเราก็จริงๆจะกินอะไรก็ได้แหละสุดท้ายร่างกายมันจำเป็นหรือมันไม่จำเป็นถ้ามันจำเป็นเนี่ยมันก็เอาไปสร้างเอง
1: ถูก
0: แล้วเมื่อไหร่เราจะจำเป็นล่ะพี่
1: เป็นคำถามที่ดีอันที่หนึ่งก็คือว่าความจำเป็นแปลว่าถ้าเรากินน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการอันนี้ร่างกายจะเริ่มเอาของที่มีอยู่มาใช้แล้วถ้าเกิดว่ามันเสื่อมอยู่มันสร้างไม่ทันอันนี้มันก็จะแย่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเราต้องกินให้พอก่อนพอในที่นี้คือโปรตีนพอนะคะโปรตีนพอในที่นี้คือประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวัน
0: อ่ะผมหนัก75อย่างเงี้ย
1: อ่ะก็เป็น75
0: 75กรัม
1: เอาหาร10ค่ะหาร10ได้ 7.5 7.5 แปลว่าในแต่ละมื้อที่ดุ๊กกินอ่ะควรจะมีเนื้อสัตว์อยู่ประมาณ7ช้อนครึ่งเจ็ดช้อนโต๊ะตักเข้าไปเจ็ดช้อนครึ่งอ
0: ัน
1: นี้พอแล้วแ
0: น
1: ่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรากินนมด้วยเรากินอย่างอื่นด้วยเราอาจจะลดลง
0: เนื้อสัตว์ลง
1: ใช่ก็คิดเป็นช้อนโต๊ะที่เรากินนะคะเนื้อสัตว์ที่กินเข้าไปเนาะน้ำหนักที่ได้คูณประมาณ1ใช่ไหมคะหลังจากนั้นหาร10แล้วก็เอามาใช้เป็นช้อนโต๊ะต่อมื้อกิน3มื้
0: อรู้สึกว่าเราอยากจะกินเสริมแล้วพี
1: ่โอเค
0: มันได้ไหมมันมีประโยชน์ไหม
1: เป็นคำถามที่ดีค่ะถามว่ากินเสริมได้ไหมจริงๆต้องบอกก่อนว่าเวลาเจอหมอผิวหนังอะหมอผิวหนังจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องกินอย่างเดียวอะใช่ไห
0: ม
1: น้ำเนี่ยโดนสั่งตลอดเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วผิวเราแห้งใช่ป่ะบางทีเวลาเราดูสุขภาพผิวอะค่ะมันไม่ใช่ดูว่ามันมีคอลลาเจนหรือไม่มีคอลลาเจนน่ะแต่มันก็จะดูว่าดูแห้งไหมดูมัน
0: เพราะว่าในชั้นหนังแท
1: ้
0: คืออย่างนี้ชั้นหนังแท้เนี่ยเรามีคอลลาเจนอยู่แล้วเป็นโครงแต่มันต้องมีส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นน้ำด้วยอ่ะอยู่ในนั้นเขาเรียกสารน้ำหล่อเลี้ยงผิวถ้าเราขาดตรงนี้ไปอ่ะมันก็ถึงจะมีคอลลาเจนเยอะนะแต่น้ำไม่มีอ่ะมันก็จะดูแห้งเหี่ยว
1: ใช่ใช่
0: เพราะฉะนั้นสารน้ำหล่อเลี้ยงผิวมันต้องมีด้วย
1: มันจะต้องมีหลายส่วนนะคะคอลลาเจนมันอาจจะเป็นแค่พาร์ทนึงเนาะแล้วก็ในคอลลาเจนจริงๆเนี่ยถามว่าเวลาที่เรากินมันอาจจะไม่ได้จำเป็นใช้คำนี้นะคะจะต้องกินคอลลาเจนเสริมแต่ถามว่าถ้าเราอยากจะกินเนี่ยกินอาหารที่มีโปรตีนก็ได้หรือถ้าเรายังอยากจะกินคอลลาเจนจากอาหารได้ไหมเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะพวกปลาพวกเนื้อสัตว์พวกซุปพวกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะ
0: อีกอันนึงก็คือก็จะมีพวกแบบเทคโนโลยีนะพี่ไม่ถึงทางผิวหนังนะเช่นอะเราใช้เครื่องยิงเพื่อเพิ่มความร้อนในผิวแล้วให
1: ้
0: กระบวนการสร้างคอลลาเจนในผิวมันผลิตได้มากขึ้น
1: okay.
0: ซึ่งอันนี้ผมว่าก็มีส่วน
1: อันนี้จริงเป็นการหลอกร่างกายลองนึกสภาพเวลาเราเป็นแผลนี่ออกป่ะคะพอเราเป็นแผลปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวแผลมันจะหายตอนที่แผลมันหายมันจะนูนขึ้นนิดนึงนึกออกป่ะ
0: อ
1: ันนี้จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการในการที่จะกระตุ้นการสร้างพอเป็นแผลปุ๊บเนี่ยมันมีการอักเสบพอการอักเสบปั๊บมันก็จะไปกระตุ้นร่างกายใช่ไหมคะให้เซลล์เนี่ยมาซ่อมแซมพอเรามีการซ่อมแซมเกิดขึ้นอันนี้คือโอเคแล้วเวลาที่ผิวเราไม่ดีหรือผิวเราแก่เราต้องการการซ่อมแซมที่มากขึ้นแต่ว่าเวลาที่มันเป็นแผลมันต้องระวังนิดนึงถ้ามันติดเชื้อปั๊บเนี่ยพังเนาะเราต้องการการอักเสบเล็กน้อยเพื่อจะกระตุ้นให้ผิวเราเนี่ยมีการซ่อมแซ
0: ม
1: ซึ่งการอักเสบเล็กน้อยอันเนี้ยมันต้องควบคุมได้ไม่ใช่การอักเสบจนกระทั่งกลายเป็นการติดเชื
0: ้
1: อแล้วการอักเสบที่ควบคุมได้อันเนี้ยค่ะก็คือที่จะดูบอกว่าเขาใช้เลเซอร์เข้ามาช่วย
0: เลเซอร์หรือทุกวันนี้มันมีสารฉีดบางอย่างที่ทำให้เกิดการอักเสบน้อยๆอยู่ใต้ผิวเพื่อให้มันเกิดการสร้างคอลลาเจนเยอะข
1: ึ้
0: น
1: เห็นไหมคะการอักเสบไม่ได้เป็นของที่แย่เสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าเออเราจะแบบมีแอนตี้ออกซิแดนต์ไปสกัดทุกสิ่งอย่างเลยก็ไม่ได้เนาะจริงๆเราต้องมีการอักเสบในร่างกายแต่อยู่ในระดับน้อยๆที่ควบคุมได้แล้วจะทำให้ชีวิตเราหรือว่าเซลล์ในร่างกายเราทำงานได้อย่างเป็นปกติค่ะ
0: หน้าที่ของคอลลาเจนมันทำอะไรบ้างในร่างกายเราเราไม่เฉพาะพูดถึงผิวเพราะผิวเราคือมีคอลลาเจนก็แปลว่ามันยืดหยุ่นดีใช่ไหมครับดูมีน้ำมีนวลไม่หย่อนไม่ย้วย
1: ถามว่าของที่เรากินเข้าไปคือโปรตีนและคอลลาเจนคือพาร์ทหนึ่งของโปรตีนนึกภาพนะถ้าในร่างกายเรามีโปรตีนอะถ้าร่างกายเรามีคอลลาเจน
0: อ
1: ะเวลาเราไปกินสัตว์
0: อ
1: ะคอลลาเจนที่มีอยู่ในตัวเราอะในสัตว์ก็ต้องมีถูกปะ
0: ถูกต้อง
1: แปลว่าเรากินคอลลาเจนเข้าไปทีนี้คำถามต่อไปถามว่าแล้วคอลลาเจนในร่างกายเราทำไมร่างกายต้องสร้างทำไมร่างกายต้องใช้มันจำเป็นเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะใช้เป็นเรื่องของโครงสร้างเป็นหลักที่ผิวได้แล้วล่ะเส้นเอ็นเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่เรากินเข้าไปเนาะกระดูกอ่อนอย่างเงี้ยค่ะ
0: กระดูกก็มีคอลลาเจน
1: ใช่ใช่วุ้ยถ้างานหน้าเราแก่แล้วอ่ะเราใช้งานไปเยอะกระดูกเราสึกอ่ะเราสร้างเอากินคอลลาเจนแล้วมันจะสร้างคอลลาเจนไหมประเด็นคือตัวสร้างมันพังแล้วไงพอเวลาเราอายุเยอะขึ้นนะเช่นคนไข้กระดูกเสื่อมเนี้ยเวลาเขาเปลี่ยนเป็นทั้งข้อเนาะเพราะว่าตัวสร้างของคอลลาเจนหรือตัวสร้างของกระดูกอ่อนนะคะมันถูกกระแทกแล้วมันเสียหายไปพอมันเสียหายไปแปลว่าต่อให้เรามีคอลลาเจนมากอ่ะมันไม่ได้แปลว่า เราจะสร้างคอลลาเจนได้เยอะตรงกระดูกอ่อนแล้วถามว่าถ้ามันกินมากไปมันเป็นอะไรอันแรกก็คือคอลลาเจนเนาะเวลาเรากินเข้าไปมันคือพาร์ทที่เป็นโปรตีนถูกไหมคะร่างกายเราตอนเด็กๆ เราเรียนโปรตีนเนี่ยเราบอกว่าเอาไว้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
0: ใช่ใช่
1: แปลว่าโปรตีนไม่สะสมแสดงว่าพอเรากินเยอะไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขาไปซ่อมเสร็จใช่ไหมคะส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะต้องเอาไปทิ้งค่ะเพราะว่าส่วนของโปรตีนเวลาที่มันมีขบวนการปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่บอกว่าอุ๊ยมันเก็บไว้ในร่างกาย

0: มากไม่ได้
1: มันก็เป็นขยะ
0: พอมันทิ้งปุ๊บมันก็จะทิ้งไปทางไตดังนั้นเนี่ยคนไข้โรคไตเห็นไหมคะอาจจะต้องลดโปรตีนลงอาจจะต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเรากินโปรตีนเยอะไปเกิดอะไรขึ้นเกิดไตเราอะทำงานหนักข
1: ึ้
0: น
1: ม
0: ันจะโหลดที่ไตคำถามต่อไปอุ้ยถ้าเราเล่นกีฬาเยอะๆเราเล่นเวทเยอะๆเนี่ยเราเห็นมาว่าเขากินกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาที่เราเล่นนะคะมันมีการบาดเจ็บแล้ววันที่มันมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นในร่างกายอะโปรตีนมันต้องการเยอะขึ้นเพื่อไปซ่อมแซมไงถ้าเกิดว่าเล่นกีฬาน้อยๆไม่ต้องไปโหลดโปรตีนเพราะร่างกายมันไม่เจ็บมาก
1: แต่มันจะกลายเป็นไปโหลดไตแทน
0: ใช่ใช่ประมาณนั้นเลย
1: ครับถ้าอยากจะคอนซูมไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนหรือกินพวกโปรตีนซึ่งเป็นแหล่งให้ร่างกายไปสร้างคอลลาเจนก็ย่อมทำได้ถ้าร่างกายในสภาวะนั้นเขาต้องการคอลลาเจนแต่ถ้ามันโอเวอร์เกินไปมันก็ไปโหลดไตอยู่ดีนะครับเพราะนั้นบางทีก็อาจจะต้องบริโภคแต่พอเหมาะพอควรเนาะผู้บริโภคจะซื้อออเรลคอลลาเจนที่มีขายเนี่ยโอ้ยเต็มไปหมดเลยพี่ก็มันก็ใช้ได้อะอยากจะใช้ก็ใช้ก็ไม่ผ
0: ิ
1: ด
0: อันนี้เวลาที่คนเขาจะซื้อของอะเวลาเขาเชื่ออะไรบางอย่างอะลูกจะไปเปลี่ยนความเชื่อเขาได้ปะ
1: ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได
0: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวเวลาคนแค่มาถามว่าอยากจะกินนั่นอยากจะกินนี่บอกขอร้องให้บอกคุณหม
1: ออ
0: ันแรกที่คุณหมอทุกคนควรจะต้องพึงระวังไว้คืออย่าไปตัดสินเขา
1: ครับ
0: สำหรับพี่นะเวลาคนไข้มาบอกก็คือบอกว่าโอเครับทราบถามอย่างแรกเลยเวลาเขาอยากจะกินคือกินเพราะอะไรกินเพื่ออะไรสิ่งที่เราทำคือเราเพิ่มความรู้เพิ่มความเชื่ออันใหม่เข้าไปแล้วให้ข้อมูลแล้วเขาเลือกเองว่าเขาจะเลือกอะไร
1: อ
0: ันที่สองคืออย่างแรกเลยนะการที่เราจะเป็นหมออ่ะตอนที่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กอ่ะเขาบอกว่า first do no harm หมายความว่าอะไรก็ตามที่ทำแล้วอันตรายคนไข้เราจะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้จะใช้เราจะดูว่าอันเนี้ยมันมีอันตรายไหมถ้ามันมีอันตรายกับเขาหรือโรคหรือภาวะที่เขาเป็น
1: อ
0: ันนี้เราก็บอกเขาไปค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้มีผลอะไรเลย มากสุดคือเขาอยากจ่ายอ่ะ
1: เออแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้ประโยชน์เออ
0: มันไม่
1: ก็ไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรเป็นความสุข
0: เอาใหม่พี่ถามดุ๊กใส่นาฬิกานาฬิกาเรือนละแบบ 1,000 บาท 2,000 บาทกับไปซื้อปาเต็กฟิลิปเดือนละเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยยูมีปัญญาจ่ายอ่ะยูจะไปว่าอะไรถ้ายูบอกว่ามันแค่ดูนาฬิกาก็ใช่ไงยูจะไปเถียงเขาทำไมล่ะ
1: เอาเป็นว่าถ้าคุณใส่แล้วมันไม่ได้ทำลายอะไรคุณมันไม่ได้ทำให้สุขภาพคุณเสียไปคุณก็ทำไป
0: ที่เราพูดกันอ่ะเราจะพูดว่าเอ้ยมันดูไม่มีอะไรแต่ว่าต้องบอกนิดนึงนะคะว่าของพวกนี้บางทีมันอาจจะมีสารบางอย่างที่ปนด้วยนะคือนึกออกไหมเวลาเราตักเป็นช้อน
1: อ
0: ่ะแต่เวลาคอลลาเจนที่เรากินกันจริงๆแล้วมันได้ประสิทธิภาพมันอยู่ในหลักกรัมนิดเดียวเองอะค่ะนิดเดียวจริงๆนะคะกรัมอ่ะนิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าของที่เหลือที่เป็นผงๆอะคืออะไรมันก็จะเป็นเด็กซ์ตรินผสมโน่นผสมนี่ซึ่งเราไม่รู้เลยค่ะว่ามันจะมีการปนเปื้อนไหมมันจะมีการตีกันกับยาที่เรากินหรืออะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังค่ะหลายๆเคสบางทีพอกินมาเสร็จแล้วปุ๊บค่าตับค่าไตผิดปกติอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วย
1: ยังไงก็ตามนะสำคัญที่สุดก็คือคนที่เป็นโรคไตอย่าไปโหลดเขาเยอะมากอันนี้สำคัญนะฮะ
0: พวกที่เขาเรียกว่าเป็นตับแข็ง
1: ตับแข็งแบบระยะท้ายก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันเดี๋ยวโปรตีนมันโหลดไปได้เก็บความรู้เยอะมากเลยนะพี่สำหรับการรับประทานคอลลาเจนซึ่งอาจจะต้องมีข้อควรระวังในกรณีที่เราโอเวอร์เกินไปนะฮะท่านใดมีเกร็ดความรู้ดีๆนะครับก็สามารถพิมพ์ท้ายตรงคอมเมนต์ได้แล้วก็สามารถแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้ให้กับผู้ฟังท่านอื่นได้ด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้รายการของเรานะครับ Derma Digest by Rama Dermatology แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พี่เอ๋นะครับดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะฮะผู้ซึ่งมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานคอลลาเจนนะขอบคุณทางทีมถ่ายทำทีมผู้สนับสนุนการถ่ายทำด้วยนะครับคุณมากครับ
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

ชนะม่วนยังค่อยถาคิดทอดนาเกตปทุมผู้ไปบำเพ็ญเพียรบุญกุศลอยู่เมืองฝ่าบารมีหน้าข้าเจ้าสององค์ผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์แดนอีสานใต้นาคราชแดนอีสานใต้ผู้ปกป้องสองฝั่งนู่นความหักของสองเจ้านั้นยังหมั่นแก่นอยู่คือหินแม่นสิพบชาติใดก็บ่ลืมเนาะเจ้าแม่น้ำสองสียังค่อยเฝ้ามีหน้าข้าผู้หญิงไหนสร้างกุศลผลบุญไว้สร้างคุณงามความดีไว้ให้คนนั้นได้ศรัทธาสันแล้ว

0: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมาขอแนะนำนะคะเห็ดหลินจือกับการรักษาโรคภูมิแพ้ค่ะไปดูกันเลยค่ะบทนำนะคะโรคภูมิแพ้นะคะเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายของเรานะคะที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบนะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะหรือสติมูแลนต์นะคะหรือแอนติเจนนะคะที่มากระตุ้นนะคะร่างกายค่ะโดยนะคะสารกระตุ้นการเกิดภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีนะคะปัจจัยการกระตุ้น
3: จะขออธิบายนะคะเน้นไปที่โรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจนะคะ
2: อาการของระบบทางเดินหายใจที่มีอาการภูมิแพ้นะคะเช่นน้ำมูกไหลจามคันนะคะคัดจมูกนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโรคภูมิแพ้อากาศเนี่ยอาจมีอาการรุนแรงเช่นไอแน่นหน้าอกหรือถ้ารุนแรงมากก็มีอาการหอบมีอาการหอบหืดสาเหตุของโรคภูมิแพ้นะคะคร่าวๆในคนไทยส่วนมากนะคะจะเป็นไรฝุ่นเป็นอันดับแรกนะคะรองลงมาจะเป็นเกิดจากการแพ้ขนแมลงสาบหรือรังแคของสัตว์เลี้ยงเช่นแมวสุนัขเกสรพืชเชื้อรานะคะส่วนการแพ้อื่นๆนะคะที่พบได้นะคะก็คือการแพ้นมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นระบบทางเดินหายใจเนี่ยคือจะมีอาการแพ้อย่างรุนแรงค่ะการรักษาอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะพบว่าสารประกอบสำคัญในเห็ดหลินจือนะคะมีส่วนช่วยนะคะในการยับยั้งนะคะการสร้างฮิสตามีนนะคะของเซลล์ในร่างกายแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะคะในการลดกระบวนการอักเสบนะคะเพื่อบรรเทาอาการนะคะไอจามคัดจมูกแล้วก็อาการผดผื่นคันที่ผิวหนังได้ด้วยค่ะค่ะมาเริ่มกันที่สาเหตุของอาการของโรคภูมิแพ้เลยนะคะหลักๆในปัจจุบันนะคะได้แบ่งสาเหตุของการเกิดโรคนะคะเป็น2กลุ่มใหญ่นะคะก็คือกลุ่มพันธุกรรมกับกลุ่มที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมนะคะโรคนี้นะคะมีสาเหตุหนึ่งนะคะจากพันธุกรรมนะคะหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคนี้ก็อาจส่งผลให้อาการรุนแรงขึ้นแล้วก็มีการแสดงอาการแพ้นะคะแล้วก็แสดงออกมาของระบบต่างๆของร่างกายค่ะปัจจุบันนะคะก็คือเกิดอาการแพ้ได้นะคะเมื่อมีปัจจัยกระตุ้นอื่นๆนะคะมากระตุ้นนะคะนอกจากพันธุกรรมแล้วเนี่ยแต่คือพันธุกรรมอะค่ะทำให้มีอาการแพ้นะคะแล้วก็เมื่อได้รับปัจจัยกระตุ้นครั้งที่2เป็น secondary stimulant นะคะเช่นจากฝุ่นไรควันแล้วก็เกสรดอกไม้ก็ทำให้มีอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจขึ้นค่ะพันธุกรรมนะคะโรคภูมิแพ้หลายๆโรคนะคะจะเกิดขึ้นนะคะเพราะมีพันธุกรรมนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะเช่นโรคหืดโรคแพ้อากาศหรือโรคภูมิแพ้นะคะในเด็กนะคะถ้าพบว่ามีการซักประวัติและพบว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นโรคภูมิแพ้ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสมากขึ้นในการเป็นโรคภูมิแพ้นะคะ

โดยนะคะถ้าพบว่าคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นโรคภูมิแพ้จะทำให้ลูกมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ได้ถึง 30-50% ค่ะแต่ถ้าบิดามารดาเป็นโรคภูมิแพ้นะคะทั้งคู่นะคะและให้กำเนิดบุตรบุตรจะมีโรคภูมิแพ้มากขึ้นถึง 50-70% ค่ะในขณะที่เด็กนะคะที่มีครอบครัวนะคะที่ไม่มีประวัติโรคภูมิแพ้เลยจะมีโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้เพียง 10% ค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นกลุ่มที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะคะเพราะสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าสู่ร่างกายเรานะคะเกิดจากสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสารก่อภูมิแพ้นะคะโดยการหายใจหรือการรับประทานหรือการสัมผัสเข้าไปทางช่องปากนะคะก็จะทำให้เกิดอาการทางจมูกได้นะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะบางอย่างนะคะสังเกตได้ยากนะคะเช่นเกสรเชื้อราในอากาศฝุ่นไรในบ้านโดยเฉพาะไรฝุ่นในที่นอนนะคะต้องเปลี่ยนที่นอนนะคะคนเปลี่ยนที่นอนเดือนละ1ครั้งนะคะมีไรฝุ่นที่หมอนโซฟาและห้องรับแขกรวมถึงพรมค่ะปัจจัยร่วมนะที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ยังรวมถึงอากาศเย็นมลพิษนะคะในอากาศจากควันรถควันโรงงานอุตสาหกรรมฝุ่นละอองจะทำท้องถนนแล้วก็ควันบุหรี่อีกด้วยค่ะส่วนปัจจัยการกระตุ้นนะคะการเกิดอาการของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็คือเช่นฝุ่นไรควันและเกสรดอกไม้ค่ะซึ่งพบได้บ่อยในชีวิตประจำวันของเรานะคะรายละเอียดของอาการของโรคภูมิแพ้นะคะค่ะอาการของโรคภูมิแพ้นะคะก็จะมีอาการนะคะได้ในหลายๆระบบของร่างกายนะคะเริ่มที่ระบบทางเดินหายใจนะคะก็มีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลจามคัดจมูกคันจมูกนะคะโดยทั่วไปนะคะคนที่แพ้อากาศนะคะก็จะมีอาการจามนะคะน้ำมูกไหลถ้ารุนแรงมากก็มีอาการไอร่วมด้วยค่ะแน่นหน้าอกและหอบเหนื่อยค่ะคล้ายกับอาการของโรคหืดนะคะสาเหตุของโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจส่วนมากนะคะเกิดจากสารก่อภูมิแพ้นะคะแล้วก็สำหรับในเด็กเล็กนะคะก็จะพบว่ามีการแพ้ทางเดินหายใจแล้วก็มีการแพ้อาหารด้วยค่ะเช่นนมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้ามีการแพ้ทางเดินหายใจรุนแรงก็จะมีทางเดินหายใจหายใจคืดคาดได้ค่ะนอกจากนี้ก็มีอาการทางผิวหนังนะคะเป็นผื่นแพ้ผิวหนังเช่นผื่นลมพิษนะคะผื่นแพ้สัมผัสได้นะคะจากอาการภูมิแพ้ค่ะอาการภูมิแพ้ทางระบบทางเดินอาหารก็พบได้นะคะคือจะมีอาการปวดท้องอาเจียนนะคะถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะแต่ที่เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะโดยที่เป็นที่ระบบอื่นๆที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นเนี่ยผู้แพ้ก็จะมีอาการหอบเป็นลมพิษนะคะหรือมีอาการช็อกนะคะหรืออาจรุนแรงจนเสียชีวิตนะคะหลังจากกินอาหารนะคะค่ะหรือได้รับปัจจัยกระตุ้นนะคะเช่นไรฝุ่นควันค่ะเกสรดอกไม้ค่ะแล้วก็ขนของสัตว์เลี้ยงนะคะพืชสมุนไพรนะคะเห็ดหลินจือนะคะมีชื่อสามัญว่าหลินจือมัสลูมนะคะเห็ดหลินจือเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ากาโนเดอร์มาลูซิดัมนะคะเป็นยาจีนชั้นสูงนะคะที่ใช้กันมานานกว่า 4,000 ปีค่ะได้รับการบันทึกสรรพคุณไว้ในตำราเซินหนงเปิ่นเฉาจิงนะคะว่าเป็นเทพพระเจ้าแห่งชีวิตเพราะมีพลังมหัศจรรย์ในการบำรุงร่างกายชื่อพ้องของเห็ดหลินจือก็คือเห็ดหิ้งค่ะปัจจุบันนะคะประเทศไทยได้พบเห็ดหลินจือได้เกือบทุกภาคของประเทศนะคะมีชื่อเรียกนะคะแตกต่างกันตามท้องถิ่นนะคะเช่นเห็ดหลินจือเห็ดหมื่นปีเห็ดขอนไม้เห็ดอมตะเห็ดจวักงูเห็ดกระด้างเห็ดไม้นะคะส่วนชื่อทางภาษาอังกฤษก็คือ Holy Mushroom ค่ะแปลว่าเห็ดศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือบางครั้งเรียกว่า Lacquer Mushroom นะคะเพราะมีลักษณะมัน Lacquer Mushroom นะคะเพราะว่ามีลักษณะเหมือนเคลือบด้วย Lacquer ค่ะในประเทศจีนนะคะเรียกว่าหลินจือ

คือค่ะในประเทศญี่ปุ่นนะคะมีการเรียกชื่อว่ามันนันทาเกะนะคะหรือหลินจือค่ะซึ่งเห็ดหลินจืออยู่ในวงกาโนเดอร์มาตาซี่ค่ะ

ค่ะลักษณะทางพฤกษศาสตร์นะคะหลินจือนะคะภาษาจีนก็คือฉือจือนะคะเป็นรูปร่มนะคะลักษณะเป็นรูปร่มนะคะหมวกเห็ดเป็นรูปไตรูปครึ่งวงกลมหรือเกือบกลมค่ะผิวด้านบนแข็งนะคะมีสีน้ำตาลอมเหลืองถึงสีน้ำตาลอมแดงค่ะมันวาวพบเส้นที่ขอบเป็นวงนะคะและรอยมีร่องนะคะเป็นลักษณะวงรัศมีขอบบางเรียบเท่ากันมักโค้งงอเข้าด้านในผิวด้านล่างสีขาวถึงสีน้ำตาลอ่อนก้านเห็ดรูปทรงกระบอกติดด้านข้างดอกเห็ดสีน้ำตาลอมแดงถึงสีน้ำตาลอมม่วงมันวาวนะคะสปอร์เป็นเม็ดเล็กละเอียดสีน้ำตาลอมเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อนๆรสขมและฝาดค่ะลักษณะหมวกนะคะหมวกจะเป็นรูปพัดรูปหิ้งเลยเรียกว่าเห็ดหิ้งนั่นเองนะคะถึงรูปครึ่งวงกลมค่ะขนาดประมาณ 9-13 เซนติเมตรถึงคูณกับ 6-5-10 เซนติเมตรค่ะผิวด้านนะคะถึงมันเป็นวาวสีน้ำตาลแดงถึงสีน้ำตาลแกมส้มขอบเรียบถึงเป็นคลื่นหยักมนกว้างสีขาวเนื้อหนาคล้ายไม้สีน้ำตาลแกมส้มค่ะรูนะคะเป็นกลมเป็นลักษณะเป็นกลมขนาด 5-8 มีลักษณะมีขนาด 5-8 รูนะคะต่อตารางมิลลิเมตรค่ะสีขาวถึงสีเหลืองอ่อนหรือเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่นะคะ

ฤทธิ์การรักษาโรคนะคะตามแผนแอดแผนจีนนะคะมีข้อบ่งใช้นะคะเนื่องจากเป็นยาที่สมุนไพรที่มีรสหวานสุขุมนะคะทำให้มีการใช้ในการบำรุงนะคะหัวใจปอดตับไตนะคะบำรุงทำให้จิตใจสงบนะคะแล้วก็ระงับไอแล้วก็แก้หอบหืดได้ค่ะแก้อาการหอบนะคะขนาดและวิธีใช้ก็คือต้มสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะและรับประทานนะคะ 6-12 กรัมต่อครั้งค่ะส่วนที่ใช้ก็คือสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะโดยมีสรรพคุณค่ะเป็นยาบำรุงร่างกายนะคะบรรเทาอาการอ่อนเพลียแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรังนะคะซึ่งเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะรักษาโรคหัวใจและช่วยให้นอนหลับได้นะคะมีการรายงานศึกษาทางคลินิกนะคะพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะมะเร็งขั้นลุกลามรวมถึงจากผลงานวิจัยนะคะยังพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมายนะคะเช่นมีฤทธิ์เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันฤทธิ์ต้านเนื้องอกและมะเร็งนะคะฤทธิ์ป้องกันเส้นประสาทเสื่อมฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดฤทธิ์ลดไขมันในเลือดฤทธิ์ต้านออกซิเดชันแล้วก็ฤทธิ์ต้านการอักเสบค่ะเห็ดหลินจือนะคะองค์ประกอบเห็ดของเห็ดหลินจือก็จะมีบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยด์นะคะแล้วก็พวกโพลิแซคคาไรด์นะคะบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยด์นะคะเช่นพวกกาโนเดริกแอซิด BD แล้วก็กาโนเดริกแอซิด C ซึ่งกาโนเดริกแอซิด C นะคะมีฤทธิ์ในการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ค่ะกาโนเดริกแอซิด T ถึง Z นะคะซึ่งกาโนเดริก BD เนี่ยจะมีฤทธิ์ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะคะส่วนสารโพลีแซคคาไรด์ก็คือกาโนเดอร์แลนนะคะ A and B ค่ะทำหน้าที่

การลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะมีสารเบต้าดีกูแคนค่ะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันด้วยค่ะต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็น biological นะคะ response modifier ค่ะสารโพลีแซคคาไรด์นะคะสาร

่อไปเป็นสารกลุ่มที่2นะคะก็คือสารกลุ่มไตเทอร์พีนอยด์ค่ะไตเทอร์พีนอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้นะคะเป็นสารที่มีรสขมค่ะในเห็ดหลินจือนะคะเขาเลยเรียกว่าบิตเตอร์ไตเทอร์พีนอยด์นะคะเป็นสารที่ช่วยลดนะคะไขมันในตับลดความดันโลหิตลดเบาหวานช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ควบคุมการก่อตัวของเกล็ดเลือดช่วยชำระลิ่มเลือดนะคะลดไขมันในการอุดตันของเส้นเลือดยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งค่ะและยังมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการหลั่งของสารฮิสตามีนนะคะก็คือแอนตี้ฮิสตามีนหรือแก้แพ้นั่นเองค่ะและยังช่วยในระบบเผาผลาญในร่างกายให้ทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายดีขึ้นด้วยค่ะส่วนสารกลุ่มสเตอรอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้ในเห็ดหลินจือก็คือกาโนสเตอโรนนะคะกาโนสเตอโรนมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคือมีฤทธิ์ในการลดพิษต่อตับสารเยอร์มาเนียมนะคะสารเยอร์มาเนียม GE content สารในกลุ่มนี้พบในสมทั่วๆไปกระเทียมแต่มีมากในเห็ดหลินจือเป็นสารที่ช่วยเพิ่มความจำขจัดสารพิษในร่างกายช่วยในการนอนหลับได้ดีขึ้นช่วยให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีช่วยกำจัดสารพิษและสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะคะเป็นสารที่ส่งเสริมกระบวนการทำงานของร่างกายนะคะช่วยปรับสมดุลของร่างกายได้ดีขึ้นค่ะสารเหล่านี้นะคะจะพบได้ในส่วนของสปอร์มากกว่าส่วนที่เป็นดอกเห็ดนะคะและสปอร์ที่กระเทาะผนังหุ้มนะคะจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็งได้ดีกว่าสปอร์ที่ไม่กระเทาะผนังและส่วนดอกเห็ดนะคะส่วนการศึกษาทางด้านพิษวิทยานะคะเห็ดหลินจือนะคะพิษทั้งฉบับเฉียบพันธุ์และพิษเรื้อรังพบว่ามีความเป็นพิษต่ำมากนะคะและมีความปลอดภัยหากใช้เห็ดหลินจือนะคะในระยะยาวติดต่อกันค่ะส่วนรูปแบบเภสัชพันธุ์นะคะประเทศไทยนะคะได้มีการปลูกเห็ดหลินจือในเชิงพาณิชย์นะคะมาเป็นเวลานานนะคะมากกว่า20ปีนะคะและมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือในรูปแบบต่างๆนะคะเช่นนะคะนำดอกเห็ดมาหั่นเป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วก็อบแห้งไว้นะคะนำเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะมาทำเป็นเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะเครื่องดื่มชาเห็ดหลินจือกาแฟเห็ดหลินจือและทำเป็นรูปแคปซูลค่ะข้อห้ามใช้นะคะควรระวังการใช้ในผู้ป่วยนะคะที่ได้รับยากดภูมิต้านทานทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทานค่ะระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มป้องกันการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดนะคะเช่นยาแอสไพรินและยาวาฟารินค่ะทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เสริมฤทธิ์ยาดังกล่าวค่ะค่ะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับการต้านฤทธิ์การหลั่งแอนตี้ฮิสตามีนของเห็ดหลินจือนะคะโดยนะคะงานวิจัยนี้ชื่อว่า Anti-allergic constituent in the culture media of Ganoderma นะคะ lucidum นะคะ 2 ค่ะ The inhibitory effect of cyclooctasulfur นะคะ on histamine release ค่ะโดยคุณเคทาซากะนะคะกับเอมมิโอนะคะกับเคอิซูชิและคณะนะคะเป็นส่วนของภาควิชาฟาร์มาโคโลจีนะคะของคณะเภสัชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยโอกายาม่าค่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยมีการนะคะวิจัยนะคะเมื่อคริสต์ศักราช1988นะคะพบว่านะคะสารในกาโดเดอร์มานะคะมีฤทธิ์นะคะในการรักษาครอนิกบองชัยติดในหนูค่ะโดยเขามีการสกัดนะคะโดยใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดสารนะคะสำคัญนะคะออกมานะคะจากกาโดเลมาลูซิดัมนะคะก็มีการ

0: ช้สารต่างๆสกัดออกมาแล้วพบว่านะคะสารที่สกัดออกมาเนี่ยสามารถนะคะจะไปมีผลนะคะยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนนะคะออกจากเซลล์เพอริโทเนียลมัสเซลก็คือมัสเซลนะคะที่จะได้มาจากช่องน้ำทางหน้าท้องนะคะของหนูนะคะแล้วส่งผลนะคะให้เกิดแคลเซียมอัพเทคเข้าไปในเซลล์โดยที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อระดับของ CAMP นะคะแล้วก็ SDS PAGE analysis นะคะได้ระบุว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์เนี่ยมันสามารถที่จะชักนำนะคะการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนไบดิ้งนะคะที่อยู่ที่เซลล์เมมเบรนนะคะฟังก์ชันนะคะของมัสเซลได้นะคะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาของเมมเบรนโปรตีนนะคะที่จะยับยั้งแคลเซียมอัพเทคนะคะแล้วก็เลยส่งผลให้หยุดยั้งนะคะการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะซึ่งนะคะเมธอดนะคะการทดลองนี้คือเขาจะมีการใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดแยกแฟคชั่นของ G ลูซิดัมสารสกัดจากการโนลาบ้าลูซิดัมออกมานะคะแล้วก็เอาไปทดสอบนะคะว่ามันสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนจากแรดเพอร์เนียลแมสเซลก็คือยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนจากแมสเซลที่ได้จากช่องท้องของหนูแรดไหมนะคะค่ะซึ่งผลนะคะจากการวิจัยก็พบว่าสารสกัดนี้ค่ะมันเป็นแอคทีฟนะคะเป็นสารสกัดที่แอคทีฟที่ชื่อว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์นะคะไซโคออกตาซัลเฟอร์เนี้ยมันจะสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะจากแมสเซลของที่เอามาจากช่องท้องของหนูแรดนะคะ
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยน้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
3: มาถึงช่วงนี้ค่ะไปดูผู้หญิงผู้สร้างกันบ้างนะคะเราจะเอามาฝากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกวันเลยนะคะจะพาไปรู้จักกับผู้หญิงคนนึงค่ะที่เธอเนี่ยเคยเจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54นะคะคือเธออยู่ในกรุงเทพมาก่อนนะคะทำงานนี่แหละแต่ปรากฏว่าพอเจอเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เนี่ยนะคะเธอคนนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจทิ้งความวุ่นวายในกรุงเทพค่ะแล้วก็ไปใช้ชีวิตนะคะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะไปเป็นเกษตรกรค่ะซึ่งเธอเนี่ยได้กลายเป็นผู้สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านที่นั่นด้วยในการทำน้ำมันมะรุมนะคะแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกที่ถือว่าทำรายได้ที่ดีมากๆนะคะไปรู้จักกันเลยกับเธอคนนี้นะคะพี่ตาค่ะหรือคุณสิริวรรณค่ะ
4: ทุกวันนี้ในแวดวงเกษตรกรรมกำลังตื่นตัวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทำให้เกษตรกรหลายคนหันมาเอาจริงเอาจังกับการผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการการเกษตรแปรรูปมากขึ้นคุณสิริวรรณหรือพี่ตาหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านยางแดงก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นเกษตรกรแปรรูป ที่นำวัตถุดิบหลากหลายมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยังชักชวนให้กลุ่มสมาชิกได้เห็นถึงความสำคัญของการแปรรูปโดยเฉพาะน้ำมันมะรุมที่มีคุณประโยชน์มากมายค่ะ

0: ล็ดมะรุมนะคะที่เราเอามาสกัดเป็นน้ำมันมะรุมอีกทีถามพี่ตาหน่อยค่ะว่าน้ำมันมะรุมเนี่ยมีประโยชน์ยังไงกับเราบ้างนะคะ
1: แต่เดิมเราจะรู้จักมะรุมแค่ใน
0: แกงส้มใช่ไหมคะแต่ในเมล็ดมะรุมแก่เนี่ยนะคะมันมีน้ำมันที่มีประโยชน์โดยเฉพาะมีประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงผิวเป็นอย่างมากมันมีวิตามินอีที่สูงแล้วก็มีสารที่ช่วยบำรุงผิวให้เกิดความชุ่มชื้นช่วยในเรื่องของริ้วรอยจุดด่างดำแล้วก็ช่วยเรื่องชะลอวัยนอกจากนี้ในน้ำมันมะรุมมะขามมีสารต้านทานเชื้อซึ่งมันลดอาการแพ้บนผิวหน้าแล้วก็หรืออาการอักเสบที่สิวอะค่ะช่วยได
2: ้แล้วขั้นตอนการทำน้ำมันมะรุมเนี่ยมันยุ่งยากไหมคะพี่ตา
0: ก็มีขั้นตอนที่มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะค
2: ะ
0: คือแน่นอนเราเริ่มต้นจากการปลูกมะรุมที่เป็นมะรุมอินทรีย์ใช่ไหมคะเราจะเก็บเมล็ดเนี่ยค่ะในเมล็ดที่แห้งสนิทในฝักที่แก่เท่านั้นเมื่อเราได้เมล็ดเยอะๆแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องนำมาเอาเขาเรียกว่าตรงเยื่อขาวๆเนี่ยค่ะออกเพราะว่าตรงนี้ค่ะเวลาเราสกัดเนี่ยมันก็จะทำให้ปนลงไปในน้ำมันซึ่งทำให้น้ำมันเราไม่สะอาดก็จะมีเครื่องที่เราทำขึ้นเองอะค่ะตีพวกนี้ออกหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าเครื่องเขาเรียกว่าเป็นเครื่องบีบเย
2: ็
0: นในระบบเรียกว่าสกรูเพลส
2: ค่ะ
0: ทีนี้ในนี้ค่ะมีน้ำมันอยู่แค่ประมาณ 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันก็จะปนออกมาก็จะมีความขุ่นเพราะว่าเขายังมีเขาเรียกว่าไฟเบอร์คือกากของมันเม็ดของมันปนไปด้วยเราต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าทำให้ตกตะกอนแล้วก็กรองด้วยกระดาษกรองที่ละเอียดมากๆน้ำมันเขาก็จะหยดออกมาทีละหยด
1: หยด
0: ใช้เวลาจนได้น้ำมันที่ใสลักษณะนี้ค่ะ
2: อ๋ออันนี้คืออย่างสีเหลืองที่เห็นนี่คืออ่ะเขาเรียกว่า 100%
0: ใช่ค่ะเป็นเวอร์จิน
2: เลย

0: แต่เริ่มเดิมทีเนี่ยคือเราไม่ได้อยู่ที่นี่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพหรอคะ
1: ใช่ค่ะพี่เริ่มจากการที่เราออกจากงานแล้วก็เลือกที่จะมาเลี้ยงลูกเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอาชีพที่เราสามารถจะดูแลลูกไปด้วยพร้อมกับทำงานไปด้วยก็เป็นแล้วก็บวกกับความสนใจเรื่องธรรมชาติแล้วก็เลือกที่จะมาทำเรื่องศูนย์ภัยแปรรูปจนวันที่น้ำท่วมใหญ่ปุ๊บเนี่ยค่ะทำให้เครื่องจักรแล้วก็สถานที่แปรรูปของเราก็โดนน้ำท่วมไปเหมือนทุกคนโดน
0: เสียหาย
1: ใช่แล้วก็ทำให้เราต้องอพยพครอบครัวค่ะหนีน้ำเนาะมาอยู่ทางด้านนี้ค่ะ
0: พี่ตาอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่ในชุมชนบ้านยางแดงเนี่ยซึ่งเขาก็มีความเข้มแข็งในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันยังไงบ้างคะระหว่างพี่กับคนที่นี
1: ่ค่ะคือต้องยอมรับว่าพี่เป็นคนเมืองแล้วเราก็ย้ายมาอยู่ในส่วนของภาคชนบทแล้วก็ภาคการเกษตรด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องเรียนรู้เนี่ยค่ะมันเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องวิถีชีวิตถ้าเราทำการเกษตรเนี่ยเราก็จะต้องเรียนรู้จากเขาขณะเดียวกันเขาก็เรียนรู้เรื่องการแปรรูปสินค้าจากเรา มันก็กลายเป็นว่าตอนนี้มันเป็นการทำงานร่วมกันคือว่าเกษตรกรมีอะไรเราช่วยเพิ่มมูลค่าอะไรได้บ้างแลกเปลี่ยนกันมากกว่า
0: การที่เรามาแลกเปลี่ยนกันในชุมชนแห่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยหรอคะ
1: ค่ะใช่เวลาตอนที่เราย้ายกลับมาทำงานที่นี่ใช่ไหมคะแน่นอนเราก็ต้องอยากได้คนที่ช่วยเราทำงานเพราะฉะนั้นคนที่มาทำงานกับเราก็คือมีทั้งคนแก่นอกจากคนแก่แล้วใช่ไหมคะก็ยังมีคนหนุ่มสาวที่เขายังอยากที่จะดูแลลูกและครอบครัวก็ไม่เข้าไปทำงานในระบบโรงงานเหนืออื่นใดอะค่ะเด็กๆเองอะค่ะลูกหลานอะก็สามารถมาวิ่งเล่นหรือช่วยงานเราด้วยซ้ำ
0: ก็ยังดูแลลูกๆได้ในขณะที่มาทำงานตรงน
1: ี้ใช่ผูกเปนอนอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยค่ะแล้วตัวเองก็ทำงานมีรายได้ช่วยแบ่งเบาภาระของสามีแล้วก็มีความภูมิใจในตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงคนนึงที่เราทำงานได้หลากหลายนะแล้วเราก็ยังดูแลลูกไปพร้อมๆกันได้ด้วย

ู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะจากที่เรามาอยู่ที่นี่แล้วเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปโดยเฉพาะจากน้ำมันมะรุมเนี่ยแล้วก็กลายเป็นองค์ความรู้ที่เรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนรวมถึงคนที่

0: มาดูงานด้วยเรารู้สึกยังไงบ้าง
1: คือแต่เดิมถ้าเราทำธุรกิจอยู่ในเมืองใช่ไหมคะเราก็อาจจะได้เงินเป็นผลตอบแทนที่เรียกว่าแบบเป็นรายได้ได้กำไรแต่พอมาอยู่ที่นี่ค่ะสิ่งที่เรายังได้อยู่คือเราก็ยังได้กำไรแต่ว่าเราได้กำไรที่มากขึ้นที่ไม่ใช่ตัวเงินมันเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตมันเป็นเรื่องของสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องของความสุขความภูมิใจการรู้สึกว่างานที่เราทำมันมีคุณค่ามันเป็นการให้ที่เราไม่ต้องเป็นการซื้อขายเราอาจจะเอาน้ำมันมะรุมไปให้เขาก็อาจจะเอาถั่วฝักยาวมาให้เรา อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นชีวิตที่มันมีแต่กำไรนะคะ
0: พี่ตาในฐานะที่เราเป็นคนเมืองมาก่อนแล้วก็มาอยู่ในชนบทแบบนี
1: ้
0: อยากให้พี่ตาแนะนำคนเมืองหน่อยไหมว่าการที่เราได้มาอยู่ในชนบทแบบนี้แล้วเราได้แนวคิดได้หลักการใช้ชีวิตการแบ่งปันเนี่ยมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับความเป็นคนเมืองได้ไหมแล้วทำยังไงถึงจะมีความสุขอะคะ
1: ค่ะคือตอนเราเป็นคนที่เมืองใช่ไหมคะทุกอย่างเราต้องซื้อแล้วเราก็ไม่ค่อยแบ่งให้ใครเพราะเรารู้สึกว่าเราก็มีเงินแค่นี้เราก็ซื้อแค่นี้สำหรับครอบครัวเรามันก็โอเคแล้วแต่พอเรามาอยู่ที่นี่ค่ะเราปลูกกล้วยพอละกล้วยเราสุกหนึ่งเครือมันก็มีตั้ง5หวี6หวีเรากินแค่หวีนึงที่เหลือเราก็ไปแบ่งเพื่อนบ้านเราพอเราเอากล้วยให้เขาก็เอาตักแกงมาให้เราหนึ่งชามมันทำให้เกิดการแบ่งปันเกิดขึ้นจากการที่เริ่มจากกล้วยแค่หนึ่งหวีแล้วสิ่งนี้ค่ะมันก็เป็นหัวใจของชนบทที่มันควรจะเป็นหัวใจที่คนในเมืองควรจะมีให้มากขึ้นในสังคมทุกวันนี้ด้วยค่ะ
0: โอ้นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้หญิงคนเมืองนะคะที่ผันตัวเองนะคะแล้วก็มาอยู่ในชนบทแล้วก็สามารถที่จะพัฒนานะคะสามารถที่จะต่อยอดความคิดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรแล้วก็กลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆที่มีการแลกเปลี่ยนกันในชุมชนด้วยเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตามากที่มาพูดคุยกับเรานะคะ

0: าหร่ายสไปรูลิน่าสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะพี่รู้ไหมเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นโรคหนึ่งที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายต
1: ้
4: องไม่เหลืองบวมก็กินตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ก็ค่อยห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราก็ค่อยดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได้
1: สาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
5: คุณภาพมาแล้ว
2: ค่ะ
5: อยากถามว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
2: ได้เบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
5: ่
2: สาหร่ายเกี๊ยวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเอทเพนโททินเอทคือจำไม่ได้แล้วคือเยอะนะคะ
1: รายอย่างมาก
2: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดถดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่าง

0: ที่คนเราไปหลายตายที่ที่สิงคโปร์
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาหมอก็ตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะ
1: ค
0: แล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
1: ครับ
2: ของร่างกาย
0: ของร่างกายค่ะ
1: มันจุในอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนอนเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
1: ้
0: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นๆเข้าไปคุณก็ขาด
3: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
4: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
5: ผมคิดว่าสาหร่ายเกลียวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
6: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าอาการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
7: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
8: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงลืมต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกลียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
9: เพื่อนคุณแม่เป็นเบาโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกลียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม
10: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้

0: ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกายมะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: 10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมมะรุมเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์มากมายค่ะเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายที่อินเดียและในพื้นที่เขตร้อนรวมไปถึงทางเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้ฝักและใบของมะรุมให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีเยี่ยมมีแร่ธาตุวิตามินกรดอะมิโนที่จำเป็นอีกทั้งยังมีปริมาณไขมันต่ำมากค่ะไม่มีคอเลสเตอรอลที่เป็นอันตรายมีคุณสมบัติทางยาที่พิเศษและไม่เหมือนพืชชนิดอื่นจึงได้รับการแต่งตั้งฉายาว่ามะรุมต้นไม้มหัศจรรย์จากพิเศษและมหัศจรรย์เพียงใดตามรูไว .com มาดูกันเลยค่ะปกป้องตับสารสกัดมะรุมช่วยดูแลความเสียหายของตับที่เกิดจากการใช้ยาที่ใช้ในการป้องกันวัณโรคช่วยฟื้นฟูระดับกลูตาไทโอนในร่างกายและป้องกันการเกิดเปอร์ออกซิเดชันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไขมันกับออกซิเจนในร่างกายผลจากการป้องกันนี้เกิดจากสารพฤกษเคมีที่อยู่ในมะรุมเช่นคาเทชินและวิตามินซีค่ะรักษาความผิดปกติของกระเพาะอาหารสารไอโซไทโอไซยาที่อยู่ในมะรุมมีประสิทธิภาพในการรักษาความผิดปกติในช่องท้องค่ะเช่นท้องผูกโรคกระเพาะและโรคลำไส้ใหญ่บวมเป็นแผลมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียและยาปฏิชีวนะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆซึ่งรวมถึงแบคทีเรียที่สามารถทำให้เกิดอาการท้องร่วงได้ค่ะดูแลผิวและเส้นผมน้ำมันมะรุมช่วยป้องกันการเกิดแผลที่ผิวหนังและยับยั้งการก่อตัวของคราบจุลินทรีย์ที่เกิดจากไวรัสที่ติดเชื้อสารสกัดจากมะรุมช่วยชะลอการเกิดสารพิษปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากโลหะหนักนอกจากนี้ค่ะยังปกป้องเส้นผมจากความเสียหายของรังสีอัลตราไวโอเลตช่วยให้หนังศีรษะมีความแข็งแรงมากขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมค่ะรักษามะเร็งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากมะรุมมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะทำให้เกิดการตายของเซลล์ยับยั้งการพัฒนาเซลล์มะเร็งเช่นมะเร็งรังไข่และมะเร็งตับค่ะดูแลกระดูกสารสกัดมะรุมสามารถดูแลปัญหากระดูกได้ค่ะเนื่องจากมีแร่ธาตุที่จำเป็นเช่นแคลเซียมและฟอสฟอรัสสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการเจ็บปวดเช่นโรคข้ออักเสบหรือการแตกหักของกระดูกค่ะเพิ่มภูมิคุ้มกันสารสกัดจากใบมะรุมช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะเพิ่มการตอบสนองภูมิคุ้มกันของเซลล์ช่วยลดการผลิตแอนติบอดีในกรณีที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่ค่ะปกป้องระบบ

0: หัวใจและหลอดเลือดสารสกัดมะรุมมีประโยชน์ในการป้องกันความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจค่ะเนื่องจากมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีประสิทธิภาพในการวิจัยแสดงให้เห็นผลของการรักษาด้วยมะรุมว่าช่วยลดอาการเสียดท้องยับยั้งการเพิ่มขึ้นของไขมันในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจและช่วยรักษาสุขภาพของหัวใจค่ะรักษาเบาหวานการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วยมะรุมมีผลต่อการลดน้ำตาลกลูโคสในปัสสาวะและโปรตีนปัสสาวะในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะนอกจากนี้ยังทำให้ระดับฮีโมโกลบินและปริมาณโปรตีนทั้งหมดในผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะโรคหอบหืดสารสกัดจากเมล็ดมะรุมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระช่วยในการบรรเทาอาการหอบหืดหลอดลมและการอักเสบที่เกิดขึ้นในทางเดินหายใจค่ะปรับปรุงสุขภาพดวงตาสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในมะรุมช่วยดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นในจอประสาทตาค่ะป้องกันการขยายตัวของเส้นเลือดจอประสาทตานอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งความหนาของเยื่อเส้นเลือดฝอยป้องกันความผิดปกติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจอประสาทตาค่ะคำแนะนำมะรุมเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะปลอดภัยสำหรับการบริโภคแต่อย่างไรก็ตามการใช้มะรุมเพื่อบรรเทาอาการหรือการรักษาโรคควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ทุกครั้งค่ะจบแล้วนะคะกับ10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: เมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: สวัสดีครับเรามาดูกันว่าเลือดมังกรนั้นช่วยอะไรนะครับในเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับเลือดมังกรนั้นเป็นต้นไม้ครับอยู่ในประเทศเปรูในเขตเซนต์มาร์ตินจังหวัดลามาสนะครับซึ่งจะมีต้นเลือดมังกรที่ขึ้นอยู่กับแนวของแม่น้ำอเมซอนนะครับมีจำนวนไม่มากนะครับเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างหายากแล้วก็มีหลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่ดีที่สุดอยู่ที่ประเทศเปรูนะครับเป็นต้นไม้ที่คล้ายๆกับต้นยางพาราในบ้านของเราการเก็บเลือดมังกรนั้นก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆกับการกรีดยางนะครับแต่ว่ายางแทนที่จะเป็นสีขาวเหมือนกับยางพารานั้นยางของเลือดมังกรนั้นมีลักษณะเป็นสีแดงคล้ายกับเลือดครับจึงได้ชื่อว่าเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับสายพันธุ์นี้นั้นเป็นสายพันธุ์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระทั่วไปที่ใช้ในเครื่องสำอางโดยทั่วไปเราจะเคยได้ยินว่ามีการใช้วิตามินอีหรือวิตามินซีในการต้านอนุมูลอิสระนะครับในเครื่องสำอางแต่ว่าในส่วนของเลือดมังกรนั้นมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าวิตามินอีถึง50เท่าและมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซีถึง20เท่านะครับสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในเลือดมังกรนั้นก็คือโปรแอนโทไซยานิดีนซึ่งเป็นสารฟีนอลิกคอมเพลประเภทหนึ่งนะครับเป็นอยู่ในกลุ่มของฟลาโวนอยด์นะครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆ

0: เมื่อเทียบกับเครื่องสำอางทั่วไปแล้วสารที่สกัดออกมาจากเลือดมังกรนั้นก็จะมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่จะมาทำร้ายเซลล์นะครับโดยเฉพาะเซลล์ผิวของเรานะครับทำให้มีการปกป้องการทำลายในทุกระดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นหนังกำพร้าหรือที่ลึกลงไปนะครับก็สามารถที่จะปกป้องนะครับชะลอการที่จะทำให้เกิดการทำร้ายผิวที่ทำให้เกิดการแก่ก่อนวัยนะครับทำให้ผิวของเราเนี่ยยังแลดูอ่อนเยาว์แล้วก็เซลล์ต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีนะครับนี่คือการปกป้องอย่างที่1 นะครับส่วนอื่นๆนะครับของเลือดมังกรนั้นก็มีส่วนประกอบที่ช่วยในเรื่องของการสมานผิวนะครับอย่างเช่นทัสปีนกับลิกแนนนะครับซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติที่ร่างกายเราสมานผิวนั้นถึง20เท่านะครับความสามารถในการสมานผิวนั้นทำให้ผิวเรียบเนียนนะครับโดยที่พวกร่องลึกหรือว่าพวกหลุมต่างๆนะครับริ้วรอยต่างๆก็จะถูกสมานผิวทำให้ผิวนั้นกลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับไม่มีร่องรอยของแผลเป็นหรือว่าเป็นร่องรอยที่ทำให้เกิดการที่ผิวนั้นไม่สม่ำเสมอนะครับก็เพราะส่วนประกอบที่เป็นทัสปีนและลิกแนนที่มีอยู่ในเลือดมังกรนั้นทำให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติถึง20เท่านะครับและในส่วนที่3นั้นเลือดมังกรนั้นก็สามารถที่จะสร้างนะครับเรียกว่าชั้นผิวอีกชั้นหนึ่งเป็น second skin หรือว่าผิวชั้นที่2ที่จะเคลือบเป็นฟิล์มบางๆนะครับทำให้เกิดการกักเก็บน้ำไม่สูญเสียน้ำไปจากร่างกายนะครับและข้อดีข้อสุดท้ายของเลือดมังกรนะครับซึ่งเป็นข้อที่ยอดเยี่ยมมากเลยก็คือในส่วนของการที่จะช่วยปรับโครงสร้างของคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนนั้นก็เปรียบเสมือนกับร่มนะครับร่มที่กลางนั้นจะมีความตึงส่วนร่มที่หุบนั้นจะมีความเหี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เลือดมังกรได้ไปช่วยนั่นก็คือการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ซึ่งจะเห็นจากผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับในส่วนของร่องลึกต่างๆริ้วรอยต่างๆนะครับเมื่อมีการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่แล้วก็เปรียบเสมือนกับการที่เราไปกางร่มให้ตึงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการซ่อมแซมและจัดระเบียบโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ทำให้ริ้วรอยร่องลึกต่างๆก็กลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของเลือดมังกรที่เราใช้นะครับ
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
2: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
3: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัด
4: อ
3: นาคอนดากัดแล้วก็ลังลากลงแม่น้ำ
5: เขาถูกอนาคอนดากัด
3: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนตรงนี
4: ้
3: แล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้หญิงต้องวิ่งไปช่วยก็สามคนไปช่วยกันสู้งูดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
4: เป็นแผล
3: ยาวประมาณนี
4: ้
3: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
4: ์
3: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือหายไปแล้วก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
2: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอน

0: สีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆๆๆๆนะครับมันจะออกมาเป็น
1: faster
0: faster เลย
1: faster
2: faster
0: มาตรงนี้เนี่ยเป็น faster เลย
2: เขาบอกต้องใช้
0: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
3: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาจนเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
4: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์
3: คร
4: ับ
3: วันนี้ก็ต้องขอขอบ
5: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากแนทช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
0: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้

0: ิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขณะนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออก

0: คือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวีเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวีเนก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

0: ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูมาลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่าคิวคูมินอยด์ CURCUMINOID คิวคูมินอยด์นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีราดิคอลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน2ถึง3หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Superoxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของกลูตาไทโอนเพอร์ออกซิเดสเป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียกดีท็อกซิฟิเคชันนะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือ anti-inflammatory เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF-kappa-B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวโคโคมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวนึงชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเรา เพราะฉะนั้นตัวโคโคมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยในสมองสารเบต้าอะไมลอยในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวโคโคมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคแล้วครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพอร์พามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino is giving away $1 million in August. Want to get in on the action? Use your Pechanga Club card to play your favorite slots or table games to earn entries. Every Saturday in August, you could win up to $100,000 in cash. With over 100 cash and easy play winners every Saturday and over 250 winners on the finale night, your chance to win big has never been better. Only at Pechanga Resort Casino. Scan the QR code or visit Pechanga.com for full details.

0: นับสนุนรายการโดยออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ดูคอนเสิร์ตอะไรครับแหมวันนี้โอ้โหดีใจนะครับที่ทุกท่านมากันแบบว่าครบกันเลยนะครับในเขตของเราวันนี้นะครับจะมีผู้สมัครผู้นำชุมชนทั้งสองท่านจะมาดีเบตนโยบายว่ามีอะไรน่าสนใจไหม
2: ดีเบตคืออะไรครับดีเบต
1: ดีเบตนะฮะ
2: ครับ
1: โอ้คุณเอ้ยดีเบตก็คือการเขาเรียกว่าพูดเกี่ยวกับนะดีเบตนั่นแหละมันคือการพูดของผู้นำ
2: ว่าเขาจะมีวิสัยทัศน์ยังไงบ้างแต่ละคน
1: นี่แหละนี่ประมาณนี
2: ้เอามาดีเบตกัน
1: ครับผมแหมคนเยอะด้วยแล้วก็มาสงสัยทั้งสองคนผมไม่อายเลยฮะมาดูว่านโยบายของใครน่าสนใจนะครับพบกับผู้สมัครท่านแรกนะครับผมเบอร์9คุณสุเชษครับถือว่าเป็นตัวเต็งขวัญใจเด็กๆเลยนะ
3: สวัสดีครับผมสุเชษผู้สมัครเบอร์9ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
1: และต่อไปนะครับผู้สมัครหมายเลข6นะครับผมลุงหมายครับ
4: อย่าลืมกาเบอร์6
3: เฮ้ยกรุณาอย่าพลาดทิ้งครับ
1: ท่านครับใจเย็นก่อนนะครับใจเย็นครับ
5: รีบเลิกความฟังเลย
1: โอ้บางคนอาจจะจริงจังอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้มีใครสงสัยนะก่อนจะดีเบตอยากจะถามอะไรครับไหมฮะท่านผู้สมัคร
6: กูเองค่ะถ้าคนไทยมีลูกน้อยลงใช่ไหมคะมีนโยบายจะช่วยประเทศยังไงคะ
3: ครับง่ายมากครับเราจะมีเงินสนับสนุนการมีลูกคนแรกให้หยุดพักได้ส่งเรียนฟรีถึงชั้นประถมพร้อมทุกนักเรียนฟรีไปเลยครับ
1: ต่อไปนะครับหมายเลข6ครับ
4: ส่วนนโยบายของหมายเลข6ของเรานะครับเรามีนโยบายจะมอบเงินสนับสนุนการคลอดลูกคนแรกและลาพักได้
1: ของเขาไม่ได้
2: เอาใหม่ดิ
4: เอางี้สุภาพสตรีผู้หญิงก็ได้สุภาพสตรีก็ได
2: ้โอ้ยถ้าเหมือนกันนะเนี่ย
4: คนเยอะเลยเขาไม่เข้าใจไงเอ้าผู้หญิงคนไหนที่มีลูกยากนะครับโดยที่สามีไม่มีประสิทธิภาพช่วยในการมีลูกเรามีนโยบายหาผัวให้ใหม่ไม่จำกัด
1: ผู้ชายนะเป็นผู้ชาย
4: ผู้ชายก็เช่นเดียวกันครับถ้าหากว่าเมียมีลูกยากอยากจะมีลูกซะจริงๆเราก็หาเมียใหม่ให้ได้ไม่จำกัดครับ

0: ั้นจริงๆใช่ไหม
1: ใช
2: ่มีใครอยากถามอะไรไหมครับ
3: กูค่ะคือตอนนี้ค่ะเป็นยุคแห่งการสมรสเท่าเทียมอะค่ะถ้าสมมุติว่านัดเจอเพศเดียวกันแต่มันเป็นซ้ำทางกันนะคะมีวิธีไหนที่ไม่เสียเวลาค่ะ
4: ผมไม่
2: ครับอาจารย์ครับท่านครับ
4: เรื่องเพศอะเป็นสิทธิส่วนบุคคลเราไม่สามารถห้ามกันได้เราควรเลือกคนที่พร้อมจะเปิดเผยดังนั้นควรแก้ที่ตัวเราเองจะดีที่สุดครับ
2: ต่อกันที่ผู้สมัครหมายเลข6ครับ
0: สำหรับนโยบายของหมายเลข6ถ้าใครมีปัญหานัดเดททับทางกันไม่ยากเลยให้ถ่ายรูปของตัวเองสถานที่นัดหมายให้ชัดเจนแล้วส่งเรื่องเข้ามาเราจะมีค่าเสียเวลาให้ 5,000 บาท
2: สร้างความเครียดกับทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะพักสักแป๊บนึงแล้วก็จะทำการดีเบตนู่นนี่นั่นอะไรกันต่อยซะหน่อยนะ
0: มันโดนเส้นจริงๆ
2: เป็นการพักโชว์เต้นนะครับของน้องบะหมี
0: ่
2: ใช่ไหมฮะที่ทาง
0: เขาส่งมาฮะส่งมาให้มาผ่อนคลายฮะ
2: อย่าโรงเรียนแถวทางพักอย่างนี้เชิญครับ
0: เชิญครับ
2: ยังไงครับผมได้ประกาศถูก
0: โดนเส้นครับ
5: โดนเส้น
2: พบกับบะหมี่ครับกับเพลงโดนเส้นครับ
0: เพลงโดนเส้นมาเต้น let's go
6: โอ้ว่าพาเด็กไปบำบัดเถอะไป
0: ทางพักเขาส่งมา
2: โอ้โหเหรอ
6: ครับครับโ
2: อ้มามีใครอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่นะครับอ่ะเชิญครับ
1: ฟ้าใสอยากรู้ว่าเรื่องแพทย์ขาดแคลนเนี่ยจะแก้ปัญหายังไงดีคะ
2: เชิญครับ
7: ถามดีถามดี
8: ดีนะ
4: เราจะเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ทั้งแพทย์พยาบาลผู้ช่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอครับ
2: ต่อไปครับเบอร์6ครับเชิญครับ
0: อ้าวปัญหาโรคร้ายก็รุมเร้าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสต่างๆเนี่ยคนเสียชีวิตนี่มากขึ้นเรามีนโยบายลดหมอลดโรงพยาบาล
6: เพื่อหมอลดโรงพยาบาล
0: เพื่อจะเป็นการลดคนไข้ให้น้อยลงเราจะเพิ่มวัดให้เยอะๆเพื่อจะมีเมนเผาศพให้เยอะๆแล้วก็เผาไม่ต้องนานเอาแค่เกลี่ยๆพอเพื่อรองรับศพคนเสียชีวิตที่มากขึ้นนี่แล้วเราจะมีโปรลอยอังคารฟรี
5: เผา1ศพแถม1ศพมีไหม
0: จัดให้ได้เลย
6: จะคิดได้ไหม
1: มอถาม
6: เอาดิพี่
1: จะถามว่าถ้าเกิดข้าวของที่มันแพงขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยจะจัดการยังไง
2: อ่ะข้าวของแพงขึ้นเรื่อยๆจะจัดการยังไง
4: เราจะควบคุมราคาสินค้ากำหนดราคากลางตัดพ่อค้าคนกลางและถ้าร้านไหนฝ่าฝืนโดนปรับครับ
1: เออเลิศโอเคทำกันไม่ได้วะ
2: เฮียนะครับ
0: เนี่ยก่อนเหลือเสียงไว้เฮทางนี้บ้างนโยบายเช่นนี้แก้ไม่ยากเลยข้าวของแพงค่าใช้จ่ายแต่ละวันไม่พอกินไม่พออยู่เราจะสนับสนุนของปลอมของก๊อปไม่ว่าจะเป็นข้าวสารก๊อปไข่ก๊อปไข่ปลอมอะไรก็ปลอมเพื่อจะได้ลดราคาได้ถูกลงเราก็จะได้ใช้จ่ายได้น้อยเงินก็จะเหลือกันทั่วทุกคน
2: อ่ะมีไหมฮะ
9: ไก่
4: ไม่ได้ร้องเพลง
2: ไม่ใช่เวลาครับผมมันโชว์เสียงอะไรเน
9: ี่
2: ย
9: ลองไมค์ดังหรือเปล
2: ่
9: าสำหรับพวกที่อ้างว่าศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้สร้างรัฐที่มาเพื่อหลอกประชาชนเนี่ยเราจะมีข้อกำจัดมันยังไงครับ
2: ขอบคุณครับมีข้อกำจัดปะ
9: หมอเวลาเราจะป้องกันยังไง
0: เบอร์9ก่อน
4: ประเด็นนี้ง่ายหมูมาก
2: นี่
4: เราจะเพิ่มกฎหมายและมีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบอย่างเข้มงวดครับ
2: ทั้งหมดแล้ว
0: นโยบายของเบอร์6ก็คือว่าหนามยอกต้องเอาหนามบงถูกหลอกเรื่องเวทเรื่องมนต์ใช่ไหมมีกันเยอะแยะมากมายต่อไปเด็กที่เกิดใหม่หรือเด็กรุ่นหลังจะได้รับการศึกษาเข้าเรียนในโรงเรียนเวทมนต์ลูกหลานใครพออายุครบแล้วเนี่ยเราจะมีเอกสารส่งถึงบ้านแล้วเชิญเข้ามาเข้าสู่สถาบันเวทมนต์ของเราแล้วทุกคนจะมีแจกไม้กวาดให้ฟรีขึ้นรถไฟฟรีได้ที่ชานชาลา9/3/4
9: ถ้าตอบอย่างนี้ครั้งหน้าลงผู้ว่าเหอะกัน
0: เถอะนี่ยังไม่พออีกนะจบโรงเรียนเวทมนต์ปุ๊บบรรจุเข้ามาที่กระทรวงเวทมนต์ได้เลยทำงานได้เลยมีเงินเดือนกิน
7: กำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ตอนนี้อยากให้ท่านได้พักหูสักนิดนึงนะครับดูโชว์นะครับจากบะหมี่จากสถาบันการศึกษานครนายกอะไร
9: พอเถอะครับว่า
7: เด็กเขามาแล้ว
9: โชว์เลยไหมวันนี้โชว์ไหม
8: ไม่เอาต้องเอากีต้าร์มาก่อน
0: อ๋อใช่
5: ไหม
0: ครับ
5: โชว์กันอีกสักหน่อยนะท่าน
8: ไม่เอา
9: ไม่อยากมีกีต้าร์นะ
5: ทำไม
9: เล่นไม่เลิกอ่ะดีแล้วคือเยอะที่
7: ไม่ต้องโชว์นะ
0: โอเคครับพี่น้องพรุ่งนี้ครับ
7: อ๋อพรุ่งนี้นะครับ

0: าจารย์คงช่วยตรวจได้ไหมครับ
1: จะเจอมั้ยเหรอ
0: เปล่าครับจะให้ทําของใส่เบอร์6
1: ไปทําใส่เค้าทําไมฮะ
0: วันนี้ที่เวทีดีเบตมีแต่คนชอบเค้า
1: ชอบอะไรนโยบายก็ไม่ได้ถูกอกถูกใจใครเลยฮะ
0: กระแสก็โดนใจทุกวัยเลยครับผมกลัวแพ้ครับ
1: โอ้ยอย่าไปกลัว
0: ช่วยหน่อยนะครับอาจารย์ผมจ่ายไม่อั้นเลย
1: ก็ได้โอมมาสิมานะมาสิมามาสิมามามามาจ้าโอ้เพียง
2: อาจารย์เรียกผมเหรออ
1: ืมไปจัดการไอ้เบอร์6เลยสิ
2: ได้ครับ
1: อืมเรียบร้อยไว้ใจได้ที่เนี่ยสบายใจ
0: ขอบคุณครับอาจารย
1: ์อืม
0: นี่ครับค่าครูตามสัญญาครับ
1: เอาวางไว้ครับจับมือไม่ได้เลยเออไปไปโชคดีนี่เงินหนาเว้ย
3: นี่ตานะ
4: เสียงอะไรอ่ะ
3: ครับ
1: เอาเว้ย
4: เฮ้ยอะไรเนี่ย
3: กลับหัวด้วยเนี่ย
4: ทำไรอ่ะ
3: เอาอ๋ออย่างนี
4: ้
1: เอองั้นก็ได้คนเห็นดีวะ
4: ทำไรเนี่ยฮะ
3: เอ้าก็ติดป้ายหาเสียงครับพี่โม
5: ไม่ใช่แล้วมันบางร้านสมิธเลยคนจะมาซื้อข้าวไหมเนี่ยพี่
1: เดี๋ยวเลือกตั้งเสร็จก็เอาออกแล้ว
4: บ้านตัวเองก็มีมันไม่ติด
3: เออติดได้ไงปงให้เขาเช่าแล้วครับพี่โมไม่ติดก็เสียตังค์นี่ครับ
1: ไอ้ทำไมคิดตรงนี้ไม่เสีย
3: โอ้ไม่ต้องกลัวครับพี่สินคือเดี๋ยวจ่ายให้แน่นอนครับหลังเลือกตั้งเสร็จจ่ายให้แน่นอนเลย
1: ไม่รู้ว่าถ้าเลื่อนวันกลัวเลื่อนดอกตามนั้นน่ะไม่มีตังค์จ่ายก็เดี๋ยวฟ้องร้องเลยรับรองไม่ผิดนัดแน่นอนเชื่อถือได
5: ้เนี่ยลุงหมายลุงไม่น่าเชื่อสุดแล้ว
1: อ้าวเอ้ยติดให้ได้แน่นอนเดี๋ยวปิว
4: แล้วไม่ถามไม่ขออะไรครับคำ
1: บ้านอย่างเงี้ยแหละอ่ะเสร็จแล้วกลับไปนอนได้พักผ่อน
3: ครับตา
1: เดี๋ยวลุยกันต่อ
3: ตาปุ๊บไป
1: ไปไปไปไปไป
4: เฮ้ยเฮ้ยลุงหมาย
1: เฮ้ยตา
5: หมาย
4: เฮ้ยเป็นไรมันอ่ะ
1: โอ้ย
3: ตา
4: โอ้
3: ยตาไม่ใช่ตา
4: โอ้ยลม
1: เฮ้ยอะไรวะเนี่ย
4: ไอ้
1: สินมันผักว่ะเมื่อกี
3: ้
1: โ
3: อ้กูอยู่ไกลกว่าเพื่อนเลยเนี่ยจะบ้า
1: เฮ้ยเฉยเนี่ยมันทำไมรู้สึกเหมือนใครมาผักแล้วมีใครขัดขาเนี่ย
5: นี่ลุงหมายล้มเองไปโทษคนอื่นช่วยย
4: ัง
5: ไง
4: โอ้เจ็บเยอะปะเนี่ยเฮ้ยหรือว่าลุงหมายทำงานเหนื่อยหมดแรงแล้วเพียอะไรอย่างงี้เปล่าต้องไปพักเปล่า
1: ไม่นะมันเหมือนมีใครขัดขามันอย่างเงี้ย
3: แต่มันก็เป็นไปได้นะเออตาหาเสียงมาทั้งวันแล้วอะแล้วก็หามาหลายวันแล้วด้วยจะนอนน้อย
1: ตา
3: ตาขึ้นไปนอนก่อนดีกว่าไป
1: ไปนอนสัก10นาทีไป
3: เดิน
4: ไปพักก่อน
1: โอ้ดอกแค่10นาทีไอ้โป่ง
3: อย่าให้รู้ว่าใครขัดขาตากูนะเว้ย
4: มันไม่มีค่ะ
3: เออตาที่นี่ปล่อยให้เขาเช่าแล้ว
1: เอาเหรอ
3: ตาพัง
1: เคยชินนะดิเคยชินมาก
6: ไปนอนในธนาคารแล้วรั่วอะไรอย่างเงี้ย

0: ค่อยไปเอาคนนี้ของไปของมันมาหน้ามาหน้านี
1: ่โอ้โหโอ้ยพี่ทองพี่ทอง
2: หัวก็เหมือนในคอมันเจ็บในคอปวดในกระดูก
3: พ่อครับช่วยตาด้วยครับ
4: เป็นอะไรกันเมื่อวานก็ยังดีๆอยู่เลย
2: นั่นนี่ครับผมก็งงมันอยู่ครับตื่นเช้ามาป่วยทั้งหมดเลย
1: ถ้าเกิดลุงใหม่ป่วยเนี่ยโมเข้าใจนะแต่ว่าพี่ทองกับพี่โป่งอ่ะป่วยได้ไงเนี่ย
2: แต่มันนอนด้วยกันแล้วมันก็เลยติดกันน่ะ
1: มันห่างกันไม่ร
2: ู้ทำไมก็ไอเอ้ยได้ปิดปากก่อนสิเออแต่มันแพร่เชื้อกันอ่ะ
4: โอ้โหหน้าตาพี่ไม่น่ากลัวเชื้อโรคเนาะ
2: มึงเห็นกูตอบตรงไอ้กูรักสงบสะอาดก็สงบด้วย
1: เล่นกันอีกเนี่ยเขาจะแย่อยู่แล้ว
4: หนักกว่าลุงใหม
1: ่โอ้ยลุงใหม่เดี๋ยวก็ติดกันทั้งตำหนักหรอก
5: ช่วยตาด้วย
0: สภาพนี่ก็ว่าช่วยมึงก่อนดีกว่าว่า
1: จริงๆอ่ะไปหาหมออ่ะน่าจะรักษาหายเร็วกว่านะพี่โป้ง
0: สามคนเนี่ยไปหาหมออ่ะยังไงก็ไม่หายเพราะมึงสามคนอ่ะไม่ใช่ป่วยธรรมดา
4: แล้วป่วยอะไรป่วย
0: โดนของเลย
1: ฮะ
5: มีต้องเป็นไอ้เบอร์9ทำของใส่พวกเราแน่ๆเลยเพราะว่ามันกลัวแพ้ตา
2: คงแกช่วยฉันนะ
0: ไอ้ช่วยได้แต่มันก็ต้องมีค่าทำพิธีเด้อ
2: ยินดีใจช่วยฉันก่อนเถอะ
0: อย่าหลับนะ เออถ้าหลับก็ไปแล้วเรารู้ไหมไอ้โป่ง
2: ไม่ใช่งูกัด
0: อ่ะจริงๆของแมลงเออพยายามฝืนเข้าพยายามทันหัวขึ้นอย่าให้หัวลงนะโอ้ยเป็นห่วงกันกูเนี่ยเฮ้ ไอสินเอายาเนี่ยยา
5: เอ้ยปวดเนื้อปวดตัว
4: ปวดหมดเลย
5: ปวดกระดูกกระเดี่ยว
4: อะไรน้ำท่อมมาเนี่ย
0: ยาปุ๊บเสกแก้วมา
5: เอ้ยโอ้เตรียมไว้3แก้วเลย
0: มีหลายแก้ว
5: รู้ดิจะมาสามค
0: นผู้ป่วยยังไงเรื่องก่อนนี่
1: เขาบอกว่ารอก่อนพี่โป้ง
2: เอายัง
0: เอาเลยมันชนทำไมวะมันเป็นยา
5: โอ้ยหนาวโอ้ยร้อนร้อนร้อนหนาวหนาวหนาวร้อนร้อน
2: ร้อนหนาวร้อน
4: ลงทำไมหนักกว่าเดิมอีกอ่ะ
0: โอ้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
5: โอ้ยหนาวหนาว
0: โอ้จงมามานะมาสิ
5: หนาวหนาว
0: มาเลยมาจ้าโอ้เพียง
6: ครับอาจารย
0: ์บาย
1: ลุงไล่ใครอ่ะ
0: ไล่ผีไปผีที่ไปทำร้ายพวกนี้อ่ะ
5: เฮ้ยที่แผดที่เผา
4: ทำไมผมไม่หนาวแล้วครับ
2: เอ้าไม่ร้อนแล้วเฮ้ย
4: เออนี่ก็ไม่ร้อนร้อนหนาวแล้วเนี่ย
2: แหมเฮ้ยมันนั่งอยู่หลังน้ำตกสาริกา
4: เป็นไง
2: เออมันสดชื่นมันเย็น
4: ขอบใจนะที่ช่วย
0: มันต้องขอบใจหรอกเอาว่าแต่ว่าค่าครัว
4: เฮ้ยเดี๋ยวเราไปหาเสียงก่อนเลยไหม
2: เออดีเหมือนกัน
4: เดี๋ยวถ้าได้ตำแหน่งผู้นำชุมชนเดี๋ยวจ่ายเลยจ่ายรู้คะแนนปุ๊บจ่ายเลย
2: เออเอา
4: ไปไปไปไปต่อไปต่อไป
2: เฮ้ยมีแรงอย่างนี
7: ้เอารับเบอร์หก
8: เลือกเบอร์หก
7: กาเบอร์หก
4: มันมุ่งมั่นมากหายปุ๊บมันเอาเลยนะเออแล้วตังบ้านนี้มันไม่เคยกระเด็นถึงเราสักทีนะพี่นะ
2: ว่าใส่เบาๆสิครับอู้นี่ยึดติดปากเลย
4: ห
2: ล
4: ักค่ะคามือขนาดไหนจะไปได้ซื้อเสียงได้ไง
6: พี่วิทย์ครับก็จะไปคิดเลยมากคิดซะว่าเออเป็นค่าซ่อมปลั๊กที่ผมทำปลั๊กเสียก็ได้ครับ
2: อย่าลืมการตาหมายนะครับ
4: ดูสิกี่บาทนะ
1: รับรับล่อๆมากแล้วจะไปยัดเงินทำไมวะก็เลือกอยู่แล้วป่ะ
4: เท่าไหร่เนี่ย
1: โอ้โหนี่จะเหรียญที่มาไปงัดตู้บริจาควัดไหนมาเนี่ยดูท่าไม่ใช่ตู้เดียวด้วย
4: กูไม่เลือกนี้แหละกลัวบาป
1: มันบาปอยู่แล้วค่ะ
4: ครับ
1: คนละเท่าไหร่อ่ะ
4: กูเหลือ10วันเลยอ่ะ
1: นับยากจังไม่ทัน
4: กูกำลังจะพูดเลยเยอะกว่าชาวบ้านกูอีก
1: เออไม่เอาพวกพระเต้พันแบบว่า
4: โอ้ยพระเต้พระเต้บ้าแย
1: ่แหมมึงยังแดกเข้าแผ่นเลยดอก
0: อ้าวไอ้สองตัว
5: โอ้ยมนุษย์นะครับ
0: ไปหนีเที่ยวที่ไหนมาเลยฮะ
5: ไม่ได้หนีเที่ยวมาหาพ่อนี่แหละ
0: มาทำไม
5: ไปเชิญนั่งซะหน่อยแล้วเจ้าบ้าน
0: พวกมึงมาคุณดกหูบอกตรงไปดูอยู่ขนาด
5: หยอกนะ
0: คุณอย่างนี้ก็ยังนั่งอยู่
4: อะไรอะไร
1: อะไรอะ
5: อะไรเอ้าถือมาขนาดนี้

0: ่ศิลป
1: ์พวกเรามีของมาให้ครับผม
2: อะไรอ่ะ
0: เอามาให้พ่อเพราะว่าพ่อเนี่ยช่วยไอ้ที่ช่วยจำได้ไหมที่เราหายป่วยกันอ่ะ
3: เออ
0: เนี่ยเอามาให้
1: นี่ครับ
0: จัดไปจัดไป
3: เฮ้ยเอาจะมายัดให้ยังไงเว้ยเอาหรอ
1: กเอ้ยลุงครับ
3: เขามีจดหมายเปล่า
0: ก็พ่อช่วยเราเราช่วยพ่อ
1: เจอที่จดหมายนะครับลุงนี่ครับเครื่องตรวจจับสัญญาณ GPS ครับผม
4: มาให้ทำไมไม่ได้ใช้อยู่แล้วนี
3: ่เออ
0: เผื่อพ่อโดนติดตามตัวไง
1: ใช่
0: ก็จะได้หาตัวได้ไงง่ายขึ้นไง
3: ใครติดตามกู
1: เอาไปเช็คก่อนครับลุงไปตรวจตรงไหนก็ได้ในห้องนอนในตรงไหนก็ได้ครับที่สำคัญนะอาจจะอยู่ในรถเบนซ์ก็ได้ GPS
3: หรือไม่มีรถ
0: แล้วเผื่อวันหนึ่งมีล่ะเผื่อเขาขับรถตามพ่อจะได้ขับรถหนีทันเนี่ยอันนี้ผมพูดถูกไหมชอบแล้วนะเนี่ยแต่ไม่ยิ้มไม่พูดคนนี้ชอบแต่ไม่พูด
1: พูดไม่ยิ้ม
3: ไม่คุณเก็บมาให้เงินน่ะ
1: ลองใช้ดูครับนี่พี่ถิ่น
5: เราดีๆนะ
1: นี่เฮ้ยบัตรส่วนลด
5: ส่วนลด 10% JSP K Store สาขาสยามซอย10โอ้โห
1: เฮ้ย
5: เว้ยๆบอก
3: ชัดขนาดนั้นเหรอไปตามร้านเขา
2: เหรอ
5: ผมรู้ว่าอยู่ซอย10ไงสยามอ่ะ
2: สยามซอย10
4: เฮ้ยลดกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะพี่
5: 10%
4: ไม่ลดน้อยยัง
0: สงสัยร้านขายดีอ่ะเนาะ
2: เอ้ยก็จริงนะโมไปทีไรนะไอ้ที่อยากได้หมดเลยต้องรีบซื้อ
5: ไม่หรอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาโดนขอฟรีซะเคยเขาเลยแจกบ้างสงสารลูกค้า
1: พี่ถ้าเกิดเจ้าของร้านชอบแจกแบบนี้ผมไปบ้างดีกว่าครับเผื่อเขาจะให้ฟรี
0: ต่อไปพี่ฟอร์มครับแจกไว้อันนี้บัตรโรงพยาบาล
4: นามบัตรเจ้าของโรงพยาบาลเพื่ออะไร
0: เขาให้พี่ฟอร์มไปร้องเพลง
3: เฮ้ยก็ดีนะได้บุญนะร้องเพลงให้ผู้ป่วยฟังเนี่ย
1: แต่ว่ามันเป็นงานภายในนะครับ
0: ใช่ใช
2: ่งานภายในงานส่วนตัวเนี่ยคะ
0: ไม่ใช่งานห้องตรวจภายในเนี่ย
5: จะบ้าเลยขาเขาแหกขึ้นไปร้องเพลงโอ้มันบ้าปะเนี่ย
0: เขามีม่านบัง
5: อ๋อ
1: ให้พี่ฟอร์มร้องไปถ้าคนไข้เขาเจ็บปวดขึ้นมาจะได้ผ่อนคลาย
0: ผ่อนคลาย
4: เที่ยงวัน
1: ใช่ครับพี่ฟอร์ม
0: เอ้าต่อไปของพี่โมอันนี้เด็ด
2: กลัวแล้วเนี่ยอะไรอ่ะ
1: ของ
2: น
1: ี้
2: ไ
1: หมพี่โมพี่โมนี่ครับ
2: โอ้โหราคาหัวลุงอีก
3: โอ้โหมันโคตร
2: ไหนอะไรเนี่ยกล่องใหญ่เลยอ่ะ
1: ครับผม
2: แกะเลยนะ
1: เอ้ยพี่โมครับพี่โมพี่โมเดี๋ยวไว้แกะคนเดียวส่วนตัวดีกว่าครับ
0: แต่เพราะว่าไอ้ของที่เอามาให้พี่โมเนี่ยมันเป็นของใช้ผู้หญิงโสดเขาใช้กัน
3: อะไรวะ
2: ผู้หญิงโสดใช้กันอะไรอ่ะ
3: เออมึงพูดกำกวมเนี่ย
1: ผมไม่แห้งเลยครับ
3: เออ
1: มันเป็นแท่ง
3: ๆใช่หรือ
2: จับได
1: ้โอ้ต้องจับครับ
2: ไมโครโฟนร้องเพลง
5: ไม่ร้องไม่ร้องเพลงน่าจะร้องทั้งคืนเปล่า
2: อุ้ยแต่ไงก็ขอบคุณนะทั้งสองคน
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองรุ่นนี้ไปก่อนนะนี่มันมาใหม่เออหมดยัง
1: และนี่ครับบัตรดูหนังครับ
2: อื
1: มแจกให้เลยครับคนละใบเลยครับคนละใบเลย
2: โอ้ทุกคนเลยเหรอ
5: ใครใครทุกคนเลยวะ
1: หนาว
5: พิเศษ
0: เออมัดเทวาท้าเดิมพัน
5: แนวไหนอ่ะ
1: แอคชั่นแฟนตาซีครับคือเหมือนแบบเด็กคนนึงแบบว่าอยากหาเงินไปช่วยรักษาแม่อะไรประมาณนี้ครับแล้วอยู่ๆก็ชีวิตก็พลิกผันเพื่อนชวนเข้าไปในวงการมวยที่แบบเป็นกันแบบนักมวยใต้ดินอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับพี
5: ่แล้วมันก็แอคชั่นธรรมดามันแฟนตาซีตรงไหนวะ
0: เฮ้ยมันไม่ใช่ต่อยอย่างเดียวมันใช้พลังพลังมาจากการสักยันเนี่ยแล้วของมันขึ้น
3: มีใครเล่นบ้างวะ
0: โอ้โหเยอะแยะเลยดาราไทยนี่ก็เยอะนะ
3: ดาราไทยดาราไทยก็เยอะแต่ว่ามีดาราต่างชาติด้วย
0: โอ้ต่างชาติก็มี
3: ใครสักคนนึง
0: ลายเยศโอ้โ
3: หอายุคณามึงจะมาเต้นเพลงแข่งไงรุ่นพ่อมึงเหรอฮะ
0: เขาเรียกว่ารวมพระเอก
3: มึงก็พูดไม่ได้เปื่อยเอาดาราไทยดีกว่า
0: ซีซีวัตร
1: เขาเล่นหรือเปล่า
3: เล่นโป่ง
0: ซีซีวัตรซีซีวัตรแล้วก็อาร์มอะไรอาร์มก่อนกัน
3: คนละเรื่องกันแล้วมึงให้เคว
0: เขาไปแจมเฉย
4: ไปแจมไม่มีไหม
3: ที่กูรู้มีเป้อารักเนี่ย
2: พี่จี
1: พี่จีสุธิรัก
0: พี่จีแล้วพี่จ่าย
3: เออจ่ายทัชชุติบิ๊กอ๋อ
4: เรื่องนี้เหรอ
1: ใช่เรื่องนี้แหละคร
4: ับ มินนี่พันธิลาแล้วก
2: ็มินนี่เออมินนี่
4: ใช่ไหม
2: แล้วเออ
4: ใช่เรื่องนี้ไหม
1: เรื่องเดียวก
4: ันอ๋อเหรอ
1: ใช่ครับ
0: 27สิงหาทำตัวให้ว่างกันนะครับไปดูหนังเรื่องนี
3: ้
0: เดี๋ยวซื้อป๊อปคอร์นก็ไปกินด้วย
3: นี่ถามพวกมึงเอามาทำไมฮะ
0: อย่าลืมนะพรุ่งนี้อย่าลืมเลือกเบอร์6นะเอาหมาย
4: อ๋อคือซื้อเสียงใช่ไหมเนี่ย
1: พี่บอกครับไม่ได้ซื้อครับผม
0: อะไรอย่างนั้นแล้วเออก็มีน้ำใจ
1: เออช่วยกันให้กัน
0: มันเหมือนหลังคาเดียวกันไปแล้วอ่ะ
1: ใช่
3: การเมืองไทยเจริญยาก
0: อย่าไปคิดอย่างนั้นดิพ
3: ่อขนาดท้องถิ่นอย่างนี้แล้วอ่ะระดับชาติขนาดไหนเนี่ยเออ
0: พ่อกลับก่อนนะ
3: มือไม้เดี๋ยวนี้มือไม้อ่อนนะมึงนะไม่ก็ไม่กัดตีอยู่เลย
0: อย่าลืมเลือกเบอร์6นะ
1: ครับผมเบอร์6นะพี่เสถียรนี่เรื่องจริ งนะ
3: เลือกแล้วต้องทำนะ
0: ไม่ได้สมัครเอง
3: ก็รู้แล้ว
0: มาช่วยตามหมายเขา
3: ก็นั่นแหละก็จะถือว่าบ้านมึงอ่ะ
0: โอ้นั่นแหละนะ
3: อยู่นี่มีเถียงแล้ว
0: ยังไงฝากไว้ด้วยแล้วเบอร์6โอ้พ่ออย่าลืมนะ
3: มือว่ากินอ่อนนะโอ้นั่นเบอร์6โอ้ยการถือสายยัน

0: มาตอบเราทำไมก็คนกันเองเราก็เลือกเขาอยู่แล้ว
1: เขาว่ากลัวไม่เลือกมั้ง
2: จริงไม่เห็นนอกของให้เลยจะแกะดูแกะไม่ได้
1: แกะเลยหนูอยากดูกันนะ
2: เฮ้ยแรกกับพี่อยากเล่นแจ๊ส
1: ไม่ได้โ
2: อ
1: ้โหพี
2: ่อยากเล่นแจ๊สสปูนิกเดบิวต์พีเคแรกกัน
1: เอฟซีพี่แจ๊สเลยต้องซื้อเลยของเขาหมดเร็วเลย
0: พี่สินเอาไปเถอะ
3: ของเขาหมดหรือว่าร้านจะปิด

0: ียร์เชียร์เชียร์เชียร์
1: อ่ะต่อเลย
2: อ่ะ
1: โอ้ตะหมายนำดีกว่า
3: ไปกันต่อนะครับบัดดีครับเบอร์9
1: เสมอเฉยว่ะ
3: ท้ายนะใบนี
2: ้อุ้ย
1: โอ้ยลุ้นเลยอ่ะ
2: โอ้ยตื่นเต้น
3: บัตรใบสุดท้ายนะครับบัตรดีเบอร์9ครับ
4: ขอบคุณทุกๆคะแนนเสียงนะครับ
2: ค่ะก็อย่าลืมทำตามนโยบายด้วยนะคะ
4: ผมสัญญาจะทำหน้าที่ผู้นำชุมชนอย่างเต็มที่ครับ
1: ขอให้โชคดีนะ
4: ขอบคุณมากๆครับอาจารย์คง
5: เฮ้ยมันชนะได้ไงทั้งไงที่ตากันนำมันตลอด
6: เราก็งงอยู่เนี่ย
1: ยิงก็เชียร์ตากันหมดไม่ใช่เหรอครับ
6: ในไหนผลเลือกตั้งมันก็ออกแล้วถามหน่อยให้พวกเราพวกแกกาเบอร์ไหนกันวะ
5: โอ้ยโป่งเบอร์6อยู่แล้วตา
1: ใช่ท้องต้องกาเบอร์6สิครับเบอร์ตานี
5: ่เออ
1: ฉันก็กาเบอร์6ให้แกนะตาหมาย
6: นี่แหละไม่ชอบนโยบายไงนะแต่ก็เอาพักพวกอ่ะก็กาเบอร์6
7: ผมก็กาเบอร์6
2: นี่ก็กาเบอร์6สวยก็กาเบอร์6ค่ะ
7: นี่ได้ 5,000 ก็ต้องกาเบอร์6สิ
8: ใช่เขาใส่ก็กาเบอร์6ค่ะ
9: กาเบอร์อะไรอ่ะกาเบอร์อะไรเนี่ย
5: หรือว่ากาเบอร์6เหรอ
6: ฉันไม่ใช่เบอร์9หรอวะ
2: เอ้า
9: ตา
5: เอาเบอร์6
6: เอ้าเบอร์6อ่ะนี่อุตส่าห์ท่องไว้นะอย่ากาเบอร์9ตอนเข้าคูหาไม่กาเบอร์9ไม่กาเบอร์9ไม่กาเบอร์9ท่องไว้นี่สมองเลยนะ
9: แล้วเป็นไง
6: แล้วพอเข้าไปปุ๊บพอกาปุ๊บดันจำได้แต่เบอร์9กาเบอร์9
1: นี่ตาแค่เพราะตัวเองเหรอเนี่ย
6: โอเคขอโทษนะเว้ยทุกคน
7: ผู้จบการกดได้ละ 5,000
2: กูด้วยอดมีผัวหลายคนเลยอ่ะสวยพูดอะไรเกรงใจพี่สินด้วยดิ
6: ไม่เป็นไรนะเดี๋ยว4ปีว่ากันใหม่
9: โอ้แต่4 ปีเขามาหยอดใหม่นะก้าเบอร์อะไรเนี่ย
10: เบอร์9
2: เก้าหรือ6ตลก
6: เวลามันเปลี่ยนมันก็เคลื่อนเว้ย
7: ไปเปลี่ยนชุดก่อนก่อนจะไปไหนไปเปลี่ยนชุดได้แล้ว
6: ไปบ้านเรา
9: เบอร์6ไปก้าเบอร์9
10: ไปเลยไป
2: ไปเลยไปเลยหรอ
6: ไปไป
9: อารมณ์เสียจริงๆเลย
10: อะไรจะไป
9: นี่ก้าเบอร์อะไรครับเนี่ย
1: พวกเราก็ไม่ถามว่าสักคนในเด็กคนนี้ใครวะ
7: อยู่ดีก็มาได้ไง
2: มาจากไหน
1: พี่ถามเลยนี่ได้ไอ้ทำไมไอ้คนสมัครเบอร์9คุณตุเชษมาขอบคุณพี่เรื่องอะไร
5: เขาคนชนะก็ขอบคุณทุกคนแหละเห็นแปลกเลย
2: แปลกมากแปลก
1: กูว่าพี่โขงเนี่ยมีรับลมคมในอะไรแน
11: ่ยังไงพี่ปกติมั้ง
1: มีอะไรปิดบังเชื่อเถอะ
2: เขามีอะไรปิดบังเราตลอดอยู่แล้วแหละ
1: เขามาจัดตลาดกันหรือไงวะ
11: หลังซอยเราไงพี
1: ่อ๋อตลาดอะไรวะ
11: ขนมนม

0: ปัจจัยมาทำ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: At Pechanga Resort Casino your status travels with youPresent an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars. Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอรูลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอลิซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอ้เจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอลิซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาโอลิซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาโอลิซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆเปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลง

และเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันลำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันลำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: พอพูดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
2: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูง

แบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวหนึ่งที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือ good fat ถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกล้าเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองตรงนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับในวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้า

0: างวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบตได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

ฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรสีเขียวรสขมจัดจนขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งความขมในวงการแพทย์จีนได้ยกฟ้าทลายโจรขึ้นทำเนียบเป็นยาตำราหลวงที่มีสรรพคุณโดดเด่นมากตัวหนึ่งสำหรับประเทศไทยฟ้าทลายโจรอยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานฟ้าทลายโจรเป็นพืชล้มลุกต้นเป็นสี่เหลี่ยมแตกกิ่งมากทุกส่วนของต้นมีรสขมใบสีเขียวเข้มเป็นมันออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งและตามซอกใบผลฟ้าทลายโจรเป็นฝักคล้ายกับฝักดอกต้อยติ่งฟ้าทลายโจรสามารถใช้ได้ทั้งแบบสดและแบบแห้งโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งรากต้นใบ

0: ดอกผลซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบของฟ้าทลายโจรหลายรูปแบบเช่นผงอัดเม็ดแคปซูลเพื่อสะดวกต่อการรับประทานตำรายาไทยระบุว่าฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณทางยาในการรักษาไข้ไข้หวัดดับพิษร้อนอาการไอเจ็บคออักเสบต่อมทอนซิลอักเสบฟ้าทลายโจรยังถูกจัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยระบุว่าเป็นยากลุ่มบรรเทาอาการท้องเสียและยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจอีกด้วยอาการร้อนในเป็นอาการที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลถึงแม้ว่าอาการร้อนในจะไม่รุนแรงมากนักแต่สามารถสร้างความรำคาญต่อผู้ที่เป็นได้ส่วนมากมักมีอาการปากแห้งคอแห้งลมหายใจร้อนสมุนไพรที่สามารถช่วยบรรเทาอาการร้อนในได้มีหลายชนิดด้วยกันและฟ้าทลายโจรก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรนั้นวิธีใช้ฟ้าทลายโจรสำหรับบรรเทาอาการร้อนในให้นำใบฟ้าทลายโจรสดหรือแห้ง15กรัมหรือประมาณ1กำมือต้มกับน้ำพอท่วมจนเดือดรับประทานก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นครั้งละครึ่งถ้วยกาแฟจะช่วยทำให้อาการร้อนในดีขึ้นและเมื่ออาการดีขึ้นให้หยุดรับประทาน
1: ฟ้าทลายโจรเป็นไม้ล้มลุกสูง 30-70 เซนติเมตรทุกส่วนมีรสขมกิ่งเป็นใบสี่เหลี่ยมแผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมันกลีบดอกสีขาวผลเป็นฝักและเมื่อแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลภายในจะมีเมล็ดจำนวนมากส่วนที่ใช้เป็นยาก็คือทางต้นครับตั้งแต่ใบสดใบแห้งใบจะเก็บมาใช้เมื่อต้นมีอายุได้ 3-5 เดือนใบฟ้าทลายโจรนี้จะมีสารเคมีประกอบอยู่หลายประเภทแต่ที่เป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ก็คือสารกลุ่มแลคโตนมีสารแอนโดกราฟโฟไลสารนิโอแอนโดกราฟโฟไลโฟทีนีออกซีแอนโดกราฟโฟไลฟ้าทลายโจรยังเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยโดยมีข้อบ่งใช้คือ 1. บรรเทาอาการของโรคหวัดเช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน้ำมูกไหล 2. บรรเทาอาการเจ็บคอ 3. บรรเทาอาการท้องเสียชนิดไม่ติดเชื้อประสิทธิผลในการบรรเทาอาการไข้เจ็บคอของฟ้าทลายโจรน่าจะเกิดจากฤทธิ์ลดไข้และฤทธิ์ต้านการอักเสบมากกว่าฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหากท่านติดต่อกัน2วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยครับ
2: สวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงยาสมุนไพรนะคะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเราต้องรับประทานครั้งละหลายๆเม็ดนะคะเพื่อให้ได้ผลในการรักษาค่ะในส่วนนี้นะคะคุณดลยามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ
3: ก็เห็นจะจริงนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาทานสมุนไพรทีนะ
2: คะ
3: เขาจะนิยมนำสมุนไพรเนี่ยมาบดเป็นผงๆแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลอนหรือว่าจะบดใส่แคปซูลก็แล้วแต่นะคะการทานแต่ละครั้งนี่ก็เลยจะต้องทานครั้งละมากๆค่ะอย่างฟ้าทลายโจรเองก็เหมือนกันนะคะถ้าจะทานให้ได้ผลในเรื่องของการบรรเทาหวัดหรือการเจ็บคอแล้วน่ะจำเป็นจะต้องได้รับแอนโดกราฟไรอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า60มิลลิกรัมต่อวันการทานฟ้าทลายโจรก็เลยจะต้องทาน4เม็ด4เวลาแล้วก็ต้องทานต่อเนื่องกัน 5-7 วันด้วยนะคะความนิยมในการทานสมุนไพรก็เลยยังน้อยอยู่ค่ะปัจจุบันนะคะมีการนำเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญออกจากฟ้าทลายโจร นะคะเพื่อลดปริมาณการทานสมุนไพรเยอะๆลงแล้วก็ขจัดสารที่ไม่ต้องการออกด้วยค่ะ
2: ฟ้าทลายโจรนะคะมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะเทคโนโลยีเนี้ยนะคะเขาควบคุมปริมาณแอนโดกราฟไลน์นะคะให้ได้1แคปซูลเนี่ยไม่ต่ำกว่า20มิลลิกรัมค่ะการทานก็น้อยลงนะคะก็ทานเพียงแค่1เม็ดเวลา3ครั้งเท่านั้นนะคะเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของคนไข้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
2: แล้วเรื่องของรสชาติล่ะคะฟ้าทลายโจรเนี่ยคือเท่าที่ทราบมาจะมีรสชาติที่ค่อนข้างขมนะคะแบบนี้มีวิธีการยังไงบ้างไหมคะที่จะทำให้ฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะ
3: ก็รสชาติของฟ้าทลายโจรเนี่ยสมัยก่อนเวลาเขาทานนะคะเขานิยมนำมาต้มค่ะรสชาติของฟ้าทลายโจรเขาก็ขมอยู่แล้วนะคะซึ่งปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะบรรจุใส่แคปซูลก็สะดวกมากในการรับประทานนะคะก็กลืนทั้งเม็ดค่ะแล้วก็ดื่มน้ำตามรสขมของฟ้าทลายโจรก็จะไม่มีค่ะ
2: มีการศึกษาวิจัยไหมคะว่าสมุนไพร

0: ทลายโจรนะคะสามารถช่วยป้องกันหวัดได้อะค่ะ
1: ค่ะมีการศึกษาวิจัยในเมืองหนาวนะคะโดยเขากำหนดให้ทานฟ้าทลายโจรเพียงแค่วันละ20มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลโดยรับประทานต่อเนื่องกันทุกๆวันนะคะพบว่าหลังจากทานต่อเนื่องกัน3วันเนี่ยอุบัติการณ์การเกิดหวัดเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติค่ะ

0: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์และปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: และขอแนะนำแบมบูพาวเวอร์โกกับโฉมใหม่ขนาดใหญ่กว่าเดิมเพิ่มขนาดแต่ไม่เพิ่มราคาให้คุณได้มากกว่าที่ Net Shopping
2: ว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราจะต้องไม่ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างนึงแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20-30 นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยินบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อน จะครอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่ครอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรง

0: นะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชีย

ได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอล

0: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเปิดปากค่ะและในวันนี้นะคะเบนก็จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกันค่ะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เภสัชอันวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
1: ค่ะ
0: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
1: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี้
0: ก็คือไม่ได้สีจนขาว
1: ใช่ค่ะคุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันลำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0: เสริมอาหารก็นี่มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
1: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก็คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
0: ่
1: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
0: แล้วตัวน้ำมันลำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใครคะ
1: จริงๆเนี่ยตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้ายได้ค่ะคือเป็นน้ำมันก็จริงนะคะแต่เขาเป็นน้ำมันชนิดดีคือคนเรายังคงต้องการไขมันอยู่แต่ว่าต้องการไขมันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันลำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่
0: ะ
1: ก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรแบบนี้ได้
0: ค่ะ
1: รวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดี
0: อ่ะ
1: ก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
0: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปึ๊บกระดกหูเข้าไปไม่ได้
1: ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าแล้วกันจะได้ไม่สะสม
0: แคปซูลเล็กๆอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันลำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่น
0: ๆค่ะคือตัวน้ำมันลำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นยังไงคะ
1: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
0: ซึ่งตัวน้ำมันปลา
1: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
0: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
1: ก็ในเรื่องของมะเร็งค่ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเขาพบว่าตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะ
0: ไปเสริมฤทธิ์
1: ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
0: ค
1: ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรเงี้ยค่ะก็ยังสามารถทานได้ค่ะ
0: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันลำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
1: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่า

0: ค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
2: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complexแกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่าน
3: ไอร็อกเอียงเพลงคนกล่อมโลกมาร้องฝากแฟนรายการให้ได้ฟังกันครับ

ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้

มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่ราก

0: ได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ของชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ถ้าพูดถึงสมุนไพรคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงสมุนไพรไทยอย่างขมิ้นว่านหรือสมุนไพรอื่นๆแต่วันนี้ในช่วงใกล้หมอชะลอวัยเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรที่มีชื่อว่าถั่งเช่าซึ่งเป็นสมุนไพรที่ก่อนเป็นพืชนั้นเป็นหนอนชนิดหนึ่งมาก่อนน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะเราไปหาคำตอบและรู้จักเจ้าถั่งเช่าให้มากขึ้นกับหมอแอมดีกว่าค่ะไปชมกันเลย
2: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถั่งเช่าถั่งเช่านี่เป็นพืชสมุนไพรนะครับหลายฝ่ายในเชื่อว่ามีมานานมากนะครับมีมาตั้งแต่สมัยหลายพันปีเลยนะถั่งเช่าในภาษาจีนเรียกตังถั่งเช่านะครับภาษาอังกฤษเรียก Cordyceps sinensis ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นการผสมกันโดยบังเอิญระหว่างพืชกับสัตว์ฤดูหนาวเนี่ยเขาก็เป็นหนอนธรรมดาเนี่ยเขาเรียกหนอนผีเสื้อตัวเนี้ยคือผีเสื้อตัวหนึ่งนะเวลาหน้าร้อนเขาก็มาไข่ไว้หนอนพวกนี้ก็โตขึ้นมาเห็ดหนึ่งชนิดนี้เขาเรียก Cordyceps sinensis คือเชื้อราในโตมากลายเป็นเห็ดถูกไหมนะครับเขาก็กระจายปลิวไปตามลมอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ย

นะครับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ฟุตเหนือน้ำทะเลเทือกเขาหิมาลัยมีกี่ที่มีหลายที่ไล่ไปเลยตั้งแต่ในภูฏานไปเมืองจีนไปทิเบตไปเนปาลนะครับไอเชื้อเห็ดก็อยู่บนดินนะเจ้าหนอนนี่ก็มาเดินกินหญ้ากินหญ้าไปเขาก็กินไอเห็ดพวกนี้ไปด้วยมันก็อยู่ในตัวเขานั่นแหละเหมือนคนเราเนี่ยเรากินเข้าไปก็มีเชื้อรามีแบคทีเรียมีอะไรติดอยู่บ้างพอหน้าหนาวมาเยือนก็หนาวมากหนอนตัวนี้ก็ชัยดินหนีลงไปเพราะในดินอุ่นข้างบนหนาวเขาก็ลงไปจนเขาไม่มีอะไรกินก็ใกล้ตายเขาเรียกเป็นวัฏจักรบางตัวที่รอดก็รอดไปแต่ตัวที่ใกล้ตายนี้เนี่ยจะถูกควบคุมนะหลายคนเขาเรียกถังเช่านี้ว่าเป็นพวกหญ้าปีศาจไอ้เจ้าเห็ดชนิดนี้มันก็จะซึมก็ไปในตัวหนอนไปจนถึงสมองเลยแล้วก็บังคับสมองให้หนอนตัวเนี้ยที่มันลงไปต่ำๆเนี่ยรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาแช่อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ตายหลังจากนั้นเห็ดเหล่านี้ก็จะกินตัวหนอนนี้ตลอดหน้าหนาวเป็นอาหารไปแล้วพอหน้าร้อนมาเยือนอีกครั้งเขาจะงอกต้นหญ้าขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าตังถังเช่าภาษาไทยแปลว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าพอผสมกันเสร็จตอนก่อนจะตายต้องเรียกว่าพืชเพราะตอนนี้เชื้อราเทคโอเวอร์ร่างกายไปแล้วคือกินไปหมดแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงส่วนที่เหมือนก้านนี่คือต้นไม้นั่นแหละที่เขาเอามาตากแห้งเวลาคนภูเขาเขาไปเก็บเขาก็จะดูต้นไม้ต้นนี้รูปร่างนี้พอเขาดึงขึ้นมาปุ๊บถ้ารากยาวแพงถ้ายิ่งยาวมากแพงมากดังนั้นตัวใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนราคาไม่สูงมากนะครับ5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าไม่สูงมากนี่คือสูงที่สุดในหมู่มวลสมุนไพรทั้งหมดประเทศจีนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสมุนไพรเนี่ยมีหลายอย่างมีเห็ดหลิงจือมีเขากวางมีอะไรก็ตามถังเช่านี่เป็นจักรพรรดิเบอร์หนึ่งมาตลอดตั้งแต่สมัยมีจักรพรรดิมาโบราณเลยจินซีฮ่องเต้ไล่ลงมาเนี่ยนะครับว่าตัวเนี้ยตัวเล็กๆอย่างที่หมอโชว์ในรายการเนี่ยเขาเรียกตัวขนาดกลางนะครับราคาหานี่ก็แพงนะครับตัวขนาดนี้ตกกิโลนึงประมาณสัก2ล้านนะครับตัวใหญ่ๆมากๆประมาณ 3-4 เซนเนี่ยบางที่เนี่ยสนนราคาขึ้นไปสูงถึง 5-8 ล้านบาทดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นข้อที่1 นะครับถังเช่าที่ออกฤทธิ์และดีเนี่ยเป็นประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆที่เขาเรียก wild cordyceps หรือถังเช่าป่าหรือขึ้นเองบนเทือกเขานะครับเพราะฉะนั้นในเทือกเขาทั้งหมดที่หนาวและอยู่ข้างบนนี้เนี่ยถังเช่าตัวนี้คือหนอนที่การผสมพันธุ์ระหว่างพืชกับสัตว์โดยบังเอิญทำให้เกิดสารขึ้นมา1ชนิด2ชนิด3ชนิดยิ่งเวลาผ่านไปก็เจอหลายชนิดเพราะวิทยาศาสตร์เราไปไกลขึ้นถังเช่านี่แพงมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจีนที่ไม่มีเครื่องมือตรวจนะแสดงว่าเขาเจอเพราะอะไรเมื่อก่อนเขาเจอเพราะตัวจามารีที่อยู่บนภูเขาไปกินเนี่ยเวลากินไอ้หญ้าต้นนี้แล้วเดินข้ามเขาปกติเดินได้ลูกนึงพอกินอันนี้เสร็จเดินได้5ลูกไอ้คนเลี้ยงก็มากินบ้างโอ้ฟิตหลังจากนั้นมาพวกฝรั่งก็มาเอาวิจัยเยอะวิจัยจนคนสวิสมาซื้อไปปลูกบนเทือกเขาทิติสในสวิตเซอร์แลนด์คนอเมริกามาซื้อเชื้อพันธุ์ไปปลูกในเทือกเขา Rocky Mountain พวกนี้เรียกว่าถังเช่าปลูกนะครับถังเช่าปลูกถ้าปลูกได้ดีและมีการรับรองโดยองค์การต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีแต่ไม่เท่าถังเช่าป่านะเพราะฉะนั้นเราเล่ามาถึงตรงนี้และมีหลายส่วนที่แหมหลายคนอยากรู้นะครับว่าโอ้ดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นนะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงบางเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างๆตัวเนี่ยไอ้พวกเครื่องดื่มบางชนิดก็มีถังเช่าไอ้ตรงนั้นก็มีถังเช่านี่ก็มีแคปซูลหมอผมจะรู้ได้ไงว่าไหนของจริงอันนี้ดูยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น2ตอนนะครับตอนนี้ก็คือดูเรื่องถังเช่าว่าการดูยังไงมาดูกันก่อนนะครับถังเช่าเนี่ยตัวเขาจะยาวๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้คือพืชก็คือตัวหางๆตรงส่วนที่มันเชื่อมกันระหว่างพืชกับสัตว์เนี่ยจะมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อคอร์ดิซิปินเนี่ยจะนับรูปร่างสีแดงๆเหมือนคลั่งถ้ามันมันแดงๆเยอะๆแสดงว่าดีมากถ้าไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยดีรสชาติทานเข้าไปจะรู้สึกเหมือนเห็ดรู้สึกเหมือนพืชชนิดหนึ่งกลมกล่อมอร่อยแข็งๆนะครับเขาเป็นพืชอมตะนะคุณเอาถังเช่ามาตุ๋นทุกวันไปเรื่อยๆ7วันต่อสัปดาห์ดึงขึ้นมาไม่เปื่อยนะครับนี่คือสิ่งที่ในบางประเทศเขาเอามาตุ๋นเอาของดีไปกินหมดแล้วแล้วเอาตัวที่เหลือมาใส่กระปุกขายคุณอันนี้เขาเรียกซื้อมาแพงแต่ไม่มีตัวเหลือแล้วมันโดนเอาหัวเชื้อไปหมดแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนเจ๋งไม่เจ๋งต้องลองชิมดูนะครับตัวนี้คือพืชสมุนไพรที่ผมเนี่ยกับทีมแพทย์เนี่ยลงไปวิจัยกันจริงๆจังๆและเยอะนะครับเพราะผมมีความเชื่อและผมรับประทานกับตัวเองแล้วได้ผลนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองเนี่ยหรือตัวถังเช่านี้เนี่ยแน่นอนอะไรที่คุณขายได้ราคาจะตามมาด้วยของปลอมเพียบเต็มตลาดไปหมดเพราะฉะนั้นแล้ว

ข้อที่หนึ่งคือเรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งนะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่หนึ่งของถังเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด2ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับทั้งฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลดนะครับ3คือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งนี้แล้วตัวจามารีหรือตัวแยกที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิกเนมอีกอย่างนึงที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือคอร์ดิเซปซินเนซิสแล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นนั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้นตอนมีการวิจัยน้อยๆโลนึงประมาณสักหมอเริ่มติดตามถังเช่าตั้งแต่กิโลละประมาณแสนเดียว5ปีที่แล้วนะครับปีต่อมาพอมีงานวิจัยจากฝั่งยุโรปออกมามากขึ้นก็เป็นโลละ 200,000 800,000 1ล้าน2ล้าน3ล้านแพงที่สุดเท่าที่ได้ยินตอนนี้คือถังเช่าที่อยู่แล้ว6ปีไม่เก็บเลยคือตัวจะใหญ่มาก 7-8 ล้านนะครับตัวนึงนี่ตกราคาประมาณตัวละ 3,000 นะนะครับสำหรับตัวโตๆเนี่ยตัวเล็กๆก็ประมาณตัวละ 1,800 มีเหมือนกันจะใหญ่จะเล็กนี่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับคือช่วยได้ทั้งคู่แหละนะครับส่วนที่ออกฤทธิ์ได้เยอะคือถังเช่านี้สามารถช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายมนุษย์ภาษาแพทย์ก็เรียกช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน6หรืออินเตอร์ลิวคิน6ช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน10หรืออินเตอร์ลิวคิน10ช่วยลด TNF อัลฟาหรือตัวก่อมะเร็งเคยเกิดขึ้นช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาตที่ชื่อว่า Natural Killer Cell หรือหน่วยฆ่าธรรมชาตินี่คือประสิทธิภาพที่สูงสุดของถังเช่าว่าช่วยในการป้องกันมะเร็งเพราะทำให้เม็ดเลือดขาวเราวิ่งฆ่าเซลล์เนื้องอกได้ไวกว่าเดิม Natural Killer Cell ในปัจจุบันนี้มีการตรวจได้ในเลือดนะครับในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีหน่วยสังหารเยอะเซลล์มะเร็งจริงๆเนี่ยหมอมีความเชื่อว่าเรามีตั้งแต่เกิดแล้วเซลล์มะเร็งก็คือการแบ่งตัวของผิวหนังเนี่ยคนเราเกิดมาก็มีกี่ใครแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีทหารหรือ Natural Killer Cell เนี่ยน้อยลงตอนเรามีเยอะๆเนี่ยเต็ม100เนี่ยสมัยเราอายุ20เราอาจจะมี100นึงพอเรามีตัวเนื้องอกเกิดขึ้นเขาก็ไปฆ่าทิ้งหมดมันก็ไม่โตพอเราแก่ขึ้นตัวนี้ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงพอเราอายุมากๆเนี่ยเท่ากับว่าทหารไอ้พวกตัวศัตรูมันอยู่เท่าเดิมแหละแต่ทหารเราเหลือน้อยมากมันก็แอบโตตรงนั้นแอบโตตรงนี้ Natural Killer Cell ก็ไปฆ่าไม่ทันหรือเพชฌฆาตไปไม่ไหวตัวพวกนี้เองก็เลยเป็นตัวฟอกทั้งเม็ดเลือดแดงทั้งเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ไวขึ้นมันถึงเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพิ่มเซลล์สมองลดน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องไตเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศกินเข้าไปแล้วรู้สึกฟิตดีไม่เหนื่อยเลยร่างกายแข็งแรงเหลือเกินยังไม่ค่อยมีหรือผมยังไม่เจอว่ามีอันไหนที่กินเยอะเกินไปแล้วเป็นพิษนะครับแต่ถังเช่านี่ต้องระวังว่าเวลากินเยอะเกินไปเนี่ยโดยราคาที่สูงมากทำให้มีถังเช่าหลายที่ที่ผมไปซื้อมาแล้วเนี่ยมีการใส่ลวดไว้ข้างในเพื่อทำน้ำหนักมีการปนเปื้อนปลอดตะกั่วเพื่อให้หนักขึ้นนั่นคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเป็นพิษงั้นแล้วเนี่ยประชาชนที่จะซื้อกินให้ดูให้ดีเพราะดูยากด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะกินถังเช่าเราได้มาจากไหนก็ตามเนี่ยกรุณามาพบแพทย์แล้วก็เจาะเลือดดูโลหะหนักดูปลอดดูตะกั่วดูสารหนูดูโลหะเป็นพิษในโรงพยาบาลประมาณสัก

0: เดือนครั้งถ้ากินแล้วขึ้นนี่ไม่เอาละแสดงว่าล็อตนี้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอฝากเอาไว้ว่าถังเช่าเราก็ดูเอาว่าอย่างน้อยๆเมืองไทยเนี่ยบางตัวก็มีอย.นะถ้ามีอย.แล้วก็ถือว่าตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยจะมีสารออกฤทธิ์เยอะหรือน้อยนั้นอีกเรื่องนึงนะครับถ้าแพงมากก็อาจจะมีอยู่เยอะหน่อยถังเช่าธรรมชาติหายากไม่มีขายหรอกบนท้องตลาดส่วนใหญ่ปลูกเอาทั้งนั้นนะครับกับอีกส่วนนึงคือมีการวิจัยเอาพันธุ์ถังเช่าไปทำเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ตามก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่ามันจะดีเท่ากับถังเช่าพืชที่เขาทำกันมาแล้วมีการวิจัยที่เยอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากเป็นความรู้ดีกว่านะครับแต่ไม่ได้ชี้นำว่าต้องไปหามากินให้ได้นะนะครับเพราะหลายตัวในตลาดหมอก็ลงไปเช็คยังไม่ครบนะครับในตอนต่อๆไปเมื่อเช็คครบแล้วจะมาบอกว่าตัวไหนมีเยอะตัวไหนมีน้อยหรือสารออกฤทธิ์ตัวไหนเข้มข้นตัวไหนมีน้อยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นฝากไว้สำหรับเรื่องถังเช่าหนอนมหัศจรรย์อาทิตย์นี้สวัสดีครับ
1: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: าหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมอง
1: การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคำนี้ทุกคนคงเคยได้ยินกันจนชินชาแต่ถึงอย่างไรสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็คงหนีไม่พ้นกับคำว่าเกิดแก่เจ็บและตายโดยข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขของไทยเผยถึงโรคที่คนไทยป่วยมากที่สุดซึ่งได้แก่โรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานจากการศึกษาพบว่าในปี2554มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเหล่านี้รวม 138,027 รายคิดเป็น1ใน3ของผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่มีจำนวนถึง 414,670 รายเลยทีเดียวแม้ว่าเราจะรู้ถึงสาเหตุที่มาของอาการป่วยของโรคต่างๆเหล่านี้แล้วก็ตามแต่ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราท่านๆเราจึงไม่สามารถที่จะป้องกันหรือเลือกที่จะป่วยหรือไม่ป่วยได้แล้วแบบนี้เราจะทำอย่างไรล่ะถึงจะห่างไกลจากโรคต่างๆเหล่านี้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดจากร่างกายของเราบกพร่องหรือภูมิต้านทานลดน้อยลงนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะสร้างภูมิต้านทานให้มากขึ้นและให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าร่างกายมนุษย์

0: มือนกับโรงงานดังนั้นการบำรุงรักษาให้อวัยวะต่างๆที่เปรียบเสมือนเครื่องจักรให้ดีอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญผ่านการดูแลสุขภาพบนวิถีทางของธรรมชาติจากสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นสู่การดูแลสุขภาพของมนุษย์อย่างยั่งยืนด้วยสาหร่ายเกลียวทอง
1: เรื่องคุณประโยชน์ของสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพูด3วันก็ไม่มีวันจบอ่ะเพราะมันเยอะมากเขาเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษปรุงอาหารสร้างตัวเองให้ตัวเองได้แล้วเป็นสัตว์คือมีโปรตีนสูงมีโปรตีนมีวิตามินเกลือแร่เยอะมากในตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เวลาเรารับประทานสาหร่ายเกลียวทองเข้าไปเขาก็จะไปเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายเราที่ขาดแคลนทำให้เรารู้สึกสดชื่นทั้งวันถ้าเผื่อได้ทานสาหร่ายในตอนเช้า
2: จากหนังสือของหมอญี่ปุ่นที่เขาเขียนไว้200กว่าหน้าเนี่ยโดยเฉพาะในบทที่3เนี่ยเขาจะพูดว่าสาหร่ายตัวนี้ดีสำหรับคนที่เป็นโรคตับอักเสบสาหร่ายตัวนี้สาหร่ายเกลียวทองเนี่ยดีสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานสาหร่ายเกลียวทองดีสำหรับคนเป็นโรคลิ้นจางซึ่งจากผลการตรวจของหมอจากที่ได้กินสาหร่ายเกลียวทองก็ดีขึ้นหมดและโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตเนื่องจากการกินยามากหรือการได้รับโลหะหนักหรือสารพิษไอตัวไบโคไซเยนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำจัดสารพิษซึ่งมีงานการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นยืนยันนั่นก็จะเป็นประโยชน์ของสารสีน้ำเงินซึ่งมีมากในสาหร่ายเกลียวทอง
0: ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้สาหร่ายเกลียวทองนั้นเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพและผู้ที่ไม่ป่วยที่ต้องการเสริมสร้างภูมิต้านทานนับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่หาได้ยากจากยาหรือสมุนไพรต่างๆเรียกได้ว่าทานเพื่อเป็นทางออกสู่สุขภาพที่แข็งแรงสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยและด้วยการเพาะเลี้ยงวิจัยรวมถึงกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานจึงได้ออกมาเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกและเป็นอาหารเสริมที่มีคุณประโยชน์สูงสุดที่สุดของการดูแลสุขภาพที่ใครๆต่างเลือกอันดับหนึ่งแห่งยุคนี้กับสาหร่ายเกลียวทองอาหารมหัศจรรย์ที่มีค่าและให้ประโยชน์กับมนุษย์หนึ่งเดียวของภูมิปัญญาไทยที่ถูกกล่าวขานให้เป็น Manna from Heaven หรือยาทิพย์จากสวรรค์ที่สร้างมาเพื่อคนทุกคน
3: เพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัย

พียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคุมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแนทช้อปปิ้งจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูมาลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน C U R C U M I N นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่า curcuminoid C U R C U M I N O I D curcuminoid นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้า curcuminoid เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อ

ให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่า free radicals ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่า antioxidant หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน2ถึง3หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า superoxide dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของกลูตาไทโอนเพอร์ออกซิเดสเป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียก detoxification นะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนนึงคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ลิตรข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือ anti inflammatory เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF kappa B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวโคโคมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวนึงชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูคูมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไม่เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวคูคูมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคแล้วครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย

ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่า

0: ที่เรื่องของการกินค่ะคุณผู้ชมงาดำชอบกันไหมตอนนี้ล่าสุดมันมีผลวิจัยออกมานะคะจากทางด้านของแพทย์เชียงใหม่เนี่ยนะคะบอกว่างาดำเนี่ยมันจะมีสารเจ้าเนี่ยนะคะมีชื่อว่าเซซามินค่ะมันจะไปช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แล้วก็ไปช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นคือคนที่เป็นมะเร็งอ่ะส่วนใหญ่เลยนะคะมันก็จะถูกเซลล์ที่แบบเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาแทนที่เซลล์ดีแต่ล่าสุดเนี่ยงาดำไปช่วยได้แล้วนะคะเป็นการศึกษาวิจัยมาค่ะคุณผู้ชมค่ะจากนักวิจัยของภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะไปเจอไอ้เจ้าสารเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในงาดำนะคะก็คือเซซามินค่ะมันช่วยยับยั้งฟื้นฟูเซลล์จากการถูกทำลายและสามารถรักษาโรคมะเร็งได้โรคทางสมองก็ได้ข้อเสื่อมกระดูกพรุนได้อีกนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและก็ทั่วโลกเลยนะคะที่มีการค้นพบสารชนิดนี้เข้าก็มีการวิจัยกันเริ่มมาตั้งแต่ปี53แล้วนะคะผ่านมาจนถึงตอนนี้6ปีแล้วล่ะสรุปออกมาแบบนี้ว่ามันช่วยได้จริงไอ้เจ้าสารนี้นะคะเปิดเผยมาค่ะจากทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านบอกว่าการวิจัยในครั้งนี้เน้นไปเลยเกี่ยวกับการค้นหาสรรพคุณในพืชธัญพืชผักพื้นบ้านว่าไปสามารถรักษาแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายของคนที่แบบเป็นทั้งคนปกติแล้วก็เป็นผู้ป่วยหรือบางคนเป็นคนที่พักฟื้นจากการเจ็บป่วยมาด้วยนะคะคือทุกวันนี้ก็มีคนที่แบบแสวงหาพืชจากธรรมชาติหลายชนิดเลยนะคะมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศบางยี่ห้อเนี่ยแอบอ้างสรรพคุณต่างๆมากมายนะคะตรงนี้ท่านบอกอย่างนี้บอกว่าเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของอาจารย์ปรัชญากันค่ะเชิญค่ะ
1: การวิจัยโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเราค้นพบว่าสารสกัดจากงาที่ชื่อว่าเซซามินเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได้องค์ความรู้อันนี้จริงๆแล้วเป็นองค์ความรู้ที่มีคนรายงานมาบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่มีคนเจอกลไกสำคัญของมันแล้วก็ยังไม่มีคนเจอว่าถ้าสมมุติว่ามีสิ่งที่ทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นในเซลล์สมองเนี่ยเซซามินจะไปช่วยทำยังไงได้บ้างนะฮะการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็เป็นการศึกษาวิจัยโดยการใช้สารจากโปรตีนที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์รวมทั้งใช้สารพิษจากแบคทีเรียนะครับที่เราเรียกว่า LVA จากการศึกษาวิจัยตอนนี้เราได้ผลงานวิจัยออกมาที่น่าตื่นเต้นมากนะครับคือเราค้นพบว่าเซซามินซึ่งเป็นสารสกัดจากงาเนี่ยสามารถที่จะช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได
0: ้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเนี่ยท่านดร.ปรัชญาท่านบอกอีกนะคะบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยแล้วก็นำผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันมาต่อยอดกันได้ค่ะตอนนี้มีการจดสิทธิบัตรไปแล้วทั้งหมด3ประเทศด้วยกันนะคะก็มีไทยมาเลเซียแล้วก็อเมริกาค่ะและจากนั้นก็จะมีการตีพิมพ์วารสารในอเมริกาที่จะถึงนี้ด้วยนะคะสารสกัดจากงาดำเนี่ยต้องอธิบายคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะไม่ใช่ตัวยานะท่านดร.บอกอย่างนี้บอกว่าไม่ใช่ตัวยาที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปรักษาให้หายได้ทันทีเหมือนยารักษาโรคค่ะแต่ว่าไอสารตัวนี้มันไปเป็นอาหารเสริมไงที่มันจะเข้าไปฟื้นฟูร่างกายของเรา

0: ให้กลับมาเหมือนเดิมให้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดค่ะงาดำเนี่ยถามว่าหายากไหมไม่ยากเลยนะหาง่ายแล้วก็เป็นผลผลิตของไทยและตอนนี้ท่านดร.ก็เชื่ออย่างนี้บอกว่าการวิจัยครั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นออกมาแล้วมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงาดำของไทยในอนาคตกันอีกด้วยค่ะแต่ทีนี้ก็ฝากเตือนไปเลยเห็นดำๆอย่างนี้ไม่ใช่เห็นงาดำที่ไหนผวาเข้าใส่หยิบเข้ามาเคี้ยวเข้าปากเลย
1: ไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได
1: ้
0: ผู้วิจัยฝากเตือนมาด้วยนะคะท่านดร.บอกว่างาดำที่มันดิบๆอย่างเงี้ยเอามาทานโดยตรงเลยเนี่ยไม่ดีนะมันจะแบบท้องอืดได้กินเป็นเม็ดเนี่ยเม็ดๆที่เขาเอามาอย่างเงี้ยเลยไม่ได้คุณต้องไปทำให้มันสุกก่อนแล้วก็ที่สำคัญแล้วอย่างที่บอกไปมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ได
2: ้
0: ทานแต่พอเหมาะพอควรนะคะคุณผู้ชมอาจจะไป
3: นัดช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

นช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออก

วนำแผ่นแบมบูวินาก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

0: ้อปปิ้งขอเสนอออร่าดีท็อกซ์ทีชาสมุนไพรเพื่อการขับสารพิษออกจากร่างกายมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดชงง่ายและพร้อมดื่มผลิตมาในรูปแบบของซองขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวกสามารถชงได้กับน้ำร้อนและพร้อมดื่มได้ทันทีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
2: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ลองพลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมยามองสูดพลิกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูดดมคล้ายกับยามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยามองพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยามองสูดพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหม่องสูตรขิงยาหม่องสูตรพริกและสูตรขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ
2: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยทาสเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping

0: อกเลยนะคะว่าร่างกายของแพทแล้วก็สุขภาพของแพทเนี่ยมีค่ามากและแพทก็อยากให้สุขภาพของแพทเนี่ยดีในทุกๆวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็สุขภาพของเราดังนั้นแพทจึงเลือกที่จะทานอาหารให้ครบ5หมู่ในทุกๆวันเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อที่เราจะได้วิตามินเกลือแร่แล้วก็ใยอาหารจากผักผลไม้ต่างๆที่เราทานเข้ามาแต่กว่าเราจะได้แบบนั้นเนี่ยเราต้องทานปริมาณเยอะแค่ไหนเอาตรงๆในชีวิตจริงก็ทำไม่ได้หรอกถ้าจะเยอะขนาดนั้นแพทถึงต้องมีผู้ช่วยค่ะซึ่งผู้ช่วยคนนี้เนี่ยนะคะเขามีสารอาหารครบถ้วนที่ร่างกายต้องการที่จะนำไปในช่วยในเรื่องของการเผาผลาญหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าเมตาบอลิซึมเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนสารอาหารต่างๆที่เราทานเข้าไปนะคะให้เป็นพลังงานที่จะเอามาใช้ให้กับเซลล์ในร่างกายของเราค่ะตัวช่วยของแพทก็คือนี่เลยเนเจอร์กิฟต์ค่ะแพทเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วเขามานานมากแล้วก็ดังมากๆเลยนะคะตัวนี้มีคนถามเยอะมากเลยว่าทานยังไงอ่ะมันช่วยอะไรยังไงตัวนี้เนี่ยสามารถทานหลังอาหารได้ทุกมื้อเลยนะคะต้องบอกว่าหลายๆคนเข้าใจผิดนะคะคิดว่าเอ๊ะเนเจอร์กิฟต์เนี่ยเป็นยาลดความอ้วนหรือเปล่าเนเจอร์กิฟต์ไม่ใช่ยาลดความอ้วนค่ะแต่เนเจอร์กิฟต์เนี่ยนะคะเป็นกาแฟที่มีสารอาหารที่จำเป็นกับร่างกายค่ะและสารอาหารที่แพทบอกไปเมื่อกี้นี่แหละค่ะจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำงานของเซลล์มันจะค่อยๆบูรณาการทำให้ร่างกายของเราระบบของเราเนี่ยค่อยๆดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปพอระบบร่างกายของเราดีขึ้นระบบการเผาผลาญของเราก็เลยดีขึ้นด้วยค่ะง่ายมากง่ายจริงๆระบบเผาผลาญดีสุขภาพดีร่างกายดีไม่โทรมจบครบใน1ซองค่ะ
1: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำหดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E จะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่แนท

ากมีเพื่อนๆถามเข้ามากันเยอะมากๆเลยนะคะว่าจะกินอาหารเสริมบำรุงดวงตาจะต้องกินตัวไหนดีแต่ถ้าจะให้พูดในคลิปเดียวเนี่ยก็อาจจะยาวมากนะคะวันนี้ก็เลยจะมาดูโรคยอดฮิตกันก่อนแล้วกันก็คือโรคตาแห้งนั่นเองค่ะสำหรับสาเหตุอาการแล้วก็การรักษาของโรคตาแห้งเนี่ยหมอเคยทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะคะสามารถไปย้อนดูได้นะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะหมอก็ได้ไปค้นคว้าจากงานวิจัยต่างๆนะคะแล้วก็พบว่าตัวที่มีงานวิจัยรองรับแล้วก็พูดถึงมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของตาแห้งเนี่ยก็คือตัวของโอเมก้า3หรือว่าฟิชออยล์นั่นเองค่ะแต่ขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะคะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารเสริมก็แปลว่าเสริมเท่านั้นนะคะไม่ใช่การรักษาหลักก็คือถ้าเกิดว่าเป็นตาแห้งแล้วอยากจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยอาหารเสริมก็ควรจะเป็นสิ่งสุดท้ายนะโอเคมากลับเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะทำไมต้องเป็นโอเมก้า3มันช่วยเรื่องตาแห้งยังไงนะคะมาเริ่มกันที่โอเมก้า3คืออะไรนะคะมันก็คือเอเซนเชียลแฟตตี้แอซิดหรือว่ากรดไขมันจำเป็นชนิดหนึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นกรดไขมันจำเป็นเนี่ยก็แปลว่าร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างได้นะคะต้องรับเข้าไปจากการกินอาหารเท่านั้นโดยโอเมก้า3เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยชอร์ตเชนแฟตตี้แอซิดแล้วก็ลองเชนแฟตตี้แอซิดนะคะตัวที่มีประโยชน์จริงๆนะก็คือจะเป็นลองเชนแฟตตี้แอซิดซึ่งมันเนี่ยประกอบไปด้วย EPA แล้วก็ DHA ค่ะซึ่ง2ตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะช่วยเรื่องของตาแห้งนะคะแล้วมันช่วยเรื่องตาแห้งได้ยังไงนะคะมันก็ประกอบไปด้วย2กลไกค่ะกลไกแรกก็คือตัว EPA กับ DHA เนี่ยมันมีฤทธิ์ที่เป็น anti inflammation ค่ะก็คือลดการอักเสบนั่นเองซึ่งการอักเสบเนี่ยเป็นสาเหตุหลักตัวนึงเลยของโรคตาแห้งกลไกที่2ก็คือตัว EPA กับ DHA เนี่ยมันจะไปช่วยทำให้เกิดการขับน้ำมันออกจากต่อมไขมันเปลือกตาของเราได้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งไขมันตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันให้น้ำตาของเราเนี่ยระเหยช้าลงค่ะถ้าเพื่อนๆอยากฟังเรื่องต่อมไขมันเปลือกตาอุดตันเนี่ยสามารถไปฟังในคลิปที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ได้นะคะจะเห็นว่า EPA แล้วก็ DHA เนี่ยมันมีฤทธิ์ anti inflammation นะคะก็เลยจะพบว่ามันก็จะมีใช้ในการรักษาโรคอื่นๆด้วยหนึ่งในนั้นที่มีงานวิจัยรองรับก็จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะเช่นโรคเส้นเลือดสมองตีบโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นปริมาณโอเมก้า3ที่แนะนำสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะอ้างอิงจาก AHA Guideline นะคะโอเคทีนี้เรากลับมาดูงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องตาแห้งกันดีกว่านะคะจากที่หมอได้ไปหาข้อมูลมาเนี่ยงานวิจัยที่เป็นลักษณะของ Systematic Review และ Meta Analysis ที่มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงสำหรับเรื่องโอเมก้า3ที่ใช้ในการรักษาโรคตาแห้งเนี่ยจะมีอยู่หลักๆ2งานวิจัยด้วยกันนะคะอันแรกเนี่ยตีพิมพ์ในคอเนียปี2019เขาก็ได้รวม17งานวิจัยรวมเป็นคนไข้กว่า 3,000 คนงานวิจัยนี้ก็สรุปว่านะคะโอเมก้า3เนี่ยช่วยในการรักษาโรคตาแห้งได้จริงๆนะคะโดยช่วยทำให้น้ำตาระเหยช้าลงนะคะทำให้ปริมาณน้ำตาสูงขึ้นแล้วก็ช่วยลดอาการของโรคตาแห้งนะคะนอกจากนี้เขายังพบว่าประโยชน์ที่ได้จากการกินโอเมก้า3ในคนที่เป็นโรคตาแห้งเนี่ยจะเยอะเป็นพิเศษในคนที่อยู่ในประเทศอินเดียนะคะซึ่งเขาก็คาดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนในประเทศอินเดียเนี่ยไม่ค่อยกินปลาที่มีโอเมก้า3นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นมังสวิรัตเป็นเวเจเทเรียนกันส่วนมากนะคะงานวิจัยที่2เนี่ยตีพิมพ์ของ Cochrane ปี2019นะคะอันนี้เขารวบรวมทั้งหมด34งานวิจัยเป็นจำนวนคนไข้ทั้งหมดกว่า 4,000 คนนะคะงานวิจัยเนี่ยเขาก็สรุปว่าใน34งานวิจัยที่เขาเอามาสรุปรวมเนี่ยแต่ละงานวิจัยผลการศึกษาเนี่ยผลไม่ค่อยจะตรงกันนะคะก็คือช่วยด้านอาการค่อนข้างที่จะน้อยในคนที่เป็นโรคตาแห้งนะคะแต่ว่าพอมาตรวจร่างกายดูเนี่ยพบว่าสามารถช่วยเพิ่มปริมาณน้ำตาได้จริงนะคะและเขาก็พบว่าถ้าเกิดว่าเทียบระหว่างการกินโอเมก้า3ร่วมกับการรักษาอื่นๆของอาการตาแห้งก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการรักษาปกติอย่างเดียวโดยที่ไม่กินโอเมก้า3ค่ะแต่ในงานวิจัยเนี่ยเขาก็สรุปว่ายังจะต้องมีการศึกษากันต่อไปนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้มากขึ้นในอนาคตนะคะทีนี้ก็มาดูไกด์ไลน์การรักษาโรคตาแห้งของหมอตานะคะล่าสุดปี2022จัดทำโดย American Academy of Ophthalmologyนะคะก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยจัดให้ตัวโอเมก้า3เนี่ยเป็นการรักษาเสริมจากการรักษาหลักเช่นหยอดน้ำตาเทียมประคบอุ่นทำความสะอาดเปลือกตาแล้วก็การรักษาโรคตาแห้งอื่นๆแล้วทีนี้เราจะกินโอเมก้า3ได้จากไหนนะคะก็จะแบ่งเป็น2แหล่งแหล่งแรกก็คือเป็นโอเมก้า3ที่ได้จากธรรมชาติค่ะเช่นพวกปลาเช่นปลาทูปลาแซลมอนปลาซาดีนปลาทูน่าถ้าเป็นปลาไทยก็เช่นปลาทูปลากระพงปลาเก๋าปลาดุกปลาช่อนเป็นต้นนะคะถ้าเป็นมังสวิรัตหรือว่าเป็นเวเจเทเรียนเนี่ยก็อาจจะได้ตัวโอเมก้า3จากน้ำมันพืชหรือว่าพืชตระกูลถั่วเช่นวอลนัทนะคะหรือว่าแฟล็กซีดเป็นต้นแต่พวกโอเมก้า3จากพืชเนี่ยจะได้รับปริมาณที่น้อยกว่าปกตินะคะเพราะว่ามันจะต้องไปผ่านการเปลี่ยนเป็นตัว EPA แล้วก็ DHA ที่ตับของเราซึ่งทำได้ในปริมาณน้อยนะคะโอเคค่ะมาดูแหล่งที่2นะคะก็คือการทานอาหารเสริมโอเมก้า3อย่างเช่นฟิชออยล์นั่นเองค่ะที่มีขายในท้องตลาดเนี่ย 1,000 มิลลิกรัมของฟิชออยล์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย EPA บวกกับ DHA ประมาณ300มิลลิกรัมแต่ว่าอันเนี้ยคือแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อนะคะแล้วทีนี้เราต้องกินปริมาณมากน้อยแค่ไหนจริงๆจากงานวิจัยทั้งหมดจนถึง
งปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะคะว่าสำหรับเรื่องโรคตาแห้งเนี่ยควรจะกินโอเมก้า3เป็นปริมาณมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะอ้างอิงจากงานวิจัยที่พูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเห็นว่าในงานวิจัยต่างๆเนี่ยเขาใช้กันอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 3,000 มิลลิกรัมของ EPA บวกกับ DHA ต่อวันค่ะสมมุติในกรณีที่เราอยากจะกินประมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะเราจะต้องกินฟิชออยล์กี่เม็ดก็คิดง่ายๆนะคะฟิชออยล์ 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยมี EPA บวก DHA ประมาณ300มิลลิกรัมใช่ไหมคะถ้าเราต้องการ 1,000 มิลลิกรัมของ EPA บวก DHA ก็คือแสดงว่าเราต้องกินประมาณวันละ 3-4 เม็ดต่อวันค่ะส่วนถ้าเกิดว่าอยากจะกินปลานะคะเราจะต้องกินกี่ตัวเนี่ยอันนี้หมอเสิร์ชจาก Google เลยนะคะเสิร์ชเข้าไปก็จะเจอเว็บที่เป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Harvard นะคะก็ถ้าเกิดว่ากินปลาแซลมอนเนี่ยจากที่เห็นจากตารางเนี่ยก็จะเห็นว่าน่าจะเพียงพอที่จะได้ปริมาณโอเมก้า3ต่อวันสำหรับกิน1เสิร์ฟแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลาซาดีเนี่ยก็อาจจะต้องกินประมาณสัก2เสิร์ฟต่อวันนะคะแล้วทีนี้ถ้าเราจะกินโอเมก้า3เนี่ยจะมีข้อควรระวังอะไรบ้างนะคะข้อแรกก็คือการกินโอเมก้า3เนี่ยอาจจะทำให้คนที่รับประทานเข้าไปเนี่ยมีอาการรู้สึกว่ามันเหม็นคาวนะคะรู้สึกขึ้นไส้อาเจียนหรือว่าบางคนอาจจะถึงขั้นท้องเสียได้ส่วนข้อที่2ก็คือการกินโอเมก้า3เนี่ยห้ามกินเกิน 3,000 มิลลิกรัมของ EPA บวกกับ DHA ต่อวันนะคะเพราะว่าเขาพบว่าถ้าเกิดกินเกินเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงที่จะเลือดออกง่ายผิดปกตินะคะโดยเฉพาะในคนที่กินยาต้านเกล็ดเลือดหรือว่ายาละลายลิ่มเลือดอยู่เดิมนะคะบางคนก็อาจจะถามนะคะว่าแล้วน้ำมันตับปลาล่ะมันเหมือนน้ำมันปลาไหมนะคะคำตอบก็คือไม่เหมือนนะคะเพราะว่าน้ำมันตับปลาเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบของวิตามิน A แล้วก็วิตามิน D ด้วยนะคะนอกจากโอเมก้า3ซึ่งถ้าเกิดเราเนี่ยต้องการจะกิน EPA กับ DHA ให้ได้ในปริมาณที่เราต้องการเนี่ยก็อาจจะต้องกินน้ำมันตับปลาเป็นปริมาณมากซึ่งอันนี้มันจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการสะสมของวิตามิน A แล้วก็วิตามิน D มากเกินกว่าที่เราต้องการซึ่งอาจจะทำให้เป็นพิษต่อร่างกายเราได้นะคะก็คือสรุปถ้าเกิดว่าตาแห้งหรืออยากจะกินอาหารเสริมอะไรสักอย่างเนี่ยตัวที่มีงานวิจัยรองรับมากที่สุดในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นตัวโอเมก้า3นะคะแต่ก็อย่าลืมว่ามันเป็นเพียงอาหารเสริม

0: คะมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแล้วก็ไม่ใช่การรักษาหลักไม่สามารถมาแทนการรักษาหลักได้นะคะยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆมีอาการตาแห้งก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะคะแล้วก็ตรวจเพื่อที่จะหาสาเหตุแล้วก็รักษาตามการรักษาของโรคตาแห้งตามปกติด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ถ้าชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือว่ามีประสบการณ์ที่อยากจะแชร์เกี่ยวกับการกินโอเมก้า3เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
1: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูม่าลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน C U R C U M I N นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่า curcuminoid C U R C U M I N O I D curcuminoid นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้า curcuminoid เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์

ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิเดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่า free radicals ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Superoxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของกลูตาไทโอนเพอร์ออกซิเดสเป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียก Detoxification นะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือ anti inflammatory เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF kappa B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวโคโคมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูคูมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไม่เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวโคคูมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับอะ

0: เอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคแหละครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคุมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: อร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่ Net Shopping
1: สำหรับเรื่องของโอเมก้า3นะฮะผมว่าหลายๆท่านที่รักสุขภาพเนี่ยก็คงเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยเป็นแฟตตี้แอซิดชนิดหนึ่งก็คือเป็นไขมันชนิดหนึ่งเป็นไขมันไม่อิ่มตัวชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีหน้าที่หลายอย่างมากเลยในร่างกายทั้งสร้างผนังของเซลล์นะครับช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันต่างๆในการในปอดในหัวใจนะครับหรือว่าต่อมไร้ท่อเขาเรียกว่า endocrine system ต่างๆนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยโดยปกติเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะตรวจได้โดยง่ายนะจริงๆมันตรวจได้นะแต่มันซับซ้อนว่าโอเมก้า3ในร่างกายมีเพียงพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องดูอาการต่างๆร่วมว่าเฮ้ยมันน่าจะขาดโอเมก้า3หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าขาดโอเมก้า3ไปเนี่ยมันก็จะมีอาการต่างๆที่ไม่พึงประสงค์หลายอย่างเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ขาดจะดีกว่านะครับโดยปกติโอเมก้า3เนี่ยมีส่วนประกอบสำคัญอยู่2อันก็คือตัว EPA กับ DHA นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายลงรายละเอียดตอนหลังและจะมีการแนะนำว่าถ้าท่านจะเลือกซื้อโอเมก้า3เพื่อทานเนี่ยจะต้องเลือกแบบไหนและแบบไหนที่น่าจะดีที่สุดเหมาะสมที่สุดกับท่านด้วยครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยที่อาการแรกนะครับถ้ามีอาการแบบนี้ให้สงสัยว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะนั่นคือมีอาการผิวแห้งผิดปกตินะครับหรือว่าเป็นผิวแพ้ผิดปกติบางครั้งสิวขึ้นบ่อยกว่าปกตินะครับอักเสบได้ง่ายนะครับไม่มีความชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าพวกโอเมก้า3เนี่ยตัวมันก็เป็นน้ำมันใช่ไหมฮะพอทานไปเนี่ยผิวเราก็จะชุ่มชื้นนะครับโดยเฉพาะตัวโอเมก้า3เป็นน้ำมันที่ดีนะครับถ้าทานโอเมก้า3ไปเรื่อยเนี่ยไขมันเราไม่ได้สูงนะไม่ต้องกลัวนะครับไขมันอาจจะต่ำซะด้วยซ้ำเพราะว่าเขาจะไล่ไขมันที่เลวออกไปแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูแล้วเฮ้ยผิวมันไม่ดีเลยอ่ะแล้วก็แบบแห้งเป็นขุยคันตลอดบางคนผิวแห้งแล้วคันตลอดแบบนี้ให้สงสัยในใจนะครับว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะฮะแต่ก็ต้องดูเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเฮ้ยช่วงนี้อากาศหนาวอากาศแห้งหรือเปล่าอาบน้ำร้อนมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูผสมกันหลายๆอย่างครับโอเคครับมาต่อกันที่อาการอย่างที่2ครับนั่นคือมีภาวะ depression หรือเขาเรียกว่าอาการที่เครียดนะครับหรืออาการที่แบบซึมเศร้ามากผิดปกตินะครับพวกนี้ครับถ้าเราได้ทานโอเมก้า3เนี่ยนะครับมีการทดลองว่าผู้ที่ได้รับโอเมก้า3อย่างเพียงพอไม่ว่าจะจากอาหารหรือจากอาหารเสริมก็ตามนะฮะแต่เวลาทดลองเนี่ยเขาให้อาหารเสริมทานนะฮะเทียบกับกลุ่มที่ไม่ทานอาหารเสริมเนี่ยพบว่าเรื่องของอาการ depression หรืออาการซึมเศร้าเนี่ยพบน้อยกว่านะครับเครียดน้อยกว่าเพราะว่าตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์เขาเรียกว่า neuroprotective ก็คือป้องกันเรื่องของเซลล์สมองต่างๆให้เรามันไบรท์ขึ้นให้สดใสขึ้นนะครับเจอภาวะเครียดก็สามารถที่จะสู้กับมันได้ต่อสู้กับมันได้นะครับแล้วก็ anti-inflammatory effect ก็คือลดการอักเสบต่างๆนะครับในระบบสมองนะครับก็ซึ่งค่อนข้างดีมากเลยนะครับก็พบเลยว่าผู้ป่วยหลายๆท่านนะครับที่มีภาวะ depression นะครับมีการเก็บข้อมูลว่าถ้าได้ทานโอเมก้า3เพิ่มขึ้นไปจะช่วยให้อาการซึมเศร้านั้นดีขึ้นแต่อย่างที่บอกครับตัวโอเมก้า3นั้นเป็นส่วนเสริมเข้ามาเฉยๆนะฮะการรักษาโรคภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะใช้โอเมก้า3อย่างเดียวนะฮะเขาก็จะใช้วิธีการรักษานะฮะทาง psychiatrist นะฮะหรือว่า ทางแผนกจิตเวชเนี่ยเขาก็จะรักษาไปตามสเต็ปนะครับตัวโอเมก้า3ก็เป็นส่วนเสริมเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดมีภาวะอย่างนี้ให้ลองคิดว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะอาการอย่างที่3ครับนั่นก็คือภาวะตาแห้งครับตาแห้งแสบตาเคืองตานะครับผู้ที่ขาดโอเมก้า3เนี่ยนะครับพบว่านะครับตาเนี่ยอาจจะแห้งผิดปกตินะครับแล้วก็น้ำตาเนี่ยผลิตได้ไม่ดีไม่เพียงพอนะครับอาจจะมีการแสบตาเคืองตาได้นะครับมีการเปรียบเทียบผู้ได้ทานกับผู้ที่ไม่ได้ทานนะครับหรือว่าผู้ที่ขาดโอเมก้า3ก็พบว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโอเมก้า3เนี่ยมีความชุ่มชื้นของดวงตาซึ่งน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีอาการแสบตาคันตาเคืองตาเป็นประจำเลยนะฮะเราก็อาจจะเราขาดโอเมก้า3หรือเปล่านะครับลองดูได้นะครับก็ลองทานอาหารก่อนก็ได้อย่างที่ผมแนะนำนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยาเนี่ยเราเอาไว้หลังสุดนะครับยาเราเอาไว้หลังสุดไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทานแต่เอาไว้หลังสุดเราลองดูซิชีวิตประจำวันพวกปลาทะเลลึกพวกถั่วต่างๆพวกน้ำมันดีๆน้ำมันรำข้าวนะครับอะไรพวกนี้มันจะช่วยเสริมโอเมก้า3ให้เราได้นะครับถ้าเราทานพวกนี้แล้วหายก็โอเคแต่ถ้าเราทานไม่หายอาจจะลองเสริมพวกโอเมก้า3อันนี้ก็ไม่ว่ากันอันนี้แล้วแต่อยากให้ลองแบบธรรมชาติดูก่อนนะครับโอเคครับมาต่อกันที่อาการที่4ครับนั่นก็คืออาการปวดข้อหรืออาการข้อติดนั่นเองครับคือตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันคือแอนตี้การอักเสบคือต่อต้านการอักเสบเพราะฉะนั้นเรื่องของการอักเสบต่างๆในร่างกายการอักเสบข้อซึ่งเรามักจะรู้สึกได้บ่อยยิ่งเริ่มมีอายุข้อยิ่งอักเสบได้ง่ายเพราะมีความเสื่อมเพราะนั้นเนี่ยการที่ได้โอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบทำให้ข้อเข่าของเราเนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นนะครับการยืดเหยียดการตึงของข้อเข่าเนี่ยก็รู้สึกสะดวกสบายขึ้นเมื่อได้รับโอเมก้า3อย่างเพียงพอนะฮะก็ลองดูครับถ้าเกิดท่านมีภาวะนี้ก็อาจจะบ่งบอกว่าเฮ้ยอาจจะขาดโอเมก้า3ป่ะเนี่ยถ้าเกิดท่านลองทานอาหารที่ผมได้แนะนำไปเบื้องต้นแล้วดีขึ้นก็โอเคครับลองดูกันนะครับมาต่อกันที่ข้อที่5ครับอันนี้ก็สำหรับเรื่องของคนรักสวยรักงามเลยครับนั่นก็คือเรื่องของเส้นผมนั่นเองนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยนะครับมีส่วนในการบำรุงผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่มีผมหลุดร่วงผิดปกติเปราะขาดง่ายผิดปกตินะครับหรือว่าแห้งผิดปกติเนี่ยนะครับอาจจะเกิดจากการขาดโอเมก้า3ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการแอดโอเมก้า3หรือการทานอาหารเพิ่มเข้าไปที่สามารถที่เพิ่มโอเมก้า3ในร่างกายได้เนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับและยังมีวิจัยว่าตัวผมเนี่ยสามารถจะขึ้นได้มากกว่าปกติด้วยนะครับผู้ได้รับโอเมก้า3เพิ่มขึ้นไปเหมือนยาปลูกผมเลยก็ลองดูฮะลองดูกันได้นะฮะแต่เน้นนะฮะขอให้เริ่มที่อาหารก่อนอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมเอาไว้ทีหลังนะครับผมโอเคครับคราวนี้ครับผมจะแถมวิธีการเลือกโอเมก้า3ให้นะครับวิธีการเลือกโอเมก้า3ที่ดีนั้นเนี่ยโดยปกติน้ำมันปลาเนี่ยมันจะเม็ดหนึ่งก็ประมาณ 1,000 มิลลิกรัมเป็นมาตรฐานนะครับถ้าเราดูเลยครับอัตราส่วน EPA บวก DHA ตัวนี้คือตัวโอเมก้า3ถ้ามีจำนวนมิลลิกรัมมากกว่า 60% เช่นตัวโอเมก้า3 1,000 มิลลิกรัมควรจะมี EPA บวก DHA เนี่ยมากกว่า600มิลลิกรัมนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าต้องมี 4-500 อ่ะก็โอเคนะฮะแต่ 2-300 เนี่ยผมว่ามันน้อยไปเพราะว่าถ้าเกิดมีแค่ 2-300 มิลลิกรัมไอ้700มิลลิกรัมที่เหลืออยู่อ่ะมันก็เป็นน้ำมันอย่างอื่นที่ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์ส่วนใหญ่มันก็มีโทษใช่ไหมเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราควรจะมี DHA กับ EPA ที่สูงนิดหนึ่งนะครับมากกว่า 60% ได้คือดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าอาจจะราคาแพงนิดหนึ่งแต่คุ้มค่านะฮะคราวนี้มาเลือก EPA กับ DHA เนี่ยต่างกัน DHA เนี่ยเน้นบำรุงสมองถ้าคนกลุ่มไหนต้องการบำรุงสมองเช่นเด็กๆหรือว่าเช่นผู้ใหญ่ที่อยากป้องกันอัลไซเมอร์ให้มีความคิดแตกฉานนี่เลือก DHA สูงแต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากจะได้ไขมันดีไปลดไขมันเลวป้องกันการอักเสบชะลอวัยเลือก EPA สูงนะครับแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เลือก EPA กับ DHA ให้มันใกล้ๆกันเลยนะครับได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ลองดูฉลากนะครับพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเวลาสกัดมาจากปลาทะเลหรืออะไรพวกนี้มันจะมีพวกสารปลอดสารนู่นสารนี่เราจะต้องดูในขวดเขาจะเขียนเลยบอกว่าได้กำจัดสารพวกนี้ออกไปแล้วสะอาดตรวจเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่แนะนำนะครับก็อันนี้ก็คือเทคนิคของวิธีการเลือกโอเมก้า3นั่นเองครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ5อาการนะครับเมื่อคุณขาดโอเมก้า3และเทคนิควิธีการเลือกโอเมก้า3ให้เหมาะกับคุณครับอาการต่างๆที่ ขาดโอเมก้า3นะครับมีหลากหลายเลยนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ว่าเป็นแบบนี้แล้วต้องขาดโอเมก้า3แน่นอนมันเป็นผสมรวมๆกันเพราะว่าโอเมก้า3ในร่างกายของเรามันตรวจยากนะครับมันแบบมันวุ่นวายอ่ะอย่าไปเจาะเลือดตรวจเลยเสียตังค์เปล่าๆมาดูกันว่าถ้ามีอาการแบบนี้ให้สงสัยว่าขาดแล้วก็ทานเพิ่มเข้าไปนะครับทานเพิ่มอันดับแรกให้ทานจากอาหารก่อนนะพวกปลาแซลมอนพวกน้ำมันรำข้าวพวกถั่วอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีโอเมก้า3อยู่พอสมควรนะครับโอเคครับอาการอันแรกนะครับก็คือผิวหนังแห้งนั่นเองครับผิวหนังแห้งผิวหนังคันนะครับพวกโอเมก้า3มีส่วนช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้นนั่นเองถ้าขาดไปก็จะมีแห้งคันบางคนมีสิวขึ้นนะฮะก็ลองดูอันที่2ครับมีภาวะ depression หรือภาวะซึมเศร้ามากกว่าปกตินะครับถ้าท่านรู้สึก depress หรือเครียดมากกว่าปกติเวลาเจออะไรเครียดๆแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ไหวเลยสู้กับมันไม่ไหวเลยอาจจะเกิดจากภาวะที่เราขาดโอเมก้า3ด้วยนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์เป็นนิวโรโปรเทคทีฟนะครับก็คือช่วยให้เรื่องของบำรุงสมองให้รับกับความเครียดได้ดีนะครับก็คือทำให้เราแบบเข้มแข็งได้ความเครียดมันหลีกหนีไม่ได้แต่เราสามารถที่จะสู้กับมันอย่างมีสติได้และโอเมก้า3อาจจะช่วยท่านได้ในจุดนี้ฮะลองดูแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับอันที่3ครับก็คือเรื่องของตาที่แห้งนะครับแสบตาเคืองตาน้ำตาน้อยนะครับพวกนี้พบได้นะครับมีการวิจัยทดลองเลยว่าผู้ที่ได้โอเมก้า3มักจะมีตาที่ชุ่มชื้นกว่ากลุ่มที่คนที่ไม่ได้นะฮะแล้วก็ไม่ค่อยแสบตาไม่ค่อยเคืองตานะครับอาการที่4ครับอาการที่4ก็คือเรื่องของอาการปวดข้อติดข้อยึดต้องบอกงี้ฮะตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันโดยเฉพาะตัว EPA นะครับตัว EPA เนี่ยนะฮะจะช่วยเรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือต่อต้านการอักเสบโดยเฉพาะการอักเสบที่เรามักจะรู้สึกได้ชัดเจนเช่นอักเสบข้อเข่าต่างๆใช่ไหมฮะเพราะว่าพอเราเริ่มมีอายุการเดินการเหินเนี่ยมันติดมันปวดเมื่อยผู้ได้รับโอเมก้า3เนี่ยฮะมักจะมีอาการปวดข้อที่น้อยกว่ามักจะมีอาการข้อติดที่น้อยกว่านะครับก็ลองดูถ้าท่านเริ่มมีอาการปวดข้อแล้วบ้างให้เริ่มหาอาหารทานที่มีโอเมก้า3เยอะๆถ้าดีขึ้นก็เยี่ยมเลยครับมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายข้อที่5ครับนั่นก็คือเรื่องของเส้นผมนั่นเองครับโอเมก้า3เนี่ยมีเค้าเรียกว่ามีส่วนช่วยนะครับเรื่องของการป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผมนะครับป้องกันการแตกของเส้นผมเปราะขาดง่ายไม่แข็งแรงไม่นุ่มสลวยนะครับถ้าเกิดใครมีผมแห้งผมกรอบนะครับดูแล้วก็ผมร่วงง่ายนะครับแบบนี้ลองทานโอเมก้า3ดูว่าอาจจะช่วยได้นะครับอาจจะช่วยได้นะฮะถ้าเกิดมีอาการแบบ5อย่างเนี่ยแล้วมีเกือบทุกอย่างเลยอาจจะน่าสงสัยเนาะคือมันไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างนะฮะแต่ถ้ามีทุกอย่างก็น่าสงสัยมากสุดๆเลยเนาะคราวนี้ครับจะมาบอกเทคนิคนะครับในการเลือกทานโอเมก้า3นะครับโดยปกติผมแนะนำให้เริ่มทานที่อาหารก่อนเป็นอย่างแรกนะครับถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆก็ค่อยทานอาหารเสริมเพราะอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมวันยังค่ำนะครับโอเคอาหารที่แนะนำก็เช่นพวกปลาแซลมอนนะครับปลาทะเลลึกพวกนี้โอเมก้า3สูงนะครับแล้วก็มีพวกน้ำมันต่างๆน้ำมันรำข้าวก็ดีนะฮะใช้ทอดใช้อะไรก็ได้น้ำมันรำข้าวก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็พวกถั่วต่างๆก็พอมีโอเมก้า3อยู่เหมือนกันนะฮะก็สามารถทานได้หลากหลายนะครับผสมกันไปคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าต้องการทานอาหารเสริมจริงๆนะครับโดยปกติเนี่ยโอเมก้า3เม็ดนึงเนี่ยมันประมาณ1000มิลลิกรัมนะครับ1000มิลลิกรัมนะฮะจะต่างประเทศจะในประเทศส่วนใหญ่เม็ดเท่านี้1000มิลลิกรัมเราต้องดูว่าตัว EPA บวก DHA เนี่ยมากกว่า 60% ก็คือมากกว่า600มิลลิกรัมจะค่อนข้างดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันต่ำมากเลยเหลือแค่200มิลลิกรัมอย่างเงี้ย EPA บวก DHA เหลือแค่ 20% เงี้ยผมไม่ค่อยแนะนำอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าได้สัก500มิลลิกรัมเงี้ยโอเคหรือ 50% แต่ถ้าได้เกิน60ถือว่าเข้มข้นถือว่าดีแต่มักจะมีราคาแพงกว่ามันก็แพงกว่ามันก็ดีกว่าเนาะเรื่องปกตินะครับ

็แนะนำแบบนี้แล้วกันส่วนถ้าเกิดท่านไหนที่ต้องการบำรุงสมองให้เลือก DHA เยอะนะครับเช่นในเด็กหรือว่าในผู้ใหญ่ที่มีภาวะอัลไซเมอร์หรือว่าความจำไม่ค่อยดีเลือก

9ประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวเนี่ยผมเริ่มจากข้อที่1ก่อนเลยนะครับข้อที่1คือมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่าอิ่มตัวนะครับเวลาฟังประโยคแบบนี้ก็คือเวลามีคนบอกว่าเอ้ยน้ำมันรำข้าวนะครับเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะครับบางคนบอกว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีไขมันไม่อิ่มตัวอย่างเดียวผมบอกไม่ใช่นะครับถ้าเราไปดูโครงสร้างจริงเนี่ยน้ำมันรำข้าวนะครับมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวนะครับดังนั้นก็โอเคเราก็รู้เลยว่าถ้ามีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวมากเนี่ยมากกว่านะครับก็แสดงว่ามันน่าจะดีต่อหัวใจสุขภาพหัวใจนะครับพอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเราก็อ๋อโอเคงั้นแสดงว่าเราก็น่าจะกินได้ถูกต้องครับดังนั้นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติได้กินได้แต่เราต้องเข้าใจสิ่งหนึ่งก่อนนะครับน้ำมันรำข้าวที่เราบอกว่ากินได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่านะครับเราสามารถเก็บกินได้แบบไม่จำกัดก็ไม่เชิงขนาดผมแนะนำว่าน้ำมันรำข้าวสามารถนำไปประกอบอาหารได้สามารถรับประทานได้สามารถเอาไปทำเบเกอรี่ได้สามารถเอาไปทอดไปผัดได้นะครับแต่ว่าเราก็ใช้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นละกันนะครับถ้าเกิดจะให้ผมเลือกมากกว่านะครับประสบการณ์ส่วนตัวผมนะผมว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับน้ำมันมะกอกเนี่ยอาจจะกินนะครับในปริมาณที่มากกว่าได้อย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับน้ำมันมะกอกอาจจะกินวันละ1-2 ช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอันนี้อีกทีนึงแต่แค่บอกว่าน้ำมันรำข้าวสามารถนำไปประกอบอาหารได้แบบสบายใจแล้วก็มีงานวิจัยว่าดีต่อสุขภาพหัวใจเพราะว่าเขาอ้างเหตุผลว่ามีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวอันนี้คือข้อที่1นะครับข้อ2ก็คือมีวิตามินอีประมาณ 29% ของปริมาณที่ร่างกายต้องการนะผมให้ทีมงานขึ้นหัวข้อไว้ว่า 29% DV ก็คือ DV มันย่อมาจาก Daily Value นะครับก็คือหมายความว่าใน1วันเนี่ยเราต้องการนะครับวิตามินอีนะประมาณ 100% DV นะครับอันเนี้ยแค่เราทานน้ำมันรำข้าวเนี่ยก็จะพบว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีวิตามินอีนะครับถึงประมาณ 29% DV แล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะสำหรับแค่1ช้อนโต๊ะที่เราเอาไปทำประกอบอาหารนะก็แสดงว่าวิตามินอีเนี่ยที่อยู่ในน้ำมันรำข้าวจะสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะครับไอ้คนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้จะมีคนบอกว่ากินวิตามินอีเข้าไปนะจะช่วยปกป้องแสง UV ได้ด้วยจริงๆผมอยากจะบอกว่าเป็นตัวเสริมแล้วกันสรุปง่ายๆนะครับในน้ำมันรำข้าวมีวิตามินอีจากธรรมชาติดังนั้นถ้าใครจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการประกอบอาหารเนี่ยก็จะได้วิตามินอีไปด้วยนะประโยชน์ของวิตามินอีง่ายๆที่เพื่อนๆรู้จักอยู่แล้วก็คือมันต่อต้านอนุมูลอิสระนั่นก็หมายความว่าเวลาผิวเราโดนแดดนะครับผิวเราก็จะเกิดอนุมูลอิสระที่ผิวพอเรารับประทานวิตามินอีเข้าไปมันก็ไปต่อต้านอนุมูลอิสระที่ผิวซึ่งเขาเลยเชื่อว่าการทานวิตามินอีนะครับร่วมกับวิตามินซีอาจจะทานร่วมกับวิตามินเอหรือว่าพวกแอสตราเซนทีเนี่ยน่าจะช่วยในการปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระที่จากแสงแดดมากระทบที่ผิวได้นี่คือประโยชน์นะครับอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจเพราะว่าคนที่บางคนอาจจะไม่ค่อย prefer นะครับชอบเรื่องสุขภาพภายในเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเรื่องความสวยความงามเนี่ยน่าสนใจนะแค่นี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ย2ข้อนี้ก็เจ๋งแล้วนะข้อแรกก็คือนะครับน่าจะส่งผลดีต่อหัวใจนะข้อ2คือมีวิตามินอีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระทั้งภายในแล้วก็ที่ผิวด้วยนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะคุณหมอทีมเคยพูดนะผลิตภัณฑ์ที่หมอทีมใช้ทำกันแดดเนี่ยจะมีอยู่2ตัวด้วยกันตัวแรกคือกันแดดอัลติเมทนะครับตัวนั้นจะใส่วิตามินอีเข้าไปแต่ไม่ได้เขียนว่าวิตามินอีนะเพราะว่าสูตรทางเคมีเขาจะเรียกว่าโทโคเฟอรอลอย่างนั้นใครอยากดูก็พิมพ์คำว่ากันแดดแล้วก็พอ Facebook ส่งลิงก์ให้นะครับหลังจากจบไลฟ์ก็ไปแอบดูนะมันก็จะเขียนว่าโทโคเฟอรอลอันนั้นก็คือเป็นชื่อยาวๆของคำว่าวิตามินอีอันนี้เพื่อนๆจะได้มีความรู้ว่าอ๋อทำไมเวลาเราไปดูยี่ห้อที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยเวลาเขาเขียนว่าโทโคเฟอรอลคืออะไรคือวิตามินอีนี่แหละนะครับข้อที่3นะครับคือเขาพบว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีประโยชน์ในการลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคำว่าลดน้ำตาลในเลือดไม่ได้หมายความว่าเอาน้ำมันรำข้าวมาเป็นยาลดเบาหวานไม่ใช่แบบนั้นนะเขาพบว่าถ้าเรากินน้ำมันรำข้าวอาจตีซะ1ช้อนชาครึ่งช้อนโต๊ะนะครับก่อนมื้ออาหารนะครับเขาพบว่าจะลดนะครับน้ำตาลหลังจากมื้ออาหารหมายความว่าพอเรากินอาหารไปเสร็จปุ๊บเราไปเจาะเลือดดูเนี่ยเทียบกันระหว่างคนที่กินกับไม่กินน้ำมันรำข้าวเขาพบว่าคนที่กินน้ำมันรำข้าวก่อนมื้ออาหารนะครับสักครึ่งช้อนโต๊ะละกันนะครับก็จะลดนะครับปริมาณน้ำตาลในเส้นเลือดหลังจากมื้ออาหารได้ 15% ดังนั้นคอนเฟิร์มนะครับว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมันช่วยได้บางส่วนช่วยได้บางส่วนนะแต่ผลสุดท้ายนะผมเคยพูดไว้ในคอร์สเทคนิคพิชิตเบาหวานผมบอกกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากที่จะลดน้ำตาลในเลือด
ม่ใช่พยายามจะกินยาอย่างเดียวไม่ใช่พยายามจะออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับไม่ใช่พยายามจะหาสมุนไพรที่รักษาเบาหวานนะครับกลับไปต้นเหตุเลยครับพอเรากินข้าวข้าวจะย่อยเป็นแป้งพอเรากินแป้งแป้งจะย่อยเป็นน้ำตาลดังนั้นน้ำตาลที่ได้จากอาหารได้จากแป้งได้จากข้าวเนี่ยมันทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นถ้าเราทำที่สาเหตุก่อนคือลดข้าวไปน้ำตาลลงหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยแล้วฉันจะกินอะไรนะสิ่งที่เราสามารถกินเข้าไปได้นะครับโดยที่ไม่ส่งผลต่อน้ำตาลก็คือกินผักใบเขียวพวกนี้จะไม่ค่อยมีแป้งอยู่แล้วกินเนื้อสัตว์ทุกๆชนิดจะมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลักอยู่แล้วนะครับดื่มน้ำเปล่าแบบนี้จะไม่ได้ทำให้น้ำตาลขึ้นอย่างนั้นเราแค่ลดข้าวแป้งน้ำตาลที่เกินความจำเป็นบางมื้อนะครับลดลงช้าๆแล้วผลสุดท้ายพอน้ำตาลที่เข้าสู่กระแสเลือดน้อยระดับน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงอันนี้เป็นการรักษาที่สาเหตุเลยนะครับใครชอบเรื่องเทคนิคพิชิตเบาหวานอยากไปเรียนต่อก็พิมพ์ CF แล้วก็เสร็จปุ๊บรอให้ Facebook ส่งลิงก์ทางอินบ็อกซ์ก็จบไลฟ์นี้ก็ค่อยไปคุยกับทีมงานเรื่องราคาพิเศษนะครับข้อที่4นะครับคือน้ำมันรำข้าวเนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยคำว่าคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยในงานวิจัยเขียนนะว่าลด LDL ได้ประมาณ 6.9 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะอะไรสมมติอ่ะเมื่อวานนี้มีคนถามผมมาคนนึงเป็นนักเรียนในคอร์สครับเขาบอกว่าไขมันเขา LDL เนี่ยสูงประมาณ150ลดไป 6.9 ก็คือลงไม่เยอะนะครับแต่อย่างน้อยนะครับเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยความเชื่อเก่าๆเนี่ยที่เราเคยเชื่อว่าการทานน้ำมันจากพืชจะเพิ่ม LDL กับกลายเป็นว่าในงานวิจัยนี้เขียนกับการนะครับเขาบอกว่าคนที่ใช้น้ำมันรำข้าวประกอบอาหารครับมี LDL ที่ลดลง 6.9 แสดงว่าที่เราเคยเชื่อว่ามันเพิ่มขึ้นมันกลับตรงกันข้ามครับกลับทำให้ LDL ลดลงได้บางคนบอกว่าอยากทราบเหตุผลง่ายๆแบบนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติส่วนนี้มันก็เข้าไปนะครับลดการอักเสบในร่างกายพอการอักเสบในร่างกายลดลงร่างกายในส่วนของตับก็ผลิต LDL นะครับน้อยลงเช่นกันดังนั้นความเชื่อที่เคยเชื่อไว้แต่โบราณว่าถ้าเรากินอาหารเข้าไปจะทำใหไขมันสูงเสมอโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงผมบอกว่าไม่จริงเสมอไปครับในปัจจุบันเรารู้แล้วว่าเกือบทั้งหมดของคอเลสเตอรอลที่

เกิดขึ้นในกระแสเลือดเกิดจากตับนะครับสร้างขึ้นมาดังนั้นพอเรารู้ว่าเฮ้ยตับจะสร้างขึ้นมาเมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นกินข้าวแป้งน้ำตาลเกินความจำเป็นเราลดข้าวแป้งน้ำตาลลงนะครับเติมน้ำมันเข้าไปเป็นน้ำมันจากธรรมชาตินะครับไม่ใช่น้ำมันสังเคราะห์นะครับพอเราทานน้ำมันจากธรรมชาติเข้าไปมันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยผลิต LDL ลดลงนะครับโอ้พอ LDL ลดลงปุ๊บก็เลยส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจน้อยลงนะฮะก็เป็นลำดับถัดมาข้อที่5นะครับคือเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดที่เรียกว่า HDL หรือว่าที่เราติดปากกันว่าไขมันดีไขมันดีนะก็คือตัว HDL เนี่ยเขาพบว่าเวลาทานน้ำมันรำข้าวเนี่ยทำให้ HDL เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยผมเคยพูดเลยว่าเวลาทานไข่แดง HDL จะเพิ่มขึ้นทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น HDL จะเพิ่มขึ้นทานน้ำมันมะกอก HDL จะเพิ่มขึ้นตอนนี้มีอีกตัวนึงครับทานน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติ HDL เพิ่มขึ้นเยอะไหมไม่เยอะมากนะเพิ่มประมาณ 6.6 อย่างคนที่ถามเมื่อวานเนี่ยเขามี HDL อยู่ประมาณ60กว่าอยู่แล้วนะครับเพิ่มไป 6.6 ก็คือเพิ่มอีกสัก 10% ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ยังน้อยครับมันทำให้เราสบายใจว่าอ๋อที่เราเคยมีความเชื่อว่ากินน้ำมันพืชเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ไขมัน HDL ลดลงกลายเป็นทางกลับกันนะครับไขมัน HDL ที่เป็นไขมันดีที่เราเรียกกันบ่อยๆเนี่ยมันกลับเพิ่มขึ้นหลังทานน้ำมันรำข้าวแสดงว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้ไขมันดีขึ้นก็น่าจะส่งผลดีต่อหลอดเลือดหัวใจแล้วก็สมองนะครับในทางกลับกันนะ6ก็คือลดการอักเสบของผิวจากแสง UV นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแสง UV นะครับเข้ามากระทบที่ผิวตามหลักเนี่ยสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ก็ตั้งแต่ร่มสีเข้มนะครับหมวกปีกนะครับโดยที่ปีกเนี่ยความกว้างของปีกเนี่ยต้องมากกว่า3นิ้วขึ้นไปเพื่อให้มันสามารถบดบังแสงแดดถึงคอได้แต่เวลามันมากระทบที่หน้ากับที่ผิวส่วนเกินเนี่ยเราก็จะพยายามทากันแดดเนาะ SPF 50เราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาทาก็ต้องทาประมาณเท่ากับเหรียญ10บาทให้ทั่วหน้าแล้วก็ทาที่แขนด้วยนะครับในปริมาณส่วนหนึ่งเลยแล้วถ้าโดนแดดบ่อยๆเราก็ต้องทาครีมกันแดดทุกๆ 2-3 ชั่วโมงถ้าโดนน้ำกับทุกๆ30นาทีอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับแต่มีอันนึงที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันเลยเขาพบว่าเวลาที่เรารับประทานวิตามิน E วิตามิน C วิตามิน A พวกนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่ากันแดดจากภายในนะครับเป็นวิตามินกันแดดแล้วกันที่เขาชอบพูดกันเป็นวิตามินกันแดดก็คือวิตามิน C วิตามิน E วิตามิน A แอสตราเซนทีนี่แหละนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่ชอบกินวิตามินแบบนี้ทำยังไงผมมีให้นะเขาบอกว่ามีงานวิจัยตอนเดือนกุมภาพันธ์2012นะครับจำชื่องานวิจัยยาวๆไม่ได้แล้วนะครับแต่เขาพบว่านะครับเวลาที่เราเอาน้ำมันรำข้าวนะน้ำมันรำข้าวเลยนะแบบจากธรรมชาติเลยนะครับทาที่ผิวนะครับติดต่อกันทุกวันเลยก่อนออกแดดนะครับ28วันเขาพบว่ามันจะลดความแห้งกร้านมันจะลดการอักเสบจากแสง UV แล้วมันก็เพิ่มความยืดหยุ่นของผิวด้วยนั้นก็หมายความว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยไม่ใช่แค่ปกป้องแสง UV เท่านั้นนะครับมันยังเข้าไปบำรุงแล้วก็ทำให้มีความยืดหยุ่นของผิวด้วยอันนี้คือเหตุผลนะว่าทำไมเฮ้ยพอผมเห็นงานวิจัยเนี้ยน่าสนใจมากเลยก็ไปถามอาจารย์ว่าเราสามารถเอาน้ำมันรำข้าวเนี่ยใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ไหนได้อาจารย์บอกว่าจริงๆน้ำมันรำข้าวเนี่ยเวลามันใส่ไปในผลิตภัณฑ์มันจะมีข้อเสียหนึ่งอย่างอันนี้ผมบอกข้อเสียให้นะครับข้อเสียของน้ำมันรำข้าวก็คือพอมันใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์มันจะทำให้คนที่ผิวมันเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าหน้ามันมากขึ้นดังนั้นผมก็เลยแยกโปรดักต์ชัดเจนเลยครับถ้าเป็นกันแดดอัลติเมตจะเหมาะสำหรับคนผิวค่อนข้างมันคนที่เป็นผิวแห้งก็เลยใช้เป็นกันแดดที่ชื่อว่าเพียวไวท์นะครับกันแดดเพียวไวท์เนี่ยหน้าตาปัจจุบันจะเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวอีก3เดือนมันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วกันแดดเพียวไวท์เนี่ยถ้าใครไปดูข้างหลังนะครับผมจะเขียนเป็นตัวเล็กๆไว้นะครับว่าใส่สารสกัดจากน้ำมันรำข้าวนะครับช่วยให้ผิวเนียนนุ่มนะครับถ้าใครเป็นคนผิวแห้งผมแนะนำใช้แบบนี้อันนี้สำหรับทาหน้านะไม่ใช่ทาตัวนะครับสำหรับทาหน้านะครับถ้าใครอยากดูแบบอ่านดูว่าข้างหลังมันเขียนจริงไหมก็พิมพ์คำว่ากันแดดแล้วก็เสร็จปุ๊บเดี๋ยว Facebook ส่งลิงก์ให้แล้วก็ไปดูแล้วกันนะข้อ7นะครับการอักเสบนะครับข้อ7คือลดการอักเสบนะมันจะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าออริซานอลนะฟังผ่านๆแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินในโฆษณาแล้วนะครับจะมีแบรนด์นึงแล้วกันนะผมจำชื่อแบรนด์ไม่ได้นะครับเขาก็จะพูดว่าในน้ำมันรำข้าวของเขาเนี่ยจะมีสารตัวนึงชื่อว่าออริซานอลอยู่นะครับหลายคนคุ้นหูเสร็จปุ๊บก็จะถามว่าอ้าวแล้วมันช่วยอะไรมันช่วยลดการอักเสบได้นะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานน้ำมันรำข้าวอาจจะใช้ประกอบอาหารหรือรับประทานก่อนมื้ออาหารก็ตามนะครับเขาพบว่าสารออริซานอลตัวนี้มันจะไปลดการอักเสพในร่างกายได้อีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ออริซานอลอย่างเดียวนะครับแล้วในโฆษณาไม่พูดไว้เขาชื่อว่าสารโทโคไตรอีนอลนะครับโทโคไตรอีนอลฟังผ่านๆก็พอนะครับจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีออริซานอลมีโทโคไตรอีนอลเนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดังนั้นเวลาที่เราเคยเชื่อว่าเฮ้ยเราต้องทาน
ผัก7สีเท่านั้นถึงจะสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ผมอยากจะบอกนะครับในไข่ก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับในไข่ไก่นะครับในน้ำมันก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเช่นกันนะครับในชาเขียวที่ผมเคยพูดไปในกาแฟในโกโก้มีเยอะมากเลยนะครับดังนั้นเราไม่ได้จำกัดความรู้อยู่แค่เฮ้ยสารต่อต้านอนุมูลอิสระต้องมาจากผัก7สีเท่านั้นไม่นะครับเรารู้แล้วว่าในน้ำมันก็มีเช่นกันนะข้อที่8อันนี้ผมชอบมากนะครับข้อ8ก็คือลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งนะครับใช่ครับหลายคนอาจจะบอกว่าเวลาที่มีไขมันในร่างกายหมอทีมเคยไลฟ์ไว้เมื่อ1ปีที่แล้วว่าเวลามีไขมันในร่างกายเนี่ยจะกระตุ้นการเกิดมะเร็งอย่างน้อย11ชนิดนั่นคือไขมันที่อยู่เป็นไขมันสะสมนะผมอยากจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันลองสังเกตดูนะครับเวลาที่เรากินน้ำมันเข้าไปมันเข้าไปอยู่ในร่างกายนะครับแล้วก็ทำงานในส่วนที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากินข้าวกินแป้งกินน้ำตาลนะครับเกินความจำเป็นปุ๊บร่างกายก็จะเปลี่ยนไอ้ข้าวแป้งน้ำตาลที่เกินความจำเป็นเนี่ยดูดซึมเข้าไปในร่างกายแล้วก็เปลี่ยนอยู่ในรูปของไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์แล้วเป็นไขมันสะสมที่ทำให้เราอ้วนนะมีรอบเอวมีต้นแขนต้นขามีเหนียงนะครับวันนี้ก็มีเพิ่งมีคนมาฉีดเมโซแฟตในการสลายไขมันไปนั่นก็คือส่วนเดียวกันนะครับก็คือเป็นไขมันสะสมที่เราไม่ต้องการนะครับอันนั้นจะเป็นส่วนที่กระตุ้นการเกิดมะเร็งได้บางชนิดนะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติจริงๆนะครับหรือน้ำมันปลาแซลมอนพวกนี้ก็ตามนะพวกโอเมก้า3เนี่ยเขาพบว่านะครับมันจะช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งนะครับแล้วถ้าเราเจาะเข้าไปนะครับเอ๊ะมันมีงานวิจัยนะครับของน้ำมันรำข้าวเดียวไม่มีนะครับมีงานวิจัยอันนี้เป็นงานวิจัยในสัตว์นะครับงานวิจัยในคนยังมีเขามีงานวิจัยในสัตว์ว่านะครับไอสารโทโคไตรอีนอลที่ผมพูดไว้ในข้อ7เนี่ยเขาพบว่านะครับมันทำปฏิกิริยาในสัตว์ในการลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมในสัตว์นะครับมะเร็งรังไข่ในสัตว์มะเร็งปอดในสัตว์มะเร็งตับในสัตว์มะเร็งตับอ่อนในสัตว์แล้วก็มะเร็งสมองนะครับหลายคนบอกว่ามีงานวิจัยในคนไหมยังมีค่อนข้างน้อยแต่ผมเชื่อว่านะครับเนื่องจากเรารู้แล้วว่าเทรนด์รุ่นใหม่สังเกตไหมครับว่าเทรนด์รุ่นใหม่เนี่ยคนส่วนใหญ่จะพยายามเน้นกินที่ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดนะครับรวมถึงน้ำมันพวกนี้ทุกคนก็จะเริ่มกินน้ำมันที่เป็นผ่านกรรมวิธีใส่ไฮโดรเจนน้อยลงแล้วก็มาเริ่มเทรนด์เกี่ยวกับพวกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินค่อนข้างเยอะคือน้ำมันหรืออาหารอะไรก็ตามคนเริ่มรักสุขภาพนะครับเพราะรู้ว่าตัวเองต้องอยู่ไปอีกนานนะก็เริ่มนะครับใส่ใจมากเลยว่าเขาก็เลยเริ่มมีงานวิจัยพวกนี้มากขึ้นครับซึ่งผมว่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารที่ลดความเสี่ยงของมะเร็งเนี่ยก็จะเริ่มมาทำในคนมากขึ้นเดี๋ยวเราก็รอต่อไปนะถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับข้อที่9นะครับคือน้ำมันรำข้าวเนี่ยสามารถทำอาหารได้หลากหลายกว่านะครับมีคนเคยถามไว้อันนี้คำถามดีนะครับผมยังจำได้อยู่เลยนะครับมีคนถามว่าถ้าเกิดจะเอาไปต้มไปผัดใช้อะไรบ้างผมบอกว่าใช้ได้หมดนะครับถ้าเอาไปต้มไปผัดเนี่ยมันใช้ความร้อนไม่สูงมากน้ำมันมะกอกก็ได้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้น้ำมันรำข้าวก็ได้แต่ถ้าจะเอาไปทอดเลยนะทอดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ความร้อนสูงเอาไปทำเบเกอรี่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอบด้วยอุณหภูมิตั้งแต่170องศาขึ้นไปก็ถือว่าค่อนข้างสูงตามหลักวิชาการนะครับดังนั้นในบรรดานะครับถ้าเป็นของทอดความร้อนสูงกับเบเกอรี่นะผมแนะนำเป็นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติดีกว่านะเพราะว่าความคงทนต่อความร้อนจะสูงกว่านะหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเห็นคุณหมอพูดตลอดเลยว่ามีน้ำมันที่ผ่านกรรมวิธีกับน้ำมันธรรมชาติให้ดูตรงไหนให้ดูคำว่า refine นะครับ refined นะถ้ามีคำว่า refine oil ขึ้นมานะครับแสดงว่าน้ำมันนั้นน่าจะมีกระบวนการการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อทำให้มันทนต่อความร้อนมากขึ้นสังเกตไหมครับน้ำมันมะกอกจริงๆเนี่ยเขาไม่แนะนำให้ไปทอดแต่ในปัจจุบันก็มีคนเอาน้ำมันมะกอกไปทำเป็น refine oil นะครับให้มันทนความร้อนได้จริงน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยเอาทอดก็ไม่ค่อยดีนะครับก็มีคนเอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยไปทำอีกรอบนึงให้กลายเป็น refine oil เช่นกันนะครับซึ่งผมไม่ค่อยแนะนำกินน้ำมันแบบนี้เพราะว่ามันมีการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปซึ่งเรายังไม่แน่ใจว่าการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อให้ทนความร้อนเนี่ยมันไปเปลี่ยนโครงสร้างมากน้อยขนาดไหนก็ให้หลีกเลี่ยงไปก่อนเนื่องจากข้อมูลยังไม่แน่ชัดนะครับเหมือนกันนะครับถ้าใครจะกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกินน้ำมันมะกอกนะครับหรือกินน้ำมันรำข้าวแนะนำให้เลือกที่เขาเขียนเลยว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินหรือว่าเป็นน้ำมันจากธรรมชาติ 100% ไม่ผ่านกรรมวิธีเน้นคำนี้นะครับไม่ผ่านกรรมวิธีอันนี้จะดีมาก2ข้อระวังนะครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยถกเถียงกันนะยังถกเถียงกันอยู่เลยนะครับดังนั้นผมอยากจะบอกว่าเนื่องจากยังมีนักวิชาการ2กลุ่มถกเถียงกันอยู่นะครับข้อแรกนะครับของน้ำมันรำข้าวนะครับมีนักวิชาการกลุ่มนึงเขาเถียงกันว่าจริงๆแล้วในน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3
ดังนั้นการกินน้ำมันรำข้าว

0: นะครับจึงต้องทานโอเมก้า3เข้าไปด้วยอย่างเช่นอาจจะทานเป็นน้ำมันปลาแซลมอนที่มีโอเมก้า3หรืออาจจะทานเป็นน้ำมันรำข้าวพร้อมกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นฮะน้ำมันรำข้าวบวกกับน้ำมันมะกอกนะครับแต่ผมคิดว่าจากส่วนตัวแล้วกันนะครับคือเขากลัวแบบนี้นะครับถ้าเราสงสัยว่าทำไมต้องกลัวโอเมก้า6ด้วยอันแรกเลยนะครับกอไก่นะครับเขากลัวโอเมก้า6เนี่ยไปทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบผมก็เลยไปหาดูว่าเอ๊ะมันมีรีเสิร์ชอันไหนไหมนะครับที่ยืนยันว่าเรากินโอเมก้า6จากน้ำมันรำข้าวไปแล้วทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายนะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันยังไม่มีความแตกต่างเท่าไหร่วิธีการของเขาก็คืออย่างเงี้ยเขาให้คนที่ทำการทดลองเนี่ยกินน้ำมันรำข้าวเข้าไปแล้วเขาก็เจาะเลือดดูแล้ววัดดูที่ว่าสารการอักเสบมันเพิ่มไหมเขาก็บอกว่าสารการอักเสบมันไม่เพิ่มขึ้นนั่นก็หมายความว่าการกินน้ำมันรำข้าวที่มีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ก็อาจจะไม่ได้เพิ่มการอักเสบในร่างกายอันนี้ข้อกอไก่นะครับข้อขอไข่ก็คือบางคนเขาบอกว่ากินน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ในระยะยาวเขาก็กลัวว่าอาจจะกระตุ้นให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจนะแต่ในทางกลับกันนะครับแปลกมากเลยนะคือเขาก็ลองให้คนกินน้ำมันรำข้าวเข้าไปแล้วนะครับก่อนมื้ออาหารเอาไปปรุงอาหารแล้ววัดผลระยะหนึ่งก็ไม่เห็นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นก็คือตอนนี้ยังเป็นข้อถกเถียงอยู่แต่ในความเห็นส่วนตัวของผมคือถ้าเป็นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติผมคิดว่ากินได้ถึงแม้ว่าจะมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ก็ตามส่วนใครก็ตามบอกว่ากลัวว่าเอ้ยกินไปนานๆแล้วจะมีผลเสียหรือเปล่านะเพราะว่านักวิชาการถกเถียงกันผมมีข้อสรุปแบบนี้ในความเห็นส่วนตัวง่ายๆคือเดือนนี้เรากินน้ำมันรำข้าวหมดไปขวดนึงเดือนถัดไปเรากินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเดือนถัดไปเราก็ค่อยกินน้ำมันมะกอกอย่างเงี้ยครับเราก็วนไปแบบเนี้ยมันจะทำให้เราสบายใจมากขึ้นว่าเราไม่ได้จุ่มอยู่กับน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งอันนี้คือเทคนิคของผมนะครับอย่างเช่นมีเดือนหนึ่งผมกินน้ำมันมะกอกเดือนถัดมาผมกินน้ำมันรำข้าวเดือนถัดมาผมกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบนี้นะครับวนไปเราจะได้สบายใจว่าเราไม่ได้จุ่มอยู่กับน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งจนทำให้เราเกิดความกังวลนี่คือข้อหนึ่งที่ควรระวังนะครับก็ดูงานวิจัยต่อไปเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังถ้ามีงานวิจัยเด็ดๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะข้อที่สองก็คือน้ำมันผ่านกรรมวิธีกับน้ำมันที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันต่างกันต้องคอยระวังแบบนี้นะเวลาเราไปดูที่ขวดนะครับถ้าเขาเขียนว่า refined oil refined แล้วก็ตามด้วยคำว่า oil ที่เขียนว่า oil เนี่ยถ้าเขียนว่า refined oil นะครับเราเดาก่อนว่าเขาน่าจะใช้วิธีการนะครับทางเคมีในการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อทำให้มันสามารถทนต่อความร้อนสูงได้นะถ้าเจอน้ำมันแบบนี้สำหรับน้ำข้าวนะผมแนะนำให้หลีกเลี่ยงให้ดูที่เขาเขียนว่า natural oil หรือว่าเขียนว่าน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติ 100% ไม่ผ่านกรรมวิธีสังเกตอีกอย่างนึงคือเวลาที่มันไม่ผ่านกรรมวิธีเนี่ยราคามักจะสูงกว่าแปลกมากเลยนะครับน้ำมันจากธรรมชาติกับราคาสูงกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคนนิยมน้อยกว่าต้นทุนการผลิตต่อขวดเนี่ยเลยแพงกว่านะครับก็ลองดูนะครับสำหรับผมแนะนำให้กินน้ำมันจากธรรมชาติ 100% มากกว่าที่เขียนว่า refined oil อันนี้เป็นนะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวอ่ะอวยพรทุกคนนะครับขอพลังอยู่กับเพื่อนๆนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ
1: ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: วันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำครับ7อาหารไขมันสูงนะครับคนที่เป็นโรคไขมันสูงควรหลีกเลี่ยงนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนชอบมาถามหมอหมีนะครับว่าดิฉันเป็นโรคไขมันสูงแล้วจะต้องงดอะไรบ้างแล้วก็บางทีงดแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ได้ทานของมันของทอดแล้วทำไมไขมันเราไม่ลงนะครับ

0: นั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าไอ้7อาหารเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยตัวดีเลยครับ7อย่างเนี่ยครับถ้าทานแล้วเนี่ยไขมันคอเลสเตอรอลขึ้นกระฉูดแน่นอนนะครับในปัจจุบันพบว่ามีคนเป็นโรคไขมันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจเกิดจากในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีความเร่งรีบมากขึ้นทำให้เวลาในการเลือกอาหารในการกินอาหารเนี่ยลดลงนะครับทำให้ไปเลือกอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็ออกกำลังกายลดลงทำให้ไขมันเนี่ยไปสะสมในเส้นเลือดมากขึ้นเกิดโรคไขมันโลหิตสูงนะครับหลายคนที่เป็นโรคไขมันสูงนะครับมาพบหมอหมีก็จะส่วนมากจะไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีอาการนะครับหมอหมีต้องบอกเลยครับว่าโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยจะไม่แสดงอาการนะครับแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานทำให้ไขมันสูงนานๆนะครับจะส่งผลเสียทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจวายไตวายเรื้อรังหรือว่าพวกหลอดเลือดสมองนะครับตีบแตกตันทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกันได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นต้องบอกเลยครับว่าโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับจำเป็นที่จะต้องควบคุมให้ลงมาในระดับปกตินะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้สำหรับใครยังไม่รู้นะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคไขมันโลหิตสูงหรือเปล่าแล้วก็ตรวจประจำปีมาแล้วก็มีผลเลือดออกมาแล้วและยังงงนะครับว่าเอ๊ะเป็นโรคไขมันสูงหรือเปล่านะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับการแปลผลเลือดเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลนะครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนลองคลิกไปฟังกันดูครับว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเป็นโรคไขมันสูงและจำเป็นที่จะต้องควบคุมอาหารแล้วนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่า7อาหารนั้นน่ะมีอะไรกันบ้างครับอันที่1เนยเทียมหรือมาการีนนะครับซึ่งจะเป็นส่วนประกอบของพวกอาหารเบเกอรี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนมปังครัวซองเค้กคุกกี้โดนัทนะครับพวกอาหารเหล่านี้ครับจะมีส่วนประกอบของเนยเทียมแล้วก็มาการีนที่เยอะนะครับซึ่งไอเนยเทียมกับมาการีนเนี่ยจะมีองค์ประกอบของไขมันทรานส์ที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับหลายคนก็สงสัยครับว่าเอ๊ะไขมันทรานส์คืออะไรนะครับไขมันทรานส์คือไขมันที่ได้จากพืช นะครับแต่นำมาสังเคราะห์ใหม่โดยการเติมไฮโดรเจนลงไปนะครับทำให้มันเนี่ยแข็งมากขึ้นเก็บได้นานมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่หืนนะครับรสชาติอร่อยมากขึ้นแล้วก็ราคาถูกลงด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าไขมันทรานส์เนี่ยเป็นไขมันที่โหตัวร้ายเลยครับถ้าเราทานเข้าไปเนี่ยจะทำให้ไขมันในเลือดของเราสูงมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น LDL หรือว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับโอ้โหพุ่งกระฉูดเลยครับลดไม่ลงแน่นอนครับดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยงอาหารพวกเบเกอรี่ต่างๆพวกอาหารเหล่านี้พวกขนมอบอะไรต่างๆที่มีส่วนผสมของเนยเทียมแล้วก็มาการีนนะครับรับรองว่าถ้าลดไปได้เนี่ยไขมันลงแน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่2ครีมเทียมหรือว่าคอฟฟี่เมดนะครับที่เราชอบเติมกันในกาแฟหรือว่าในชานะครับหลายคนไม่รู้นะครับว่าไอ้ครีมเทียมเนี่ยเป็นตัวที่มีไขมันสูงเลยทีเดียวครับครีมเทียมจะมีองค์ประกอบของไขมันทรานส์เนี่ยสูงมากๆเลยครับถ้าทานเข้าไปรับรองว่าไขมันหรือว่าคอเลสเตอรอลของเราพุ่งกระฉูดแน่นอนจะไปเพิ่มทั้ง LDL แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ในร่างกายของเรานะครับหลายคนที่มาบอกหมอว่าเอ้ยดิฉันหรือว่าผมเนี่ยไม่ได้ทานของทอดหรือว่าของมันเลยทำไมไขมันไม่ลงสักทีนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยทานกาแฟจะทานกาแฟเช้าแล้วก็ทานตอนบ่ายอีกบางคนทานก่อนนอนอีกรอบนึงนะครับโอ้โหแล้วก็เติมคอฟฟี่เมดหรือว่าครีมเทียมเนี่ยโอ้โหเติมเยอะมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าใครติดกาแฟนะครับแนะนำว่าให้ทานเป็นกาแฟดำจะดีที่สุดนะครับกาแฟดำโดยที่ไม่เติมพวกครีมเทียมลงไปก็จะช่วยให้ไขมันในโลหิตหรือว่าคอเลสเตอรอลของเราลดลงได้นะครับลองทำดูครับรับรองว่าลดลงแน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่3ครับของทอดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูทอดไก่ทอดเฟรนช์ฟรายต่างๆนะครับอันนี้ให้งดเลยครับเพราะว่าอาหารทอดต่างๆก็จะประกอบด้วยไขมันที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราทานเข้าไปก็จะส่งผลทำให้คอเลสเตอรอลของเราสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้ง LDL ไตรกลีเซอไรด์นะครับโอ้โหอันนี้พุ่งกระฉูดเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ก็พวกขนมขบเคี้ยวด้วยนะครับที่เราซื้อตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยอันนี้ก็ทอดเช่นกันนะครับดังนั้นอันนี้จะต้องหลีกเลี่ยงแนะนำว่าให้เราประกอบอาหารอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นเพิ่มขึ้นลดการทอดลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตุ๋นก็ได้ต้มก็ได้นึ่งก็ได้หรือว่าเป็นอาหารจำพวกยำมากขึ้นเนี่ยทานอาหารพวกนี้มากขึ้นนะครับก็จะทำให้ไขมันของเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรับรองเลยครับงดทอดมากขึ้นทานอาหารที่ทอดน้อยลงนะครับไขมันเราก็จะดีขึ้นครับต่อมาอาหารชนิดที่4ครับเนื้อสัตว์ที่ติดมันนะครับนี่ควรหลีกเลี่ยงเลยครับไม่ว่าจะมีหมูติดมันขาหมูคากินะครับโอ้โหนี้ไขมันสูงมากๆเลยครับต้องลดลงนะครับแล้วก็พวกไก่นะครับหนังไก่นี้เราไม่เอากินไก่เนื้อไก่อย่างเดียวครับพวกหนังไก่เนี่ยโอ้โหเอาออกไปได้เลยครับแล้วก็พวกเนื้อวัวที่ติดมันอะไรต่างๆนี้เราโอ้โหงดเลยนะครับพยายามหลีกเลี่ยงพวกเนื้อสัตว์ที่ติดมันเพราะว่าเนื้อสัตว์ที่ติดมันเนี่ยมันก็จะมีไขมันสูงเช่นกันนะครับส่งผลทำให้เราไขมันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงนะครับไม่ลงสักทีนะครับให้เราไปเลือกโปรตีนอื่นๆนะครับถ้าจะเป็นเนื้อสัตว์ก็จะเป็นพวกเนื้อปลาก็จะดีที่สุดนะครับปลาต้มปลานึ่งเงี้ยทานได้เลยครับก็จะส่งผลทำให้ไขมันของเราลดลงนะครับต่อมา หารชนิดที่5น้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าวนะครับหมอหมีต้องบอกก่อนนะครับว่าน้ำมัน2ชนิดนี้แม้ว่าจะเป็นน้ำมันที่ได้จากพืชนะครับแต่มีส่วนประกอบของไขมันอิ่มตัวที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราบริโภคเข้าไปเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าไขมันในเลือดของเราคอเลสเตอรอลในเลือดของเราพุ่งกระฉูดแน่นอนครับดังนั้นควรหลีกเลี่ยงเลยครับทั้งน้ำมันปาล์มแล้วก็น้ำมันมะพร้าวแนะนำว่าถ้าเราจะประกอบอาหารเนี่ยครับควรเลือกใช้น้ำมันพืชชนิดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันงาน้ำมันลำข้าวนี้ใช้ได้เลยครับไขมันอิ่มตัวน้อยมากๆนะครับแล้วก็ส่งผลดีต่อร่างกายทำให้ไขมันในโลหิตของเราลดลงครับต่อมาอาหารชนิดที่6นะครับอาหารจำพวกไข่ต่างๆนะครับเป็นอาหารที่ยอดฮิตมากๆเลยทีเดียวครับหลายคนเนี่ยนำมาประกอบอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดนะครับเจียวหรือว่าทำมาเป็นไข่ดาวนะครับเป็นอาหารยอดฮิตของคนไทยเลยครับต้องบอกกันครับว่าไข่เนี่ยก็จะประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันนะครับคือไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงนะครับในไข่แดงเนี่ยจะมีคอเลสเตอรอลมากกว่าไข่ขาวนะครับดังนั้นแนะนำว่าถ้าสำหรับใครที่อยากทานไข่แล้วเป็นโรคไขมันสูงเนี่ยแนะนำว่าให้ทานไข่ขาวก็จะดีกว่านะครับไข่แดงเนี่ยให้ลูกหลานไปนะครับเราทานแต่ไข่ขาวพอนะครับแล้วก็นอกจากนี้ชนิดของไข่ก็สำคัญเช่นกันนะครับไข่นกกระทาก็จะมีคอเลสเตอรอลสูงมากกว่าไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดนะครับดังนั้นไข่นกกระทาโอ้โหเล็กนิดเดียวใช่ไหมฮะกินไม่อิ่มนาทีบางทีกินทีเนี่ยโอ้โหกิน 5-6 ลูกเลยทีเดียวนะครับแนะนำว่าถ้าจะเลือกไข่เนี่ยทานเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็จะดีกว่าทานไข่นกกระทานะครับนอกจากนี้การนำมาประกอบอาหารก็สำคัญเช่นกันนะครับไข่ต้มก็จะมีคอเลสเตอรอลน้อยกว่าพวกไข่เจียวแล้วก็ไข่ดาวนะครับดังนั้นใครที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงแนะนำว่าทานเป็นไข่ต้มก็จะดีที่สุดแล้วก็ทานเป็นไข่ขาวก็จะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าใครอยากฟังรายละเอียดนะครับว่าการทานไข่เนี่ยทานยังไงให้ดีต่อสุขภาพนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับว่าวิธีทานไข่เนี่ยทานยังไงให้ดีต่อสุขภาพนะครับวันหนึ่งควรทานเท่าไหร่นะครับอาทิตย์หนึ่งทานเท่าไหร่ทานอันไหนดีที่สุดนะครับเดี๋ยวลองคลิกไปฟังดูครับรับรองได้ประโยชน์แน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่7อาหารชนิดสุดท้ายแล้วครับคืออาหารทะเลนะครับพวกกุ้งพวกปูพวกปลาหมึกนะครับยิ่งเป็นพวกมันกุ้งมันปูนี่ต้องบอกเลยครับว่าไขมันสูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราทานบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้ไขมันในเลือดของเราสูงมากๆคอเลสเตอรอลสูงมากๆนะครับส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับดังนั้นถ้าเราจะทานอาหารทะเลแนะนำว่าทานเป็นเนื้อปลาจะดีที่สุดถ้าเป็นปลานึ่งได้ก็จะดีมากๆเลยทีเดียวครับจะส่งผลทำให้ไขมันของเราลดลงนะครับและนี่คืออาหารทั้ง7ชนิดนะครับที่ไขมันสูงคนที่เป็นคอเลสเตอรอลควรหลีกเลี่ยงนะครับลองนำไปปฏิบัติกันดูครับหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้รับรองได้เลยครับว่าไขมันในเลือดของคุณเนี่ยลดลงแน่นอนนะครับนอกจากควบคุมอาหารแล้วอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายจะช่วยลดไขมันช่วยลดความดันแล้วก็บำรุงหัวใจให้แข็งแรงด้วยนะครับ
1: คอเลสเตอรอลคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของขมิ้นชันดูแลปอดค่ะขมิ้นชันนะคะได้ชื่อว่าเป็น The Golden Spice นะคะหรือว่าเครื่องเทศทองคำนะคะที่มีฤทธิ์ทางยาแล้วก็มีงานวิจัยศึกษามากมายเลยนะคะทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์ลดอักเสบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านมะเร็งนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับขมิ้นชันเนี่ยที่เราเคยรู้มาว่าเกี่ยวกับเรื่องของท้องไส้ขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาโรคกระเพาะเนี่ยจริงๆแล้วมีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพปอดได้ด้วยค่ะโดยมีงานวิจัยนะคะทั้งในคนจำนวน 2,000 กว่ารายนะคะก็คือเป็นผู้สูงอายุชาวจีนอายุเฉลี่ยประมาณ50กว่าปีนะคะพบว่าการกินแกงขมิ้นนะคะอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะคะจะมีสมรรถภาพของปอดนะคะที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้กินขมิ้นอยู่ในมื้ออาหารนะคะพบว่ายิ่งเรากินขมิ้นในปริมาณที่สูงแล้วก็มีความถี่เยอะเท่าไหร่นะคะค่าสมรรถภาพของปอดก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะคะโดยจะเห็นผลชัดเจนในคนที่ปอดไม่ค่อยดีเช่น กลุ่มคนที่สูบบุหรี่เป็นประจำค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการศึกษาวิจัยการใช้ขมิ้นชันในผู้ป่วยโรคปอดหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคถุงลมโป่งพองหอบ

0: ดนะคะรวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีฤทธิ์ต้านมะเร็งปอดได้ด้วยค่ะสำหรับในคนไข้ถุงลมโป่งพองนะคะพบว่าการกินขมิ้นชันเป็นประจำเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการชะลอความรุนแรงนะคะลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดจากการขัดเลือดนะคะแล้วก็ลดการอักเสบช่วยฟื้นฟูทางเดินหายใจค่ะส่วนอีกงานวิจัยหนึ่งนะคะทำในคนไข้หอบหืดนะคะพบว่าการที่คนไข้หอบหืดที่ใช้ยาพ่นสเตียรอยด์ค่ะถ้ามีการได้รับสารสกัดขมิ้นชันเข้าไปนะคะ500มิลลิกรัมวันละ2ครั้งนะคะติดต่อกันเป็นประมาณ 2-3 เดือนนะคะพบว่ากลุ่มที่ได้ขมิ้นชันเนี่ยจะมีการควบคุมอาการหอบหืดนะคะได้ดีกว่ากลุ่มที่ใช้ยาพ่นสเตียรอยด์อย่างเดียวค่ะสำหรับในคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด-19 นะคะก็พบว่าถ้ามีการได้รับขมิ้นชันร่วมด้วยนะคะค่าการอักเสบในเลือดเนี่ยจะน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับขมิ้นชันแล้วก็อาการโดยรวมเช่นไข้ไอหอบนะคะจะดีกว่าด้วยค่ะสำหรับงานวิจัยกับฝุ่น PM2.5 นะคะเป็นงานวิจัยในหนูค่ะพบว่าหนูที่มีการได้รับสารสกัดขมิ้นชันนะคะเมื่อให้ขมิ้นชันก่อนออกไปได้รับฝุ่น PM2.5 ก็คือเขาจะให้เครื่องกำเนิด PM2.5 จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงดีเซลนะคะพบว่ากลุ่มหนูที่ได้ขมิ้นชันเนี่ยจะมีค่าการอักเสบเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มหนูที่ไม่ได้รับขมิ้นชันค่ะและยังมีงานวิจัยในหลอดทดลองทำในหลอดเลือดฝอยมนุษย์นะคะพบว่าท่านมีการได้รับขมิ้นชันก่อนล่วงหน้านะคะจะมีการอักเสบหรืออนุมูลอิสระหรือ oxidative stress เนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับขมิ้นชันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์ที่เราอยู่บนโลกใบนี้นะคะเราอาจจะเจอกับมลภาวะทางอากาศนะคะอย่างฝุ่น PM2.5 นะคะหรือว่าไวรัสนะคะตัวใหม่ๆนะคะซึ่งอาจจะทำให้ปอดของเราเนี่ยนะคะต้องรับภาระเยอะมากเลยนะคะเราสามารถที่จะสร้างกรอบป้องกันนะคะทำให้สมรรถภาพของปอดเนี่ยเราดีได้จากการกินอาหารเป็นยาซึ่งหนึ่งในนั้นที่เรามานำเสนอในวันนี้ก็คือตัวขมิ้นชันค่ะโดยเราจะสามารถกินได้เป็นประจำทุกวันนะคะก็คือวันละ 1-2 เม็ดนะคะเพราะว่าคนอินเดียเนี่ยที่กินขมิ้นชันอยู่เกือบชั่วชีวิตเขาเนี่ยก็จะกินตกประมาณวันละ 1-2 ครั้งชาหรือคิดเป็นขมิ้นชันประมาณ125มิลลิกรัมค่ะแต่ถ้าเราจะกินในอาหารเนี่ยบางทีมันไม่สะดวกเนาะเราก็อาจจะกินเป็นเม็ดนะคะวันละ 1-2 แคปซูลก็ได้ค่ะค่ะสำหรับข้อห้ามใช้ขมิ้นชันนะคะก็จะห้ามใช้ในคนที่ท้องน้ำดีอุดตันค่ะส่วนข้อควรระวังก็คือคนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีค่ะหมายก็ว่าคนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยถ้ากินขมิ้นชันแล้วรู้สึกว่าอาการโดยรวมเช่นท้องอืดท้องเฟ้อดีขึ้นเนี่ยก็สามารถกินได้นะคะแต่ถ้ากินแล้วรู้สึกว่าปวดมากขึ้นนะคะก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปนะคะแต่ถ้าเป็นท้องน้ำดีอุดตันแล้วเนี่ยจะไม่แนะนำให้ใช้ค่ะแล้วก็คนที่ใช้ยาละลายริ่มเลือดวาฟารินนะคะอาจจะต้องระวังการกินต่อเนื่องนะคะเพราะว่าจะมีผลเพิ่มระดับยาในเลือดอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกได้ค่ะโดยสรุปนะคะวันนี้เราจะมีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเนาะว่าขมิ้นชันเนี่ยเป็นสมุนไพรที่นอกจากจะดูแลท้องไส้แล้วนะคะยังมีส่วนช่วยดูแลปอดได้ด้วยค่ะ
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคูมินซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
2: Did you know that adding ginger and turmeric to your daily meals can do wonders for your health? You won't believe the benefits they bring to your body. In today's video, we're going to explore the amazing health benefits of ginger and turmeric, two superfoods that have been used for centuries in traditional medicine. These powerful roots are not only packed with nutrients, but also have healing properties that can support your overall well-being. So let's dive into what happens when you make them a regular part of your diet. Ginger and turmeric are both part of the root family, known for their vibrant colors and powerful health benefits. These two spices have been celebrated for centuries in various cultures, particularly in traditional medicine, due to their rich content of antioxidants and anti-inflammatory properties. They're natural remedies that support everything from digestive health to joint pain relief. In cooking, ginger and turmeric are commonly used to add depth and flavor to a variety of dishes, from stir fries and soups to curries. You can also find them in teas, smoothies, and even as supplements for those seeking their concentrated health benefits. Whether you're looking to enhance your meals or improve your health, these two roots are versatile and incredibly beneficial additions to your daily routine. Turmeric is a powerhouse when it comes to health benefits, largely due to its active compound, curcumin. Curcumin is known for its potent anti-inflammatory properties, which can help reduce inflammation throughout the body. This makes turmeric especially valuable for conditions like arthritis, where inflammation is a key factor. But the benefits of turmeric go beyond just reducing inflammation. Studies have shown that curcumin can also improve brain function by increasing the levels of brain-derived neurotrophic factor, a protein linked to improved cognitive function. There's even evidence suggesting that turmeric may help prevent neurodegenerative diseases like Alzheimer's by reducing the buildup of amyloid plaques in the brain. In addition, turmeric supports heart health by lowering cholesterol levels and reducing blood pressure, both of which are crucial for maintaining a healthy cardiovascular system. Incorporating turmeric into your meals is simple and flavorful. You can sprinkle turmeric into soups, curries, and stews to add a rich golden color and depth of flavor while boosting the health benefits of your dish. Turmeric also pairs well with smoothies, especially when combined with a pinch of black pepper, which helps enhance the absorption of curcumin. Whether in a warm bowl of soup or a refreshing smoothie, adding turmeric to your daily meals can significantly contribute to your overall well-being. When you combine ginger and turmeric, they create a dynamic duo that works synergistically to enhance your health. Both of these roots are powerful anti-inflammatory agents, and together they amplify each other's effects. This combination is particularly beneficial for fighting inflammation in the body, which can help reduce symptoms of chronic conditions like arthritis. Additionally, both ginger and turmeric support digestion, with ginger promoting smoother digestion and turmeric helping to soothe the gut. Together, they can also boost your immune system, making them a great natural defense against illness. Furthermore, this powerful pair can improve skin health, reducing inflammation, and promoting a healthy, glowing complexion. To get the most out of these two superfoods, it's important to enhance the absorption of their active compounds. When it comes to turmeric, curcumin, the compound responsible for its health benefits, can be difficult for your body to absorb. However, when paired with black pepper, curcumin's absorption is significantly increased. Black pepper contains piperine, which boosts curcumin's bioavailability, allowing your body to fully utilize its health benefits. So, adding a dash of black pepper to your ginger turmeric dishes, whether it's in a curry, tea, or smoothie, will ensure you're getting the most from these powerhouse ingredients.
3: ปัจจุบันการนำเอาขมิ้นชันมาสกัดเพื่อให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีซึ่งอยู่ในรูปแบบของไฟโตโซมสารสำคัญที่ต้องการคือเคอร์คูมินอยด์ให้ประโยชน์หลากหลายและมีผลการวิจัยทางการแพทย์รับรองเช่นช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารบรรเทาอาการปวดจากข้ออักเสบและช่วยเสริมภูมิคุ้มกันต่อสู้กับไวรัสและฟื้นฟูปอดให้กลับมาทำงานได้ดีขึ้นด้วยความห่วงใยจาก
4: Mega, we care.
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A, วิตามิน B1, วิตามิน B2, วิตามิน B3, วิตามิน C, วิตามิน E, ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจ แก้การท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่า

ร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบ

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: น้อยใจเมื่อวานนี้แฟนเขาก็มาขอโทษยายเขาก็ยังเด็กน้อยเนาะยายบอกไม่ต้องไม่มีใครผิดยายก็ว่าอย่างนั้นค่ะ
2: การที่น้องแม็กตัดสินใจอย่างนั้นน่ะคุณยายอยากจะบอกอะไรน้องแม็กไหมเมื่อตอนนี้ก็น้องเขาไม่อยู่แล้ว
1: ก็อยากจะบอกว่าเหนื่อยมานักก็ให้ไปสบายค่ะให้ไปดีไปเป็นเทวดาก็เนาะทุกคนก็เสียใจเนาะพวกป้านะอา
2: ครับ
1: ยายก็ตั้งแต่เมื่อวานยายก็ยังไม่ได้พักเนาะเขาเสียใจเสียใจแล้วอีกอย่างหนึ่งทำไมนะหนูคิดอย่างนั้นถ้าเป็นรถตู้นักเรียนนะถ้าเกิดเด็กเขาเป็นอะไรมาใช่ไหมคะยายก็เสียใจมากหลานสาวก็ไปขอโทษเขา
2: ตอนนี้เด็กก็เรียนก็เยอะ
1: ขอโทษผู้ปกครองเด็กนักเรียนขอโทษสังคมที่หลานทำแบบนี
2: ้
1: หลานทำไม่ดีเลยข้อนี้ค่ะไม่ดีเลยเป็นว่าตัดสินใจแบบเนี้ยทำไมไม่ไปที่อื่นหรือว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นรถตู้ใช่ไหมคะเขาคิดหลายอย่างทำไมเขาต้องทำแบบนี
3: ้ท่านผู้ชมปิดท้ายเบรกนี้เมื่อวานนี้ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องเป็นงานคอนเสิร์ตอัชนีวสันต์ Farewell Concert
4: อยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายค่ะ
3: ที่ Impact Arena เมืองทองธานีซึ่งจัดโดยบริษัทหนีกรุงคอนเนคจำกัดจัดเป็นรอบพิเศษ
4: ค่ะ
3: ทราบว่าบัตรหายากมากก่อนหน้านี้เต็มแล้วเต็มอีกเมื่อวันนี้ก็เลยเป็นรอบแรกเกิดเหตุไม่คาดคิดครับผู้ชมคือข้อที่1เข้าช้ากว่ากำหนดข้อที่2บริเวณที่นั่งผู้ชมซึ่งเขาเรียกว่าเป็นสแตนน่ะสแตนยกระดับที่ต่อเติมขึ้นมาในโซนแพงสุดคือ 7,000 บาทมันเกิดโยกตัวแล้วต่อมาทำท่าเหมือนจะสุดทีมงานก็เลยต้องอพยพผู้คนที่กำลังนั่งอยู่นึกออกใช่ไหมโซนหน้าสุดจะเป็นยืนเลยถัดมาจะเป็นสแตนซึ่งก่อร่างขึ้นมาจากเหล็กตอนแรกอพยพ6แถวแรกก่อนให้ออกมาก่อนและต่อมาก็ปรากฏว่าต้องเอาออกมาทั้งหมดเลยปัญหาใหญ่ข้อที่1คือการแสดงมันเล่นต่อลำบากข้อที่2ก็คือคนที่ถูกถอนออกมาจากพื้นที่ตรงนี้เนี่ยกว้างขวางเนี่ยไปอยู่กันตรงไหนไง
4: ค่ะ
3: เพราะบัตรมันเต็ม
4: ค่ะ
3: เนี่ยดูภาพบรรยากาศเนี่ย

0: เนื่องจากมีสถานการณ์
1: เรื่องอะไร
2: คือจริงๆเนี่ยกำหนดการเล่นเนี่ย1ทุ่มเลื่อนออกไปนานกว่า1ชั่วโมงจน2ทุ่ม12นาที
3: ถึงได้เริ่มการแสดงได้ค่ะ
2: ศิลปินก็คือวัชรอัศดีกับวสันต์